0: ไว้สำหรับสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของเด็กๆนั่นเองค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นนี้เลยค่ะสีเทียนถัดมานะคะก็จะเป็นทรายสีนี่เลยค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นกาวและไม้สำหรับทากาวค่ะถัดมานะคะถ้ามือเราเปื้อนกาวเราต้องใช้
1: ผ
0: ้
1: าเช็ดมือ
0: ผ้าเช็ดมือนั่นเองค่ะในกิจกรรมนี้คุณครูแพรนะคะจะเขียนชื่อหรือว่าสัญลักษณ์ก่อนเลยคุณครูแพรจะเลือกเขียนเป็นสัญลักษณ์นะคะเด็กๆจะได้มีเวลาในการทำกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นด้วยต่อมานะคะคุณครูแพรก็จะออกแบบแล้วก็คิดก่อนว่าคุณครูแพรนะคะจะสร้างสรรค์ผลงานเป็นรูปอะไรดีอ่ะคุณครูแพรนะคะขอทำเป็นรูปนี้เลยค่ะนี่เลยใช่หรือเปล่าใช่ต้นไม้หรือเปล่านะใช่หรือเปล่านะคุณครูแพรจะใช้สีเทียนนะคะในการวาดเป็นโครงร่างของภาพแบบนี้ก่อนเลยค่ะนี่เลยค่ะจากนั้นนะคะเด็กๆสามารถวาดโครงร่างของภาพนะคะตามที่เด็กๆคิดแล้วก็จินตนาการได้เลยค่ะแบบนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะคุณครูแพรก็จะใช้นี่เลยค่ะกาวเด็กๆงงใช่ไหมคะว่าเราจะใช้กาวมาทำอะไรคุณครูแพรนะคะก็จะใช้กาวทาไปที่โครงร่างนะคะของภาพที่คุณครูแพรต้องการเลยเช่นก้านดอกไม้คุณครูแพรก็ทาไปก่อนแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะคุณครูแพรก็จะเลือกสีทรายสีที่คุณครูแพรต้องการเช่นคุณครูแพรเลือกสีส้มใช่ไหมคะคุณครูแพรก็จะใช้ช้อนในการตักค่ะนี่เลยค่ะตักสีมาปุ๊บให้พอประมาณนะคะจากนั้นค่อยๆโรยแบบนี้ค่ะเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าเราจะมีทรายที่เป็นส่วนเกินอยู่คุณครูแพรนะคะจะให้เด็กๆใช้จานกระดาษนำมาวางค่ะและเคาะทรายสีออกนั่นเองค่อยๆจับนะคะแล้วก็เคาะทรายสีที่เราไม่ต้องการออกก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะนี่เด็กๆสังเกตเห็นไหมคะนี่แบบนี้เลยค่ะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะทรายสีนะคะเราจะเทแยกสีค่ะเพราะว่าถ้าเทรวมกันอาจจะทำให้สีของทรายปนกันนั่นเองค่ะเช่นถ้าคุณครูแพรทากาวไปที่ตรงกลางของดอกไม้แล้วคุณครูแพรเปลี่ยนทรายเอาสีอื่นบ้างคุณครูแพรก็โรยทรายสีลงไปเลยค่ะจากนั้นคุณครูแพรก็เคาะออกแต่เราจะเคาะใส่จานกระดาษที่เป็นทรายสีของสีส้มได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้เพราะว่าทรายสีจะเป็นอย่างไรคะมันจะปนผสมกันดังนั้นเอาจานใหม่มาแล้วก็เคาะใส่เข้าไปเลยค่ะแบบนี้เราจะไม่นำทรายสีที่เคาะมาผสมกันนะคะเพราะว่าทรายสีที่เคาะสามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้อีกค่ะกิจกรรมนี้ยากไหมคะ
1: ไม่ยากค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ยากเลยนะคะเมื่อเด็กๆทำอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วคุณครูแพรจะให้เด็กๆเข้ามุมประสบการณ์ค่ะในวันนี้นะคะก็คือมุมหนังสือค่ะ

0: ผลงานของเด็กๆนะคะสร้างสรรค์มากๆเลยค่ะไหนวันนี้มีใครอยากออกมานำเสนอผลงานบ้างวันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่ปริมค่ะเชิญเลยวันนี้พี่ปริมนำผลงานอะไรมานำเสนอคะโหคุณครูแพรถือผลงานให้พี่ปริมถือไมค์เลยค่ะวันนี้พี่ปริมทำกิจกรรมอะไรมาคะ
1: ทำกิจกรรมใหม่ค่ะ
0: ทำกิจกรรมใหม่ทำอย่างไรคะ
1: ทากาวแล้วก็ใส่สีค่ะ
0: ก่อนที่จะทากาวและโรยใส่สีพี่ปริมใช้สีเทียนทำอะไรคะ
1: วาดภาพ
0: วาดภาพก่อนนั่นเองแล้ววันนี้พี่ปริมทำเป็นรูปอะไรมาคะ
1: หนูหลับอยู่ในบ้านแล้วตอนที่วันหยุดต้นไม้มันก็ค่อยๆปลูกขึ้นมา
0: โอ้โหยอดเยี่ยมเลยค่ะเป็นเรื่องราวเลยนะคะเก่งมากๆเลยพี่ปริมถ้ามีโอกาสได้เพิ่มเติมพี่ปริมอยากจะเพิ่มอะไรไหมคะ
1: ไม่แล้วค
0: ่
1: ะ
0: ไม่แล้วใช่ไหมแสดงว่าชอบแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเพื่อนๆชอบผลงานของพี่ปริมไหมคะ
2: ชอบค่ะ
0: ชอบตรงไหนเอ่ยคุณครูแพรขอถามเป็นพี่อั่งเปาค่ะชอบหมดเลยเพราะว่าอะไรคะอะไรนะคะ ก็คือผลงานของพี่ปริมเนี่ยค่อนข้างสร้างสรรค์เลยใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่ปริมหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปมีใครอยากออกมานำเสนอผลงานอีกบ้างรอบนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่ข้าวหอมค่ะเชิญเลยไหนดูซิวันนี้พี่ข้าวหอมนำผลงานอะไรมานำเสนอนะเชิญเลยค่ะพี่ข้าวหอมถือไมค์เลยค่ะพูดดังๆนะคะวันนี้พี่ข้าวหอมทำผลงานอะไรมาคะ
1: ชายหาด
0: อ๋อทำชายหาดมาแล้วทำอย่างไรคะเนี่ย
1: วาดรูป
0: มองกล้องได้ค่ะวาดรูปใช่ไหมคะด้วยสีอะไรเอ่ย
1: สีน้ำเงินแล้วก็สีฟ้าสีเหลือง
0: อ๋อมีหลายสีเลยใช่ไหมคะแล้วใช้สีอะไรในการวาดคะ
1: ใช้สีเหลือง
0: อ๋อใช้สีเทียนใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะถ้ามีโอกาสได้ต่อเติมพี่ข้าวหอมอยากจะต่อเติมอะไรเพิ่มไหมคะ
1: ไม่แล้ว
0: ไม่แล้วใช่ไหมคะแสดงว่าชอบแล้วใช่ไหม
1: ใช
0: ่ใช่แล้วค่ะแล้วเพื่อนๆชอบผลงานของพี่ข้าวหอมไหมคะ
2: ชอบค่ะ
0: ชอบตรงไหนเอ่ยคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ BM ค่ะชอบตรงปูใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรคะ
3: เพราะว่ามันเหมือนป
0: ู
3: ที
0: ่บ้านอ๋อเพราะว่ามันเหมือนปูจริงๆเลยใช่ไหมครับเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ข้าวหอมหน่อยค่ะต่อมาคนสุดท้ายค่ะคุณครูแพรขอเป็นพี่ปังหอมค่ะเชิญเลยค่ะนี่เลยโอ้พี่ปังหอมถือไมค์เลยค่ะวันนี้พี่ปังหอมทำกิจกรรมอะไรมาคะ
1: ทำคนกำลังนอนค่ะ
0: คนกำลังนอนแล้วพี่ปังหอมทำจากอะไรคะ
1: ดินน้ำมันค่ะ
0: ดินน้ำมันนั่นเองค่ะก็เป็นการปั้นดินน้ำมันใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อแล้วผลงานของพี่ปังหอมเนี่ยมีอะไรอีกคะ
1: มีคนแล้วก็คนหอมปังหอมแล้วก็มีประตูค่ะ
0: อ๋อเหมือนมากๆเลยค่ะชอบผลงานของตัวเองไหมคะ
1: ชอบค่ะ
0: แล้วเพื่อนๆชอบไหมคะ
2: ชอบค่ะ
0: ชอบตรงไหนคะคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ขวัญเอ๋ยค่ะ
4: ชอบหมดเลย
0: เพราะว่าอะไรคะ
4: เพราะว่ามันน่าร
0: ัก อ๋อเพราะว่าน่ารักแล้วก็เหมือนจริงเลยใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ปังหอมหน่อยค่ะเด็กๆทุกคนนะคะตั้งใจในการทำผลงานของตัวเองมากๆเลยคุณครูแพรขอชื่นชมทุกคนเลยค่ะแต่ว่าต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ค่ะแต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรจะพาเด็กๆไปเข้าห้องน้ำล้างมือดื่มน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูแพรก็มีเกมที่น่าสนใจมาฝากกับเด็กๆอีกเช่นเคยเลยค่ะแต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรขอทบทวนข้อตกลงก่อนเราเล่นเกมร่วมกับใครคะ
1: เพื่อน
0: ถูกต้องเลยค่ะเพื่อนๆดังนั้นเราต้องทำอย่างไรล่ะ
1: แบ่งปันซึ่งกันและก
0: ัน เก่งมากเลยค่ะแบ่งปันซึ่งกันและกันและรู้จักกัน
1: รอคอย
0: รอคอยเก่งมากๆเลยค่ะและคุณครูแพรนะคะก็อยากให้เด็กๆนะคะยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆด้วยค่ะเอาละค่ะเรามาดูชื่อเกมกันเลยค่ะนี่เลยเกมการศึกษาหน่วยที่17ดินหินทรายชื่อเกมสังเกตรายละเอียดภาพชายทะเลวันนี้เราจะมาเล่นเกมสังเกตรายละเอียดภาพชายทะเลดังนั้นเรามาดูที่ชิ้นส่วนเกมกันเลยค่ะนี่เลยค่ะสิ่งที่เด็กๆเห็นอยู่นี้นะคะก็คือภาพที่เด็กๆนะคะจะต้องสังเกตก่อนเลยค่ะให้เด็กๆปลายทางและเด็กๆต้นทางนะคะร่วมกันสังเกตค่ะนี่นะคะก็จะเป็นภาพหลักนั่นเองค่ะต่อมาเมื่อเด็กๆสังเกตเสร็จแล้วนะคะทางด้านล่างจะมีช่องที่ไว้วางคำตอบนั่นเองแต่เด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าในช่องนะคะจะไม่มีอะไรวางอยู่เพราะว่าจะนำชิ้นส่วนเกมมาวางนั่นเองค่ะและจะมีจุดอยู่ตรงนี้จุดนี้มีกี่จุดคะ
1: 1
0: จุดนั่นเองค่ะก็จะแสดงถึงจำนวนภาพที่จะมาวางเป็นคำตอบนั่นเองค่ะและจุดนี้มีกี่จุดคะ
1: 2
0: จุดนั่นเองจุดนี้ล่ะคะ
1: 3
0: จุดและจุดนี้ล่ะคะ
1: 4
0: จุดและจุดนี้ล่ะคะ
1: 5จ
0: ุ
1: ด
0: มี5จุดจุดนี้ล่ะคะ5จุดเช่นเดียวกันเลยค่ะอย่างที่คุณครูแพรบอกเลยนะคะว่าจำนวนของจุดนะคะก็คือจำนวนของภาพที่จะนำมาวางนั่นเองค่ะต่อไปคุณครูแพรนะคะจะกระจายชิ้นส่วนของเกมก่อนเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูแพรจะขยับและก็กระจายให้เด็กๆได้ร่วมกันสังเกตนะคะนี่เลยนี่นะคะนี่คือชิ้นส่วนเกมซึ่งมีภาพที่เป็นภาพที่ถูกต้องและมีภาพที่เป็นภาพหลอกอยู่ด้วยต่อมานะคะจากที่เด็กๆได้สังเกตภาพหลักแล้วเรามาดูว่าช่องแรกที่เราจะต้องตอบตรงนี้คืออะไรเดี๋ยวคุณครูแพรจะให้เพื่อนออกมาช่วยคุณครูแพรสังเกตคุณครูแพรขอเป็นพี่ภาคินค่ะเชิญเลยค่ะพี่ภาคินครับช่องแรกมีกี่จุดครับ
2: 1
0: จุดแล้วพี่ภาคินคิดว่าภาพไหนที่มีอยู่ในภาพด้วยแล้วก็มีจำนวนเพียงแค่1ถูกไหมคะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: ถูกต้องเลยเพราะว่าลูกบอลก็มีอยู่ในภาพด้วยแล้วลูกบอลก็มีเพียงแค่1ลูกถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ภาคินหน่อยค่ะต่อมานะคะช่องที่2คุณครูแพรขอเป็นพี่ใบบุญค่ะเชิญเลยค่ะช่องที่2มีกี่จุดคะ
3: 2
0: จุดใช่ไหมคะดังนั้นพี่ใบบุญลองดูสิคะว่าภาพไหนที่มีอยู่ในภาพหลักแล้วก็มีจำนวนแค่2ถูกไหมคะเพื่อนๆ
1: ถูกต้องค่ะ
0: ถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าเรือใบนะคะมีอยู่2ลำและมีอยู่ในภาพ2ลำจริงๆด้วยถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ใบบุญหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเกมนี้ยากไหมคะ
1: ไม
0: ่ยากเลยนะคะดังนั้นคุณครูปลายทางนะคะสามารถให้คำแนะนำกับเด็กๆได้และสามารถนำเกมเดิมหรือเกมที่เคยเล่นมาแล้วนะคะมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้กับเด็กๆได้ค่ะต่อไปนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมการศึกษากันเลยค่ะ

0: เด็กๆหลายกลุ่มนะคะช่วยกันเล่นเกมและสามารถเล่นเกมได้อย่างถูกต้องด้วยคุณครูแพรขอชื่นชมเลยค่ะเด็กๆบางคนนะคะก็ให้ความช่วยเหลือกับเพื่อนๆค่ะและสามารถแบ่งปันเกมซึ่งกันและกันได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะในวันนี้นะคะเด็กๆได้ทำกิจกรรมมาเยอะแยะมากมายเลยไหนใครจะออกมาช่วยคุณครูแพรสรุปได้บ้างวันนี้คุณครูแพรนะคะขอเป็นพี่ผีค่ะเชิญเลยค่ะวันนี้พี่พีคเรียนเกี่ยวกับอะไรมาคะ
1: ดินหินทรายค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อวันนี้พี่พีคเรียนเรื่องดินหินทรายใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วดินเป็นอย่างไรคะ
1: นุ่มๆค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อดินจะนุ่มๆ มีสีอะไรคะ
1: สีดำค่ะ
0: มีสีดำนั่นเองมีสีน้ำตาลปนด้วยไหมคะ
1: มีค่ะ
0: มีด้วยนะคะแล้วต่อมาหินเป็นอย่างไรคะ
1: แข็งค
0: ่
1: ะ
0: แข็งแล้วขนาดของหินเป็นอย่างไรคะ
1: กลมๆค่ะ
0: อ๋อก็มีรูปทรงกลมแล้วขนาดก็เล็กแล้วก็ใหญ่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แสดงว่ามีขนาดที่หลากหลายเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วสีล่ะคะ
1: สีมีหลายสีเลย
0: สีก็มีหลายสีเลยต่อมาทรายล่ะคะทรายเป็นอย่างไรคะ
1: ค่ะ
0: อะไรนะคะมันเป็นอย่างไรคะ
1: นุ่มๆอ๋อ
0: ทรายนะคะก็จะมีเม็ดที่เป็นอย่างไรลูกใหญ่หรือว่าเล็ก
1: เล็กค
0: ่
1: ะ
0: เล็กนั่นเองแล้วพอจับไปนะคะก็จะมีความสักๆใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่พีคหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะในวันนี้นะคะเด็กๆได้ทำกิจกรรมมาเยอะแยะมากมายเลยค่ะตั้งแต่กิจกรรมแรกนะคะสนทนาข่าวและเหตุการณ์เด็กๆนะคะออกมาสนทนาข่าวนะคะเกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะต่อมานะคะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะเด็กๆนะคะสามารถที่จะเคลื่อนไหวตามข้อตกลงได้เด็กๆสามารถจำข้อตกลงได้ด้วยแต่ว่าบางคนนะคะก็ยังสับสนอยู่ไม่เป็นไรค่ะเราค่อยๆฝึกกันได้ค่ะต่อมานะคะกิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กๆนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะของหินดินทรายนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะได้เข้ากลุ่มและร่วมกันสังเกตในกิจกรรมนี้เด็กๆสนุกไหมคะ
2: สน
0: ุ
2: กค่ะ
0: สนุกมากๆเลยนะคะต่อมานะคะก็เป็นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆสามารถโรยทรายสีและสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้น่าสนใจมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะกิจกรรมสุดท้ายค่ะกิจกรรมเกมการศึกษานะคะเด็กๆสามารถที่จะเล่นเกมได้และสามารถแบ่งปันเกมให้กับเพื่อนๆได้เล่นร่วมกันได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะแต่ตอนนี้เวลาของเราเป็นอย่างไรคะ
2: หมดลงแล้ว
0: หมดลงแล้วนะคะดังนั้นเรามาร้องเพลงร่วมกันได้ไหมคะ
2: ได
0: ้ได้นะคะ1 2 3วันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ๊ะโบกมือบายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องดีเอลทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
4: ตอนเก่งมากพวกเราทำได้การบ้านเสร็จแล้วเจ จัดกระเป๋าแล้วรีบนอนดีกว่าพรุ่งนี้จะได้ตื่นเช้าไม่ไปโรงเรียนสายอ้อเกือบลืมต้องไปแปรงฟันก่อนเข้านอนด้วย

0: สวัสดีตะวันภูผา
1: สวัสดีต้นกล้า
0: วันนี้ทุกคนมาพร้อมกันไม่มีใครสายเลยเนาะ
2: ใช่วันนี้ภูผาตื่นนอนเองอาบน้ำเองแต่งตัวเองไม่มีใครช่วยเลยนะภูมิใจมาก
3: ตะวันก็กินข้าวเองแล้วก็เก็บจานแก้วน้ำเองด้วยเก่งไหมล่ะ
0: เก่งมากเลยทุกคนกิจวัตรประจำวันเล็กๆน้อยๆที่เราทำได้เราก็ต้องทำด้วยตัวเองเพื่อนๆทางบ้านก็เช่นกันนะต้องฝึกฝนทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองจะได้ภูมิใจเหมือนพวกเราทั้ง3คนนะ
1: เก่งมากพวกเราทำได้

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: วัสดีแรปเปอร์
1: อืมสวัสดี
2: อ้าวเป็นอะไรไปหรือจ้าแรปเปอร์ทำไมทำท่าเซ็งๆอย่างนั้นล่ะทำไมเหรอจ๊ะอาหารที่กินอยู่มันเป็นยังไงเหรอจ๊ะแรปโบ
1: ้จืดครับ
2: อ๋อที่แท้ก็อย่างนี้นี่เองแล้วแรปโบ้อยากได้รสชาติแบบไหนล่ะจ๊ะ
1: เค็มครับ
2: ถ้าอย่างนั้นฟาช่วยแรปโบ้หน่อยดีไหมจ๊ะ
0: ฟา
2: ช่วยไปหาเครื่องปรุงที่มีรสเค็มมาให้แรปโบ้หน่อยได้ไหม
0: อ๋อ

มีอะไรบ้างนะเกลือน้ำตาลพริกรสเค็มมีทั้ง3ขวดแบบนี้แล้วฟาฟารู้ไหมจ๊ะว่าขวดไหนเป็นรสเค็มไม่รู้ครับถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงกันดีนะแน่ใจนะฟาฟา

0: าทางจะไม่ใช่แล้วล่ะฟาฟาดูสิแรปโบ้เขาเผ็ดใหญ่เลยอ่ะแสดงว่าพริกน่ะมีรสเผ็ด
1: พริกเผ็ด
0: สงสัยฟาฟาต้องไปเอามาให้แรปโบ้ใหม่แล้วล่ะมั้งเอาละจ้าฟาฟาคราวนี้เอาขวดไหนดีนะ

0: แน่ใจแล้วเหรอจ๊ะฟาฟานี่มันน้ำตาลนะ
1: อื้อ

0: อะไรล่ะจ้าแรมโบ
1: ้หวานครับ
0: สงสัยจะไม่ใช่อีกแล้วล่ะฟาฟาน้ำตาลมีรสหวานนะจ๊ะ
2: น้ำตาลหวาน
0: ใช่แล้วล่ะเหลืออีกแค่ขวดเดียวแล้วนะงั้นเราลองมาดูขวดสุดท้ายกันเถอะเอาเถอะนะแรปโป้ลองเชื่อฟาฟาเขาอีกครั้งหนึ่งนะเป็นไงจ้าแรปโป้รสชาติดีขึ้นไหมใช่รสที่ต้องการหรือเปล่าร
1: สเค็มครับ
0: ใช่แล้วจ้าฟาฟาเกลือน่ะมีรสเค็มนะฟาฟาน่ะเลือกถูกแล้วจ้า
2: เย้ฮ่าฮ่าฮ่า
1: ขอบใจนะฟาฟา
0: ในที่สุดฟาฟาก็สามารถหาเครื่องปรุงที่แรปโบ้ต้องการมาได้แล้วจำไว้ให้ดีนะจ๊ะฟาฟาเกลือเค็มพริกเผ็ดน้ำตาลหวาน
2: ครับเกลือเค็มพริกเผ็ดน้ำตาลหวาน
0: ถูกต้องแล้วจ้าอ้อคุณหนูๆก็อย่าลืมเหมือนกันนะจ๊ะว่าเกลือเค็มพริกเผ็ดแล้วก็น้ำตาลหวานจ้ะจะได้เอาไปปรุงอาหารให้รสชาติถูกใจนะจ๊ะวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า
2: บ๊ายบาย

ชุบถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทาง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 น.ถึงเวลา 10:40 น.กิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 น.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 น.กิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 น.กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 น.และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 น.ถึงเวลา 10:40 น.ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
5: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ยุคนี้แค่7 ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
0: ก็ตอนถ่ายรูปเมฆเขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
0: ขอโทษขอโทษก็เมฆเล่าเองนี
1: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
2: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะ
2: ผมขอดูบัตรประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิว่าจะอยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้โหปวดหลังอีกแล้ว
2: ฮะแก่นแก้ว
3: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
2: โอ้ยนี่นี่ดูนั่นสิโหต่อแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวอย่างกับมาซื้อชานมไข่มุกแน่
4: ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
1: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: แล้วนี่เขาต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
4: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นหน้าดูเลย
1: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
4: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
2: อ๋อแล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
4: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลนะ
2: อ๋อดีครับฟังดูเพราะดี
1: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
2: ่เออจริงด้วย
4: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิล
1: ศิลนามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
2: เป็นปู่ทวดฉันเอง
1: โหท่านนี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
2: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ยขอโทษนะครับปู่ทวดน้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
1: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม
2: ่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวดโอ้ย
0: นี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
2: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
0: ฮะว่าไงนะ
2: อ๋อเปล่าครับเปล่า
0: โดดมาเนี่ยอาบน้ำวังหรือเปล่าเดี๋ยว
2: วันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

0: หลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: กำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
2: หัวลำโพงนี่ทำไมถึงมาที่นี่ล่ะ
3: พี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะ
0: ตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
3: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะ

0: เธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางค่ะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของระดับชั้นอนุบาลปีที่3กับคุณครูสุธิดาสุธิประภาหรือคุณครูแพรค่ะและในเช้าวันนี้คุณครูแพรก็สังเกตเห็นว่ามีเด็กๆบางคนยังรู้สึกว่าง่วงนอนอยู่เลยหน้าตายังง่วงเงียอยู่เลยดังนั้นคุณครูแพรจะพาเด็กๆมาเตรียมความพร้อมกันก่อนที่เราจะสนทนาข่าวและเหตุการณ์ร่วมกันได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้นะคะทำท่าทางไปพร้อมๆกับคุณครูแพรนะคะเอามือขึ้นมาเลยลูกแมว5ตัวที่ครูเลี้ยงไว้น้องโอติขอให้แบ่งไป1ตัวลูกแมว5ตัวก็เหลือน้อยลงไปนับดูใหม่เหลือลูกแมว4ตัวลูกแมว4ตัวที่ครูเลี้ยงไว้น้องมาลิแบ่งให้ออกไป1ตัวลูกแมว4ตัวก็เหลือน้อยลงไปนับดูใหม่เหลือลูกแมวเก่งมากเลยลูกแมว3ตัวที่ครูเลี้ยงไว้ฟ้าใสขอให้แบ่งไป1ตัวลูกแมว3ตัวก็เหลือน้อยลงไปนับดูใหม่เหลือลูกแมว
1: 2ต
0: ัวถูกต้องลูกแมว2ตัวที่ครูเลี้ยงไว้เขาหอมขอให้แบ่งไป1ตัวลูกแมว2ตัวก็เหลือน้อยลงไปนับดูใหม่เหลือลูกแมวลูกแมว1ตัวที่ครูเลี้ยงไว้ BM ขอให้แบ่งไป1ตัวลูกแมว1ตัวก็เหลือน้อยลงไปนับดูใหม่เหลือลูกแมว0ตัวแปลว่าอะไรคะ
1: ไม่มี
0: ลูกแมวแล้วเพราะว่าคุณครูแบ่งให้เด็กๆทุกคนแล้วนะคะเอาละค่ะวันนี้คุณครูแพรก็มีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้กับเด็กๆฟังด้วยเกี่ยวกับเรื่องกิ้งกือนั่นเองเมื่อวานนี้ตอนเย็นพอกลับบ้านไปคุณครูแพรนะคะก็ไปสังเกตที่ต้นส้มจี๊ดของคุณครูแพรแล้วด้านล่างนะคะตรงโคนต้นส้มจี๊ดคุณครูแพรก็สังเกตเห็นว่ามีกิ้งกือด้วยเด็กๆรู้ไหมคะว่ากิ้งกือเนี่ยมีประโยชน์ต่อต้นไม้อย่างไรรู้ไหมคะไม่รู้ใช่ไหมคะกิ้งกือนะคะมีประโยชน์ต่อต้นไม้มากๆเลยเพราะว่ากิ้งกือนะคะจะกินเศษซากใบไม้ซากพืชต่างๆจากนั้นพอเขากินเข้าไปปุ๊บเขาก็จะขับถ่ายออกมาเป็นมูลก้อนและมูลก้อนนะคะหรือว่าอุจจาระของกิ้งกือนี่แหละจะทำหน้าที่เป็นปุ๋ยเพื่อดูแลรักษาต้นไม้ของเราให้เจริญเติบโตขึ้นไปนั่นเองค่ะแต่ว่าเราเอามือจับกิ้งกือได้ไหมล่ะ
1: ไม่ได้
0: เพราะอะไรขอถามคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ขวัญเอ๋ยค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะพี่ขวัญเอ๋ยคะทำไมเราถึงนำมือไปจับกิ้งกือไม่ได้คะ
2: เพราะว่าเดี๋ยวมันจะกัด
0: อ๋อเพราะว่าเดี๋ยวกิ้งกือจะกัดแต่ว่าจริงๆแล้วพี่ขวัญเอ๋ยรู้ไหมว่ากิ้งกือเนี่ยไม่ได้กัดหรอกแต่ว่าผิวหนังด้านข้างของกิ้งกือนะคะจะมีพิษอยู่อุ๊ยเคยได้ยินไหม
2: เคยค่ะ
0: เคยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: เพื่อนๆบางคนก็บอกว่าเคยได้ยินบางคนก็บอกว่าไม่เคยได้ยินนะคะแต่ผิวหนังของกิ้งกือนะคะเราไม่ควรนำมือไปสัมผัสเพราะว่ามันสามารถที่จะปล่อยสารพิษมาให้กับผู้ที่สัมผัสได้เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ขวัญเอ๋ยหน่อยค่ะใช่แล้วอย่างที่คุณครูแพรบอกเลยว่ากิ้งกือนะคะไม่ควรนำมือไปสัมผัสหรือว่าไปจับเพราะว่าเขาจะป้องกันตัวโดยการปล่อยพิษออกมาจากด้านข้างลำตัวของกิ้งกือนั่นเองและเมื่อเราเจอพิษเหล่านั้นเราอาจจะเป็นผื่นหรือว่าอาจจะแพ้ได้อันตรายไหมคะ
1: อ
0: ันตรายมากๆเลยนะคะดังนั้นเด็กๆต้องระวังด้วยนะในวันนี้มีใครมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรฟังบ้างวันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่ปังหอมค่ะเชิญเลยค่ะไหนวันนี้พี่ปังหอมมีเรื่องอะไรมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
2: เมื่อวานนั้นหนูไปซื้อตุ๊กตาจิ้งจกมา
0: อ๋อซื้อตุ๊กตาจิ้งจกมาที่ไหนคะ
2: ที่แถวบ้านหนูค่ะ
0: ที่แถวบ้านแล้วทำไมหนูซื้อเป็นตุ๊กตาจิ้งจกมาล่ะคะ
2: เพราะว่าพ่อหนูให้เอาได
0: ้อ๋อแล้วถ้าเจอจิ้งจกจริงๆเนี่ยหนูกลัวไหมคะ
2: กลัวค่ะ
0: กลัวแต่ว่าถ้าเราไม่ไปจับหรือว่าไปทำร้ายเขาเขาก็ไม่ทำอะไรเราใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วจากนั้นพี่ปังหอมทำอะไรต่อคะ
2: หนูตั้งชื่อมันว่าโดนัท
0: ตั้งชื่อตุ๊กตาจิ้งจกว่าโดนัทใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: อ๋อถ้าได้ตุ๊กตามาแล้วเนี่ยหนูก็ต้องดูแลมันอย่างดีใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วทำความสะอาดมันไหมคะ
2: หนูก็พามันไปดูดอกไม
0: ้อ๋อก็คือพาเจ้าตุ๊กตาจิ้งจกหรือว่าน้องโดนัทเนี่ยไปดูใช่ไหมลูก
2: ใช่ค่ะ
0: น่ารักมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ปังหอมหน่อยค่ะเก่งมากเลยไหนใครมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรฟังอีกบ้างวันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่พาคินค่ะเชิญเลยค่ะวันนี้พี่พาคินมีเรื่องอะไรมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
2: นั่นหนูไปเล่นน้ำ
0: หนูไปเล่นน้ำที่ไหนคะเป็นน้ำทะเลหรือว่าสระน้ำคะ
2: สระน้ำ
0: อ๋อไปกับใครลูก
2: ไปกับพ่อแม
0: ่ไปกับคุณพ่อคุณแม่แล้วเวลาเล่นสระน้ำเนี่ยพี่พาคินเล่นอย่างไรให้ปลอดภัยคะ
2: ใส่ชูชีพ
0: อ๋อใส่ชูชีพแล้วไปเล่นไกลๆพ่อแม่ได้ไหมคะ
2: ไม่ได้
0: ทำไมล่ะลูก
2: เดี๋ยวจมน้ำ
0: เดี๋ยวจมน้ำนั่นเองนะคะเวลาที่เราเล่นน้ำเนี่ยเราต้องดูแลความปลอดภัยของตัวเองด้วยไหมครับตอบให้เพื่อนได้ยินหน่อยครับเราต้องดูแลความปลอดภัยของตัวเองด้วยไหม
2: ด้วยครับ
0: ด้วยใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่พาคินหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรฟังและเพื่อนๆฟังบ้างดังนั้นคุณครูแพรจะให้เด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางนะคะไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ร่วมกันจากนั้นเดี๋ยวเรากลับมาสรุปกิจกรรมกันค่ะ

ในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนเด็กๆนะคะให้ออกมาเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจได้ค่ะนอกจากนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถใช้คำถามนะคะเพื่อที่จะ

โอ้โหเรื่องราวของเด็กๆปลายทางนะคะน่าสนใจมากๆเลยค่ะเด็กๆปลายทางบางคนนะคะก็เล่าว่าตอนเย็นของเมื่อวานนะคะหนูได้จัดเตรียมกระเป๋าเพื่อที่จะมาโรงเรียนในวันต่อไปด้วยน่ารักมากๆเลยค่ะแสดงว่ามีความรับผิดชอบมากๆเลยนะคะเด็กๆปลายทางบางคนนะคะก็บอกว่าหนูนะคะดื่มน้ำเพียงพอต่อวันด้วยค่ะและรู้สึกว่าการดื่มน้ำเยอะๆนะคะทำให้สุขภาพของหนูดีขึ้นด้วยเก่งมากๆเลยค่ะแต่เด็กๆคะต่อไปก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

0: ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะโอ้โหเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะน่ารักมากๆเลยค่ะแต่ก่อนที่เรานะคะจะทำกิจกรรมกันคุณครูแพรขอทบทวนข้อตกลงก่อนถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้เก่งมากๆเลยให้เด็กๆนะคะเคลื่อนไหวช้าๆตามจังหวะแล้วถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้เก่งมากๆเลยเคลื่อนไหวให้เร็วขึ้นตามจังหวะแล้วถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้ถูกต้องเลยค่ะหยุดอยู่ในท่านั้นทันทีต่อไปนะคะคุณครูแพรจะให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางร่วมกันสังเกตบริเวณรอบๆห้องของเราว่าเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างวันนี้คุณครูแพรขอถามเป็นพี่ต้นน้ำค่ะอ๋อเห็นโทรทัศน์นั่นเองขอถามเป็นพี่โอตีค่ะเห็นมุมประสบการณ์นั่นเองค่ะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะเด็กๆปลายทางบอกว่าสังเกตเห็นโต๊ะเห็นเก้าอี้และโต๊ะของคุณครูด้วยค่ะดังนั้นเวลาที่เราเคลื่อนไหวไปชนกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ได้เพราะว่าอะไรคะ
1: เพราะว่า
0: เก่งมากเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเด็กๆจะบาดเจ็บนั่นเองค่ะต่อไปนะคะคุณครูแพรจะพาเด็กๆหาพื้นที่ค่ะให้เด็กๆยืนขึ้นเลยค่ะการหาพื้นที่ของเรานะคะทำอย่างไรเอ่ย
1: กางแขนค่ะ
0: กางแขนนั่นเองแขนของเด็กๆไปชนกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าเด็กๆชนนะคะอาจจะเจ็บได้นั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเราหาพื้นที่ไปพร้อมๆกันเลยค่ะไหนดูซิมีใครชนกันหรือเปล่าใครได้พื้นที่แล้วยืนอยู่กับที่ได้เลยค่ะไหนดูซิอุ๊ยคุณครูแพรขอชื่นชมพี่แม็กเพราะว่าพี่แม็กพยายามหาพื้นที่ไม่ชนกับเพื่อนด้วยเก่งมากๆเลยไหนคุณครูแพรขอสังเกตซิว่ามีเด็กๆคนไหนได้พื้นที่แล้วบ้างเก่งมากๆเลยค่ะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะหูคุณครูแพรสังเกตเห็นว่ามีเด็กๆปลายทางบางคนยังยืนใกล้กันอยู่เลยดังนั้นคุณครูแพรจะเคาะ2ครั้งให้เด็กๆขยับนะคะเก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะเราจะมาเคลื่อนไหวพื้นฐานค่ะเด็กๆสามารถที่จะเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าไปทางด้านหลังไปทางซ้ายหรือว่าไปทางขวาก็ได้ค่ะเด็กๆสามารถที่จะกระโดดหมุนตัวก็ได้แต่ต้องฟัง
1: จ
0: ัง
1: หวะ
0: จังหวะนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะไหนมีใครทำท่าทางได้น่าสนใจบ้างไหนมีใครเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะบ้างคุยกันหรือเปล่านะโอ้โหท่าทางของพี่สโนน่ารักจังเลย

0: โอ้โหสร้างสรรค์มากๆเลยค่ะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะโอ้เด็กๆปลายทางบางคนนะคะกำลังทำท่าทางฝนตกด้วยค่ะโอ้มีใครเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะบ้างนะเด็กๆปลายทางหลายคนนะคะสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะรอบนี้คุณครูแพรขอถามเป็นพี่ต้นน้ำค่ะอ๋อทำท่าพายเรือนั่นเองขอถามเป็นพี่แม็กค่ะอ๋อกำลังเล่นคอมนั่นเองแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะเด็กๆปลายทางบางคนนะคะกำลังทำท่าทางขายผลไม้ด้วยโอ้ขอชื่นชมเด็กๆที่เคลื่อนไหวไม่ไปชนกับสิ่งต่างๆบริเวณห้องนะคะสนใจมากๆเลยตอนที่คุณครูแพรเคาะจังหวะที่เร็วขึ้นมีบางคนวิ่งหรือเปล่านะรอบนี้คุณครูแพรขอถามเป็นพี่ใบเตยค่ะโอ้โหปูสองตัวเหมือนมากๆเลยค่ะต่อไปขอถามเป็นพี่ขวัญเอ๋ยค่ะ
1: บีบสก
0: ู
1: ช
0: ี่อ๋อบีบสกูชี่นั่นเองแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะโอ้มีคนกำลังทำท่าทางทำกับข้าวด้วยค่ะโอ้ไหนดูซิมีใครที่เคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะบ้างครูแพรขอชื่นชมพี่อานนท์เพราะว่าพี่อานนท์เคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะและไม่ไปชนกับสิ่งต่างๆบริเวณห้องเลยเด็กๆปลายทางหลายคนก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันเลยค่ะต่อไปนะคะให้เด็กๆนั่งลงค่ะค่อยๆนั่งเลยค่ะต่อไปค่ะคุณครูแพรจะพาเด็กๆนะคะเคลื่อนไหวแบบผู้นำผู้ตามนั่นเองเคลื่อนไหวแบบผู้นำผู้ตามนะคะคุณครูแพรจะให้เด็กๆแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมจากนั้นจับมือกันเป็นวงกลมและเลือกผู้นำมา1คนมายืนที่กลางวงเมื่อคุณครูแพรเคาะจังหวะให้ผู้นำนะคะทำท่าให้ตรงตามจังหวะและคนที่อยู่รอบๆจะเป็นผู้ตามและทำท่าตามผู้นำนั่นเองและเมื่อคุณครูแพรเคาะจังหวะหยุดและคุณครูแพรพูดคำว่าเปลี่ยนให้ผู้นำนำมือนะคะไปแตะที่ไหล่เพื่อนเบาๆผู้ตามจะไม่ยื่นมือแบบนี้ผู้ตามเรียบร้อยเลยผู้นำจะเป็นคนนำมือไปแตะที่ไหล่เพื่อนเองตกลงไหมคะ
2: ตกลงค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆลุกขึ้นและค่อยๆหากลุ่มของตัวเองได้เลยค่ะเด็กๆปลายทางก็หากลุ่มของตัวเองได้นะคะกลุ่มของพี่เบขยับมาทางนี้หน่อยครับเก่งมากเลยกลุ่มพี่ใบเตยขยับไปด้านหลังนิดนึงค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะกลุ่มนี้ขยับทางด้านนี้ค่ะใช่แล้วจะได้ไม่ชนกันนะคะได้หรือยังเอ่ยได้กลุ่มเรียบร้อยแล้วต่อไปให้ผู้นำมายืนที่กลางวงเลยค่ะผู้นำหนึ่งคนมายืนที่กลางวงเลยค่ะเด็กๆปลายทางได้ผู้นำแล้วยังคะเด็กๆได้ผู้นำเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปคุณครูแพรจะเคาะจังหวะให้ผู้นำคิดท่าทางได้เลยค่ะตรงตามจังหวะด้วยนะต้องตรงตามจังหวะด้วยนะคะขอชื่นชมกลุ่มของพี่ใบบุญเพราะว่ากลุ่มของพี่ใบบุญเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะเลยเก่งมากๆกลุ่มของ เด็กๆปลายทางหลายกลุ่มก็สามารถเคลื่อนไหวได้ตรงตาม

จังหวะด้วยเปลี่ยนแปะที่ไหล่ค่ะเปลี่ยนหรือยังคะเด็กๆปลายทางหลายกลุ่มเปลี่ยนแล้วนะคะต่อไปเรามาเริ่มกันเลยค่ะโอ้โหท่าทางของเด็กๆหลายกลุ่มนะคะน่าสนใจมากๆเลยท่าทางนะคะน่าสนใจมากๆเลยนะคะเปลี่ยนค่ะเริ่มเลยค่ะตามจังหวะนะคะโอ้เด็กๆปลายทางสามารถเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเปลี่ยนเปลี่ยนได้เลยครูแพรจะสังเกตว่ามีเด็กๆกลุ่มไหนได้เคลื่อนไหวตรงตามจังหวะบ้างและมีผู้ตามคนไหนทำตามเหมือนผู้นำบ้างมีผู้นำคนไหนคิดท่าทางได้น่าสนใจบ้างโอ้หลายกลุ่มนะคะคิดท่าทางได้น่าสนใจมากๆเลยค่ะเปลี่ยนค่ะใครก็ได้ค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยคุณครูแพรขอชื่นชมนะคะเพราะว่าเด็กๆยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนด้วยเป็นผู้นำที่ดีและเป็นผู้ตามที่ดียอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปให้เด็กๆพื้นที่ของตัวเองและนั่งในท่าที่สบายได้เลยหาพื้นที่ของตัวเองและนั่งในท่าที่สบายได้เลยค่ะพี่น้ำหวานพี่ข้าวหอมและพี่ใบบุญนั่งชิดกันเกินไปค่ะขยับหน่อยค่ะกระจายเลยค่ะเรียบร้อยหรือยังเอ่ยพี่ฟ้าใสพี่ฟ้าใสไปนั่งทางนั้นหน่อยค่ะลูกพี่ฟ้าใสจะได้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้สะดวกนะคะขอบคุณค่ะต่อไปนะคะเราจะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อร่วมกันค่ะให้เด็กๆร้องเพลงไปพร้อมๆกับคุณครูแพรและเพื่อนๆนะคะ1 2 3นวดนวดนวดนวด

拉，图图图图帕帕帕朗帕朗，ให้แก่พวกเรา啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦，萨萨萨萨帕帕帕朗帕朗，ให้แก่พวกเรา啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦。ต่อไปคุณครูแพรนะคะจะขออาสาสมัครช่วยคุณครูแพรคิดท่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อหน่อยแต่รอบนี้ขอถามเด็กๆปลายทางก่อนเด็กๆปลายทางคะอยากทำท่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบไหนดีคะอ๋อเด็กๆปลายทางบอกว่าอยากชกขึ้นด้านบนกี่ครั้งคะ10ครั้งได้เลยค่ะดังนั้นเรามาเริ่มทำไปพร้อมๆกันนะคะเริ่มเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ต่อไปไหนมีใครอยากคิดท่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อบ้างรอบนี้คุณครูแพรขอถามเป็นพี่ข้าวหอมค่ะสะบัดมือกี่ครั้งคะสะบัดมือ30ครั้งนับเร็วได้ไหมคะไม่ได้นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆปลายทางนับตามไม่ทันนะดังนั้นนับช้าๆนะคะเริ่มเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30เก่งมากเลยค่ะต่อไปให้เด็กๆนั่งขัดสมาธิหลับตาเด็กๆหลายคนนะคะสามารถนั่งสมาธิได้โอ้โหทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะให้เด็กๆค่อยๆลุกแล้วก็กลับที่นั่งของตัวเองค่ะเชิญนั่งได้เลยค่ะเมื่อสักครู่นี้เราได้เคลื่อนไหวแบบใดไปคะผู้นำผู้ตามนั่นเองค่ะคุณครูแพรสังเกตเห็นนะคะว่าเด็กๆสามารถเป็นผู้นำที่ดีและเป็นผู้ตามที่ดีได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะแต่ว่าต่อไปนะคะเด็กก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นคุณครูแพรนะคะจะพาเด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะและในสัปดาห์นี้เด็กๆจำได้ไหมคะว่าเราอยู่กันในหน่วยอะไรเก่งมากๆเลยค่ะดินหินทรายนั่นเองค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพรมีแก้วน้ำสองแก้วมาให้เด็กๆร่วมกันสังเกตด้วยเด็กๆปลายทางและเด็กๆต้นทางร่วมกันสังเกตนะคะแก้วน้ำแก้วที่หนึ่งเป็นอย่างไรคะโอ้โหสกระปกมากเลยน้ำเป็นอย่างไรคะน้ำดำแล้วก็มีสิ่งสกระปกนะคะเยอะแยะมากมายเลยขุ่นไหมคะ
1: ขุ
0: ่นมากๆเลยค่ะแล้วแก้วที่สองล่ะคะน้ำสะอาดเป็นอย่างไรคะ
1: ใส
0: ใสมากๆเลยค่ะนั่นแหละค่ะเด็กๆค่ะและวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันเกี่ยวกับเรื่องนี่เลยค่ะการทดลองทำเครื่องกรองน้ำอย่างง่ายนั่นเองค่ะเด็กๆสงสัยไหมคะว่าทำไมเราต้องมาทำเครื่องกรองน้ำสงสัยไหมคะ
1: สงส
0: ัยใช่ไหมคะเพราะว่าน้ำนะคะก็จะมีทั้งน้ำขุ่นและน้ำใสแต่ถ้าเราอยากทำให้น้ำขุ่นกลายเป็นน้ำใสเนี่ยเราจะต้องทำเครื่องกรองน้ำขึ้นมานั่นเองค่ะและวิธีการทำเครื่องกรองน้ำของเรานะคะก็มีดังนี้เลยค่ะนี่เลยโอ้คุณครูแพรนะคะจะอธิบายการทำเครื่องกรองน้ำให้เด็กๆได้ลองสังเกตดูนะคะภาพนี้เลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะนำนี่เลยค่ะสำลีใส่เข้าไปก่อนจากนั้นนะคะเราก็จะนำทรายใส่ตามลงมาค่ะต่อมานะคะเราก็จะนำกรวดนะคะใส่ตามลงมาค่ะต่อมาค่ะก็จะเป็นถ่านแล้วก็หินเล็กแล้วก็หินใหญ่นั่นเองค่ะแต่ว่าตอนนี้อุปกรณ์การทดลองของเรามาได้ยังคะ
1: ย
0: ังไม่มาเลยดังนั้นคุณครูแพรจะเสกออกมาดังนั้นเด็กๆช่วยกันเสกได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้นะคะใช้เป็นเวทมนต์อะไรดีเอ่ยโอมเพียงนะคะดังนั้นร่วมกันเสกออกมาด้วยนะคะ1 2 3โอมเพียงมาแล้วนะคะสำหรับอุปกรณ์ในการทดลองนั่นเองค่ะอย่างแรกเลยนะคะคุณครูแพรก็จะมีขวดที่ได้ตัดครึ่งไว้นั่นเองค่ะนี่เลยค่ะแล้วก็ได้พันผ้าขาวบางไว้ที่ตรงปากขวดด้วยค่ะแบบนี้เลยนะคะต่อมานะคะก็จะมีนี่เลยค่ะเด็กๆค่ะอุปกรณ์สิ่งนี้เรียกว่าอะไรคะ
1: สำลี
0: ถูกต้องเลยค่ะก็จะนำสำลีมาด้วยนั่นเองค่ะนี่เลยต่อมานะคะก็คืออะไรเอ่ยถ่านถ่านมีสีอะไรคะสีดำนั่นเองค่ะนี่นะคะถัดมาค่ะก็จะเป็นนี่เลยค่ะ
1: ทร
0: ายถูกต้องเลยค่ะก็จะมีทรายด้วยนี่เลยต่อมานะคะก็จะเป็นนี่เลยค่ะหินก้อนใหญ่นั่นเองนี่เลยค่ะคุณครูปลายทางสามารถจัดเตรียมให้ได้นะคะถัดมานะคะก็จะเป็น
1: ห
0: ิน
1: เล็ก
0: หินก้อนเล็กนั่นเองค่ะนี่เลยต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของกรวดนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะกรวดจะเล็กกว่าหินนั่นเองค่ะนี่เลยค่ะเอาละค่ะขั้นตอนแรกอย่างที่คุณครูแพรบอกไปใส่อะไรนะคะ
1: สำล
0: ีสำลีคุณครูแพรก็จะใส่สำลีลงไปเลยค่ะชึบนี่ใส่ลงไปเลยจากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปใส่อะไรคะ
1: ทราย
0: ใส่อะไรเอ่ย
1: ทราย
0: ครูแพรก็จะใส่ทรายลงไปเลยนะคะชึบไม่เป็นไรค่ะมันก็หกกันได้เป็นเรื่องปกติเลยต่อมานะคะพอใส่ทรายเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่อะไรลงไปคะก็จะเป็นในส่วนของกรวดนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะกรวดนะคะครูแพรก็จะค่อยๆใส่ลงไปแบบนี้เลยค่ะโอ้ใส่กรวดเรียบร้อยแล้วต่อมาคุณครูแพรก็จะใส่เป็นถ่านนั่นเองนี่นะคะ เดี๋ยวหยิบลงไปค่ะเพราะว่าเดี๋ยว6นั่นเองค่ะชึบชึบทานใส่ลงไปเลยมือเปื้อนไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราไปล้างได้ค่ะชึบใส่ฐานเรียบร้อยแล้วต่อมานะคะก็จะใส่เป็นหินเล็กนั่นเองค่ะหินขนาดเล็กนั่นเองใส่ลงไปเลยนี่แบบนี้เลยค่ะต่อมานะคะคุณครูแพรก็จะใส่เป็นหินก้อนใหญ่นั่นเองค่ะเดี๋ยวหยิบวางลงไปเลยค่ะชึบนี่คุณครูแพรก็จะวางไปแบบนี้เลยค่ะประมาณนี้นะคะต่อมาคุณครูแพรนะคะก็จะเทน้ำที่เป็นอย่างไรคะน้ำที่สกปรกหรือว่าน้ำขุ่นนั่นเองนะคะครูแพรก็จะเทลงไปเลยค่ะชึบใช่นี่ค่ะเทลงไปให้หมดเลยเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วใช่ไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไป

0: และนี่นะคะก็คือผลการทดลองการทำเครื่องกรองน้ำนั่นเองจากน้ำที่เป็นอย่างไรคะเด็กๆถูกต้องเลยน้ำขุ่นหรือว่าจากน้ำที่สกปรกแบบนี้พอนำไปเทใส่เครื่องกรองน้ำแล้วน้ำเป็นอย่างไรคะใสขึ้นนั่นเองที่น้ำใสขึ้นแบบนี้นะคะก็เพราะว่าวัสดุที่เรานำมาทำเครื่องกรองน้ำไม่ว่าจะเป็นอะไรบ้างคะหินใหญ่ก่อนใช่ไหมคะที่คุณครูแพรชี้ดูก็คือจะมีหินก้อนใหญ่ก่อนใช่ไหมลูกแล้วก็มีอะไรต่อคะหินก้อนเล็กต่อมาเป็นอะไรสีดำๆถ่านแล้วก็กรวดจากนั้นก็เป็น
1: ทร
0: ายแล้วก
1: ็
0: สำลีแล้วก็ผ้าขาวบางนั่นเองสิ่งเหล่านี้นะคะก็จะมีช่องเล็กๆให้น้ำนะคะไหลผ่านได้แต่สิ่งสกปรกจะไหลผ่านได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะกักจะดักแล้วก็จะกรองสิ่งสกปรกนั่นเองทำให้น้ำที่ไหลออกมานะคะเป็นอย่างไรเอ่ย
1: ใส
0: นั่นเองค่ะและเด็กๆนะคะสามารถทำเครื่องกรองน้ำได้อย่างถูกต้องเลยเพราะว่าเด็กๆนะคะจะใส่เป็นสำลีก่อนใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: จากนั้นก็จะตามด้วยอะไรคะทรายใช่ไหมแล้วก
1: ็
0: กรวดแล้วก็จะเป็นถ่านแล้วก็จะเป็น
1: ห
0: ินก้อนเล็กแล้วก็จะเป็น
1: หินก้อนใหญ
0: ่หินก้อนใหญ่เก่งมากๆเลยค่ะแต่ว่าน้ำเหล่านี้นำไปดื่มได้ไหม
1: ไม่ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ได้เพราะว่าอะไรคะถูกต้องมันมีเชื้อโรคอยู่เพราะว่าวัสดุเหล่านี้ไม่สามารถที่จะกรองเชื้อโรคได้ไม่สามารถที่จะกรองแบคทีเรียได้นำไปดื่มไม่ได้นั่นเองแล้วนำไปอาบน้ำได้ไหมล่ะ
1: ไม่ได้
0: ไม่ถูกต้องเดี๋ยวมันจะคันเพราะว่าน้ำนะคะที่กรองมาอาจจะใสขึ้นก็จริงแต่ไม่ได้หมายความว่าน้ำจะสะอาดน้ำอาจจะมีเชื้อโรคแล้วก็แบคทีเรียติดอยู่ใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ใช่แล้วแล้วสามารถนำน้ำเหล่านี้ไปทำอะไรได้ล่ะเก่งมากเลยค่ะไปรดน้ำต้นไม้ก็ได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยเด็กๆสนุกไหมคะ
1: สน
0: ุ
1: ก
0: ใช่ไหมคะแต่ว่าต่อไปก็มีกิจกรรมสนุกสนุกรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ
1: yeah!

กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพรก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆอีกเช่นเคยเลยค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูแพรจะพาเด็กๆมาเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะให้เด็กๆทำท่าทางไปพร้อมๆกับคุณครูแพรนะคะ1 2 3กรรไกรไข่ผ้าไหมไข่1ใบ2บาท50 52บาท1ใบไข่ผ้าไหมไข่กันไกลเก่งมากๆเลยค่ะและกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะก็คือ1กิจกรรมปั้นค่ะ

0: และ4กิจกรรมตกแต่งกรอบรูปจานกระดาษจากหินสีนั่นเองค่ะโอ้น่าสนใจไหมคะ
1: น
0: ่
1: าสนใจ
0: น่าสนใจนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีนี่เลยค่ะดินสอต่อมานะคะก็จะมีนี่เลยค่ะจานกระดาษนั่นเองค่ะนี่เลยคุณครูปลายทางสามารถจัดเตรียมให้กับเด็กๆได้นะคะนี่เลยค่ะต่อมานะคะจะเป็นสีเทียนค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นนี่เลยค่ะกรวดสีนะคะหรือว่าหินสีก็ได้ค่ะตามที่คุณครูปลายทางนะคะสะดวกได้เลยค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นกาวและไม้ทากาวค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นผ้าเช็ดมือนั่นเองค่ะนี่เลยค่ะเอาละค่ะคุณครูแพรจะสาธิตให้เด็กๆนะคะได้รับชมว่าการตกแต่งกรอบรูปจากหินสีทำอย่างไรอันดับแรกเลยค่ะเด็กๆนะคะนำจานกระดาษมาและพลิกไปด้านหลังจากนั้นเขียนอะไรคะชื่อของตัวเองหรือว่าเด็กๆปลายทางคนไหนยังเขียนชื่อไม่ได้สามารถเขียนเป็นสัญลักษณ์แทนได้นะคะคุณครูแพรจะขอเขียนเป็นสัญลักษณ์ค่ะต่อมาค่ะเมื่อเรานะคะเขียนชื่อหรือว่าสัญลักษณ์เรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้เป็นสีเทียนนะคะในการตกแต่งค่ะเด็กๆสามารถตกแต่งได้เลยนะคะตามที่ตัวเองต้องการได้เลยการตกแต่งนะคะสามารถตกแต่งได้ตามความคิดแล้วก็จินตนาการของเด็กๆได้เลยค่ะเด็กๆจะระบายสีหรือจะวาดก็ตามที่เด็กๆต้องการได้เลยค่ะแต่คุณครูแพรนะคะอยากให้เด็กๆนะคะเว้นตรงกลางไว้เพราะว่าคุณครูแพรจะให้เด็กๆนะคะนำกลับบ้านและไปติดรูปนั่นเองค่ะต่อมาค่ะเราก็จะใช้เป็นนี่เลยค่ะกรวดสีนะคะโดยที่คุณครูแพรจะนำกาวมาก่อนจากนั้นคุณครูแพรก็จะทากาวไปในบริเวณที่คุณครูแพรต้องการโรยกรวดสีนั่นเองค่ะชื่อแพรก็จะทากาวไปก่อนแบบนี้เลยค่ะจากนั้นคุณครูแพรก็จะใช้ช้อนในการตักกรวดสีของคุณครูแพรนะคะแล้วก็โรยไปค่ะโดยการโรยคุณครูแพรจะไม่นำช้อนไปใกล้บริเวณกาวจนเกินไปเพราะว่าจะเป็นอย่างไรคะถูกต้องค่ะช้อนจะติดกาวแล้วก็จะทำให้ติดหินสีหรือว่ากรวดสีเนี่ยขึ้นมาแล้วพอติดขึ้นมาปุ๊บเราเอาช้อนเนี่ยไปโดนหรือว่าไปจุ่มกาวได้ไหมลูก
1: ไม
0: ่
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ได้นะคะนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยเด็กๆนะคะสามารถตกแต่งได้ตามความต้องการของตัวเองได้เลยค่ะแต่ตรงกลางเราจะเว้นไว้ติดอะไรคะ
1: ติ ดร
0: ูปของตัวเองนั่นเองค่ะเมื่อกาวแห้งนะคะคุณครูปลายทางสามารถให้เด็กๆนำกลับบ้านและไปติดรูปของตัวเองได้นะคะกิจกรรมนี้ยากไหมคะ
1: ไม
0: ่ยากเลยนะคะเด็กๆค่ะเมื่อเด็กๆทำครบอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วคุณครูแพรนะคะจะให้เด็กๆเข้ามุมประสบการณ์ค่ะซึ่งมุมในวันนี้ที่คุณครูแพรจะเปิดนะคะก็คือ1เลยค่ะมุมหนังสือค่ะ

ดว่าลูกเราต้องสู้กับอะไรเป็นถนนใช่ไหมเป็นการจราจรต่อมาครูแพรขอเลือกรูปนี้

0: จากที่คุณครูแพรนะคะได้สังเกตแต่ละกลุ่มนะคะเด็กๆนะคะตั้งใจแล้วก็สามารถคิดผลงานนะคะได้อย่างสร้างสรรค์มากๆเลยค่ะในวันนี้มีใครอยากออกมานำเสนอผลงานบ้างวันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่ขวัญเอ๋ยค่ะเชิญเลยค่ะวันนี้พี่ขวัญเอ๋ยมีผลงานอะไรมานำเสนอเพื่อนๆคะโอ้โหมาเลยค่ะพี่ขวัญเอ๋ยถือไม้เลยค่ะวันนี้พี่ขวัญเอ๋ยทำกิจกรรมอะไรมาคะ
1: สีน้ำ
0: วาดภาพด้วยสีน้ำวันนี้วาดเป็นรูปอะไรคะ
1: วาดรูปหมู่บ้านค
0: ่
1: ะ
0: โอ้วาดรูปหมู่บ้านพี่ขวัญเอ๋ยชอบผลงานของตัวเองไหมคะ
1: ชอบค่ะ
0: ชอบนะคะแล้วเด็กๆชอบไหมคะ
2: ชอบค
0: ่ะชอบเพราะว่าอะไรคะคุณครูแพรขอถามเป็นพี่แม็กค่ะ
3: ชอบบ้าน
0: ชอบบ้านทำไมล่ะลูก
3: มันสวย
0: ใช่ไหมคะเหมือนจริงมากๆเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค
0: ่ะใช่แล้วค่ะคุณครูแพรก็ขอชื่นชมพี่ขวัญเอ๋ยมากๆเลยเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ขวัญเอ๋ยหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปมีใครอยากออกมานำเสนอผลงานอีกบ้างต่อไปคุณครูแพรขอเป็นพี่พีคค่ะพี่พีคเชิญเลยเชิญเลยค่ะโอ้ไหนดูซิพี่พีคจับไมค์เลยค่ะวันนี้พี่พีคทำกิจกรรมอะไรมาคะ
1: กิจกรรมใหม่ค่ะ
0: กิจกรรมใหม่ประดิษฐ์อะไรคะ
1: ประดิษฐ์กรอบวาดรูป
0: ประดิษฐ์กรอบรูปนั่นเองใช้อะไรบ้างคะเนี่ย
1: ใช้ก้อนหินแล้วก็ใช้สีเทียนค่ะ
0: อ๋อใช้กรวดสีนะคะแล้วก็สีเทียนนั่นเองค่ะถ้ามีโอกาสได้ต่อเติมพี่พีคอยากต่อเติมอะไรเพิ่มไหมคะ
1: ไม่แล้วค่ะ
0: ไม่แล้วนะคะเพื่อนๆชอบผลงานของพี่พีคไหมคะ
2: ชอบค่ะ
0: ชอบตรงไหนเอ่ยคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ปริมค่ะ
4: ชอบ
0: หมดเลยเพราะว่าอะไรคะอ๋อเพราะว่าพีคทำได้สมจริงแล้วก็สร้างสรรค์มากๆเลยใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่พีคหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปมีใครอยากออกมานำเสนอผลงานอีกบ้างต่อไปคุณครูแพรขอเป็นพี่น้ำหวานค่ะพี่น้ำหวานเชิญเลยทางนี้เลยค่ะดูสิโอ้โหวันนี้พี่น้ำหวานทำกิจกรรมอะไรมาคะ
1: วาดรูปสีเทียนค่ะ
0: วาดรูปด้วยสีเทียนนั่นเองแล้วพี่น้ำหวานวาดเป็นรูปอะไรคะ
1: โรงเรียนเวทมนต์ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อโรงเรียนเวทมนต์หรือว่าโรงเรียนวิเศษใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้ามีโอกาสได้ต่อเติมพี่น้ำหวานอยากจะต่อเติมอะไรคะ
1: ไม่แล้วค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อไม่แล้วแสดงว่าชอบแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเพื่อนๆชอบผลงานของพี่น้ำหวานไหมเอ่ย
2: ชอบค่ะ
0: ชอบตรงไหนคะขอถามเป็นพี่ภาคินค่ะชอบตรงพระอาทิตย์เพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันสวยและพี่น้ำหวานนะคะก็วาดภาพได้มีรายละเอียดมากๆเลยคุณครูแพรขอชื่นชมเลยค่ะเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่น้ำหวานหน่อยค่ะต่อไปคนสุดท้ายค่ะคุณครูแพรขอเป็นพี่ต้นน้ำค่ะเลยโหเด็กๆทำผลงานได้น่าสนใจหลายคนเลยนะคะเชิญเลยค่ะโอ้โหนี่เลยค่ะวันนี้พี่ต้นน้ำทำเป็นอะไรมาคะลูก
1: กรอบรูป
0: กรอบรูปนั่นเองแล้วพี่ต้นน้ำทำอย่างไรคะ
1: เอาสีมาระบายขอบๆแล้วก็ใช้หินสีแล้วก็ทากาวก่อนแล้วก็แปะหินสี
0: อ๋อก็คือติดกรวดสีนั่นเองใช่ไหมครับ
1: ใช่คร
0: ับ ใช่แล้วค่ะถ้ามีโอกาสได้ต่อเติมพี่ต้นน้ำอยากจะต่อเติมอะไรเพิ่มไหมคะ
1: ไม่แล้วครับ
0: แสดงว่าชอบแล้วใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แล้วเพื่อนๆชอบผลงานของพี่ต้นน้ำไหมคะ
2: ชอบค่ะ
0: ชอบตรงไหนเอ่ยคุณครูแพรขอถามเป็นพี่นิรินทร์ค่ะ
5: ชอบทั้งหมดเลย
0: เพราะว่าอะไรคะ
5: เพราะว่าต้นน้ำ
0: อ๋อเพราะว่าพี่ต้นน้ำระบายสีสวยใช่ไหมคะ
4: ใช่
0: แล้วก็เนียนด้วยแล้วก็มีการตกแต่งได้สร้างสรรค์มากใช่ไหมคะ
4: ใช
0: ่เก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่ต้นน้ำหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะคุณครูแพรขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยนะคะที่มีความตั้งใจแล้วก็ความพยายามในการทำผลงานของตัวเองค่ะแต่ว่าต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นนะคะคุณครูแพรจะให้เด็กๆไปเข้าห้องน้ำล้างมือดื่มน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ
2: yeah!

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูแพรมีเกมที่สนุกสนุกมาฝากกับเด็กๆด้วยค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเลยคุณครูแพรขอทบทวนข้อตกลงก่อนเราเล่นเกมร่วมกับใครคะ
1: เพื่อนๆค่ะ
0: ดังนั้นเราต้องทำอย่างไรคะโอ้โหยอดเยี่ยมเลยค่ะรู้จักการแบ่งปันซึ่งกันและกันและรู้จักการ
1: รอคอย
0: ค่ะนั่นเองแล้วเด็กๆนะคะก็ต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะคุณครูแพรจะพาเด็กๆมาดูชื่อเกมเลยค่ะนี่เลยค่ะเกมการศึกษาหน่วยที่17ดินหินทรายชื่อเกมจับคู่นาฬิกาที่มีเวลาตรงกันโอ้วันนี้นะคะเราจะมาจับคู่นาฬิกาที่มีเวลาตรงกันนั่นเองค่ะให้เด็กๆนะคะมาดูชิ้นส่วนของเกมกันได้เลยค่ะนี่นะคะก็คือชิ้นส่วนของเกมนั่นเองจะมีในส่วนของภาพหลักและภาพชิ้นส่วนเกมนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูแพรนะคะจะกระจายชิ้นส่วนของเกมให้เด็กๆได้สังเกตกันค่ะด้วยความที่ชิ้นส่วนของเกมนะคะมีค่อนข้างเยอะดังนั้นคุณครูแพรนะคะจะขอยกตัวอย่างชิ้นส่วนเกมมาให้เด็กๆได้สังเกตประมาณนี้เลยค่ะนี่เลยค่ะต่อมานะคะคุณครูแพรจะให้เด็กๆนะคะได้ร่วมกันสังเกตที่ภาพหลักของเราก่อนค่ะนี่นะคะเด็กๆค่ะก็จะเป็นนาฬิกาค่ะซึ่งนาฬิกาของเรา

0: นะคะเข็มสั้นจะมีทั้งเข็มสั้นและเข็มยาวถ้าเข็มสั้นชี้ไปที่เลขไหนก็คือเวลานั้นเช่นภาพนี้นะคะเข็มสั้นชี้ไปที่เลข8และเข็มยาวชี้ไปที่เลข12ก็คือเวลา8โมงนั่นเองอ่ะพูดตามคุณครูแพร8
1: โมง
0: 8โมงเก่งมากค่ะภาพต่อไปนะคะเข็มสั้นชี้ไปที่เลข9และเข็มยาวชี้ไปเลข12แบบนี้เรียกว่ากี่โมงคะ
1: 9โมง
0: เก่งมากเลยค่ะ9โมงนั่นเองต่อมานี่นะคะภาพนี้นะคะก็จะเข็มสั้นชี้ไปที่เลข3และเข็มยาวชี้ไปที่เลข12ถ้าเป็นเวลากลางวันจะเรียกว่าบ่าย3โมง
1: บ่าย3โมง
0: ยอดเยี่ยมเลยค่ะถ้าเป็นเวลากลางคืนก็จะเป็นตี3นั่นเองค่ะต่อมานะคะนี่เลยค่ะต่อมาเข็มสั้นนะคะจะชี้ไปที่เลข11และเข็มยาวจะชี้ไปที่เลข12จะเป็นเวลา11
1: โมง
0: ถูกต้องเลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆคะเราจะนำชิ้นส่วนของเกมมาจับคู่เวลาที่เป็นภาพหลักนั่นเองซึ่งภาพแรกเป็นเวลา8โมงใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ดังนั้นชิ้นส่วนที่จะนำมาตอบต้องเป็นเวลากี่โมงคะ
1: 8
0: โมงดังนั้นคุณครูแพรจะให้อาสาสมัครออกมาช่วยคุณครูแพรหาหน่อยคุณครูแพรขอเป็นพี่เบคอนค่ะเชิญเลยค่ะพี่เบคอนคะเราจะหาเวลา8โมงเพื่อมาจับคู่กับภาพหลักนี้ค่ะ8โมงอยู่ไหนเอ่ย
2: นี่คร
0: ับ หยิบแล้วก็มาจับคู่ได้เลยครับถูกต้องไหมคะเพื่อน
1: ๆถูกต
0: ้
1: องค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่เบคอนหน่อยค่ะต่อไปค่ะภาพที่2เป็นเวลากี่โมงนะคะ
1: 9
0: โมงดังนั้นเราต้องหาภาพที่เป็นเวลากี่โมงคะ
1: 9
0: โมงใครดีนะรอบนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่ฟ้าใสค่ะเชิญเลยค่ะพี่ฟ้าใสช่วยหาเวลา9โมงให้คุณครูแพรหน่อยค่ะเข็มสั้นจะชี้ที่เลข9ค่ะถ้า9โมงเข็มยาวจะชี้เลข12ภาพไหนเข็มสั้นชี้เลข9คะถ้าได้แล้วจับคู่ได้เลยค่ะถูกต้องไหมคะเพื่อนๆ
1: ถูกต้องค
0: ่ะเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ฟ้าใสหน่อยค่ะเกมนี้ยากไหมคะ
1: ไม่ยากค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ยากนะคะคุณครูแพรก็หวังว่าเด็กๆนะคะจะช่วยกันคิดแล้วก็แก้ปัญหานะคะคุณครูปลายทางสามารถให้คำแนะนำกับเด็กๆได้และสามารถนำเกมเดิมหรือว่าเกมที่เคยเล่นมาแล้วนะคะมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้กับเด็กๆได้เล่นได้ค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมการศึกษากันเลยค่ะ

0: เด็กๆทุกกลุ่มนะคะเก่งกันมากๆเลยค่ะเด็กๆสามารถแบ่งปันเกมกันเล่นได้และสามารถรู้จักการรอคอยด้วยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยในวันนี้นะคะเราได้ทำกิจกรรมมาเยอะแยะมากมายเลยคุณครูแพรอยากจะขอคนมาช่วยคุณครูแพรสรุปกิจกรรมหน่อยสิขอเป็นพี่ใบเตยค่ะเชิญเลยค่ะวันนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรมาคะพี่ใบเตย
1: เครื่องกรองน้ำค่ะ
0: อ๋อการทำเครื่องกรองน้ำใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเมื่อเรานะคะได้กรองน้ำออกมาแล้วจากน้ำขุ่นกลายเป็นน้ำอะไรคะ
1: ใสค่ะ
0: น้ำก็จะใสขึ้นมาเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าวัสดุที่กรองนะคะก็จะกรองสิ่งสกปรกออกไปนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ใบเตยหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยแล้ววันนี้ค่ะเด็กๆขาเราก็ได้ทำกิจกรรมมาเยอะแยะมากมายเลยค่ะตั้งแต่กิจกรรมแรกนะคะสนทนาข่าวและเหตุการณ์เด็กๆนะคะสามารถออกมาเล่าสิ่งที่ตัวเองสนใจนะคะหรือว่าเรื่องราวที่น่าสนใจได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อมานะคะกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเด็กๆนะคะสามารถเป็นผู้นำที่ดีได้และเป็นผู้ตามที่ดีได้ค่ะและนอกจากนี้นะคะเด็กๆยังสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะด้วยเก่งมากๆเลยค่ะต่อมานะคะกิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กๆนะคะก็ได้เข้ากลุ่มและได้ไปทดลองทำเครื่องกรองน้ำของกลุ่มตนเองค่ะและเด็กๆนะคะก็ได้มีการช่วยเหลือกันและสังเกตเครื่องกรองน้ำของกลุ่มตัวเองและได้ผลมาว่าเมื่อเรากรองน้ำแล้วนะคะน้ำก็จะใสขึ้นนั่นเองค่ะถัดมานะคะก็เป็นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆสามารถที่จะสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างน่าสนใจและเด็กๆนะคะสามารถออกมาเล่าเกี่ยวกับผลงานของตนเองได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะต่อมานะคะเป็นกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะในกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆก็ได้ช่วยเหลือกันและสามารถคิดแก้ปัญหาและสามารถเล่นเกมได้อย่างถูกต้องเลยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยปรบมือให้กับตัวเองหน่อยค่ะแต่ตอนนี้เวลาของเราเป็นอย่างไรคะ
2: หมดลงแล้ว
0: หมดลงแล้วนะคะดังนั้นเรามาร้องเพลงร่วมกันได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะ
0: ได้นะคะเริ่ม

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ตอนเพื่อนกันพวกนายหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
2: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
3: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
2: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
1: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
2: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

วัสดีตอนเช้าเจ้าฟ้าฟ้าแหมงวงเงียเชียวนะแต่เอ๊ะนั่นเสียงอะไรน่ะมาปลุกฟ้าฟ้าแต่

0: ียนเสียงที่ปลุกฟาฟาทุกเช้าอยู่ใช่ไหมจ๊ะ
1: เอกเอกเอกเอกเอกเอก
0: เรียนเสียงเสมือนเลยนะฟาฟาว่าแต่ว่าฟาฟารู้หรือเปล่าว่าเจ้าเสียงเนี้ยมันคือเสียงของอะไรเราลองไปตามหาเจ้าของเสียงกันดีกว่าดีไหมฟาฟา
1: ดีครับดีเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอก
0: เราลองไปตามหาที่อื่นกันต่อดีกว่านะ

ทางจะไม่ใช่อีกแล้วล่ะฟาฟาถ้าอย่างนั้นเราไปหาที่อื่นกันต่อดีกว่านะจ๊ะ

0: จ้าฟาฟาฮ่าดูนั่นสิตรงนั้นมีเล้าไก่อยู่ด้วยลองไปถามคุณไก่เขาดูดีไหม
1: ก็เหมือนกันนะจ๊ะอย่าเพิ่งยอมแพ้อะไรง่ายๆจนกว่าจะได้ลองทำเต็มที่

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: เป๊ะเป็ดน้อย
2: ตอนกล่องมหัศจรรย์

ふん。うん。

ันนี้เปเป้และเพื่อนๆเจอกล่องใบใหญ่ตกอยู่1ใบเปเป้และเพื่อนๆนำกล่องใบนั้นไปเล่นโดยจินตนาการเป็นของเล่นได้หลายอย่างเพื่อนๆจำได้ไหมครับว่ามีอะไรบ้างเฉลยเปเป้และเพื่อนๆนำกล่องมาทำเป็นบ้านเป็นรถแล้วก็เป็นสไลเดอร์ครับและเพื่อนๆล่ะครับถ้าเจอกล่องใบใหญ่อย่างเปเป้อยากเอามาทำอะไรครับ

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
2: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
1: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
3: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
2: ต้นกล้าเป็นอะไร
1: ปวดท้องเข้าห้องน้ำ2รอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
3: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
2: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงที

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
2: เป๊ะเป็ดน้อย
3: ตอนไม่ได้ตั้งใจ
2: Hmm.

わあ

Oh,

Mm-hmm.

วันนี้เปเป้และเพื่อนๆเล่นซนอีกแล้วนะครับเห็นกันไหมครับว่าความซนของเปเป้และเพื่อนๆทำให้ใครเดือดร้อนบ้างเจ้ากบหอยทากผีเสื้อเฉลยเจ้ากบนั่นเอง

0: คือในหลวงรัชกาลที่7ใช่ไหมครับ
1: ใช่นี่แหละพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
2: ปู่คะภาพนี้ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: ในหลวงกำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
0: มอบอำนาจให้กับประชาชนหมายความว่ายังไงเหรอครับ
1: ก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศให้อำนาจประชาชนเลือกผู้นำกันเองบริหารแผ่นดินกันเองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยังไงล่ะ
2: อ๋อเริ่มต้นจากภาพนี้นี่เอง
1: อืม

0: นี่มันหัวลำโพงนี่ทำไมถึงมาที่นี่ล่ะ
1: ระวังระวังขอทางหน่อยขอโทษนะน้องๆพอดีรถไฟกำลังจะออกนะไม่เป็นไรกันใช่ไหม
0: ไม่เป็นไรครับ
1: ขอโทษจริงๆนะพี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะไม่อยากพลาดไปก่อนนะไปละ
0: เลือกตั้งพี่คะพี่คะตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
1: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะเดี๋ยวนะเด็กๆคงไม่รู้จักการเลือกตั้งละสิมันก็เหมือนการเลือกหัวหน้าห้องนั่นแหละปกติครูจะเป็นคนเลือกใช่ไหมแต่ครั้งนี้ทุกๆคนในห้องจะได้เลือกหัวหน้าเองเข้าใจไหม
0: อ๋อเข้าใจค่ะ
1: แล้วหัวหน้าห้องของประเทศก็คือนายกแต่ต่างกันหน่อยตรงที่พี่น่ะยังไม่ได้เลือกนายกโดยตรงแต่ต้องไปเลือกผู้แทนตำบลก่อนแล้วก็ให้ผู้แทนตำบลไปเลือกส.ส.แล้วส.ส.ก็ไปเลือกนายกอีกทีนึง
0: โหทำไมมันฟังดูยุ่งจังเลยล่ะครับ
1: ยังยุ่งอยู่หน่อยแต่ยังไงก็ถือเป็นก้าวแรกของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเลยนะนี่เป็นเพราะในหลวงแท้ๆเลยที่พระราชทานโอกาสนี้ให้พวกเราอ๋อไปก่อนนะโชคดีนะเด็ก
0: ๆโชคดีครับ
1: เอาพอแล้วพอแล้วไม่ต้องวิ่งมาส่งหรอกพอแล้ว
0: เปล่าพี่เปล่าผมไม่ได้วิ่งมาส่งพี่ครับนั่นไงพี่อยู่นั่นไง
1: อะไรเหรอเฮ้ยคุณพระ
2: รู้ไหมจริงๆแล้วเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่6แล้วนะดูตรงนี้สินี่เป็นความรู้สึกของในหลวงรัชกาลที่7ที่เขียนไว้ตอนนั้นข้าพเจ้าเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แก่ราษฎรทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรเข้าใจกันว่ายังไงล่ะเด็ก
0: ๆในหลวงรัชกาลที่7ตั้งใจมอบอำนาจให้กับประชาชนอย่างแท้จริงโดยเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ทำให้บ้านเมืองของเราได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: ค่ฉีดยานิดเดียวเองท่านเป็นร้องโอดโอยท่านเป็นใครล่ะคะปู
1: ่แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
2: เอ้ย
3: รู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
4: ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโท
3: ก็นี่ยังไงบ้านแกจะเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นไอ้หนูแมวพวกเองเหรอ

0: สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางค่ะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของระดับชั้นอนุบาลปีที
1: ่
0: 3กับคุณครูสุธิดาสุธิประภาหรือคุณครูแพรนั่นเองค่ะในเช้าวันนี้นะคะเด็กๆสังเกตเห็นไหมว่าสภาพอากาศของเราเป็นอย่างไรบ้างโอ้โหฝนตกเลยนะคะมีเด็กๆหลายคนก็นำร่มมาใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะบางคนก็ใส่เสื้อกันฝนมาแล้วสภาพอากาศของเด็กๆปลายทางเป็นอย่างไรบ้างคะโอ้โหเด็กๆปลายทางบางคนนะคะหรือว่าบางพื้นที่ก็ฝนตกหนักมากๆเลยค่ะเด็กๆปลายทางบางพื้นที่ก็บอกว่าตอนนี้อากาศร้อนมากๆเลยค่ะดังนั้นไม่ว่าสภาพอากาศจะเป็นอย่างไรอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะและวันนี้คุณครูแพรก็มีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้กับเด็กๆฟังด้วยเนื่องจากวันนี้ฝนตกใช่ไหมคะดังนั้นเมื่อตอนที่คุณครูแพรอยู่บ้านคุณครูแพรสังเกตเห็นว่ามีสัตว์ที่หนีน้ำขึ้นมาใช่แล้วค่ะจะมีสัตว์นะคะบางชนิดที่หนีน้ำฝนขึ้นมาเพราะว่าเวลาฝนตกเนี่ยก็จะมีน้ำท่วมน้ำขังใช่ไหมคะใช่แล้วดังนั้นเนี่ยจะมีสัตว์ที่หนีน้ำขึ้นมานั่นก็คือตะขาบเคยเห็นตะขาบไหมคะไหนลองมาบอกคุณครูแพรหน่อยซิว่าตะขาบเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างคุณครูแพรขอถามเป็นพี่พี่ใบเตยค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะพี่ใบเตยคะพี่ใบเตยเคยเห็นตะขาบไหมคะ
2: เคยเห็น
0: เป็นอย่างไรบ้างคะ
2: มันเหมือนกิ้งกือค่ะ
0: มันเหมือนกิ้งกือแต่ว่าตัวมันจะยาวๆใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วมีหลายขาไหมคะ
2: มีหลายขาค่ะ
0: มีหลายขามากๆเลยแล้วพี่ใบเตยคิดว่าตะขาบเนี่ยอันตรายไหมคะ
2: อันตรายค่ะ
0: อันตรายอย่างไรคะ
2: เพราะว่ามันมีพิษค่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ใบเตยหน่อยค่ะถูกต้องเลยตะขาบนะคะเขามีพิษแล้วเขาก็จะกัดคนด้วยเวลาที่เด็กๆเจอตะขาบเอามือไปจับได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะ
0: เอาเท้าไปเขี่ยได้ไหมคะเพราะว่าอะไรคะตอบมาได้เลยค่ะ
1: เพราะว่าเดี๋ยวมันจะกัดมือ
0: ถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกัดนั่นเองแล้วเวลามันกัดมันจะมีเขี้ยวอยู่ที่ข้างหน้ามันใช่ไหมคะแล้วเขี้ยวของมันเนี่ยจะกัดเราแบบนี้จากนั้นมันจะปล่อยพิษออกมาจากเขี้ยวของมันนี่แหละมันจะปล่อยพิษออกมาแล้วรู้ไหมคะว่าพิษนี้เนี่ยจะทำให้เด็กๆเกิดอันตรายได้เลยจะทำให้มีอาการบวมแดงจะมีอาการบวมแล้วก็จะมีเป็นตุ่มแดงๆขึ้นมาด้วยบางทีนะคะถ้าแพ้อาจจะอันตรายถึงชีวิตได้เลยดังนั้นเนี่ยถ้าเด็กๆ เจอตะขาบต้องรีบบอกใครคะ
1: พ่อแม่
0: พ่อแม่หรือว่าผู้ปกครองนะคะให้นำตะขาบเนี่ยออกไปเลยเพราะว่าถ้าอยู่ใกล้ๆเรานะคะอาจจะมากัดเราได้ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะหน้าฝนเนี่ยอันตรายมากๆเลยต้องระมัดระวังด้วยนะคะไหนวันนี้มีใครอยากออกมาเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างวันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่ออมทรัพย์ค่ะเชิญเลยค่ะวันนี้พี่ออมทรัพย์มีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
3: ตอนวันหยุดหนูไม่มาค่ะ
0: อ๋อหนูไม่มาโรงเรียนเพราะว่าอะไรคะ
3: เพราะว่าหนูไม่สบายค่ะ
0: หนูไม่สบายหนูเป็นอะไรคะ
3: เป็นหวัด
0: อ๋อหนูเป็นหวัดเพราะว่าสภาพอากาศของเราเนี่ยก็จะมีฝนตกอยู่บ่อยๆเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: ดังนั้นก็มีโอกาสมากๆเลยที่เด็กๆจะเป็นหวัดได้ง่ายแล้วพอพี่ออมทรัพย์เป็นหวัดเนี่ยพี่ออมทรัพย์ทำอย่างไรล่ะคะ
3: กินยาร
0: ับประทานยาแล้วต้องนอนพักผ่อนเป็นอย่างไรคะ
3: นอนพักผ่อน
0: นอนพักผ่อนให้เพียงพอใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: พอพี่ออมทรัพย์เนี่ยได้รับประทานยานอนพักผ่อนเพียงพอแล้วพี่ออมทรัพย์ก็รู้สึกดีขึ้นใช่ไหมลูก
3: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ออมทรัพย์หน่อยค่ะไหนใครมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังอีกบ้างวันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่วันนี้ขอเป็นพี่พีคค่ะเชิญเลยค่ะวันนี้พี่พีคมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
4: หนูไปเล่นน้ำกับ
2: แม่มาค่ะ
0: หนูไปเล่นน้ำกับแม่มาไปเล่นน้ำทะเลหรือว่าน้ำสระน้ำคะ
2: สระน้ำค่ะ
0: อ
2: ๋
0: อแล้วเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: หนูไปใส่ชูชีพแล้วก็พาแม่ไปเล่นสระเด็กกับหนูค่ะ
0: อ๋อก็คือว่าพี่พีคเนี่ยไปเล่นสระเด็กกับคุณแม่โดยการที่ใส่ชูชีพไปด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: โอ้ยอดเยี่ยมมากๆเลยเป็นการป้องกันตัวเองไม่ให้จมน้ำใช่ไหมลูก
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อแล้วพี่พีคเนี่ยคุณแม่ได้สอนว่ายน้ำไหมคะ
2: สอนค่ะ
0: สอนแล้วตอนนี้พี่พีคเนี่ยสามารถว่ายน้ำได้หรือยังเอ่ย
2: ยังไม่ค่อยคล่องเลยค่ะ
0: อ๋อยังไม่ค่อยคล่องดังนั้นค่อยๆฝึกไปนะคะ
2: ใช่โอเคค่ะ
0: แล้วการฝึกว่ายน้ำเนี่ยพี่พีคฝึกคนเดียวได้ไหมคะ
2: ไม่ได้ค่ะ
0: ทำไมล่ะคะ
2: เพราะว่าเดี๋ยวเราจะ
0: เป็นอย่างไรคะถ้าฝึกว่ายน้ำคนเดียวเนี่ยจะเกิดอันตรายได้ง่ายไหมคะ
2: ง่ายค
0: ่
2: ะ
0: ใช่แล้วเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยไปฝึกว่ายน้ำคนเดียวแล้วเกิดเราเนี่ยพลาดแล้วก็จมน้ำก็จะไม่มีใครมาช่วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: เก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่พีคหน่อยค่ะเป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างดังนั้นคุณครูแพรจะให้เด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ร่วมกันจากนั้นเดี๋ยวเรากลับมาสรุปกิจกรรมกันค่ะ

ในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนเด็กๆนะคะให้ออกมาเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจได้ค่ะนอกจากนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถใช้คำถามนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความคิดของเด็กๆและให้เด็กๆนะคะใช้ความคิดของตนเองเพื่อที่จะเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจและคุณครูปลายทางสามารถให้แรงเสริมทางบวกนะคะการชื่นชมเด็กๆนะคะจะทำให้เด็กๆมีความกล้าแสดงออกและมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะ

เรื่องราวของเด็กๆปลายทางนะคะน่าสนใจมากๆเลยค่ะบางคนนะคะก็เล่าเกี่ยวกับกิจกรรมในวันหยุดค่ะว่าหนูนะคะได้ปั่นจักรยานด้วยแต่ว่าวันนั้นเนี่ยหนูไม่ได้ใส่รองเท้าในการปั่นจักรยานทำให้ตอนที่ล้มเนี่ยเท้าของหนูเนี่ยค่อนข้างที่จะเจ็บมากๆเลยดังนั้นหนูต้องระมัดระวังตัวเองแล้วก็ต้องใส่รองเท้าเวลาปั่นจักรยานด้วยนะคะเด็กๆบางคนนะคะก็เล่ามาว่าเมื่อวันหยุดที่ผ่านมาเช่นเดียวกันเลยค่ะหนูนะคะได้ไปวิ่งเล่นที่สวนสาธารณะด้วยสนุกมากๆเลยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆค่ะแต่ว่าต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะ

0: น่ารักมากๆเลยค่ะทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะทำกิจกรรมกันคุณครูแพรขอทบทวนข้อตกลงก่อนถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้ถูกต้องเลยค่ะให้เด็กๆเคลื่อนไหวช้าๆตามจังหวะแล้วถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้เก่งมากเลยเคลื่อนไหวให้เร็วขึ้นตามจังหวะแต่วิ่งได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้นะคะแล้วถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้ถูกต้องเลยค่ะให้หยุดอยู่ในท่านั้นทันทีนะคะต่อไปให้เด็กๆร่วมกันสังเกตทั่วๆบริเวณห้องของเราดูซิว่าเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างวันนี้คุณครูแพรขอถามเป็นพี่มาริค่ะ
1: เห็นกล้อง
0: ฝั่งนี้บ้างขอถามเป็นพี่น้ำหวานค่ะเห็นโทรทัศน์นั่นเองแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะเด็กๆปลายทางนะคะก็บอกว่าเห็นโต๊ะเห็นเก้าอี้นั่นเองค่ะดังนั้นเวลาที่เราเคลื่อนไหวไปชนกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ไหม
1: ไม่ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ได้เพราะว่
1: า
0: เก่งมากเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะบาดเจ็บนั่นเองถ้าพร้อมแล้วคุณครูแพรจะพาเด็กๆหาพื้นที่ของตัวเองนะคะให้เด็กๆยืนขึ้นเลยการหาพื้นที่ของเราต้องทำอย่างไรคะ
1: กางแขน
0: กางแขนนั่นเองแขนของเด็กๆไปชนกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้นะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มหาพื้นที่กันเลยค่ะไหนดูซิว่าเด็กๆได้พื้นที่เป็นของตัวเองแล้วหรือยังใครได้พื้นที่แล้วให้ยืนอยู่กับที่นะคะมีใครใกล้เพื่อนหรือเปล่านะเก่งมากๆเลยค่ะหลายๆคนนะคะก็ได้พื้นที่เป็นของตัวเองเรียบร้อยแล้วมีเด็กๆปลายทางบางคนนะคะยังยืนใกล้กันอยู่เลยดังนั้นคุณครูแพรจะขอเคาะ2ครั้งให้เด็กๆขยับได้คะเก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะเราจะมาเคลื่อนไหวพื้นฐานกันค่ะเด็กๆสามารถที่จะเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าไปทางด้านหลังไปทางซ้ายหรือว่าไปทางขวาก็ได้ค่ะเด็กๆสามารถที่จะกระโดดหมุนตัวก็ได้แต่ต้องฟัง
1: จ
0: ังหวะนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะหลายคนนะคะสามารถเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะเลยเก่งมากๆเลยค่ะคุณครูแพรขอถามเป็นพี่แม็กค่ะพี่แม็กทำท่าอะไรคะ
2: จิงโจ้กระโดดขาเดียว
0: จิงโจ้กระโดดขาเดียวเหมือนมากๆเลยไหนดูซิมีใครทำท่าทางได้ไหนอีกบ้างพี่เบล่ะคะโอ้โหยอดเยี่ยมมากๆเลยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะเด็กๆปลายทางนะคะบอกว่าทำท่าเป็นรถบรรทุกด้วยค่ะโอ้ไหนมีใครเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะบ้างโอ้โหหลายคนนะคะสามารถเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะไหนมีใครทำท่าทางได้น่าสนใจนะคุณครูแพรขอถามเป็นพี่สโนค่ะ
3: ทำท่าพายเร
0: ืออ๋อทำท่าพายเรือนั่นเองต่อไปขอถามเป็นพี่ฟ้าใสค่ะ
4: ทำเป็นก
0: ิ้
4: งก
0: ือ
4: กระ
0: โดดอ๋อเป็นกิ้งกือนั่นเองค่ะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะเด็กๆปลายทางบางคนนะคะก็ทำท่าเป็นนักบินอวกาศด้วยค่ะโอ้มีใครชนกันหรือเปล่านะ

ใครไม่หยุดเมื่อคุณครูแพรเคาะจังหวะหยุดมีคนไม่หยุดอยู่กับที่ในทันทีนะคะมีคนเดินคุณครูแพรจะลองสังเกตอีกรอบหนึ่งค่ะ

0: ่อไปให้เด็กๆนั่งลงค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูแพรจะพาเด็กๆนะคะเคลื่อนไหวตามคำบรรยายนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะคุณครูแพรนะคะจะบรรยายเรื่องราวต่างๆจากนั้นให้เด็กๆคิดท่าทางประกอบคำบรรยายที่คุณครูแพรเล่ามานั่นเองค่ะพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วให้เด็กๆยืนขึ้นเลยค่ะเช้าวันสดใสเด็กๆจะต้องเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดดังนั้นเด็กๆจึงเดินไปหยิบเสื้อผ้าเดินไปหยิบเสื้อผ้าถึงตู้เสื้อผ้าแล้วหาสิวันนี้เราจะใส่เสื้อผ้าแบบไหนดีนะเจอแล้วจากนั้นเด็กๆก็ใส่เสื้อผ้าจากนั้นเด็กๆก็เดินไปหยิบกระเป๋าแพ็คของที่เด็กๆต้องการที่จะนำไปเที่ยวขนมน้ำดื่มแล้วก็มีเสื้อกันฝนเผื่อว่าฝนจะตกด้วยเอาล่ะได้เวลาที่จะไปเที่ยวแล้วเด็กๆสะพายกระเป๋าจากนั้นก็เดินออกจากบ้านระหว่างทางที่เดินจะไปขึ้นรถเด็กๆสังเกตเห็นว่าอุ๊ยมีรถเยอะเลยเด็กๆก็หยุดรอก่อนและมองหาทางม้าลายทางม้าลายอยู่ตรงไหนนะมองไปทางขวาทางขวาอยู่ทางไหนนะทางนี้มองไปทางซ้ายมองไปทางขวาอีกรอบนึงอ๋อทางม้าลายอยู่ตรงนั้นเด็กๆเดินไปข้างหน้า3ก้าว
1: 1 2 3
0: จากนั้นก็ม้าลายแล้วพอมีสัญญาณที่ให้ข้ามถนน เด็กๆก็เดินข้ามทางม้าลายค่อยๆเดินค่อยๆเดินเอาละเด็กๆก็ถึงอีกฝั่งนึงแล้วเด็กๆก็เดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆระหว่างทางที่จะไปขึ้นรถเด็กๆสังเกตเห็นว่าข้างทางมีดอกไม้สวยจังเลยมีกี่ดอกนะลองนับดูสิ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ต่อมาเด็กๆก็เดินไปอีกเรื่อยๆอุ๊ยหยุดชะงักพอข้างหน้ามีบ่อน้ำอยู่เด็กๆจึงต้องกระโดดข้ามเพราะว่าด้านข้างไม่สามารถเดินได้แล้วเด็กๆจึงค่อยๆหาพื้นที่ตรงไหนจะกระโดดได้นะพอได้พื้นที่แล้วเด็กๆกระโดดไป1ครั้งปึ้งอุ๊ยแต่ว่าข้างหน้าก็ยังมีบ่อน้ำอยู่เลยดังนั้นเด็กๆจึงกระโดดอีก1ครั้งปึ้งเรียบร้อยกระโดดข้ามบ่อน้ำเรียบร้อยแล้วก็เดินต่อไปถึงรถตุกๆแล้วอุ๊ยจากนั้นเด็กๆก็บอกรถตุกๆว่าหนูจะไปเที่ยวดังนั้นเด็กๆก็ขึ้นรถตุ๊กๆรถตุ๊กๆก็ขับไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็ขับไปข้างหน้าจากนั้นไฟแดงรถตุ๊กๆก็หยุดไฟเขียวแล้วรถตุ๊กๆก็ขับไปข้างหน้าถึงทางเลี้ยวแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาและขับไปข้างหน้าขับไปเรื่อยขึ้นสะพานลงสะพานแล้วก็ขับไปเรื่อยจากนั้นก็ถึงที่เที่ยวแล้วเด็กๆก็ลงจากรถและไปเที่ยวที่สถานที่ท่องเที่ยวนั้นด้วยความสนุกเลยโอ้โหสนุกมากๆเลยค่ะต่อไปให้เด็กๆนะคะหาพื้นที่ของตัวเองและนั่งในท่าที่สบายได้เลยเชิญนั่งได้เลยค่ะถ้าเด็กๆคนไหนนะคะนั่งใกล้กันเด็กๆนะคะสามารถขยับหาพื้นที่ของตัวเองได้นะคะ นั่งได้เลยค่ะพี่พาคินผู้หญิงนะคะให้นำกระโปรงมาคุมหัวเข่านะคะจากนั้นเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อไปพร้อมๆกันค่ะให้เด็กๆนะคะร้องเพลงนวดไปพร้อมๆกันนะคะ1 2 3นวดนวดนวดนวดเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาทุบทุบทุบทุบเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาสับสับสับสับเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาต่อไปคุณครูแพรนะคะขอถามเด็กๆปลายทางก่อนเลยว่าเด็กๆปลายทางอยากทำท่าผ่อนคลายแบบไหนดีคะเด็กๆปลายทางบอกว่าอุ๊ยเมื่อยหัวไหล่มากๆเลยค่ะอยากหมุนหัวไหล่ไปข้างหน้ากี่ครั้งดีคะโอ้เด็กๆปลายทางบอกว่าขอ10ครั้งค่ะดังนั้นให้เด็กๆนำมือแตะหัวไหล่เลยค่ะและหมุนไปข้างหน้า10ครั้งเริ่มเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ต่อไปคุณครูแพรขอถามเด็กๆต้นทางบ้างคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ใบบุญค่ะอะไรนะคะนวดแขนกี่ครั้งดีคะนวดแขน20ครั้ง2ข้างเลยไหมคะ2ข้างเลยนะคะให้เด็กๆนำแขนของตัวเองขึ้นมาเลยค่ะจากนั้นนวดไปพร้อมๆกันนะคะเริ่มเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20อีกข้างนึงค่ะเริ่มค่ะ1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20เก่งมากเลยค่ะต่อไปให้เด็กๆนั่งขัดสมาธิและหลับตาไหนดูซิมีใครนั่งสมาธิได้บ้างขอชื่นชมเด็กๆหลายคนเลยนะคะที่สามารถนั่งสมาธิได้โอ้เก่งกันทุกคนเลยนะคะเนี่ยทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะให้เด็กๆค่อยๆลุกและกลับที่นั่งของตัวเองค่ะเชิญนั่งได้เลยค่ะนั่งได้เลยค่ะเมื่อสักครู่นี้เราได้เคลื่อนไหวแบบใดไปคะตามคำบรรยายเก่งมากเลยค่ะตามคำบรรยายนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะสามารถคิดท่าทางตามคำบรรยายได้อย่างน่าสนใจมากๆเลยค่ะแต่ว่าต่อไปนะคะเด็กๆค่ะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่แต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรจะพาเด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะและในสัปดาห์นี้เด็กๆจำได้ไหมคะว่าเราอยู่กันในหน่วยอะไรเอ่ยเก่งมากๆเลยค่ะดินหินทรายนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูแพรจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยค่ะประโยชน์ของดินหินทรายนั่นเองแต่ก่อนที่เรานะคะจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะคุณครูแพรก็มีนิทานมาเล่าให้กับเด็กๆฟังด้วยโอ้นิทานเรื่องอะไรเราไปดูกันเลยค่ะนี่เลยคุณครูแพรนะคะจะอ่านให้ฟังก่อนแล้วเดี๋ยวคุณครูแพรจะให้เด็กๆอ่านตามนะนิทานเรื่องลูกหมู3ตัวต่อไปให้เด็กๆอ่านตามคุณครูแพรได้ไหมคะ
1: ได
0: ้
1: ค่ะ
0: ได้นะคะนิทาน
1: เร
0: ื่
1: อง
0: ลูกหมู
1: สามตัว
0: เก่งมากๆเลยค่ะเอาละค่ะพร้อมที่จะฟังนิทานแล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: แต่ว่าข้อตกลงในการฟังนิทานคุยกันได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ค่ะ
0: เสียงดังได้ไหมคะเพราะว่าอะไรคะถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าถ้าเด็กๆคุยกันหรือว่าเสียงดังนะคะก็จะไม่ได้ยินที่คุณครูแพรเล่านิทานนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาฟังนิทานกันเลยค่ะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลูกหมูอยู่3ตัวได้ออกมาสร้างพื้นที่เป็นของตัวเองแล้วก็สร้างตัวด้วยตัวเองด้วยแล้วลูกหมูก็ตัดสินใจที่จะคุยกันว่าเราจะมาสร้างบ้านของตัวเองมีลูกหมูตัวที่1ซึ่งเป็นลูกหมูที่เป็นพี่โตและลูกหมูตัวที่2ที่เป็นพี่กลางจากนั้นนะคะลูกหมูตัวสุดท้ายก็คือลูกหมูตัวที่3ที่เป็นน้องเล็กสุดเลยทีนี้ทั้ง3ตัวได้ตัดสินใจว่าจะมาสร้างบ้านกันโดยลูกหมูตัวที่1ที่เป็นพี่โตเนี่ยตัดสินใจว่าจะใช้ฟางในการสร้างบ้านลูกหมูตัวที่1ก็เลยไปนำฟางมาชึบๆๆๆๆแล้วก็นำมาสร้างบ้านชึบๆๆๆๆเป็นบ้านฟางนั่นเองและลูกหมูตัวที่1นะคะก็คิดว่าบ้านฟางที่ตัวเองได้สร้างเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยระยะเวลาที่สั้นและรวดเร็วมากๆเลยเพราะว่าบ้านฟางเนี่ยสร้างง่ายมากๆเลยจากนั้นต่อมาลูกหมูตัวที่2ก็ตัดสินใจว่าตัวเองเนี่ยจะสร้างเป็นบ้านไม้ลูกหมูตัวที่2ก็เลยไปหยิบไม้มาชึบๆๆๆแล้วนำมาสร้างบ้านตอกตอกตอกตอกตอกชึบชึบชึบชึบจากนั้นเพียงเวลาไม่นานลูกหมูตัวที่2นะคะก็ได้สร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นบ้านไม้นั่นเองลูกหมูก็เลยเข้าไปอยู่ในบ้านจากนั้นลูกหมูตัวที่3ตัดสินใจว่าเราจะทำอย่างไรดีนะให้บ้านเราเนี่ยแข็งแรงลูกหมูตัวที่3ก็เลยตัดสินใจที่จะนำอิฐมาสร้างบ้านแต่การนำอิฐมาสร้างบ้านเนี่ยลูกหมูตัวที่3ก็คิดว่ามันต้องใช้เวลานานมากๆแน่ๆเลยแต่ว่าไม่เป็นไรเราสามารถที่จะอดทนแล้วก็สร้างมันจนเสร็จให้ได้เลยระยะเวลาผ่านไปนานเข้านานเข้าก็ยังไม่เสร็จสักทีลูกหมูตัวที่1และลูกหมูตัวที่2ก็เดินมาหาทำไมน้องยังสร้างบ้านไม่เสร็จสักทีนะทำไมสร้างนานจังเลยล่ะลูกหมูตัวที่3ก็บอกว่าอ๋อเพราะว่าบ้านของหนูเนี่ยสร้างค่อนข้างยากมากๆเลยเพราะว่าใช้อิฐสร้างแล้วก็ใช้เวลานานมากๆลูกหมูตัวที่3ก็สร้างบ้านต่อจากนั้นลูกหมูตัวที่1กับลูกหมูตัวที่2ก็ไปเล่นกันรอพอเวลาผ่านไปบ้านก็เสร็จเรียบร้อยแล้วลูกหมูตัวที่3ก็ได้สร้างบ้านเสร็จแล้วลูกหมูตัวที่1กับลูกหมูตัวที่2และลูกหมูตัวที่3ก็ไปเล่นกันสักพักหนึ่งก็มีอุ๊ยตัวอะไรคะ
1: หมา
0: ป่าก็มาด้วยความหิวโหยโอ้ยหิวมากๆเลยวันนี้ยังไม่ได้กินอะไรมาทั้งวันเลยเจ้าหมาป่าก็เห็นลูกหมูทันใดนั้นเองลูกหมูทั้ง3ตัวก็เห็นหมาป่าเลยรีบวิ่งเข้าบ้านลูกหมูตัวที่1วิ่งเข้าบ้านฟางของตัวเองชึบๆๆลูกหมูตัวที่2วิ่งเข้าบ้านไม้ของตัวเอง ชึบชึบชึบชึบและลูกหมูตัวที่3วิ่งเข้าบ้านอิฐของตัวเองชึบชึบชึบชึบชึบจากนั้นเจ้าหมาป่าก็ไปบ้านหลังที่1คือบ้านที่ทำจากอะไรคะ
1: ฟาง
0: นั่นเองเจ้าหมาป่าก็บอกว่าเจ้าลูกหมูออกมาเดี๋ยวนี้ถ้าไม่ออกมาเราจะเป่าให้บ้านปิวไปเลยเจ้าลูกหมูตัวที่หนึ่งก็เลยบอกว่าไม่ออกหรอกใครจะออกล่ะถ้าออกไปก็โดนกินน่ะสิทีนี้เจ้าหมาป่าก็บอกว่าถ้าไม่ออกเราจะเป่าให้บ้านปิวจริงๆนะเจ้าลูกหมูก็บอกว่าไม่มีทางบ้านเราไม่ปิวหรอกเจ้าหมาป่าก็เลยสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วก็เป่าสุดแรงท่านใดนั้นเองบ้านของลูกหมูตัวที่หนึ่งก็ปลิวฟูไปเลยต่อมาเจ้าลูกหมูตัวที่หนึ่งตกใจมากแย่แล้วบ้านของเราปลิวไปแล้วดังนั้นเจ้าลูกหมูตัวที่หนึ่งก็เลยวิ่งไปหลบอยู่กับบ้านของลูกหมูตัวที่สองเจ้าหมาป่าก็วิ่งตามเฮ้ยมาหลบอยู่บ้านหลังนี้เองเหรอถ้าไม่ออกมาเราจะเป่าให้บ้านปิวเลยนะเจ้าลูกหมูตัวที่สองมั่นใจในความแข็งแรงบ้านของตนเองมากเจ้าลูกหมูตัวที่สองก็บอกว่าเป่าเลยเพราะว่ายังไงก็ไม่มีทางปลิวเด็กๆคิดว่าจะปลิวไหมคะ
1: ปล
0: ิ
1: ว
0: ใช่หรือเปล่าดังนั้นเจ้าหมาป่าก็สูดลมหายใจเข้าลึกๆจากนั้นก็เป่าพูดเอ๊ะบ้านก็ยังไม่ปลิวเจ้าหมาป่าเลยคิดในใจงั้นอีกรอบนึงเจ้าหมาป่าก็สูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วก็เป่าพูดวิบ้านก็เป็นยังไงคะ
1: ป
0: ลิวไปแล้วชึบทีนี้เจ้าลูกหมูตัวที่2และเจ้าลูกหมูตัวที่1มองหน้ากันเย้แล้ววิ่งไปหาน้องแล้วก็ไปหลบอยู่ที่บ้านหลังที่3ที่ทำจากอิฐนั่นเองเจ้าหมาป่าก็วิ่งตามชึบๆๆหุ้ยมาหลบอยู่บ้านหลังนี้ยังไงก็ต้องปลิวเหมือนเดิมเจ้าหมาป่าเลยบอกว่าถ้าไม่ออกมาเราจะเป่าให้บ้านปลิวไปเลยนะเจ้าลูกหมูตัวที่3ก็บอกว่าไม่มีทางหรอกบ้านเราเนี่ยใช้เวลาทำนานมากๆเลยแล้วก็แข็งแรงมากๆไม่มีทางปลิวแน่นอนเจ้าหมาป่าเลยบอกว่าจริงหรือเปล่างั้นเราจะเป่าแล้วนะเจ้าหมาป่าสูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วก็เป่าพูดวิบ้านก็ยังนิ่งอยู่ไม่เป็นไรงั้นอีกรอบนึงสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วก็เป่าพูดวิไม่บ้านไม่ขยับเลยล่ะงั้นอีกรอบนึงสูดหายใจเข้าลึกๆปูดสุดแรงเหนื่อยแล้วทำไมบ้านถึงไม่ขยับเลยเจ้าลูกหมูตัวที่3เลยบอกว่าเห็นไหมบอกแล้วว่าบ้านของเราเนี่ยไม่มีทางปลิวเพราะว่าบ้านของเราเนี่ยแข็งแรงมากเลยเจ้าหมาป่ารู้สึกเหนื่อยมากๆและท้อแท้ใจเลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่กินก็ได้เจ้าลูกหมู3ตัวนี้เฮ้ยกลับบ้านดีกว่าเจ้าหมาป่าก็เลยตัดสินใจกลับเข้าไปในป่าชึบเจ้าลูกหมูโดนกินไหมคะไม่เพราะว่าอะไรคะ
1: เพราะว่าเราอยู่บ้านอิ
0: ฐใช่เพราะว่าเขาไปอยู่ในบ้านอิฐนั่นเองลูกหมูก็เลยออกมาจากบ้านด้วยความดีใจเย้ดีจังเลยเราไม่โดนกินแล้วต้องขอบคุณลูกหมูตัวที่3เลยนะเนี่ยที่สร้างบ้านที่แข็งแรงให้เราได้หลบแล้วก็ทำให้เราเนี่ยไม่โดนกินลูกหมูตัวที่3ก็เลยบอกว่างั้นพวกเรามาอยู่ด้วยกันเลยดีไหมลูกหมูตัวที่1และลูกหมูตัวที่2ก็บอกว่าได้เลยเย้นิทานเรื่องนี้ก็จบลงเห็นไหมคะบ้านอะไรที่แข็งแรงที่สุด
1: บ้านที
0: ่ถูกต้องเลยค่ะบ้านที่ทำจากอิฐนั่นเองแล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าอิฐทำจากอะไรเอ่ยรู้ไหมถูกต้องอิฐนะคะก็ทำจากดินนั่นเองค่ะซึ่งดินนะคะก็เอามาทำเป็นอิฐและอิฐนะคะก็สามารถนำมาสร้างบ้านได้นั่นเองและนี่ก็คือประโยชน์ของดินนั่นเองแต่ว่าประโยชน์ของดินก็ไม่ได้มีเพียงเท่านี้ดินนะคะมีประโยชน์เยอะแยะมากมายแล้วก็หลากหลายมากๆเลยค่ะดังนั้นวันนี้คุณครูแพรมี ของต่างๆที่ทำจากดินหินทรายมาให้เด็กๆร่วมกันสังเกตด้วยพร้อมที่จะสังเกตหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อม

0: ้อมแล้วนะคะเราเสกออกมาได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้นะคะใช้คาถาอะไรดีรอบนี้ขอเอาโอมมาลึกกึ๋ยได้ไหม
1: ได
0: ้ได้นะคะ1 2 3โอมมาลึกกึ๋ยนี่นะคะก็คือสิ่งที่ทำจากดินหินแล้วก็ทรายนั่นเองค่ะเด็กๆคะซึ่งอย่างที่คุณครูแพรบอกเลยนะคะว่าประโยชน์ของดินหินทรายเนี่ยมีเยอะมากๆเลยอย่างเช่นดินก่อนเลยเมื่อสักครู่นี้เราใช้อะไรในการสร้างบ้านนะคะ
2: อ
0: ิฐนั่นเองและอิฐทำจากอะไร
2: ด
0: ินนั่นเองค่ะนั่นแหละค่ะคือประโยชน์ของดินดินสามารถนำมาทำเป็นอิฐแล้วก็สร้างบ้านหรือว่าอาคารสถานที่ต่างๆได้นอกจากนี้นะคะดินก็สามารถที่จะนำมาปั้นเป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆได้ด้วยเพราะว่าดินนะคะเช่นดินเหนียวเลยจะมีความละเอียดและสามารถจับตัวกันได้ดีดังนั้นดินเหนียวเนี่ยจะสามารถนำมาปั้นและทำเป็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้เลยค่ะเช่นอะไรคะที่ตำส้มตำคืออะไรคะ
2: ครก
0: แล้วก็สากนั่นเองใช่แล้วค่ะก็เป็นสิ่งที่ทำจากดินนั่นเองค่ะต่อมาเป็นอะไรคะเป็นโอ่งใช่ไหมใช่แต่เป็นโอ่งในขนาดที่เล็กจริงๆแล้วก็จะมีโอ่งที่ใหญ่กว่านี้ด้วยทำจากดินเช่นเดียวกันเลยนอกจากครกแล้วก็โอ่งเนี่ยก็ยังมีสิ่งของต่างๆที่ทำจากดินด้วยเด็กๆเคยเห็นกระถางต้นไม้ไหมกระถางต้นไม้บางกระถางนะคะก็ทำจากดินเช่นเดียวกันเลยเคยเห็นหม้อจิ้มจุ่มไหมเคยเห็นไหมเด็กๆปลายทางบางคนบอกว่าเคยเห็นหม้อจิ้มจุ่มนะคะก็ทำจากดินเหมือนกันนอกจากนี้รูปปั้นต่างๆบางรูปปั้นก็ทำจากดินเช่นเดียวกันเลยดินเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยนะคะนอกจากทำให้ต้นไม้เนี่ยสามารถเจริญเติบโตได้แล้วก็สามารถนำมาปั้นและทำสิ่งต่างๆได้ด้วยเช่นเดียวกันเลยค่ะเห็นไหมคะว่าประโยชน์ของดินมีเยอะไหมคะ
2: เยอะมากค่ะ
0: เยอะมากๆเลยต่อมาเด็กๆลองสังเกตสิ่งนี้ดูสิคะเดี๋ยวคุณครูแพรหยิบขึ้นมาให้ดูสิ่งนี้คืออะไรคะ
2: ห
0: ิน เครื่องประดับกำไลที่ทำจากอะไรคะ
2: ห
0: ินนั่นเองค่ะนี่เลยจะสังเกตเห็นนะคะว่าหินเนี่ยมีหลากหลายสีเลยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะแล้วก็มีรูปทรงนะคะที่หลากหลายมากๆเลยค่ะหินจึงสามารถนำมาทำเป็นเครื่องประดับก็ได้และนอกจากนี้หินเนี่ยมีลักษณะที่เป็นอย่างไรลูกถูกต้องเลยค่ะแข็งนั่นเองแล้วก็ทนทานมากๆเลยดังนั้นเขาจึงนิยมนำหินเนี่ยไปสร้างสิ่งที่ต้องการความแข็งแรงและความทนทานเช่นถนนถนนปูไปเลยจากนั้นรถเนี่ยก็สามารถที่จะแล่นบนถนนได้ใช่ไหมคะเด็กๆคิดว่ารถหนักไหมคะ
2: หน
0: ัก รถหนักมากๆเลยแต่ว่าถนนเนี่ยมีความแข็งแรงไหมคะ
2: แข็งแรง
0: แข็งแรงเพราะทำจากอะไรถูกต้องเพราะว่าทำจากหินนั่นเองค่ะนี่แหละค่ะประโยชน์ของหินเพราะว่าหินเนี่ยมีความแข็งแรงและทนทานมากจึงสามารถนำมาทำสิ่งต่างๆได้นะคะต่อมาค่ะเด็กๆขาหินยังสามารถนำมาทำเป็นของใช้ต่างๆได้ด้วยเช่นที่นั่งเก้าอี้หรือแม้กระทั่งโต๊ะที่ทำจากหินไม่ใช่โต๊ะแบบนี้มันจะมีโต๊ะบางชนิดนะคะหรือว่าบางแบบนั่นเองที่ทำจากหินนั่นเองค่ะที่โรงเรียนเราก็มีเด็กๆลองสังเกตได้ว่าโต๊ะนะคะก็ทำจากหินด้วยค่ะนอกจากนี้ประโยชน์ของหินนะคะก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยเป็นส่วนผสมในการทำปูนและนำปูนเนี่ยไปสร้างเป็นอะไรคะเนี่ย
2: บ
0: ้านได้ด้วยใช่ไหมคะโอ้โหหินมีประโยชน์มากๆเลยค่ะนอกจากนี้นี่เลยอะไรคะ
2: แก
0: ้วนั่นเองค่ะก็ทำจากทรายอุ๊ยทรายนี่ก็มีประโยชน์นะคะเราเอาทรายไปทำอะไรคะ
2: เคร
0: ื่
2: องกรองน
0: ้
2: ำ
0: เก่งมากเครื่องกรองน้ำทรายสามารถนำมาทำเครื่องกรองน้ำได้และสามารถนำมาทำเป็นอะไรเอ่ย
2: แก
0: ้วได้นั่นเองค่ะแก้วนะคะก็ทำจากทรายนั่นเองแต่จะมีกระบวนการทำที่ค่อน

0: ข้างซับซ้อนมากๆเลยนะคะถึงจะออกมาเป็นแก้วแบบนี้ได้นอกจากนี้นะคะวัสดุอะไรก็ตามที่ทำจากแก้วนี่ก็ทำมาจากทรายเช่นเดียวกันเช่นโหลแบบนี้ก็เป็นแก้วใช่ไหมคะเด็กๆขาใช่แล้วค่ะก็ทำจากแก้วเช่นเดียวกันเลยแล้วก็ทำจากทรายนั่นเองค่ะเด็กๆเอาละค่ะนอกจากนี้นะคะทรายก็มีประโยชน์ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะดังนั้นนะคะเด็กๆขากระจกที่เด็กๆส่องอยู่ทุกวันก็ทำจากทรายโอ้มีประโยชน์ไหมคะ
1: ม
0: ี
1: ประโยชน์
0: มีประโยชน์มากๆเลยค่ะที่คุณครูแพรพูดมาทั้งหมดคุณครูแพรอยากจะถามเด็กๆจังเลยว่าเด็กๆจำได้ไหมว่าประโยชน์ของดินหินทรายเนี่ยมีอะไรบ้างดังนั้นคุณครูแพรจะขออาสาสมัครออกมาบอกประโยชน์ให้คุณครูแพรฟังหน่อยแต่คุณครูแพรจะขอจดบันทึกคำพูดของเด็กๆด้วยได้ไหมเอ่ย
1: ได้
0: นะคะแต่ว่าอุปกรณ์จดบันทึกมาหรือยังคะ
1: ย
0: ัง ไม่ยังนะคะเดี๋ยวคุณครูแพรขอไปเตรียมอุปกรณ์มาก่อนนะคะมาแล้วค่ะต่อไปคุณครูแพรจะมาทดสอบว่าเด็กๆจำได้หรือเปล่าว่าประโยชน์ของดินหินทรายเอามาทำอะไรได้บ้างเริ่มจากดินก่อนเลยไหนใครอยากออกมาบอกคุณครูแพรบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่นิลินค่ะเชิญเลยค่ะพี่นิลินคะดินเราออกมาทำอะไรได้บ้างคะ
2: โอ่งค่ะ
0: เอามาทำเป็นโอ่งแล้วเอามาทำอะไรได้อีกคะ
2: เป็นโครกค่ะ
0: มีโอ่งมีโครกแล้วสามารถทำอะไรได้อีกคะทำอะไรได้อีกคะ
2: บ้าน
0: บ้านนั่นเองที่ลูกหมูสร้างใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่แล้วค่ะงั้นคุณครูแพรจะเขียนว่ามีโอ่งแล้วก็มีโครกแล้วก็มีบ้านนะคะ
2: โอเคค
0: ่
2: ะ
0: ได้เลยค่ะดินสามารถนำมาทำเป็นโอ

ครกแล้วก็บ้าน

0: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่นิรินทร์หน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนี่คือประโยชน์ของดินนั่นเองต่อไปประโยชน์ของหินใครจะออกมาตอบได้บ้างนะ คุณครูแพรขอเป็นพี่ภาคินค่ะเชิญเลยค่ะหินเอามาทำอะไรได้บ้างครับ
1: เครื่องประดิษฐ์
0: อ๋อเครื่องประดับใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: เครื่องประดับแล้วมีอะไรอีกคะมีอะไรอีกคะหินเนี่ยมีความแข็งแรงและทนทานใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: งั้นเราเอามาทำอะไรได้นะที่ต้องการความแข็งแรงและทนทานให้รถเนี่ยสามารถที่จะเล่นได้
1: ทำถนน
0: ถนนเครื่องประดับถนนแล้วทำอะไรได้อีกคะทำอะไรได้อีกทำอะไรได้อีกคะ
1: ทำโต๊ะ
0: ทำโต๊ะได้ใช่ไหมครับเก่งมากๆเลยเห็น

0: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่พาคินหน่อยค่ะต่อไปแล้วประโยชน์ของทรายล่ะคุณครูแพรขอถามเป็นพี่น้ำหวานค่ะเชิญเลยค่ะประโยชน์ของทรายทำอะไรได้บ้างคะ
1: ทำแก้วค่ะ
0: มีทำแก้วได้ทำอะไรได้อีกคะ
1: ทำโหลปลาทองค่ะ
0: ทำโหลปลาทองแล้วก็ทำอะไรได้อีกคะที่เราเอาไว้ส่อง
1: กระจกค่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะมีแก้วมีโหลปลาทองแล้วก็มีกระจกใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: งั้นคุณครูแพรจะเขียนว่าแก้วแล้วก็โหลปลาแล้วก็กระจกนะคะทราย

0: แล้วก็กระจกเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่น้ำหวานหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะดินนะคะก็สามารถนำมาทำเป็นโอ่งครกแล้วก็บ้านได้ค่ะนอกจากนี้หินก็สามารถนำมาทำเป็นเครื่องประดับถนนแล้วก็โต๊ะได้นั่นเองต่อมาทรายที่เพื่อนๆบอกว่าก็ทำเป็นแก้วโหลปลาแล้วก็กระจกนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยดินหินทรายมีประโยชน์ไหมคะ
1: มีประโยชน์ค่ะ
0: มีประโยชน์มากๆเลยนะคะดังนั้นเราต้องรู้จักดูแลรักษาดินหินทรายให้อยู่กับเราไปนานๆนะคะต่อไปค่ะเด็กๆค่ะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

0: ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆต้องชื่นชอบมากแน่ๆเลยค่ะแต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรจะพาเด็กๆมาเตรียมความพร้อมกันก่อนทำท่าทางตามคุณครูแพรนะคะ1 2 3ลูกกบ5ตัวมันเล่นอยู่บนใบบัวมีกบ1ตัวกระโดดลงไปลาลาลาลาลาลาลาลาลาลานับไปนับมาเหลือกบ4ตัวลูกกบ4ตัวมันเล่นอยู่บนใบบัวมีกบ1ตัวกระโดดลงไปลาลาลาลาลาลาลาลาลาลานับไปนับมาเหลือกบ3ตัวลูกกบ3ตัวมันเล่นอยู่บนใบบัวมีกบ1ตัวกระโดดลงไปลาลาลาลาลาลาลาลาลาลานับไปนับมาเหลือกบ2ตัวลูกกบ2ตัวมันเล่นอยู่บนใบบัวมีกบ1ตัวกระโดดลงไปลาลาลาลาลาลาลาลาลาลานับไปนับมาเหลือกบลูกกบ1ตัวมันเล่นอยู่บนใบบัวมีกบ1ตัวกระโดดลงไปลาลาลาลาลาลาลาลาลาลานับไปนับมาเหลือกบ0ตัวนั่นเองแปลว่าไม่มีลูกกบแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะกิจกรรมในวันนี้ของเรานะคะก็คือ1กิจกรรมปั้นค่ะ

ึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องนั่นเองค่ะเด็กๆคะและถ้าเด็กๆนะคะทำครบอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วคุณครูแพรจะให้เด็กๆ เข้ามุมประสบการณ์ค่ะซึ่งมุมประสบการณ์ในวันนี้นะคะก็คือ1มุมวิทยาศาสตร์ค่ะ

็คือเป็นเสกให้ทุกอย่างลอยได้ใช่ไหมคะอย่าลืมระบายสีไปในทางเดียวกันพยายามระบายอย่าให้มีสีขาวนะคะเราต้องเป็นคนละเอียดเราต้องมองแล้วก็สังเกตภาพที่เราวาดด้วย

0: ป็นอะไรกบแต่ว่ามันมีหางไหมล่ะมันมีหางนี่ไงแล้วพอมันเริ่มโตขึ้นหางมันก็เริ่มสั้นลงสั้นลงพอโตเต็มวัยมีหางไหม
1: ไม่มี
0: ไม่มีเลยก็จะกลายเป็นกบเต็มตัวแบบนี้เลยค่ะแว่นขยายอีกไหนแว่นขยายใช้ยังไงพี่ติ๋มนั่งดีๆแล้วก็ส่องให้เห็นหน่อย

0: องเข้ามาดูสิเห็นไหมลองดูสิลองเปลี่ยนอันไหมล่ะคะนั่งดูนั่งดูนั่งดูแล้วค่อยค่อยไหนนี่ไงมันไม่ค่อยชัดเพราะว่ามันนานเราบางทีก็แล้วก็ดึงเข้ามาหาตัวนิดนึงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นเขี้ยวของมันแล้วมันมีพิษด้วยนะที่คุณครูแพรบอกจำได้ไหม
1: ของจริง
0: ตัวนี้เป็นของจริงที่สตาร์ไว้ค่ะก็คือขาหลุดแล้วเห็นไหมเนี่ยขาหลุดแล้วเพราะมันนานแล้ว

0: เด็กๆหลายกลุ่มนะคะสนุกสนานกับการทำศิลปะมากๆเลยค่ะไหนวันนี้มีใครอยากออกมานำเสนอผลงานบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่มาลิค่ะเชิญเลยไหนดูผลงานพี่มาลิสิเชิญเลยค่ะไหนดูสิคะพี่มาลิถือไม้เลยวันนี้พี่มาลิทำกิจกรรมอะไรมาคะ
1: ปั้นดินน้ำมัน
0: ปั้นดินน้ำมันปั้นเป็นรูปอะไรคะเนี่ย
1: บ้าน
0: โอ้บ้านนั่นเองมีอะไรบ้างคะ
1: มีคน
0: มีคนด้วยถ้ามีโอกาสได้เพิ่มเติมพี่มาลิอยากจะเพิ่มเติมอะไรไหมคะ
1: ไม่แล้วค่ะ
0: เพราะว่าชอบแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเพื่อนๆชอบผลงานของพี่มาลีไหมคะ
2: ชอบค่ะ
0: ชอบใช่ไหมคะชอบตรงไหนเอ่ยขอถามเป็นพี่ฟ้าใสค่ะ
3: ชอบหมดเลยค่ะ
0: ชอบหมดเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อเพราะว่าอะไรคะ
3: สวยค่ะ
0: เพราะว่ามันสวยใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่มาลีหน่อยค่ะไหนมีใครอยากออกมานำเสนอผลงานอีกบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่ข้าวหอมค่ะไหนดูซิพี่ข้าวหอมทำผลงานอะไรมาเอ่ยโหโหพี่ข้าวหอมถือไม่เลยค่ะวันนี้พี่ข้าวหอมทำกิจกรรมอะไรมาคะ
4: ปั้นดินน้ำมัน
0: ปั้นดินน้ำมันแล้วพี่ข้าวหอมปั้นเป็นรูปอะไรคะ
4: สนามเด็กเล่น
0: สนามเด็กเล่นนั่นเองมีอะไรบ้างคะ
4: มีม้าหมุนแล้วก็สไลเดอร์แล้วก็ชิงช้าสเก็ตบอร์ด
0: อ๋อสเก็ตบอร์ดถ้ามีโอกาสได้เพิ่มเติมพี่ข้าวหอมอยากจะเพิ่มเติมอะไรไหมคะ
4: ไม่แล้วค
0: ่
4: ะ
0: ไม่แล้วแสดงว่าชอบแล้วแน่เลยแล้วเพื่อนๆชอบผลงานของพี่ข้าวหอมไหมคะ
2: ชอบค่ะ
0: ชอบเพราะว่าอะไรเอ่ยขอถามเป็นพี่โอติค่ะ
5: ชอบท
0: ั้
5: งหมดเลยครับ
0: เพราะอะไรคะ
5: เพราะว่าพี่ข้าวหอมปั้นได้ดี
0: เหมือนกันอ๋อเพราะว่าพี่ข้าวหอมปั้นได้ดีใช่ไหมคะเหมือนจริงมากๆเลยแล้วก็มีรายละเอียดด้วยเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ข้าวหอมหน่อยค่ะต่อไปไหนมีใครอยากนำเสนอผลงานอีกบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่ใบเตยค่ะเชิญเลยค่ะไหนดูซิโอ้โหวันนี้พี่ใบเตยทำกิจกรรมอะไรมาคะ
1: กิจกรรมใหม่ค่ะ
0: ทำอะไรมาคะกิจกรรมใหม
1: ่เป็นดอกไม
0: ้
1: ค่ะ
0: อ๋อก็คือทำตกแต่งกรอบรูปเป็นดอกไม้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วใช้อะไรอีกคะในการตกแต่งอะไรคะกรวดใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: กรวดที่เป็นอย่างไรคะ
1: สีค่ะ
0: ที่มีสีนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะถ้ามีโอกาสได้ต่อพี่ใบเตยอยากจะต่อเติมอะไรเพิ่มไหมคะ
1: ไม่แล้วค
0: ่
1: ะ
0: ไม่แล้วนะคะแล้วเพื่อนๆชอบผลงานของพี่ใบเตยไหมคะ
2: ชอบค่ะ
0: ชอบตรงไหนเอ่ยขอถามเป็นพี่อั่งเปาค่ะเพราะอะไรคะโอ้เพราะว่าพี่ใบเตยระบายสีดีนั่นเองแล้วก็ตกแต่งสวยงามเลยใช่ไหมคะเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ใบเตยหน่อยค่ะต่อมาคนสุดท้ายค่ะคุณครูแพรขอเป็นพี่ออมทรัพย์ค่ะเชิญเลยค่ะไหนพี่ออมทรัพย์เชิญเลยวันนี้พี่ออมทรัพย์ทำกิจกรรมอะไรมาคะ
6: กิจกรรมใหม่ค่ะ
0: ทำอย่างไรคะ
6: โรยหินค่ะ
0: อ๋อก็คือโรยกรวดสีใช่ไหมคะ
6: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ตกแต่งอย่างไรอีกคะ
4: ตกแต่งด้วยดอกไม
0: ้ตกแต่งด้วยดอกไม้โดยใช้สีเทียนวาดใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
0: ถ้ามีโอกาสได้ต่อเติมอยากจะต่อเติมอะไรเพิ่มไหมคะ
4: ไม่ค
0: ่
4: ะ
0: ไม่แล้วใช่ไหมคะแล้วเพื่อนๆชอบผลงานของพี่อมทรัพย์ไหมคะ
2: ชอบค่ะ
0: ชอบตรงไหนเอ่ยขอถามเป็นพี่ขวัญเอ่ยค่ะ
3: ชอบหมดเลย
0: เพราะอะไรคะ
3: เพราะว่ามันน่าร
0: ัก อ๋อเพราะว่าน่ารักนั่นเองแล้วก็ตกแต่งได้มีความคิดสร้างสรรค์มากๆเลยใช่ไหม
3: ใช
0: ่ค่ะปรบมือให้กับพี่อมทรัพย์หน่อยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยนะคะที่สามารถทำผลงานออกมาได้อย่างสร้างสรรค์มากเลยค่ะแต่ว่าต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นนะคะเด็กๆคุณครูแพรจะพาเด็กๆไปเข้าห้องน้ำล้างมือดื่มน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูแพรก็มีเกมที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆอีกเช่นเคยเลยค่ะแต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรขอทบทวนข้อตกลงก่อนเด็กๆเล่นเกมร่วมกับใครคะ
1: เพื่อนๆค
0: ่
1: ะ
0: ดังนั้นเราต้องทำอย่างไรคะ
1: แบ่งปันซึ่งกันและกัน
0: และรู้จักกันเก่งมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะคุณครูแพรก็อยากให้เด็กๆยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยค่ะเรามาดูที่ชื่อเกมกันเลยค่ะเกมการศึกษาหน่วยที่17ดินหินทรายชื่อเกมพื้นฐานการบวกผลรวมไม่เกิน7วันนี้นะคะเราจะมาเล่นเกมพื้นฐานการบวกกันค่ะดังนั้นเรามาดูที่ตัวเกมกันเลยค่ะนี่เลยนะคะจะมีภาพหลักและชิ้นส่วนของเกมค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาสังเกตเกมร่วมกันค่ะคุณครูแพรนะคะจะให้เด็กๆสังเกตภาพหลักก่อนนะคะนี่เลยค่ะเป็นภาพอะไรคะลองดูก่อนนะนี่เลยค่ะสตรอเบอรี่มีกี่ผลคะ1ผลต่อมาสตรอเบอรี่กี่ผลคะ
1: 2ผล
0: ลองนับสิคะ1 2เก่งมากเลยเด็กๆปลายทางร่วมกันนับด้วยนะคะต่อมาค่ะ
1: 3ผล
0: 1 2

0: 2 3เก่งมากเลยค่ะต่อมานะคะนี่เลย
1: สีผม
0: 1 2 3 4 4ผลนั่นเองต่อมาค่ะ
1: 5ผล
0: 5ผลจริงหรือเปล่า1 2 3 4 5เก่งมากเลยต่อมาค่ะ6ผลจริงไหมนะ1 2 3 4 5 6ต่อไปภาพสุดท้าย
1: 7ผล
0: ใช่หรือเปล่า1 2 3 4 5 6 7และนี่นะคะก็คือภาพหลักของเรานั่นเองค่ะต่อไปคุณครูแพรนะคะจะขอสาธิตนะคะภาพหลักที่มีสตรอเบอรี่ผลรวมก็คือ7นั่นเองจากนั้นคุณครูแพรจะกระจายชิ้นส่วนของเกมค่ะนี่เลยมาจากกระจายชิ้นส่วนของเกมแบบนี้เลยค่ะเด็กๆลองร่วมกันสังเกตนะคะเดี๋ยวคุณครูแพทย์จะขอขยับเด็กๆจะได้เห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะนี่เลยค่ะต่อมาเราจะนำชิ้นส่วนของเกมนะคะมาวางตรงนี้เพื่อให้ได้ผลรวมเท่ากับ7นั่นเองเอสตรอเบอรี่เท่าไหร่นะบวกกันแล้วได้เท่ากับ7บ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่สโนว์ค่ะเชิญเลยค่ะพี่สโนว์คิดว่าสตรอเบอรี่เท่าไหร่บวกกันแล้วได้เท่ากับ7บ้างคะพี่สโนว์วางสตรอเบอรี่4ผลแล้วก็วางสตรอเบอรี่3ผลได้เท่ากับ7หรือเปล่าเพื่อนๆลองนับดูนะคะ1 2 3 4 5 6 7ถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: เก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่สโนว์หน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเกมนี้ยากไหมคะ
1: ไม
0: ่ยากนะคะดังนั้นคุณครูปลายทางนะคะสามารถนำเกมเดิมหรือว่าเกมที่เคยเล่นมาแล้วนะคะมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนได้และคุณครูปลายทางนะคะสามารถให้คำแนะนำกับเด็กๆได้ค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมการศึกษากันเลยค่ะ
1: yeah!

เก็บทุก

เด็กๆทุกกลุ่มนะคะตั้งใจในการเล่นเกมมากๆเลยและหลายๆกลุ่มนะคะก็มีการช่วยเหลือและให้คำแนะนำซึ่งกันและกันน่ารักมากๆเลยค่ะในวันนี้นะคะเราได้ทำกิจกรรมมาเยอะแยะมากมายเลยค่ะไหนใครอยากออกมาสรุปกิจกรรมช่วยคุณครูแพรบ้างขอเชิญพี่ปริมเลยค่ะเชิญเลยค่ะ

0: ำลายข้อมือหรือว่าเครื่องประดับต่างๆได้ดินล่ะคะ
1: ทำโอ่ง
0: ทำโอ่งได้เก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่ปิ๊มหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะและในวันนี้นะคะเด็กๆได้ทำกิจกรรมมาเยอะแยะมากมายเลยค่ะตั้งแต่กิจกรรมแรกสนทนาข่าวและเหตุการณ์เด็กๆนะคะสามารถออกมาเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจหรือว่าข่าวที่น่าสนใจได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะต่อมาค่ะกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเด็กๆสามารถเคลื่อนไหวตามคำบรรยายได้สามารถคิดท่าทางได้อย่างสร้างสรรค์เลยคุณครูแพรขอชื่นชมเลยค่ะถัดมานะคะเป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆนะคะได้รู้จักประโยชน์ของดินหินทรายนั่นเองคุณครูแพรก็หวังว่าเด็กๆเนี่ยจะนำความรู้ที่ได้นะคะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและเห็นคุณค่าของดินหินทรายนะคะถัดมาค่ะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะเด็กๆนะคะได้ทำกิจกรรมศิลปะและได้สร้างสรรค์ผลงานได้อย่างน่าชื่นใจมากๆเลยเพราะว่าเด็กๆตั้งใจกันทุกคนเลยค่ะถัดมานะคะเป็นกิจกรรมสุดท้ายค่ะก็คือกิจกรรมเกมการศึกษานั่นเองค่ะในกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆสามารถเล่นเกมได้และสามารถให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้เก่งทุกคนเลยค่ะปรบมือให้กับตัวเองหน่อยค่ะเอาละค่ะแต่ตอนนี้เวลาของเราเป็นอย่างไรคะ
2: หมดลงแล้ว
0: หมดลงแล้วดังนั้นเรามาร้องเพลงร่วมกันค่ะ1 2 3วันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอซ้ำ

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: น้อย
2: ตอนบ้านใหม่เพื่อนใหม่

ครับวันนี้เรามีเพื่อนใหม่จะมาแนะนำให้รู้จักนะครับมีใครบ้างมาดูกันนะครับมีเจ้าเป็ดน้อยสีฟ้าชื่อเปเป้มีนิสัยซุกซนมากๆเลยครับส่วนเจ้าหมูอ้วนน่ารักมีชื่อว่าออมสินและมีกระต่ายน้อยสีชมพูนิสัยร่าเริงแจ่มใสที่ชื่อต้อยติ่งครับทั้งหมดนี้จะมาเป็นเพื่อนใหม่ของเด็กๆอย่าลืมติดตามชมเปเป้เป็ดน้อยและเพื่อนๆ นะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: อยากบินได้เหมือนแมลงปอตัวนั้นเอ๊แต่ว่าแคทโต้ไม่มีปีกแล้วจะบินได้หรือจ๊ะ
1: เอ๊
0: ใช่แล้วล่ะถ้าจะบินได้ก็ต้องมีปีกนะจ๊ะดูอย่างนกสินกมีปีกแมลงปอก็มีปีกหรือว่าผึ้งที่ชอบน้ำหวานก็มีปีกนะจ๊ะแคทโต
1: ้นกมีปีกแมลงปอมีปีกผึ้งมีปีกแคทโต้มีปีกแคทโต้บินได้แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได
0: ้แคทโต้จ๊ะยังมีสัตว์อื่นๆที่มีปีกแต่ก็บินไม่ได้นะอย่างเป็ดไก่แล้วก็นกเพนกวินไงจ๊ะแคทโต้รู้จักไหม
1: แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได้แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได
0: ้อ้าวเดี๋ยวสิแคทโต้จะไปไหนอ่ะไม่ฟังกันเลยนะเนี่ยเอ๊ะจะทำอะไรเหรอจ๊ะแคทโต้อ้าวนั่นฟาฟานี่นาสวัสดีจ้าฟาฟา
2: สวัสดีครับสวัสดีแคทโต้
0: ไม่รู้เหมือนกันนะว่าแคทโต้เขาจะ

0: นี่อะไรเหรอจ้าแคทโต้ฟาฟารู้หรือเปล่าว่านั่นน่ะคืออะไร
1: ไม่รู้ครับ
2: ปีกปีกของแคทโต
0: ้ฮะแคทโต้ทำปีกเหรอจ้า

0: bin.
1: ไม่คัตโต้เจ็บไหมเนี่ยอะไรน่ะคัตโต้โอ้ยเอายังไงดีล่ะฟาฟาคัตโต้เป็นอะไรหรือเปล่าสงสัยแคทโต้จะเศร้ามากนะฟาฟาที่บินไม่ได
2: ้ฮ่าเฮ้ยนี่ไง
1: ที่แท้ฟาฟาก็พาแคทโต้มานั่งเครื่องบินนี่เอง
0: ว้าว
1: ที่สุดแคทโต้ก็บินได้สำเร็จแล้วถึงจะบินเองไม่ได้ก็ตามขอบใจมากนะจ๊ะฟาฟาวันนี้เวลาหมดแล้วค่อยพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง109ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ตอนใครๆก็รัก
1: เอ๊ะอยู่ไหนนะหยิบมาแล้วนี่นา
0: ตะวันหาอะไรอยู่เหรอ
1: หาดินสออยู่จ้ะสงสัยจะลืมหยิบมา
2: เอาของเราก็ได้เรามีหลายแท่งแบ่งกันนะ
1: ขอบใจจ้ะ
3: ตะวันคุณแม่เราทำขนมเราเลยเอามาฝากเป็นการขอบคุณที่ตะวันแบ่งขนมให้เรากินเมื่อวานเพราะเราลืมเอาเงินมาไม่อย่างนั้นเราหิวแย่เลย
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะวันหลังไม่ต้องมีอะไรมาฝากก็ได้ตะวันยินดีแบ่งขนมให้จ้ะ
4: ตะวันกลางวันนี้ไปเล่นด้วยกันนะ
1: ได้จ้ะ
0: ทำไมตะวันมีแต่คนรักคนชอบนะขนาดคุณครูยังชมตะวันเลย
2: ก็เพราะตะวันเป็นเด็กดีมีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่ช่วยได้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนไงทุกคนเลยรักตะวัน

0: เพื่อนๆจ๊ะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นทั้งที่บ้านหรือโรงเรียนเราต้องมีน้ำใจให้กันช่วยเหลือกันเล็กๆน้อยๆรู้จักแบ่งปันให้กับผู้อื่นเท่าที่เราสามารถทำได้นะ
1: จะได้อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและเป็นที่รักของทุกคนเหมือนอย่างตะวันใช่ไหม
0: ถูกต้องจ้ะมีน้ำใจมีอะไรแบ่งปันช่วยเหลือกันเราทุกคนก็สุขใจ
2: ถ้าอย่างนี้ต้นกล้าจะช่วยเพื่อนๆทำงานกลุ่มอย่างเต็มที่และกลับบ้านไปจะทำงานบ้านดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยเพื่อนๆอย่าลืมมีน้ำใจช่วยเหลือที่บ้านและคนรอบข้างนะทุกคน

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
2: เป๊ะเป็ดน้อย
3: ตอนไม่ได้ตั้งใจ

Oh!

Oh, whoa, whoa.

อีกแล้วนะครับเห็นกันไหมครับว่าความซนของเป้ๆและเพื่อนๆทำให้ใครเดือดร้อนบ้างเจ้ากบหอยทากผีเสื้อเฉลยเจ้ากบนั่นเอง

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv

0: www.ac.th.
1: เป็ดน้อย
2: ตอนพระจันทร์ล้านลา

Oh.

0: เป้เป้เกม
1: เพื่อนๆครับมาช่วยกันดูสิครับว่ามีบางอย่างไม่ควรอยู่บนท้องฟ้าในตอนกลางคืนอะไรนะมีพระอาทิตย์พระจันทร์ดาว

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ลงของผมมีคนเอาไปร้องกันทั่วประเทศเอาไปทำมาหากินเอาไปบันทึกเทปขายจากมันสมองของผมเนี่ยเป็นความภูมิใจที่ทำให้เขาได้ร่ำรวยก็ชีวิตหนึ่งเราเกิดมาแล้วทำประโยชน์ให้กับสังคมได้พูดถึงได้กล่าวถึงในทางที่ดีนะ
1: ทุกบทเพลงทุกท่วงทำนองทุกผลงานจากปลายปากกาของศิลปินแห่งชาติท่านนี้เป็นที่ยอมรับเป็นที่นับถือเขาไม่ใช่แค่นักแต่งเพลงแต่เป็นครูเพลงผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนักร้องลูกทุ่งทั่วฟ้าเมืองไทยวันนี้ครูชลธีทานทองจะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปในYoung Forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ค่ะ

ต้องถอยหลังไปสัก40กว่าปีนะเกือบ50ปีผมมาเดินบนถนนสายลูกทุ่งนี่เป็นนักร้องปลายแถวอยู่วงดนตรีรวมเรากระจายเสร็จแล้วอยู่กับครูได้พักใหญ่ๆไม่ประสบความสำเร็จในการร้องเพลงคือบันทึกเสียงก็ไม่ดังไม่อะไรลองมาแต่งเพลงดูหลังจากได้แอบดูครูแต่งครูสำเนียงม่วงทองท่านแต่งแล้วก็ไปแอบดูไปแอบครูเป็นครูพักรักจำเป็นอะไรท่านไปรับใช้ท่านอยู่ใกล้ๆแล้วก็เก็บจำวิธีการของท่านมาแล้วลองแต่งดูผมเริ่มแต่งมาเรื่อยๆแต่ว่าไม่เป็นชิ้นเป็นอันแต่ว่าแต่งเอาจริงเอาจังนี่เมื่อพ.ศ. 2507เพลงพอหรือยังเพลงนั้นน่ะความจริงผมไม่ได้มีความหวังอะไรกับเพลงนี้ที่จะแต่งอะไรให้มันโด่งมันดังอ่ะแต่งมาจากความรู้สึกเจ็บปวดที่อกหักโดนสาวหลอกประมาณนั้นเพลงนั้นอ่ะที่สอนคีรีศรีประจวบเอาไปร้องแล้วดัง

ครูไพบูลย์ท่านพูดท่านเรียกผมไปหานะแล้วก็บอกว่าถ้าผมจะเป็นนักแต่งเพลงผมจะเป็นนักแต่งเพลงที่ดีท่านบอกอย่างท่านให้กำลังใจโอ้ยผมใจพองมาตั้งเยอะแยะหลังจากนั้นผมก็พยายามทำเรื่อยมานะฮะแต่ว่าเชื่อไหมว่าพ่อค้าเทปทั้งหลายแต่ไม่ก่อนเป็นพ่อค้าเทปก่อนนะครับเป็นเจ๊เขาไม่เชื่อบอกผมแต่งเขาบอกว่าครูเพลงนี้ครูไพบูลย์แต่งผมแต่งมาอีกหลายเพลงนะแต่ว่าขายไม่ได้ไปเดินขายจนรองเท้าขาดก็ไม่ได้ซื้อไปเลยความศรัทธาความเชื่อถือเป็นเรื่องสำคัญนะเขาไม่เชื่อเราว่าเราแต่งเพลงได้คนทำหนังคนทำเพลงคนทำแผ่นคนทำดนตรีคนทำวงดนตรีไม่เชื่อว่าโจรตีจะแต่งเพลงได้ก็เห็นเป็นเด็กแบกกลองอยู่ก่อนที่ผมจะบอกเลิกจากวงการเนี่ยผมได้มอบเพลงสองเพลงไว้ให้กับนักร้องคนหนึ่งที่เป็นเด็กปั๊มอยู่บุคโลเอาให้สองเพลงเอาไปร้องฟรีๆโดยที่ไม่คิดสตังค์เด็กคนนั้นชื่อสายันสัญญาเผื่อว่าโชคดีเด็กมันจะดังอะไรอย่างนั้นผมไม่ได้คิดถึงว่าผมจะต้องมามีชื่อเสียงอะไรแล้วผมก็ไปลาจากวงการไปอยู่บ้านพ่อตาที่แก่งเสือเต้นเขาเปิดกันให้ยิบหมดเลยเพราะว่าคืนนั้นก็เปิดบุญคืนนี้ก็เปิดบุญไม่ทันนั้นก็เปิดเอ๊ะแล้วก็เอ๊ะนี่เพลงเราดีวะทำไมมันเปิดกันดีแท้มันจะดังกันเด็กคนนี้อะไรเงี้ยประมาณเราไม่นึกว่ามันจะดังแต่แล้วเราก็ดังวันหนึ่งมนเมืองเหนือไปหาผมที่แก่งเสือเต้นอ่ะบอกพ่อเพลงดังมาแล้วเขาตามหาตัวไอ้ควักทำไมมาอยู่นี่กลับไปกรุงเทพไปแต่งเพลงต่อบอกพูดไม่ไปแล้วอดอยากอย่างนั้นเราก็หาเงินทองก็หายากแล้วก็เป็นหนี้เขาอะไรเขาอีกเยอะแยะไปหมดไม่ไปแล้วเข็ดแล้วความจนอยู่กับพ่อตาเนี่ยถ้าพ่อไม่ไปพ่อก็เอาตั้ง 5,000 เนี่ยไว้แล้วมีอารมณ์อะไรก็แต่งให้ผมแล้วผมจะมาเอาอีกเดือนผมมาเอาผมก็ไม่อยากได้ครับไม่อยากได้ของเขาหรอกแต่ว่าเขาก็ยัดไว้ให้ก็โอเคผมก็เถียนกินอะไรถึงสวยแล้วก็นักเพลงคนจนแล้วก็จำปาลืมต้น

ผมมีหน้าที่เอาข้าวโพดจากบ้านพ่อตาเนี่ยไปลงที่ท่าเรือพอขายข้าวโพดเสร็จก็กลับวันนั้นบังเอิญทำกระสอบหล่นหายไปมัดหนึ่งคือสิบลูกอ่ะพอแม่ยายด่าทั้งคืนเลยพอวันรุ่งขึ้นผมก็หนีกรุงเทพเลยแล้วก็เอาเพลงเหล่านี้ไปให้บนเมืองเหนือที่ให้ตังผมไว้ 5,000 เพื่อไปให้สายันเอาไปให้สายันอัดก็ดังทะลุมาจากนั้นก็ดังเพลงทุกเพลงที่ให้ไปดังนั่นเลยจริงๆแล้วเริ่มต้นความเป็นครูเพลงเริ่มต้นความเป็นลูกศิษย์กับครูกับสายันสัญญาตั้งแต่ปี2516ปลายปีทีนี้แต่งไม่ทันใครๆก็จะมาเอาแต่เพลงพอเพลงมันดังแต่งจนก็ต้องปวดหัวไปซีกนึงอ่ะเพราะว่าไม่ได้พักเลยคนนั้นก็จะเอาเพลงคนนี้เจ้าเพลงพอเพลงมันดังนะฮะพอผมเพลงมันดังไม่ใช่มันดังแต่สายันเสกศักดิ์ภูกันทองก็มาดังสถานอากาศขันรักผ่องศรีวรนุชก็มาดังกินข้าวกันน้ำพริก

0: เพลงมันดังอ่ะคือความดังของเพลงไปไหนคนก็ร้องไปไหนคนก็ขอเพลฟขายดิบขายดีแล้วบริษัทก็มาเล่งอะไรผมแต่งให้สายันอีกเพราะว่าอัธยานกำลังขายดีคนอื่นเขาไม่เอาเขาเอาแต่เพลงชวนละทีก็แต่งกันไม่หวาดไม่ไหวนะแต่งกันเหนื่อยหน่อยที่ฉายาเทวดาเพลงนี่ก็อย่างที่ผมบอกไว้ฮะหมุนไปทางไหนก็มีแต่เพลงผมอะวันๆได้ยินแต่เพลงชวนละทีทานทองแต่งไม่มีคนอื่นแต่งน้อยมากที่จะคนอื่นจะมาแทรกมาสิ่งเหล่านี้มันสะท้อนไปถึงพี่ยิ่งยงเสด็จญาติอะซึ่งเป็นคอลัมนิสต์อยู่ที่ไทยรัฐท่านเขียนคอลัมน์ยิ่งยงอยู่ท่านก็ให้ฉายาผมว่าเทวดาเพลงเพราะว่าแต่งเพลงไหนดังเพลงนั้น
1: ครูชลธีทานทองนี่ท่านนอกจากจะมีใช้ภาษาไทยได้ชัดเจนแล้วท่านยังมีเรียกว่าคำคมในเนื้อเพลงของเพลงแต่ละเพลงเขาจะต้องมีเหล็กในของเขาอยู่เสมอแต่ผมชื่นชมเขาตรงนั้นนะครับฉายาตรงนี้เลยยิ่งยงเสด็จญาติเห็นว่าปั้นใครก็ดังให้เพลงใครก็ดังก็เลย อย่างนี้มันไม่ใช่ธรรมดาแล้วก็ต้องเป็นเทวดาเพลง

รางวัลเนี่ยมันมีความหมายทุกรางวัลนะลุงมีความหมายทุกรางวัลมีความสำคัญทุกรางวัลแต่ที่กว่าเนี่ยมันอยู่ตรงที่กว่าก็คือรางวัลอาเซียนที่ผมได้รับจากเพลงอีสาวทาซิเตอร์เป็นมหกรรมเพลงอาเซียนครั้งแรกของในกลุ่มอาเซียนทั้งหมดนะฮะผมก็ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณนั้นมารางวัลนั้นเป็นรางวัลที่ผมภูมิใจเพราะว่ามันเป็นรางวัลเดียวแล้วรางวัลสุดท้ายของลูกทุ่งจากนั้นมาลูกทุ่งไม่ได้เลยนอกจากเพลงนี้เพลงเดียว

ก็ในฐานะที่ครูชลธีทานทองเป็นครูเพลงที่แบบว่าอยู่ในระดับสุดยอดของวงการลูกทุ่งนะครับและส่วนมากเพลงของผมจะเป็นเพลงเก่ามาร้องใหม่ครับเพราะฉะนั้นก็ได้มีโอกาสนำบทเพลงของท่านมาร้องใหม่เป็นคัฟเวอร์ของโจนาสนะครับและงานที่ได้ร่วมงานกับครูชลธีแบบค่อนข้างเต็มตัวก็คือตอนที่ทำอัลบั้มคู่เป็นเพลงรำวงนะครับชื่ออัลบั้มว่ารำโทนรำไทยครับรำโทนรำไทยจะเป็นเพลงคู่กับคริสตี้กิบสันครับและเพลงนี้นะครับเพลงที่ชื่อว่ารำโทนรำไทยเป็นเพลงของครูชลธีเลยครับท่านก็เลยมาคุมตอนร้องเพลงครับก็เป็นโอกาสที่เรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจในชีวิตอย่างหนึ่งในฐานะศิลปินที่ได้มีโอกาสให้ครูมาสอนรับเป็นลูกศิษย์เลยครับ

ก็ตั้งแต่เล็กๆ เลยนะคะก็ได้ยินชื่อของครูชลธีทานทองมาตลอดนะคะแล้วก็หลายๆเพลงที่ท่านได้แต่งนะคะเราก็ได้ฟังตั้งแต่เล็กๆ เลยนะคะก็ชื่นชมท่านมานานแล้วแต่ไม่เคยคิดไม่เคยฝันเลยนะคะว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเราจะได้มีโอกาสที่จะทำงานร่วมกับท่านนะคะแล้วก็ได้เป็นลูกศิษย์ของท่านเองด้วยค่ะเราก็ได้มีโอกาสที่จะเจอครูแล้วก็คุยกันถึงบทเพลงที่เราอยากจะร้องก็คือเพลงอย่ายอมแพ้ค่ะ

0: ยัง forever จุดไฟเติมฝัน
1: จากเด็กบ้านนอกแสนยากจนสู่ครูเพลงผู้ยิ่งใหญ่ของวงการลูกทุ่งชีวิตผันผ่านมาหลายท่วงทำนองเพลงฝันฝ่าอุปสรรคมานับไม่ถ้วนแต่

0: ครูชลธีก็ยังคงสรรสร้างผลงานอย่างไม่หยุดนิ่งจวบจนถึงทุกวันนี
1: ้ทุกวันนี้งานของผมยุ่งไปหมดครับทั้งคิวการตัดสินเพลงทั้งคิวไปสอนนักร้องนักแต่งเพลงเวลาว่างของผมหายากตรงที่ว่าพอเขียนเพลงเสร็จก็ต้องมาคุมเด็กร้องในห้องเวลาเขาร้องใส่เสียงดนตรีเสร็จเนี่ยผมก็ต้องมาคุมว่าเขาเวลาเขาร้องร้องถูกเมโลดี้หรือเปล่าร้องถูกจังหวะจังหวะหรือเปล่าร้องได้อารมณ์หรือเปล่าก็ต้องมาคุมเด็กอีกบอกตรงว่าเหนื่อยยิ่งแก่ยิ่งเหนื่อยไอ้เรื่องหยุดแต่งแล้วคงตายครับปากกาเพราะว่าปณิธานปณิธานที่ผมตั้งเอาไว้ก็คือผมจะแต่งจนกระทั่งผมแต่งไม่ไหวเพราะผมชอบแต่งเพลงเป็นจิตใจชีวิตจิตใจทำไมถึงชอบเพราะว่าเพลงมันช่วยให้โลกนี่สวยสองเพลงมันบอกบ่งถึงความเป็นไปเป็นมาของสังคมชีวิตและภาพพจน์ของสังคมเพลงมันบอกอะไรทั้งหลายหลายอย่างบอกให้สังคมได้รู้ว่าเรามีความรู้สึกอย่างนั้นแทนใจผู้คนในบ้านในเมืองนี้หลายเล่นเพลงที่ผมเขียนบอกไปอย่างมีความหมายเช่นเพลงรถก้าวของไทยเรารักในหลวงเราต้องเขียนใช่ไหมฮะเราเทิดทูนพระองค์เราต้องเขียนพระองค์ทรงเหนื่อยกับงานทรงเหนื่อยกับประสบนิกรเราก็ทำไมพวกเราไม่กตัญญูรู้คุณต่อพระองค์บ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราก็แต่งเพื่อนี่เพื่อจะบอกประชาชนให้รู้

0: ถ้าหน้าหนาวผมจะขึ้นเหนือไปดูดอกไม้สวยๆแถวๆเชียงใหม่แถวๆดอยตุงแถวๆไหนนะฮะไปเรื่อยผมนึกจะไปผมไปผมไม่มีโปรแกรมอ่ะบางทีจัดได้แล้ววันนี้เฮ้ยอยู่ดีๆปั๊บไปสงขลาดีกว่าไปดูทะเลทิสซามิลากันหน่อยอะไรเงี้ยเป็นการเติมไฟเติมฝันให้กับตัวเราว่าเรายังต้องใช้ไฟใช้ฝันในสมองนี่สร้างงานต่อไปเรื่อยๆในขณะที่เราไปพักผ่อนแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์และชาร์จแบตไปด้วยแล้วทำให้เรามีไฟเติมฝันให้เราไปเรื่อยๆไม่มีวันหยุดนะจนกระทั่งอายุสัก120ก็ไปแล้วยัง forever จุดไฟเติมฝัน
1: บนเส้นทางสายดนตรีที่ผ่านร้อนผ่านหนาวความสำเร็จที่กลั่นจากประสบการณ์จนเป็นครูชลธีทานทองเทวดาเพลงของวงการลูกทุ่งไทยวันนี้เขาจะมาถ่ายทอดทุกเรื่องราวทุกเทคนิคของทำนองเพลงให้กับน้องๆที่มีความรักในวัฒนธรรมและบทเพลงลูกทุ่งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมแห่งนี้ค่ะ
2: สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันพิเศษนะฮะเพราะว่าเราได้รับเกียรติมีวิทยากรพิเศษท่านหนึ่งนะซึ่งท่านเป็นตำนานของนักแต่งเพลงนะฮะก็หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักนะฮะวันนี้เราได้ทำความรู้จักกับท่านกันนะเพราะท่านเป็นผู้ประพันธ์เพลงแล้วก็เป็นผู้สร้างศิลปินของวงการลูกทุ่งมากมายนะฮะขอเสียงตบมือให้กับเทวดาเพลงครูชลธีทานทอง
0: สวัสดีสวยๆทุกคนทุกครั้งที่ผมไปพูดเรื่องเพลงลูกทุ่งมีความสุขมากที่จะบอกว่าคนไทยเราหนักแน่นในเรื่องวัฒนธรรมการเน้นย้ำถึงความเป็นไทยความเป็นรากเหง้าของความเป็นคนไทยนั้นลูกทุ่งถือว่าที่สุดของที่สุดผมจะสนใจภาษาไทยอย่างหนักแน่นมากเวลามีวิชาภาษาไทยที่ไหนผมได้คะแนนสูงทุกทีเพราะชอบภาษาไทยหนูตั้งใจเรียนภาษาไทยให้แข็งแรงนะลูกต่อไปอนาคตจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่มหาศาลเอาภาษาไทยให้ใช้เป็นประโยชน์ภาษาไทยนะโยชน์ประโยชน์มหาศาลมากเอาไปเขียนเป็นนวนิยายเอาไปทำอะไรไปเอามาเรียนทอดแล้วความเป็นเพลงคนที่หนักเพลงถนัดแต่งเพลงอย่างหนูๆนี่ที่ชอบเพลงนี่ก็มีโอกาสทุกคนนะครับฉะนั้นเน้นย้ำเลยนะครับว่าภาษาไทยเป็นภาษาที่มีคุณภาพมีคุณค่าและส่งพลังมาช่วยกันรักษาช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้นะครับเพื่อจะให้เป็นสมบัติของลูกหลานต่อๆไปตั้งแต่เขียนเพลงมาจากสายันสัญญาปี16สายันสัญญาปี16ปลายๆดังต่อมาก็ปี18ผมก็ปั้นยอดรักสลักใจอีกคนยอดรักนั่นมานอนอยู่บ้านผมปีนึงก็ได้เพลงร้องจดหมายจากแนวหน้าแล้วก็ดังระเบิดเลยจากนั้นมาก็ไล่เรื่อยมาจนกระทั่งนักร้องทั้งประเทศดีในยุทธยักษ์ลูกทุ่งนี่ร้องเพลงผมแทบทั้งนั้นแหละ 80% ร้องเพลงผมมีอะไรใครสงสัยอยากจะถามอะไรผมไหม
2: ครูครับการเป็นนักแต่งเพลงในสมัยก่อนยากไหมครับ
0: ไม่ใช่ยากธรรมดาละโคตรยากเลยเพราะว่าแต่งแล้วไม่รู้จะไปขายให้ใครต่อเพื่อเพลงเราดังแล้วเนี่ยมันถึงจะมีอำนาจต่อรองแต่ก่อนนี่ยากมาก
3: ไม่ทราบว่าการแต่งเพลงของครูในอดีตกับปัจจุบันต่างกันหรือเปล่าครับ
0: รูปแบบคงไม่แตกต่างแต่ว่าคำการใช้คำแล้วก็จังหวะอะไรให้มันทันสมัยขึ้นนะครับให้ทันสมัยขึ้นและดนตรีโลกมันหมุนไปไกลแล้วก็ต้องตามโลกให้ทันอย่าลืมว่าถ้าเป็นนักแต่งเพลงที่ดีเนี่ยคุณต้องอ่านมากฟังมากและตามโลกให้ทัน
4: เวลาอาจารย์แต่งเพลงเสร็จแล้วอะค่ะอาจารย์มีวิธีเลือกคนที่จะมาร้องเพลงของอาจารย์ยังไงคะ
0: เพลงผมบางทีแต่งไปเนี่ยยังไม่จะร้องนะเวลาผมแต่งเพลงเสร็จเนี่ยผมจะฮัมคนเดียวผมจะร้องเพลงของผมคนเดียวแล้วในสมองก็คิดว่าร้องเสียงแบบนี้เมโลดี้แบบนี้คนเสียงแบบไหนคนที่ถูกที่จะมองถ้าใครที่จะมาหาผมอยากขอเพลงผมจะบอกให้เขาร้องให้ฟังก่อน ว่าสูงได้ไหมตายต่ำหรือเปล่ากลางดีไหมอะไรไหมเสียงสมบูรณ์ไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเหมาะกับเพลงไหนบ้าง
2: อาจารย์ครับมีเพลงไหนครับที่อาจารย์แต่งแล้วคิดว่าต้องดังแน่ๆแต่ว่ามีคนนำไปร้องแล้วกลับไม่ดังอย่างที่คาดไว้ครับ
0: มีเพลงหนึ่งที่ผมแต่งแล้วคาดว่าจะดังแล้วมันไม่ดังสมใจมีเพลงนึงที่ผมเสียดายมากๆเลยเนื้อหาสาระดีมากเพราะว่าเพลงนี้ผู้หญิงทั้งโลกเขาชอบเพราะว่าเนื้อหามันให้กำลังใจชื่อเพลงผู้หญิงคนสุดท้ายที่ดำรงวงทองร้องถึงเธอไม่ใช่ผู้หญิงคนแรกก็จริงแต่เธอเป็นหญิงที่ฉันรักคนสุดท้ายแม้เธอจะเคยผ่านพบทั้งบวกและลบมากมายคู่ชมกี่ชายก็ช่างเนื้อดีดีเนื้อให้กำลังใจผู้หญิงมันก็มีฮะบางทีความคาดหวังของเราเนี่ยและด้วยประสบการณ์ที่ทำมาเขียนเพลงมา 4,000 กว่าเพลงนะผมคาดการณ์อะไรไม่เคยได้ผิดน้อยมากเลยนี่ผิดเนี่ยเพลงเนี้ยผู้หญิงคนสุดท้ายเนี่ยผิดได้ไม่รู้ผิดได้ยังไงงงจริง
5: ความสุขของนักแต่งเพลงในรูปแบบของอาจารย์คืออะไรครับ
0: ในรูปแบบของผมความสุขของผมก็คือแต่งแล้วมันดังอ่ะ มันทำให้ความสุขถ้าเพลงไม่ดังก็ไม่มีความสุขแต่งแล้วมันดังแล้วก็ดังแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยก็ได้ไปทำมาหากินกันได้ไปเป็นซูเปอร์สตาร์กันมากมายแล้วเราก็มองเห็นเธอหรือเขาโลดแล่นอยู่บนเวทีอย่างสง่างามวันนี้มาดีใจจะได้มาเจอกันเนาะวันหลังถ้ามีโอกาสจะได้มาเล่าเรื่องดีๆให้ฟังแล้วจะบอกวิธีการเขียนเพลงให้ฟังว่าเขียนเพลงให้ดังเขียนยังไงเขียนก็ได้หมดอะใครก็เขียนก็ได้เพลงแต่เขียนให้ดังนี่เขียนยากมากนะครับดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมจะทิ้งท้ายก็คือว่าขอให้หนูๆที่นั่งอยู่นี่ทุกคนไปฟิตซ้อมภาษาไทยให้แข็งแรงแล้วจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

0: ก็รู้จักมานานแล้วครับตั้งแต่สมัยอยู่มัธยมตั้งแต่เด็กๆเลยก็ได้ครับเพราะว่าที่บ้านแม่ก็เปิดอยู่บ่อยๆครับเพลงล่องเรือหารักครับพี่ได้เรื่องการใช้ภาษาครับว่าการใช้ภาษาดีๆก็ทำให้เปลี่ยนชีวิตคนได้ครับคือแบบว่าการมีแนวคิดมีจินตนาการของอาจารย์เขาครับครับก็ทำให้อาจารย์เขาแบบมาถึงทุกวันนี้ได้ครับ
1: ติดตามผลงานอยู่ครับแล้วก็ชอบเพลงของคุณยอดรักสลักใจครับชื่อเพลงล่องเรือหารักก็รู้สึกประทับใจครับที่อาจารย์มาถ่ายทอดประสบการณ์

0: านกันจริงๆเลยก็คือตอนที่อยู่ค่ายไลฟ์มิวสิกครับเพราะว่าครูได้เขียนเพลงหนึ่งซึ่งเป็นเพลงที่ตอนนี้ก็ยังใช้ขับร้องอยู่และเป็นบทเพลงที่ทรงคุณค่าจริงๆนั่นก็คือเพลง องค์เดียวในโลกนะครับทุกวัน5ธันวาเนี่ยถึงชยามิชัยในช่วงนี้นะฮะจะไม่ได้มีโฆษณามีอะไรแล้วแต่ทางคลื่นเพลงลูกทุ่งอะไรเงี้ยครับก็จะหยิบเอาเพลงนี้มาเปิดเพราะว่าเป็นบทเพลงที่เทิดทูนในหลวงของเราจริงๆแล้วเวลาไปร้องที่ไหนเนี่ยผมจำความประทับใจตรงนี้ได้เพราะว่าจะลงท้ายด้วยว่าโลกนี้มีเพียงองค์เดียวคนดูก็จะตบมือทุกครั้งพอหลังโซโล่ไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะมาซ้ำท่อนนี้อีกคนก็จะตกมืออีกซึ่งเป็นความประทับใจจริงๆชื่อชลธีทานทองนี่ก้องอยู่ในหูตลอดได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วฮะตั้งแต่เริ่มเดินต่อแต่แล้วจำความได้แล้วก็ไม่นึกไม่ฝันเหมือนกันครับว่าจะได้มาร่วมงานกับพ่อเพลงของพ่อได้ทำให้ผมชยามิชัยมีกินมีใช้อยู่ก็ว่าได้ครับเพราะฉะนั้นพ่อเป็นทั้งครูเพลงเป็นทั้งผู้มีอุปการะคุณเป็นผู้มีพระคุณต่อผมครับก็ไม่มีอะไรที่จะมอบให้นอกจากขอให้คุณพระคุ้มครองพ่อนะครับให้มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็อย่าเจ็บอย่าไข้นะครับ
1: กว่า60ปีที่ชีวิตรังสรรค์ผลงานผ่านคำร้องและทำนองกว่า 4,000 บทเพลงลูกทุ่งที่สร้างความสุขและส่งต่อมรดกวัฒนธรรมแห่งเสียงเพลงทุกวันนี้บทเพลงของเขายังโด่งดังและเป็นที่นิยมเขาคือเทวดาเพลงผู้เป็นตำนานลูกทุ่งไทยชลธีทานทอง
2: เป๊ะเป็ดน้อย
3: ตอนบ้านใหม่เพื่อนใหม่

ามีเพื่อนใหม่จะมาแนะนำให้รู้จักนะครับมีใครบ้างมาดูกันนะครับมีเจ้าเป็ดน้อยสีฟ้าชื่อเปเป้มีนิสัยซุกซนมากๆเลยครับส่วนเจ้าหมูอ้วนน่ารักมีชื่อว่าออมส

สินและมีกระต่ายน้อยสีชมพูนิสัยร่าเริงแจ่มใสที่ชื่อต้อยติ่งครับทั้งหมดนี้จะมาเป็นเพื่อนใหม่ของเด็กๆอย่าลืมติดตามชมเป้เป็ดน้อยและเพื่อนๆ นะ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพานิสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณค่ะดังนั้นเราจะมาร่วมพูดคุยพร้อมถึงหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขเกี่ยวกับโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะและในรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าออกกำลังกายรวมไปถึงเมนูสุขภาพอร่อยๆที่สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโลกของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงวิไลรัตน์ประเสริฐผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเต้านมคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดี
0: ขออนุญาตเรียกคุณหมอนะคะ
1: ค
0: ุณหมอคะวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคมะเร็งเต้านมซึ่งโรคนี้เนี่ยก็ปัจจุบันก็ผู้หญิงเป็นกันเยอะมากๆเลยซึ่งอันดับแรกต้องถามกันเลยว่าโรคมะเร็งเต้านมจริงๆแล้วมันเป็นโรคเกี่ยวกับอะไรยังไงคะ
1: ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าเป็นโรคที่สำคัญมากเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยถือว่าเป็นโรคมะเร็งอันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วก็หมายถึงว่าสำหรับในผู้หญิงนะคะในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยเป็นมะเร็งชนิดที่พบมากที่สุดอันดับหนึ่งนะคะก็เป็นโรคซึ่งเกิดจากความผิดปกติของเซลล์ในอวัยวะก็คือเต้านมนะคะซึ่งมีการแบ่งตัวผิดปกติแล้วก็มีความสามารถที่จะลุกล้ำสู่อวัยวะข้างเคียงแล้วแพร่กระจายได้นะคะ
0: ซึ่งโรคนี้เนี่ยมีสาเหตุเกิดมาจากอะไรอะคะ
1: คือที่จริง

0: โรคมะเร็งเต้านมปัจจุบันก็คือยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดนะคะมันมีหลายปัจจัยนะคะแต่ที่เราทราบที่มีการศึกษามาก็คือจะเป็นพวกปัจจัยเสี่ยงที่เราพอจะทราบนะคะ
1: ปัจจัยเสี่ยงที่คุณหมอว่ามีอะไรบ้างเหรอคะ
0: ก็ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญเลยนะคะก็คือเรื่องของอายุ
1: ค
0: ือในผู้หญิงที่อายุมากขึ้นเนี่ยก็จะมีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคมะเร็งเต้านมมากกว่าคนที่อายุน้อย
1: ค
0: ือปัจจัยเสี่ยงเนี่ยจะเริ่มเห็นว่าความเสี่ยงจะเริ่มมากขึ้นเมื่ออายุมากกว่า40ก็คือถ้าผู้หญิงมากกว่า40ขึ้นไปก็จะมีความเสี่ยงที่จะเป็นจะตรวจพบมะเร็งเต้านมมากกว่าคนที่อายุน้อยเช่นอายุ30 20 30ก็จะเจอน้อยกว่านะคะ50ก็เจอเยอะกว่า40อย่างเงี้ยค่ะเป็นต
1: ้
0: น
1: ส่วนมากที่พบก็จะเริ่ม40เป็นต้นไปใช่ไหมคะ
0: แล้วก็นอกจากอายุก็เรื่องปัจจัยเรื่องด้านของฮอร์โมนก็คือการที่ผู้หญิงได้รับได้สัมผัสหรือว่ามีภาวะที่ต้องมีฮอร์โมนเอสโตรเจนสูงเป็นเวลานานนะคะ
1: ซึ่งฮอร์โมนเอสโตรเจนนี่คือช่วยในเรื่องอะไรหรือว่าทำหน้าที่อะไรในร่างกายเหรอคะถึงจะมีผลเป็นเกี่ยวเนื่องกับปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งเต้านมอะค่ะ
0: ก็ฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะจริงๆก็เป็นฮอร์โมนเพศหญิงโดยธรรมชาติแล้วแต่ว่าฮอร์โมนนี้ก็คือจะมีฤทธิ์อันนึงคือกระตุ้นเต้านมถ้าเกิดว่าเต้านมเนี่ยเซลล์เต้านมได้รับการกระตุ้นโดยฮอร์โมนเป็นเวลานานก
1: ็
0: คือเขาเรียกว่าปัจจัยเสี่ยงแต่ว่าไม่ได้เป็นไม่ใช่สาเหตุหลักคือหมายถึงว่าถ้าเราได้สัมผัสกับฮอร์โมนเอสโตรเจนเป็นเวลานานคนที่ได้รับเอสโตรเจนเป็นเวลานานกว่าผู้หญิงคนอื่นก็อาจจะเสี่ยงมากกว่านิดนึงอย่างเช่นคนที่มีประจำเดือนมาเร็วน้อยกว่าอายุ12ปีหรือว่าคนที่ไม่มีบุตรหรือว่า มีลูกช้าค่ะก็คือมีลูกช้ากว่าอายุ30เงี้ยค่ะก็จะพวกนี้ก็จะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนอยู่ในร่างกายสูงเป็นเวลานานหรือว่าคนที่หมดประจำเดือนช้าอายุมากกว่า50ก็ยังอายุมากกว่า55ก็ยังไม่หมดเงี้ยค่ะ
1: อ๋อค่ะแล้วอย่างนี้อาการของโรคผู้ที่เป็นมะเร็งเต้านมจะมีลักษณะอาการเป็นยังไงบ้างคะ
0: อาการนะคะก็โดยทั่วไปเนี่ยเป็นได้ตั้งแต่ไม่มีอาการเลยก็คือเจอโดยบังเอิญจากการตรวจคัดกรองประจำปีซ
1: ึ่
0: งอันนี้ก็เราอยากจะได้ผู้ป่วยกลุ่มนี้นะคะ
1: คือ
0: ตั้งแต่ไม่มีอาการส่วนอาการที่คนไข้มักจะมาหาหมอเนี่ยก็คือเช่นอาจจะคำได้ก้อนโดยบังเอิญแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของเห็นความผิดปกติหนังหรือหัวนมเช่นมีหัวนมบุ๋มมีแผลหรือว่ามีลักษณะผื่นแดงๆนะคะซ
1: ึ่
0: งอันนี้ก็ต้องมาให้แพทย์ดูว่ามันเป็นผื่นธรรมดาหรือว่าเป็นลักษณะผิวหนังผิดปกติของเต้านมที่เป็นมะเร็งอะค่ะ
1: แล้วคือถ้าอยากเรารู้สึกว่าเราอาจจะมีอาการเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยเราจะสังเกตตัวเองได้ยังไงบ้างอะคะ
0: ก็คือโดยทั่วไปเนี่ยก็จะแนะนำว่าให้ผู้หญิงทุกคนโดยเฉพาะถ้าอายุ20ปีขึ้นไปเนี่ยให้ตรวจสังเกตเต้านมตัวเองอย่างน้อยเดือนละครั้งก็คือเวลาอาบน้ำหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ดูว่าผิวหนังมีการเปลี่ยนแปลงไหมหัวนมบุ๋มไหมมีแผลมีผื่นอะไรที่ผิดปกติไหมแล้วก็ดูว่าเต้านมสองข้างมีความเท่ากันไหมมีตรงส่วนไหนที่มันผิดปกติแล้วก็รวมถึงการคลำเต้านมนะคะซึ่งการตรวจคลำเต้านมด้วยตัวเองเนี่ยแนะนำให้ตรวจคลำเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อยในช่วงถ้ามีประจำเดือนอยู่เนี่ยก็ควรจะให้ประจำเดือนหมดไปแล้วสักประมาณ 7-10 วันนะคะเต้านมจะได้ไม่ขัดตึงมากเวลาเราตรวจเนาะก็นี่คือทำเป็นประจำอยู่แล้วถ้าเกิดว่ามีอะไรที่ผิดปกติไปก็จะได้รีบมาพบแพทย์นะคะ
1: แล้วการคลำเนี่ยค่ะเราจะทราบได้ไงว่าถ้าจุดที่เราคลำเนี่ยถูกต้องหรือว่ามีสิ่งผิดปกติเราจะทราบการคลำที่ถูกต้องเราจะทราบได้ยังไงอะคะ
0: ก็คือจริงๆแล้วการตรวจคลำเต้านมจริงๆอยากจะให้ไปพบแพทย์สักครั้งหนึ่งหรือว่าบุคลากรที่มีประสบการณ์นะคะเขาจะได้สอนการคลำคือการคลำที่ถูกต้องเนี่ยสำคัญมากถ้าเกิดว่าคลำไม่ถูกต้องเนี่ยเราก็จะคิดว่าส่วนที่เราคลำได้มันคือก้อนแต่จริงๆมันไม่ใช่มันอาจจะเป็นเนื้อนมเรานะคะก็คือการคลำที่ถูกต้องเนี่ยจะต้องได้รับการแนะนำ
1: แล้วก็สอนในครั้งแรกมาก่อนว่า
0: ใช่แล้วเราก็ตรวจ
1: ไหนใช่
0: ใช่คือแน่นอนก้อนเล็กๆเราอาจจะคลำไม่เจอแต่ว่าถ้าเราคลำเป็นประจำเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเต้านมของเราปกติต้องเป็นแบบนี
1: ้
0: ถ้ามันมีความผิดปกติคือเรารู้เพราะปกติก่อนแล้วเราคลำเป็นสม่ำเสมอถ้าเจออะไรผิดปกติเราจะได้รีบไปพบแพทย์อะค่ะ
1: คือจะมีความคุ้นชินกับลักษณะที่เป็นปกติใช่ไหมคะแล้วพอผิดปกตินั้นแสดงว่าอาจจะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านมแล้วอย่างนี้หลังจากที่โอเคสมมติหนูตรวจใช่ไหมคะแล้วรู้สึกว่ามีก้อนอะไรผิดปกติแปลกๆไปเนี่ยแล้วก็ไปพบคุณหมอคุณหมอจะมีการวินิจฉัยโรคหรือว่าตรวจพบอะไรยังไงต่อจากนั้นนะคะ
0: ก็โดยทั่วไปเนี่ยแพทย์พอไปพบแพทย์ก็จะซักประวัติตรวจร่างกายใหม่นะคะเช่นประวัติบางอย่างเนี่ยก็สำคัญเช่นเคยไปกระแทกไปแบบอุบัติเหตุอะไรมาบางทีมันก็มีเหมือนเป็นห่อเลือดก็เหมือนคำได้ก้อนประวัติต่างๆประวัติความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องประวัติครอบครัวมะเร็งเต้านมในครอบครัวประวัติ

0: ได้รับฮอร์โมนทดแทนในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนประวัติความเสี่ยงเหล่านี้ค่ะก็คือแพทย์ก็จะซักประวัติซึ่งมันมีผลในการวินิจฉัยหรือว่าเคยผ่าตัดเต้านมมาไหมบางทีก้อนที่คำแรกมันเป็นแผลเป็นหรือเปล่าเนี่ยค่ะก็ต้องเคยถ้าเกิดเคยผ่าตัดมาก่อนแพทย์ก็จะซักประวัติก่อนเสร็จแล้วก็ตรวจร่างกายแพทย์ก็จะตรวจเต้านมเนาะก็ตรวจเนี่ยสถานที่ก็จะเป็นที่มิดชิดมีผู้ช่วยยืนอยู่ด้วยก็คือไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นยังไงก็คือไม่ต้องอายหมอค่ะเวลาไปหาหมอ
1: ค่ะแล้วในการตรวจว่าจะเป็นมะเร็งเต้านมหรือไม่คือมีแค่การใช้การคลำอย่างเดียวเป็นหลักเลยหรือว่ามีเครื่องมืออย่างอื่นไหมคะในการตรวจ
0: ค่ะคือการตรวจประเมินในแพทย์เนี่ยมันก็จะมีส่วนถึงสภาพตรวจร่างกายอันข้อแรกอันที่สองคือการใช้เอ็กซเรย์มาช่วยก็คือแมมโมแกรมแล้วก็อัลตราซาวด์นะคะแล้วอันที่สามก็คือการตรวจชิ้นเนื้อซึ่ง3อย่างเนี่ยช่วยในการวินิจฉัยแต่ส่วนที่จำเป็นหลักๆเนี่ยจะมี2หลักแรกส่วนการตรวจชิ้นเนื้อเนี่ยจะพิจารณาเป็นรายๆไปจากประวัติตรวจร่างกายแล้วก็การเอ็กซเรย์เนี่ยค่ะว่ามีก้อนหรือมีลักษณะหินปูนหรือความผิดปกติอะไรที่ต้องเจาะชิ้นเนื้อไหมถ้าเกิดว่าลักษณะสิ่งที่ตรวจพบมันไม่ได้น่าสงสัยมะเร็งสามารถติดตามดูอาการได้ก็ไม่จำเป็นต้องเจาะชิ้นเนื้อค่ะ
1: ค่ะคือการเจาะชิ้นเนื้อเลยลำดับที่3เนี่ยไม่ใช่ทุกรายใช่ไหมคะที่จะต้องตรวจคือแสดงว่าการเจาะชิ้นเนื้อแสดงว่าจะต้องเป็นอันตรายหรือมีความรุนแรงที่มากขึ้นเหรอคะ
0: ว่าเราต้องพิจารณาจากเอ็กซเรย์แมมโมแกรมอัลตราซาวด์ก่อนถ้าลักษณะรูปร่างของก้อนหรือหินปูนที่เห็นคือเขาจะมีวิธีการดูโดยรังสีแพทย์ก็จะดูได้ว่าลักษณะรอยโรคแบบนี้น่าสงสัยมีความน่าสงสัยมากที่จะเป็นมะเร็งก็คือต้องเจาะชิ้นเนื้อแต่ถ้ามีความน่าสงสัยน้อยเนี่ยก็สามารถติดตามดูได้เช่นอาจจะนัดแมมโมแกรมอัลตราซาวด์อีกทีที่6เดือนว่ามีการเปลี่ยนแปลงไหมเพราะว่าการเจาะชิ้นเนื้อจริงๆมันก็คือปัจจุบันเนี่ยใช้เป็นเข็มเจาะชิ้นเนื้อก็แต่ว่าการทำพันธการทุกอย่างมันก็มีภาวะแทรกซ้อนได้ถึงแม้มันจะไม่สูงก็คือเราก็เลือกเจาะเป็นรายๆไปนะคะ
1: แล้วคือที่คุณหมอกล่าวว่ามีการซักประวัติเรื่องครอบครัวเนี่ยแสดงว่าถ้าคุณแม่เป็นหรือคุณยายเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานก็อาจจะเป็นหรอคะ
0: ก็คือเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงนะคะก็คือเรื่องของปัจจัยเสี่ยงทางด้านครอบครัวก็คือประวัติญาติสายตรงก็คือจะเป็นคุณแม่หรือพี่สาวน้องสาว
1: สามารถถ่ายทอดกันได
0: ้ก็คือโอกาสไม่เยอะค่ะประมาณ 10% ในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งเต้านมทั้งหมดเนี่ยกลุ่มที่สัมพันธ์กับประวัติครอบครัวจริงๆก็ประมาณแค่ 10% แต่เราก็ต้องซักประวัติด้วย
1: ค่ะเป็นการซักประวัติด้วยใช่มั้ยคะแล้วอย่างนี้หลังจากทราบว่าผู้ป่วยเนี่ยเป็นมะเร็งเต้านมแล้วจะมีวิธีการรักษาในลำดับต่อไปเป็นยังไงบ้างคะ
0: ก็คือเมื่อเราวินิจฉัยจากซักประวัติตรวจร่างกายเอ็กซเรย์แล้วก็มีการตรวจชิ้นเนื้อแล้วยืนยันว่าเป็นมะเร็งเต้านมแล้วเราก็ต้องมาเข้าสู่ว่าคนไข้อยู่ในระยะไหนซึ่งก็จะมีการประเมินหลายอย่างดูว่ามีการกระจายไปที่ตับไปที่ปอดที่กระดูกหรือยังนะคะถ้าเกิดว่าไม่ถ้าเกิดว่ายังเป็นระยะแรกๆยังไม่มีการกระจายไปที่ไหนเนี่ยก็สามารถรักษาหายขาดได้แต่ว่าโอกาสหายขาดมันก็ขึ้นอยู่กับระยะของโรคนะคะซึ่งการรักษาเนี่ยมันก็มีตั้งแต่การผ่าตัดฉายแสงคือรังสีรักษานะคะแล้วก็เรื่องของการให้เคมีบำบัดยาต้านฮอร์โมนแบบรับประทานแล้วก็ยารักษาเฉพาะจุดเฉพาะเป้าอีกอันนึงอะค่ะซึ่งก็จะพิจารณาให้เป็นหลายๆไป
1: แล้วระยะที่คุณหมอว่าค่ะในการที่จะเลือกใช้วิธีการรักษาค่ะเราแบ่งการเป็นมะเร็งเต้านมเป็นกี่ระยะอะคะ
0: โดยทั่วไปแบ่งเป็น4ระยะนะคะก็เอาง่ายๆว่าถ้าระยะที่1ที่2ก็เป็นระยะเริ่มแรกนะคะระยะที่3ก็เป็นยังถือว่าเป็นระยะแรกแต่ว่ายังก็คือมักจะมีการกระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองแล้วระยะที่3ระยะที่4คือระยะที่มีการกระจายไปที่อวัยวะที่ไกลออกไปเช่นปอดตับกระดูกแล้วนะคะซึ่งถ้าเป็นระยะที่4เนี่ยก็ไม่มีโอกาสหายขาดถ้า1 2 3ยังมีแต่ว่าโอกาสก็จะน้อยลงถ้าเป็น1กับ2ก็โอกาสหายขาดเยอะกว่าระยะที่3
1: แล้วในระยะ1 2เนี่ยก็คือเราสามารถทั้งทำเคมีหรือทานหรือว่ารักษาแต่ละจุดได้เหมือนกันใช่มั้ยคะ
0: คือการรักษาเนี่ยจะแตกต่างไปแต่ละระยะถ้าเป็นระยะเริ่มแรกระยะที่1ต้นๆมากๆเนี่ยอาจจะแค่ผ่าตัดพอไม่ต้องฉายแสงไม่ต้องเคมีอาจจะมีแค่การกินยาต้านฮอร์โมน5ปีถ้ามีการตอบสนองคือเขาจะมีการตรวจตัวรับฮอร์โมนก่อนนะคะถ้ามีการตอบสนองต่อยาถึงจะได้รับประทานก็แต่ถ้าเป็นระยะที่3มีการกระจายไปต่อมน้ำเหลืองแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็มีผ่าตัดแล้วอาจจะต้องมีรังสีรักษาด้วยเคมีบำบัดด้วยถ้าตอบสนองต่อยาต้านฮอร์โมนด้วยก็กินยาต้านฮอร์โมนด้วยถ้าตอบสนองต่อยาต้านเฉพาะจุดก็ได้ยาด้วยก็คือแต่ละระยะในผู้ป่วยแต่ละคนน่ะจะมีการรักษาที่แตกต่างกันไปในรายละเอียดนะคะ
1: ซึ่งก็คือต้องมาพบแล้วก็ให้แพทย์วินิจฉัยว่าอยู่ในระยะขั้นไหนใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: แล้วในลำดับ1 2ที่คุณบอกว่าสามารถรักษาหายขาดแล้ว

0: 3 4นี่คือไม่มีโอกาสหาย
1: 4 4เนี่ยเค้าถือว่าเป็นระยะที่ไม่หายขาดแต่3มีโอกาสหายขาดแต่ว่าอาจจะน้อยกว่าค
0: ่ะค่ะแล้ว4นี่คือสามารถนำไปสู่การเสียชีวิตได้
1: ใช่ค่ะแต่ว่าจุดประสงค์ของการรักษาระยะที่4คือให้คนไข้มีเขาเรียกว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดี
0: ค
1: ือถึงแม้ว่าไม่มีโอกาสหายขาดแต่ว่าช่วงชีวิตที่เขาอยู่ต่อไปเนี่ยค่ะคือเราก็จะให้การรักษาที่ช่วยประคับประคองอาการเช่นไม่ให้ปวดไม่ให้ทุกข์ทรมานจากแผลอย่างนี้เป็นต้นนะคะ
0: คือแผลที่คุณหมอว่าหมายถึงหลังจากการผ่าตัดเหรอนะคะใช่ไหมเอ่ย
1: ปกติระยะที่4เราจะไม่ผ่าตัดตรงเต้านมถ้าอะลอยโรคที่เต้านมไม่ได้ทำให้เกิดอาการเช่นไม่ได้มีแผลแตกออกมาจนเป็นเลือดออกหรือว่าอะไรนี้เราก็จะไม่ได้ผ่าตัดเพราะว่าการผ่าตัดมันไม่ได้ช่วยทำให้คนไข้มีอายุที่ยืนยาวขึ้นโดยเพราะฉะนั้นเนี่ยการผ่าตัดจะพิจารณาในเฉพาะรายที่เช่นแผลใหญ่แผลแตกแผลเลือดออกแล้วก็จะผ่าตัด
0: ค่ะแล้วคนผู้หญิงที่เป็นนะคะจะเป็นข้างซ้ายหรือข้างขวาเท่ากันหรือโอกาสเสี่ยงมันเท่ากันนะคะ
1: พอๆกันค่ะ
0: ก็คือเราต้องหมั่นตรวจทั้งข้างซ้ายข้างขวาคือสม่ำเสมอ
1: แล้วก็ปัจจัยเสี่ยงอันนึงคือถ้าเกิดคนไข้เคยมีประวัติเป็นมะเร็งเต้านมข้างนึงแล้วเนี่ยก็จะมีโอกาสเสี่ยงสำหรับข้างตรงข้ามประมาณ 3-4 เท่าเมื่อเทียบกับผู้หญิงทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นข้างตรงข้ามเนี่ยก็ยังต้องมีการตรวจติดตามไปตลอด
0: ก็คือนั่นหมายถึงว่าใครที่เคยเป็นมะเร็งเต้านมหนึ่งข้างแล้วเนี่ยผ่าตัดไปแล้วหายแล้วระยะต่อไปก็อาจจะมีโอกาสที่จะเกิดเป็นอีกข้างนึงได้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่คืออีกข้างนึงเป็นมะเร็งเต้านมด้วยตัวของเขาเองไม่ใช่กระจายมาใส่ข้างเดิมนะคะคือเป็นปัจจัยเสี่ยง
0: แล้วอย่างนี้สำหรับวิธีการป้องกันเราจะสามารถป้องกันก่อนที่เราจะไปเป็นมะเร็งเต้านมมันมีวิธีป้องกันไหมคะ
1: ก็เนื่องจากว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยเรายังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนมีทั้งพันธุกรรมสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าการป้องกันเนี่ยค่อนข้างทำได้ยากสิ่งที่อยากจะนำเสนอคือเรื่องของการตรวจคัดกรองมากกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเราตรวจคัดกรองทราบตั้งแต่ระยะเริ่มแรกเช่นเป็นระยะที่1ก็มีโอกาสหายขาดนะคะ
0: แล้วโรคที่คุณหมอบอกว่าตอนเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยสามารถกระจายไปสู่อวัยวะอื่นๆที่สำคัญมันสามารถกระจายไปสู่อวัยวะส่วนไหนได้บ้างอะคะ
1: ที่บ่อยๆก็มีไปที่ปอดที่ตับที่กระดูกนะคะเจอได้บ้างไปที่สมองนะคะ
0: ซึ่งเมื่อกระจายไปสู่อวัยวะอื่นๆเนี่ยเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตไหมคะหรือว่าเป็นการนำไปสู่โรคอื่นๆเฉยๆอะค่ะ
1: ก็คือเมื่อมันมีการแพร่กระจายก็ถือว่าเป็นระยะที่4ระยะที่4ก็คือไม่มีโอกาสหายขาดอาการของโรคก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงว่าแพร่กระจายไปมากน้อยแค่ไหน
0: ค่ะเชื่อว่าสาวๆในสมัยนี้นะคะหลายๆคนเนี่ยก็ยังไม่ทราบวิธีคลำที่ถูกต้องในการตรวจมะเร็งเต้านมแล้วก็อาจจะเขินอายที่จะไปพบแพทย์หรือว่าไปโรงพยาบาลเพื่อที่จะรับรู้ในการตรวจหรือว่าเรียนรู้วิธีการตรวจที่ถูกต้องอยากจะให้คุณหมอฝากถึงสาวๆในปัจจุบันนี้หน่อยค่ะ
1: ค่ะก็อยากจะฝากว่าอย่างที่ทราบกันก็คือเรายังไม่รู้วิธีการป้องกันนะคะเพราะว่ายังไม่ทราบสาเหตุชัดเจนของมะเร็งเต้านมแต่ว่าอยากจะประชาสัมพันธ์ให้มาตรวจคัดกรองเพื่อที่จะได้ค้นพบโรคระยะเริ่มแรกนะคะก็คือถ้าอายุมากกว่า20ปีขึ้นไปคนไข้ประชาชนทุกคนที่เป็นเพศหญิงนะควรจะหมั่นตรวจคลำเต้านมด้วยตัวเองอย่างน้อยเดือนละครั้งนะคะในช่วงอายุประมาณ 35-40 ปีก็ต้องมาพบแพทย์สักครั้งหนึ่งเพื่อมาทำแมมโมแกรมหรืออัลตราซาวด์ไว้เป็นพื้นฐานว่าลักษณะเต้านมของเราเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็พออายุ40ปีขึ้นไปก็จะให้ตรวจคัดกรองด้วยแมมโมแกรมอัลตราซาวด์ทุก 1-2 ปีถ้าเกิดว่าอายุมากกว่า50ปีก็ตรวจปีละครั้งค่ะ
0: ค่ะก็เรียกได้ว่าสาวๆก็ไม่ต้องเขินอายกันนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่อยากที่จะมีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมเราก็ควรที่จะกล้าเข้าไปพบคุณแพทย์พบคุณหมอนะคะแล้วก็ลองที่จะเรียนรู้ในการตรวจครั้งแรกถ้าเรารู้แล้วกลับไปก็สามารถตรวจได้เดือนละครั้งนะคะเพื่อความปลอดภัยของร่างกายเรานั่นเองค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงวิไลรัตน์ประเสริฐผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเต้านมคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มากๆค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: และในช่วงคลายเส้นวันนี้เราจะมีท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าไหนนั้นไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อป้องกันการล้มกันค่ะสำหรับท่าในวันนี้นะคะคือการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณหน้าขาค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็คือเก้าอี้ที่มีความ

0: มั่นคงไว้สำหรับจับนะคะถ้าเริ่มต้นนะคะเราจะยืนตรงหลังเก้าอี้มือถึงสองข้างนะคะจับพนักพิงของเก้าอี้ไว้กางขาออกจากกันเล็กน้อยค่ะจากนั้นนะคะให้เรายืนโดยใช้ส้นเท้าค่ะเปิดปลายเท้าขึ้นแบบนี้นะคะโดยที่ขณะทำตัวเราจะต้องไม่เอ็นไปด้านหลังแบบนี้นะคะตัวเราจะต้องยืนตรงนะคะเดี๋ยวลองมาทำพร้อมกัน10ครั้งนะคะเปิดเท้าขึ้นค่ะนับ1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 3 1 2 3 4 5 4หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเปิดเท้าขึ้นนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าเก้าครั้งสุดท้ายนะคะยืนด้วยส้นเท้าค่ะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบสำหรับท่านี้นะคะนอกจากจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณหน้าขาแล้วยังจะช่วยยืดน่องด้วยนะคะถ้าใครที่ทำแล้วมีความมั่นใจมากขึ้นนะคะจะเพิ่มเป็น20ครั้งหรือ30ครั้งก็ได้แต่ขณะทำจะต้องจับเก้าอี้ไว้ตลอดเวลานะคะ
1: สวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงใส่ใจในจานเมนูที่เราจะทำกันในวันนี้ก็คือปลาทูต้มซาเตียะค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ส่วนผสมกันนะคะ

0: เรามาดูวิธีทำกันเลยนะคะนะคะเริ่มต้นจากการเคี่ยวส่วนของน้ำตาลปี๊บก่อนนะคะเราก็นำน้ำตาลปี๊บใส่ลงไปนะคะในการเลือกซื้อน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยนะคะเราต้องดูว่าเป็นน้ำตาลหรือว่าเขาผสมน้ำตาลทรายมาหรือเปล่าคือเราต้องซื้อที่มีลักษณะเป็นนิ่มๆนะคะสามารถบีบดูแล้วสามารถที่จะกดลงไปได้นะคะแต่ถ้าเกิดจับแล้วแข็งๆเนี่ยเขาอาจจะผสมน้ำตาลทรายลงไปนะคะแล้วก็เคี่ยวน้ำตาลปี๊บกับน้ำปลานะคะแล้วก็คนให้เป็นลักษณะน้ำตาลปี๊บละลายเข้ากันกับน้ำปลานะคะเวลาเราปรุงปลาต้มซาเตี้ยเนี่ยเราจะไม่ปรุงน้ำปลาน้ำตาลทีละอย่างนะคะเราจะเคี่ยวตัวของน้ำตาลที่เป็นส่วนผสมน้ำปลารวมกันก่อนมันจะทำให้มีกลิ่นเฉพาะของตัวน้ำซาเตี้ยนะคะแล้วก็คนให้น้ำตาลปี๊บละลายให้หมดนะคะพอน้ำตาลปี๊บละลายเสร็จแล้วนะคะเราใส่กระเทียมบุบลงไปนิดนึงตีกลีบนะคะบุบพอแตกเพื่อให้กลิ่นของกระเทียมเนี่ยมันออกมาในน้ำตัวน้ำตาลนิดนึงนะคะเราก็ใส่กระเทียมลงไปนี่เราต้องลดไฟลงหน่อยนึงนะคะเพราะว่าน้ำตาลมันจะไหม้ง่ายแล้วก็รากผักชีนะบุบนิดนึงนะใส่ลงไปแล้วก็คนให้มีกลิ่นหอมของน้ำตาลคล้ายๆกับน้ำตาลคาราเมลขึ้นนิดนึงนะคะแล้วเราก็ใส่น้ำเปล่านะคะตรงนี้ต้องระวังเวลาที่ใส่เพราะว่ามันจะค่อนข้างกระเด็นนะคะค่อยๆใส่น้ำเปล่าลงไปตัวนี้สีของปลาทูต้มซาเตี้ยเนี่ยสำคัญนะคะถ้าเราใช้น้ำตาลปี๊บที่ไม่ดีหรือว่าที่มันเป็นผสมน้ำตาลทรายมันจะใสๆเวลาต้มน้ำซาเตี้ยก็จะสีอ่อนไม่สวยนะคะเพราะนั้นเราจะต้องใช้น้ำตาลปี๊บที่เป็นน้ำตาลมะพร้าวจะทำให้สีสวยหรืออาจจะใช้เป็นน้ำตาลอ้อยก็ได้นะคะเดี๋ยวเราค่อยใส่ปลาทูเข้าไปนะคะอันนี้เรามาดูปลาทูกันนิดนึงนะปลาทูก็คือเราใช้ปลาทูสดนะปลาทูสดแล้วก็ทำการตัดหัวซะนะตัดหัวออกแล้วก็ล้างควักไส้ออกนะคะแล้วก็ซับน้ำให้แห้งนะคะอันนี้เราจะไม่บ้างเพราะว่าเราจะใช้วิธีการต้มเคี่ยวเพราะถ้าบ้างเนี่ยมันอาจจะแตกแล้วก็เนื้อเละได้นะคะแล้วเราก็ใช้วิธีการแค่ตัดหัวล้างไส้เฉยๆนะคะพอเดือดได้ที่แล้วเราก็นำปลาลงไปใส่ลงไปเลยนะคะใส่ปลาลงไปค่อยๆใส่ลงไปนะคะเพราะถ้าเราใส่แรงเนี่ยเนื้อปลาอาจจะเละนะคะอาจจะขาดแตกได้เราสังเกตดูนะคะว่าปลาทูสดเนี่ยจะค่อนข้างสุกง่ายนะบางคนอาจจะใช้เป็นปลาทูนึ่งก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าปลาทูนึ่งเนี่ยเราควรจะเคี่ยวน้ำตัวน้ำซาเตี้ยให้ข้นซะก่อนแล้วค่อยนำปลาทูนึ่งลงไปใส่นะคะถ้าไม่งั้นเนื้อปลาทูนึ่งจะเละนะคะถ้าเราใช้เป็นปลาตาเดียวหรือว่าเป็นปลาทะเลนะเราสามารถที่จะต้มไฟอ่อนเคี่ยวไปประมาณ25นาทีนะเพื่อจะให้เนื้อปลามันสุกนุ่มนะคะแต่อันนี้ไม่ใช่วิธีการเหมือนกับทำต้มเค็มที่เขาเคี่ยวจนกระดูกมันแตกหมดหรือว่ากระดูกมันนิ่มหมดนะคะแต่อันนี้เป็นการต้มแบบเพื่อให้เกิดความหอมของน้ำซาเตี้ยนะคะพอปลาทูสุกแล้วเราก็ใส่พริกบุบลงไปนะคะเราจะบุบพริกใส่ลงไปเพื่อให้มันมีสีสันแล้วก็มีกลิ่นของพริกหอมขึ้นมานิดนึงแล้วก็มีรสชาติเผ็ดขึ้นนิดน้อยนะคะหรือบางทีเราอาจจะใช้เป็นพริกแห้งก็ได้นะคะเราใส่ลงไปสัก5เม็ดพอนะคะพริกเนี่ยเราจะใส่ทีหลังเพราะว่าถ้าเราใส่ไปก่อนเนี่ยความเผ็ดมันจะยิ่งออกมาถ้าเราต้มไปนานๆนะคะมันจะมีเวลาทานแล้วจะมีเผ็ดอมปลาแรมนิดๆนะคะแล้วก็จัดใส่จานนะคะเวลาเราเสิร์ฟเราอาจจะใส่จานที่แยกสำหรับคนละ1ชิ้นก็ได้นะคะเพื่อที่จะทานได้ง่ายๆหรือถ้าจัดใส่จานใหญ่ก็ควรจะเป็นจานที่ก้นลึกจะได้มีปริมาณของน้ำเราสามารถตักน้ำเสิร์ฟได้ด้วยนะคะก็ตักกระเทียมตักพริกใส่ลงไปนิดนึงตกแต่งนะคะเราจะเสิร์ฟสัก2ตัวต่อ1ที่ ็มีน้ำราดลงไปด้วยเวลาเราตักน้ำราดเราก็จะต้องให้มันราดที่ตัวปลาด้วยจะได้ไม่แห้งนะคะเสร็จสองที่แล้วก็ตกแต่งด้วยผักชีเป็นใบๆนิดนึงนะคะเสร็จแล้วค่ะสำหรับปลาทูต้มสเตี๊ยะนะคะส่วนคุณค่าทางโภชนาการของปลาทูต้มสเตี๊ยะคือเราจะได้โปรตีนจากเนื้อปลาทูซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนที่ราคาถูกแล้วก็หาง่ายมากนะคะปลาทูเนี่ยถ้าเราจะทานให้อร่อยควรจะเลือกในช่วงที่ประมาณเดือนตุลาถึงธันวาเนี่ยเราจะได้ปลาทูที่เนื้อหอมแล้วก็มันนะเพราะว่าเป็นช่วงที่ปลาทูเขาโตเต็มที่แล้วนะคะนอกจากนี้เราก็ยังจะได้โอเมก้า3จากมันของปลาทูซึ่งจะช่วยทำให้สามารถลดคอเลสเตอรอลได้ด้วยนะคะสำหรับครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงเมนูสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการรุ่นใหญ่ไกลโลกของเราจะมีอะไรมาฝากนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและหากคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv และสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่มีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพผานินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: จะมีความสุขนะแต่ถ้าเราออกกำลังกายอ่ะจนมาเจอลูกลิงก็เล่นเล่นได้2เดือนเริ่มเห็นร่อง11หูนี่เหรอไอ้ที่เขาใฝ่ฝันกันตั้งนานในกลุ่มออกกำลังกายเขาบอกอยากได้ร่อง11
1: ทำงานก็สุดปาร์ตี้ก็สุดสุดท้ายไปเจอไทรอยด
0: ์จริงๆวิ่งจะ5โล5โลมาตลอดมาปีนี้ที่จะอยากลง10กิโล

0: ี่แหละแต่งตัวออกกำลังกายแล้วนี่แหละ
1: ก็มีบอดี้เวทแบบไม่ได้มีอุปกรณ์ใดๆอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งวันตื่นมาอย่างแรกอาบน้ำเพื่อจะแต่งตัวออกกำลังกาย
2: ในบางวันเราก็จะมีออกไปวิ่งด้วยถ้าเราวิ่งสัก5กิโลเราก็มาเล่นตรงนี้น้อยหน่อยเหมือนอาจจะลดวิ่ง5กิโลก็ใช้เวลาไปแล้ว1ชั่วโมงนะคะแล้วก็มาเล่นลูกกลิ้งอย่างเดียวแล้วก็มายืดเหยียดคลายกล้ามเนื้อค่ะประมาณนั้นแต่ถ้าเกิด

0: ไม่ได้ออกไปวิ่งก็จะเล่นลูกกิ้งกับบอดี้เวทแบบนี้นะคะจุดประสงค์แรกๆเลยคือลดความอ้วนไม่ได้คิดว่ามาทำแล้วได้แบบนี้นะคะใช้เวลาในการลดความอ้วนประมาณ2ปี2ปีได้12กิโลเองค่ะโดยที่ว่าเราไม่ได้อ้วนจากการกินแล้วอ้วนแบบบวมจากการเป็นโรคอ่ะมันจะยากเริ่มปี60พอหมอให้หยุดยาไทรอยก็เริ่มลงมือออกกำลังกายได้เพราะว่าตอนที่เราเป็นไทรอยเราจะเหนื่อยง่ายซึ่งตอนที่เป็นสาวๆก็ไม่เคยให้ตัวเองอ้วนนะคะจะดูแลตัวเองตลอดถามว่ารักสวยรักงามไหมมันก็เริ่มมีเนาะเรามีแบบเพื่อนเขาก็แต่งตัวเราก็ต้องแต่งตามเขาแต่ว่าเสื้อผ้ายานิสสมัยก่อนทำงานออฟฟิศคือเราจะตัดอย่างเดียวเราไม่เคยซื้อเสื้อผ้าใส่เลยนะก็จะมีกัน3คนก็ทำเหมือนแข่งกันแต่งตัวแหละไม่ใช่แข่งกันแบบว่าอิจฉากันอ่ะมันสนุกดี
1: ยานินี่ถือว่าเป็นอดีต working woman ครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: หมอพิชครับทำงานชอบและรักในการทำงานทุ่มเทในการทำงาน
2: คนแอคทีฟมาก
1: จนเจ้าของบริษัทเนี่ยรักแต่ว่าในขณะที่เป็น working woman ในการทำงานหนักเนี่ยก็ปาร์ตี้หนักด้วยทำงานเสร็จปาร์ตี้กับเพื่อนหมอพิช
2: เราเรียกว่าสุด
1: ใช่ฮะสุดทั้งเรื่องงานสุดทั้งเรื่องปาร์ตี้ด้วยตีสองตีสามว่าไปและก็เป็นนี้อยู่หลายปี
0: ทำงานเนี่ยนี่ทำงานเป็นออฟฟิศเป็นเสมียนคนแรกตอนหลังก็มาเรียนต่อปวส.บัญชีเพิ่มอีกเพื่อว่าจะทำบัญชีแต่พอว่าพอหลังจากที่ไปเรียนปวส.ต้องเพิ่มเป็นปริญญาตรีก็ไม่เรียนละเป็นจัดซื้อทำทุกอย่างไปทำงาน7โมงเช้าเย็นกว่าจะกลับบางทีก็6โมงทุ่มนึงคือเราตามเงินก็เราอะไรเงี้ยทำงานราชการด้วยอะไรด้วยทำหนังสือคำประกันซองคำประกันสัญญาอย่างที่ทำหมดเลยนะเครียดจริงนะโอ้ตอนนั้นไม่มีที่คลายแล้วเพราะเราทำงานบอกได้เลยไม่มีที่คลายเครียดเลย
2: เวลาที่เรานั่งทำงานในออฟฟิศเนี่ยเรามันจะอยู่ท่าเดิมนานๆ นะคะเราก็ทำให้เกิดการปวดเมื่อยค่ะยืดตึงต่างๆเพราะฉะนั้นการขยับเนี่ยอย่างน้อยก็จะช่วยลดอาการตึงอาการเกร็งของกล้ามเนื้อบางคนจะปวดต้นคอปวดไหล่ปวดแขนถ้าเราขยับบ่อยๆเช่นทุกๆ20นาทีเนี่ยเราเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนท่าทางเนี่ยก็จะช่วยหรือบางคนเนี่ยก็จะมียืดเหยียดก็มีค่ะในออฟฟิศเพื่อลดอาการปวดเมื่อยขณะเดียวกันเนี่ยชาวออฟฟิศเองเนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายๆคุณย่านี้คือสุดคือสุดอยู่ออฟฟิศแล้วก็บ้านค่ะแล้วก็ไม่ได้ไปตรวจสุขภาพก็เช่นเดียวกันค่ะโรคหลายๆโรคเนี่ยในปัจจุบันก็มากับการทำงานนะคะนอกจากปวดเมื่อยแล้วเนี่ยเราก็พบว่าการไม่ออกกำลังเนี่ยน้ำหนักตัวที่เกินค่ะความดันโลหิตสูงจากความเครียดค่ะของพวกนี้ก็จะตามมาก็มีอาจารย์แพทย์อาจารย์หมอของพีทค่ะศาสตราจารย์นายแพทย์ประเสริฐบุญเกิดอาจารย์เป็นคนที่ให้ความสำคัญกับการออกกำลังมากหลายสิบปีที่แล้วจะบอกพี่ออกกำลังว่าไม่ออกค่ะอาจารย์ไม่ไหวทำงานอยู่เวรก็จะตายอยู่แล้วค่ะอาจารย์ก็บอกว่าแล้วทำไมพีทไม่เวลากินข้าวอ่ะพีทก็บอกว่าอ๋อใช่ก็ต้องกินสิคะอาจารย์เราหิวว่าจะบอกน่ะไปหิวออกกำลังให้เหมือนหิวข้าวถึงเวลาออกกำลังปุ๊บทำอะไรหยุดก่อนหยุดก่อนไปออกกำลังก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาทำต่อเหมือนเราไปแวะกินข้าวก่อนค่ะ

มาณปี54ที่ยันนี่จะออกจากงานคือยันนี่เป็นขนาดที่ว่าอย่างนั่งโต๊ะทำงานอ่ะเท้าเราบวมอ่ะบวมเลยต้องให้เด็กคนงานทำเหมือนม้านั่งมาให้เราเพื่อจะวางขาให้มันสูงขึ้นอ่ะใช่ค่อยๆบวมแล้วน้ำหนักมันเหมือนเริ่มขึ้นอ่ะพอเริ่มขึ้นแล้วเหมือนลงที่หัวเข่าพอไปหาหมอเขาก็บอกเป็นเข่าเสื่อมฉีดยาเข้าหัวเข่าอ้าวเวลาฉีดมันก็หายประมาณ2ปีหนึ่งก็ปวดอีกซึ่งตอนนั้นเริ่มแบบมือไม้สั่นแล้วเริ่มแบบเหนื่อยอ่ะเดินนิดเดียวก็เหนื่อยซึ่งไม่ใช่เป็นคนอย่างนั้นไม่เคยเป็นคนขอโทษนะขนาดกินเหล้าถึงเช้าตีห้าอ่ะ

0: นะมาทำงานยังไม่เหนื่อยเลยตอนหลังมันเป็นเรารู้สึกว่าทำไมร่างกายเราเป็นอย่างนี้นั่นแหละเริ่มแบบเริ่มท้อกินข้าวร้องไห้เลยนะออกจากงานมา2ปีถึงจะตรวจเจอตอนที่อยู่ที่ทำงานก็ยังตรวจไม่เจอนะแล้วหมอจะให้ไปเดินในลู่วิ่งลู่เดินอ่ะเดินไม่ถึง5นาทีต้องให้ปิดเครื่องอ่ะเพราะว่าเราจะล้มเราเดินไม่ได้เข่าเรามันไปแล้วตอนนั้นอ่ะเสร็จแล้วหมอก็เลยบอกงั้นขอตรวจไทรอยด์อีกตัวนึงเลยได้โรคเป็นของตัวเองมันโล่งไงว่าเรารู้สึกว่าเรารู้แล้วว่าเราเป็นอะไรไงไม่งั้นเราก็ไม่รู
1: ้โรคไทรอยด์เนี่ยมันเป็นโรคที่เราเจอเมื่อเราอายุมากขึ้นได้ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งไทรอยด์ทำงานน้อยสิ่งที่จะตามมาเมื่อไทรอยด์ผิดปกติเนี่ยก็คือน้ำหนักจะมากขึ้นค่ะเราจะมีความรู้สึกเฉื่อยชามากขึ้นไม่สดชื่นในผู้สูงวัยหลายคนก็อาจจะมีเรื่องของท้องผูกตัวบวมได้ด้วยเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยในหลายๆครั้งถ้าเราไม่แน่ใจค่ะบางทีเราต้องเจาะเลือดคัดกรองดูระดับค่าไทรอยด์ด้วยการทำงานผิดปกติของไทรอยด์เนี่ยมันอาจจะบังเอิญเจอก็ได้หรือถามว่าเกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้ชีวิตไหมมันก็ไม่เชิงตรงไปตรงมาขนาดนั้นแต่ว่าถ้าจากอาการที่เราฟังคุณย่านี้เล่าเนี่ยว่าน้ำหนักตัวชักจะเยอะดูเชฟไม่ค่อยสวยเหมือนเดิมแล้วไปตรวจแล้วเลยเจอไทรอยด์เนี่ยเป็นไปได้ว่าจริงไทรอยด์เป็นก่อนแล้วก็เลยทำให้รูปร่างเปลี่ยนแปลงค่ะอันนี้เป็นไปได
2: ้มาบวกกับการใช้ชีวิตเข้าไปด้วย
1: ใช่ใช่เพราะว่าจริงๆถ้าเราปาร์ตี้หนักสิ่งที่ตามมาแน่ๆคือแคลอรี
2: ่
1: ค่ะแคลอรี่ทั้งจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งจากน้ำตาลต่างๆโซเดียม
2: ค่
1: ะรวมไปถึงจากอาหารต่างๆที่เราทานเนี่ยทีนี้ถ้าเราเป็นคนใช้ชีวิตสายสุดคือทำงานในออฟฟิศสุดกับปาร์ตี้สุดเนี่ยเราลืมสุดไปอีกอย่างนึงค่ะพี่บอยก็คือเราไม่ได้ออกกำลัง
2: แ
1: ล้วไม่ได้ดูแลสุขภาพกาย
2: ให
1: ้สุดชายมันโบไปอันนึงค่ะก็เลยอาจจะทำให้ในระหว่างเนี้ยมันมีโรคที่ค่อยๆเป็นเกิดขึ้นแล้วในที่สุดเนี่ยพอมันเป็นชัดเนี่ยก็เลยทำให้ชีวิตเหมือนจะต้องหยุดมาฟื้นฟูสภาพก่อนค่ะ
2: ครับ
0: พอเรารู้เรารู้สึกไม่เครียดแต่ตอนที่เราไม่รู้ว่าเราเครียดเรารู้แล้วว่าเราจะต้องกินยาตัวไหนแล้วอะกินยามาประมาณน่าจะ4ปีเพราะตอนที่เป็นอะเป็นแล้ว2ปีที่เราตรวจไม่เจอก็มารักษาอีก4ปีย่านี่เป็นตั้งแต่ปี5354ใช่60ประมาณกลางปีที่หมอให้เลิกยาเลิกกินยาหมอให้หยุดยาแล้วเราไปออกกำลังกายแล้วเราได้เหงื่อเราจะดีใจมากรู้สึกแบบเวลาเราได้เหงื่อเราจะมีความสุขนะแต่ถ้าเราออกกำลังกายอ่ะพอเริ่มมาถามแล้วเจอโควิดพอดีเนาะ60มาถึง62ก็เข้าฟิตเนสไม่ได้ก็เล่นที่บ้านก็ได้มีขวดน้ำแค่2ขวดเล่นในบ้านกับเสือโยคะทำยังไงก็ได้เดี๋ยวมีบันไดก็ขึ้นลงบันไดเอาเหงื่อเอาความอ้วนออกไปอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้ว่าได้เยอะเนาะเพราะว่าเราไม่ได้มีเทรนเนอร์เราคิดว่าเราก็ทำตามภาษาเราเนี่ยกินก็ตามภาษาเราอย่างทุกวันที่เหมือนคนจะถามว่ายานิกินอะไรกินอาหารเสริมตัวไหนอะไรเงี้ยก็ไม่ได้กิน

0: จนมาเจอลูกกลิ้งก็เล่นเล่นได้2เดือนเริ่มเห็นร่อง11เราก็ไม่รู้จักร่อง11เราก็ถามคุณสามีตัวเองทำไมท้องเขาเป็นแบบนี้เขาบอกตัวเองมีร่อง11เราก็โอ้นี่เหรอไอ้ที่เขาใฝ่ฝันกันตั้งนานในกลุ่มออกกำลังกายเขาบอกอยาก11แล้วเราก็มาได้ตอนที่เราอายุ58ปีถ้าเราขยันฝึกไม่ถึงเดือนหรอกค่ะไม่ถึงเดือนอยู่ที่เราอยู่ที่ตัวเราอ่ะจะบอกว่านานไหมบางคนก็อยู่สเต็ปหนึ่งอยู่เป็น 2-3 เดือนก็มีเพราะว่าเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะฝึกทุกวันยานี้ใช้เวลา6เดือนยานี้เล่นสุดแขนแล้วอาหารการกินยานี้ก็จริงๆยานี้เป็นคนที่เน้นกินผักกินน้ำพริกแล้วก็มีไข่คำว่าหมูกับไก่มันก็ต้องมีส่วนผสมเข้ามาแต่เน้นจริงๆส่วนมากจะเป็นไข่กินไข่วันนึงตกเกือบ5ใบแต่ยานี่เป็นไข่ต้มต้มเป็นอย่างมาตุ๋นยานี่เป็นคนที่กินน้อยอยู่แล้วจริงๆเป็นคนที่กินข้าวน้อยแต่จะเน้นกินกับข้าวกินผักเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วเพิ่มเข้ามาคือยานี่ใช้น้ำผักผลไม้ปั่นตัวนี้กินมาตั้งแต่ปี60คนก็เลยเพื่อนๆก็เลยถามว่าอาจจะเป็นตัวนี้ที่ย่านี้ไม่ต้องกินยาอีกเลยเพราะว่าตอนแรกก็จะกินเป็นน้ำใบย่านางบ้างอะไรบ้างตอนหลังก็เหมือนว่าเราก็มาปรับเปลี่ยนผักไหนที่เรากินได้กินเป็นแล้วก็เอามาปั่นให้หมดเลยกระชังกระชายตะไคร้ข่าอะไรนี้ใส่หมดเลยถ้ามีเอาที่มันมีอยู่ในตู้เย็นที่เราซื้อมาเราไม่ได้เจาะจงว่าวันนี้ต้องเป็นผักอย่างเดียวกันตลอดอะไรเงี้ยค่ะ
1: ถ้าอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยก็ต้องดูช่วยประคองอะไรกันอย่างเงี้ยครับก็ตามแต่ละวันนะฮะว่าวันนี้จะเจ็บจะขึ้นบันไดไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยเดินไปหยิบอันนู้นไอ้นี่หน่อยอะไรเงี้ยเราไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรเงี้ยฮะแต่พอมารู้ก็รักษาได้ถูกก็ฟื้นเร็วทางที่ดีที่สุดก็คือทำตามที่หมอบอกก่อนก็มียาอะไรก็ว่าไปตรวจร่างกายตามอันนั้นไปแล้วเราก็มาปรับเรื่องการออกกำลังกายแล้วผลที่ได้มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆทุกวันในระยะ4ปีนั้นถ้าอย่างนี้เขาออกกำลังกายเนี่ยหรือผมเองเนี่ยจะไม่ออกทุกวันก็จะมีรีแลกซ์พักบ้างเพราะว่าการออกกำลังกายทุกวันก็ไม่ได้เป็นผลดีถ้ามีงานก็ไปทำถ้าผมมีงานก็ไปทำเขามีแอคทิวิตี้ของตัวเองมีไลฟ์สไตล์ของตัวเองเขาชอบออกกำลังกายแบบนึงเราอีกแบบนึงก็แยกกันไป
2: ถ้าผู้สูงวัยที่ตอนนี้เป็นไทรอยด์อยู
3: ่ค่ะ
2: ดูแลตัวเองยังไงดี
3: อันที่หนึ่งเลยเนี่ยต้องรู้ก่อนว่าเราเป็นไทรอยด์ต่ำหรือไทรอยด์สูงแปลว่าไทรอยด์ทำงานมากเกินไปหรือน้อยเกินไปเพราะการรักษาจะไม่เหมือนกันถ้าเรามียารับประทานเนี่ยค่ะก็จะต้องเข้าใจวิธีการรับประทานยาไทรอยด์ด้วยยาบางอันต้องกินก่อนอาหารยาบางอันกินหลังอาหารรวมไปถึงจะต้องมีการติดตามกับคุณหมออย่างสม่ำเสมอและที่สำคัญเนี่ยก็คือไม่ควรหยุดยาเองไทรอยด์เนี่ยพอเรารักษาไปดีๆแล้วเนี่ยค่ามันดีแล้วแล้วเราไปหยุดยาเองเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันกลับมาใหม
2: ่
3: เราก็จะโซมใหม่อีกค่ะเพราะว่าไทรอยด์เนี่ยจริงๆเป็นต่อมไร้ท่อที่ส่งฮอร์โมนออกมาเพื่อช่วยควบคุมสมดุลหลายๆอย่างในร่างกายถ้าเผื่อว่าเราหยุดยาทานเองเราไม่ได้ไปตรวจเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเสียระบบอีกระบบทุกระบบในร่างกายเราเนี่ยก็จะเสียอีกมันก็จะกลับมาโซมได้อีกเหมือนกันค่ะ
2: ครับ

็เริ่มมาอยากวิ่งเห็นเพื่อนชวนวิ่งก็ลองมาวิ่งกันเน้นแฟนซีสนุกดีค่ะก็ไม่ได้หวังว่าไปวิ่งเอาชนะใครแล้วลงสนามวิ่งดูเพื่อจากเยอรมันบอกว่าเราขายอุปกรณ์ออกกำลังกายขายลูกกลิ้งอยู่นะถ้าเราไม่ใส่ไม่อวดตัวเองว่าเราทำแล้วได้จริงๆใครก็จะเชื่อที่มาของการใส่ครั้งแรกนั่นแหละปี65ก็เริ่มใส่จริงๆวิ่งแต่5โล5โลมาตลอดมาปีนี้ที่จะอยากลง10กิโล

อยากไปไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักสู้ในที่สุดเราก็ทำได้แล้วครึ่งทางเลย

0: เลยที่ภูมิใจมากที่สุดคือรุ่น60ขึ้นไปหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นค่ะย่านนี้ทำได้เขาก็ต้องทำได้เหมือนกันแต่ทุกอย่างต้องใช้เวลาต้องอดทนต้องสู้ต้องไม่ท้อดีที่สุดคือสุขภาพดีมาที่หนึ่งความอ้วนเริ่มหายหุ่นเริ่มดีมีกำไรตามมาคือหุ่นดีอายุไม่ใช่ปัญหาปัญหามันอยู่ที่ว่าเราจู้มันหรือเปล่าถ้าเราสู้อายุก็ทำอะไรเราไม่ได้เป้าหมายทุกวันนี้คืออยากแค่แบบอยู่ในวัยของเราออกกำลังกายแล้วก็เป็นการเที่ยวเที่ยวไปไหนก็ได้ไปเจอเพื่อนๆแล้วก็อยู่ในกลุ่มออกกำลังกายกัน
1: แล้วจากลูกกลิ้งคราวนี้กระเถิบไปเป็นมินิมาราธอนนะครับ
2: นี่ค่ะในกรณีที่เราไม่เคยวิ่งมาก่อนเราจะไปวิ่งเนี่ยเราต้องเตรียมตัวเองรวมไปถึงค่ะอย่างคุณย่านี้เนี่ยจริงๆถ้าฝึกลูกกลิ้งนี้มานานเนี่ยส่วนใหญ่ข้อต่อต่างๆเนี่ยจะดีกล้ามเนื้อประคองเข่าประคองหลังจะดีอยู่แล้วการมาวิ่งระยะยาวเนี่ยอาจจะไม่ได้แย่เท่าไหร่แต่ถ้าเราไม่เคยฝึกเลยเราบอกว่าเราไม่อยากฝึกแบบคุณย่านี้เราอยากจะมาวิ่งเลยเนี่ยอันที่หนึ่งเนี่ยไม่แนะนำให้วิ่งเลยเพราะว่าแรงกระแทกกับข้อเข่าข้อเท้าจะเยอะเพราะว่าถ้าเราน้ำหนักตัวเยอะด้วยมันอันที่หนึ่งอ่ะควรจะเดินเร็วก่อนเดินเร็วพอสมควรก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มระยะรวมไปถึงต้องดูรองเท้ารองเท้าที่ใส่เดินหรือวิ่งเนี่ยมีความสำคัญมากเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่ลดแรงกระแทกแล้วมันจะทำให้เกิดข้อต่อต่างๆเนี่ยที่บาดเจ็บได้
0: สุขการออกกำลังกายนี่แหละความสุขการทำกับข้าววันไหนที่เรามีออเดอร์มีคนมาสั่งกับข้าวเราเราก็มีความสุขคำว่าแก่ทำอะไรเราไม่ได้อย่าเอาคำว่าแก่มาบั่นทอนจิตใจนะเราจะไม่มีความสุขกับมัน

0: ัวเองป่วยแต่ฉันก็จะแก้ด้วยหัวใจอันแน่วแน่เอากันสักตั้ง
1: ผู้สูงวัยเนี่ยค่ะสิ่งหนึ่งที่เรามาพร้อมกับความที่มีอายุเพิ่มขึ้นค่ะพี่บอยก็คือหลายคนเนี่ยอวัยวะต่างๆเกิดความเสื่อมมีโรคเราก็สิ่งที่จะตามมาคือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องพึ่งคนใกล้ชิดในการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้นมันสิ่งที่ผู้สูงวัยไม่อยากทำที่สุดคือไม่อยากพึ่งใครถ้าเราไม่อยากพึ่งใครในอนาคตข้างหน้าสิ่งสำคัญก็คือการดูแลตัวเองให้เรามีความแข็งแรงทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจไปนานๆซึ่งการดูแลตัวเองเนี่ยค่ะเริ่มเมื่อไหร่ดีเสมอ
0: แค่10กิโลมันก็แค่ปากซอย
2: คำว่าแก่ของเราแก่แบบไหนทำไมเราต้องแต่งตัวตามความแก่ของเราไหมเราต้องทำตัวให้แก่ไหมไม่จำเป็นนะมันอยู่ที่ตัวเรานะว่าต่อให้เราอายุ70 80แต่ถ้าเราทำตัวให้กระชุ่มกระชวยให้มีความสุขยังไงเราความแก่ก็ทำอะไรเราไม่ได้
0: ใครใครก่อนเราถึงยานี้

มองความทุกข์ให้มันเป็นทุกข์มองความทุกข์ให้มันเป็นความสุขทุกข์ก็แบกได้แต่อย่าแบกนานแค่นั้นเองทุกคนมันต้องมีความทุกข์ทุกคนใช่ไหมไม่มีใครว่าไม่มีความทุกข์แต่เราอย่าแบกไว้นานเราต้องอยู่กับมันให้ได้ชีวิตเราต้องมีความสุข

ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: แม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5บาท10บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10บาทเดือนนึงก็ได้300บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่สองนะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมุติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ
1: และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา18:01 เวลา 20:30

30นาทีออกอากาศซ้ําในรูปแบบภาษามือพร้อมคําบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นาทีและ 10:55 นาทีในเวลา 18:01 นาทีและเวลา 20:30 นาทีออกอากาศซ้ําในรูปแบบภาษามือพร้อมคําบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

แก้วกันหาพ่อชาลีแม่มาถึงแล้วเหตุไฉนพระลูกแก้วมิมาเล่าลักแกจะให้แต่ก่อนแต่ไรสิพร้อมเพียงเจ้าเคยวิ่งลาลีเลี้ยงเคียงแข่งขันมารับพระมหันดาทรงพระสำรวนลาเลิศรีบหลับเอาคอท่านแล้วก็พากันกราบกรานพระชนนีพ่อชาลีเจ้าเลือกเอาผลมาให้แม่กันหาจะอ้อนวอนไหวจะเสวยนม

พระทมเนื้อพระเทราพังชรเมนีตังตังตามภาษาทารกเจริญใจมีอุปมาเสมือนหนึ่งลูกชายสามขนองปองจะชมแม่เมื่อสายันโอ้ว่าจอมฟันของแม่เจ้าไม่เคยได้ยังเท้าทั้งสองเหยียบดินลิ้นมิได้ตายไรมิได้ต้อมเจ้าฟังแต่พี่เลี้ยงขับก้มบำเลอรับกับโดนตียามบันทมร่มทุรีมิได้มหาแผ่วผ่านแม่สู่รักษาบำรุงเจ้ามหาเตยวมหันเจ้าไม่เคยได้ห่างพามารดาสักราตรีโอ้ว่าความเข็นใจในครั้งนี้เหลือที่จะขนาดสิ้นสมบัติตัดยากแต่ยังตัวต้องไปหามาเลี้ยงและลูกผัวทุกคำเช้าทุกเวราแม่มาสระเจ้าให้เป็นกำพร้าทั้งสององค์เสมือนหนึ่งลูกหงเหมมรหัสปักสินปาสกจากนุจรินไปตกคุกอยู่ในโคนนองสินสีทองอันพองแผ้วแต่ก่อนเอ่ยแม่กลับมาแล้วได้เชยชมเจ้าทั้งสองสบายจิตที่เหนื่อยยากก็เสื่อมหายคลายทุกทุเราลงเริ่มสมบัติขัตติยวงในเวียงวังโอ้แต่ก่อนเอ่ยแม่เคยได้ยินเสียงเจ้าทั้งสองกินละจ่าแจวแจวอยู่ตรงนี้นั่นก็รอยเท้าของพ่อชาลีนี่ก็รอยเท้าของแม่กันหาแม่ยังได้เลยเห็นนู่นกวดสายเจ้าทั้งสองลายเล่นเป็นกองกองสิ่งของเป็นเครื่องเล่นยังเห็นอยู่แต่ลูกรักทั้งคู่ของแม่ไม่รู้ไม่เห็นโอ้พระอาสมเจ้าเอ่ยช่างอัศจรรย์แต่ก่อนสุขใสด้วยสีทองเสียงนกก็รำร้องสำเรียงเคียงคู่และคู่คันทั้งจักจันพันในเลไลลองอยู่ริงริงและรวยรวยโหยสำเนียงสังขีขับประโคมไปโอ้ทนายจึงเงียบเมื่อยามนี้ทั้งอาสมก็มองสีเหมือนจะเศร้าโศกวัชรอยว่าเจ้าลูกนี้จะพัดจากอกจากมารดาเสียจริงเลยเหวกำมังในครั้งนี้นางจึงเข้าไปทูลถามพระเวสสันดรพระราชสามีด้วยความสงสัยว่าพระพุทธที่เจ้าข้าก้าวกระหม่อมฉันมัดเสียงประหลาดใจอันทรงกุมารนั่นไปอยู่ไหนไม่แจ้งเหตุหรือว่าพากันไปเที่ยวรับพระเนตรนอกตำแหน่งสิ่งสัตว์ที่ไล่แหงขนองฤทธิ์มาพานขบกัดตัดชีวิตพระลูกข้านี้พาไปกินเป็นอาหารถึงกระนั้นก็พบผ่านซึ่งกระเละวระ

0: ทั้งมีเลือดก็เนื้อจะเหลืออยู่สำคัญว่าจะเป็นตายนี่สุดจะมุ่งหมายประมาณแล้วโอ้จะเว้นแก้วทองสว่างอกของแม่เอ้ยแม่เคยได้รับฝันเจ้าทั้งสองทุกเวลาเป็นไรเจ้าไม่มาเหมือนทุกวันนี้หรือว่าพระรูขานี้จะสูญสิ้นพระชนละมานอยู่ในป่าหิมพานนั้นแล้วแล้ว
1: เมื่อสมเด็จพระนางมัตสีเธอกราบทูลพระราชสามีพระเวสสันดรทักเท่าไรพระเวสสันดรก็ไม่ตัดจำในวาจาแก่พระนางมัตสียิ่งทำให้สมเด็จพระนางมัตสีนั้นกัดตุ้มพระอุราเป็นอย่างมากสมเด็จพระนางมัตสีทรงพระกันแสงข้ามควรลำพึงลำพันว่า
0: ว่าเจ้าแม่เอ้ยแม่มิเคยได้เครื่องแค้นเหมือนครั้งนี้เมื่อจะหากบุรีทุริตมาก็พร้อมหน้าทั้งลูกผัวหวังเป็นเพื่อนทุกสำคัญว่าจะเป็นสุขปัสสาเมื่อยามจนคันลูกหายทั้งสองคนก็สิ้นคิดทูลพระสวามีมีได้ปานีสักนิดสักน้อยหนึ่งเท้าเธอกับนิ่งขึงตรงพระองค์ดูเหมือนจะกัดเครื่องด้วยเรื่องอันใดอนิจจาเอ้ยหน้าน้อยใจมาจำนงอุปเมือนคนไข้หนักเลหวมีซ้ำแพทย์เอายาพิษมาวางให้เวทนาในที่ว่าจะรอดไปได้สักทีวันพระคุณเอ้ยเมื่อเลิกจากไอสวรรค์มาอยู่ดงข้าพระบาทมัตสีจำนงปองจิตมิได้คิดเป็นใจทรงหวังจะเป็นเกือกทองฉรองยุคคนทูลหัวไปจนสิ้นบุญตัวตายไปเมืองผีนี่จะเอ้ยวาสนามัตสีไม่สมคะเนเลวพระทูลกระหม่อมแก้วจึงชิงชังมีนำพาคันลูกหลักดังแก้วตาทั้งสองคนหายไปอกเอ้ยจะอยู่ไปใหญ่ให้เวทนาอุปมาเสมือนหนึ่งศึกษาลัดดาวันย่อมจะอาสันพอลูกเป็นเทียงเทง ถ้าไม่เห็นพระองค์ไม่ทรงเลี้ยงมัตสีวัยจะเศร้ามิ่งมัทยัตตัดเยื่อใหญ่ได้โปรดก็จะเห็นเตกกะเลวรังซากศพของมัตสีอันวายชีวีโสมกิ้งอยู่ในกลางดงเสียจริงแล้วกะมังในครั้งนี้โสโพธิสัตว์โตเมื่อสมเด็จพระเวสสันดรเห็นพระนางมัตสีมาร้องข้ามกวนลำพึงลำพันถึงพระลูกรักถ้าองค์สมเด็จพระเวสสันดรไม่ตัดแก่พระนางมัตสีบ้างก็จะดูเป็นกะไรสมเด็จพระนางสมเด็จพระเวสสันดรจึงคิดคำควรขึ้นว่าถ้าเราบอกความจริงแก่พระนางมัตสีว่าวันนี้ได้มีเท่าชราตาโชชกมาขอสองกุมารเราได้ยกกันหาชาลีให้แก่เท่าชาชราตาโชชกสมเด็จพระนางมัตสีก็ด้วยความเป็นแม่ก็จะมีความอะไรผูกไปอาวรณ์ถึงพระลูกรักกันหาชาลีมีขาดสายสมเด็จพระเวสสันดรจึงคิดขึ้นในใจว่าเราคงจะแกล้งกล่าวหาสมเด็จพระนางมัตสีว่ามีชู้คบชู้สู่ชายจริงหรือเปล่าผู้หญิงถ้าพูดความจริงแล้วจะไม่โกรธถ้าพูดความไม่จริงแล้วจะไม่โกรธสมเด็จพระเวสสันดรจึงแกล้งก
1: ล่าวหาสมเด็จพระนางมัตสีว่ามีชู้ฟังเลยสมเด็จพระเวสสันดรกล่าวหาพระนางมัตสีมีชู้ว่าโอ้เป็นเช่านี้มัตสีแฟนเราโทษไม่น่ามัวเมากินข้าวข้าวมากำมาพี่ต้องตะลึงคาดไม่ถึงว่ามัตสีแฟนพี่จะเป็นไปได้มัตสีเอ้ยเจ้าฟังคำพี่นะมัตสีเราแกท่านว่าเจ้าเข้าป่าตั้งแต่เช้านะมัตสีกลับมาถึงพระอาสมของเราเป็นเวลามืดค่ำเจ้ากลับไม่กลับเปล่ากลับมาถึงพระอาสมของเราเจ้าทำแก้มเป็นบีบน้ำตาตีอกชกลำว่าลูกหายมัดสีถ้าเจ้ารักลูกกันหาชาลีของเราจริงเราเจ้ารักเสด็จพี่จริงเมื่อดังวาจานะมัดสีเธอคงจะไม่กลับมามืดค่ำเธอคงจะกลับมาตั้งแต่วันเช่นนี้เจ้าเข้าเตือนจะลืมพาได้หน้าเจ้าลืมหลังถ้าเป็นเหมือนดังแต่ก่อนนะมัดสีเรามียศมีอำนาจวาสนาเหมือนแต่ครั้งก่อนเจ้าประพฤติตัวเช่นนี้ร่างของเธอคงจะขาดเป็นท่อนๆด้วยพระกรมือฝาของเรามัดสีด้วยพระกรมือฝาของเราเป็นแน่แท้นะมัดสีเมื่อสมเด็จพระนางมัดสีได้ฟังพระเวสสันดรกล่าวคำพิพากษาเธอว่าคบชู้สู่ชายทำให้สมเด็จพระนางมัตสีโกรธพระเวสสันดรสุดที่จะกันนับลืมความคิดถึงลูกกันหาชาลีทั้งสองสมเด็จพระนางมัตสีจึงตัดแก่พระเวสสันดรว่าเสด็จพี่พระเวสสันดรฟังคำพูดของหม่อมฉันหม่อมฉันรักเสด็จพี่รักลูกกันหาชาลีดังแก้วตาดวงใจถ้าหม่อมฉันไม่รักเสด็จพี่ไม่รักลูกกันหาชาลีของเราทั้งสองนั้นหม่อมฉันจะเสด็จตามเสด็จพี่ออกมาอยู่ป่าให้เหนื่อยยากลำบากกายซึ่งอย่างหม่อมฉันจะอยู่เวียงวังซึ่งยังจะดีฝ่าที่หม่อมฉันมาหาลูกกันหาชาลีเสด็จพี่ช้านั้นได้เกิดจรายุขึ้นในป่าเพราะมีสองเสือสามสัตว์มานอนฝั่งหน้าหม่อมฉันจึงกราบไหว้บอนขอหนทางหม่อมฉันจึงได้มาถามเสด็จพี่เป็นเวลาช้านานสมเด็จพระนางมัตสีถามพระเวสสันดรว่าสักเท่าไหร่เท่าไหร่พระเวสสันดรก็ไม่ตอบยิ่งทำให้สมเด็จพระนางมัตสีกัดกรุ่มพระอุราเป็นอย่างมากสมเด็จพระนางมัตสีจึงออกตามหาพระลูกรักกันหาชาลีไปทุกคนทุกแห่งไปทุกที่สมเด็จพระนางมัตสีจะเป็นไปได้สมเด็จพระนางมัตสีด้วยความคิดถึงลูกด้วยความอาลัยอาวรณ์คิดถึงกันหาชาลีทั้งสองด้วยความเป็นแม่สมเด็จพระนางมัตสีเหมือนเปรียบเสมือนคนบ้าเจอนกถามนกว่าเห็นลูกกันหาชาลีของเราทั้งสองเดินทางผ่านมาทางนี้หรือไม่เจอต้นไม้เป็นพุ่มไหวสมเด็จพระนางมัตสีก็เข้าไปถามว่าเห็นลูกกันหาชาลีของเราเดินทางมาทางนี้หรือไม่สมเด็จพระนางมัตสีจึงไม่มีคำตอบสมเด็จพระนางมัตสีจึงเดินทางได้50โยชน์จึงกระเสือกกระสังยังมาถึงพระอาสมของพระเวสสันดรสมเด็จพระนางมัตสีจึงร้องไห้ลำพวงลำพึงถึงพระลูกรักกันหาชาลีทั้งสองว่า โอ้เจ้าดวงสุริยันจันทนทั้งคู่ของแม่เอ๋ยแม่ไม่รู้เลยว่าเจ้าจะหนีพระมารดาไปสู่พระราดาไม่รู้ที่ลือว่าเจ้าจะข้ามทะเลหิมะเวทประเทศแดนใดถ้ารู้แจ้งประจักษ์ใจแม่นี่จะตามเจ้าทั้งสองสุดแรงแล้วนี่ก็เหลือที่แม่จะเที่ยวสืบสอแสวงหา เมื่อเช้าแม่จะเข้าป่าพ่อชาลีแม่กันหายังโอนวอนสั่งแม่ยังได้กังมาร่วมรูปจูบกับมอมจอมฟันทั้งสองล่ากินยังจับนาซาอยู่รวยลื่นโอ้พระลูกข้านี้ไม่คืนเจเลวกับมังในครั้งนี้กันหาชาลีลู
0: ของแม่

นับวันจะล่วงลับไปเสียแล้วสิโนใครจะกอดพระโสเสวยน้อมเมื่อยามเมนี้จะเข้าสู่บันทนเจ้าเคียงเลี้ยงมอนนอนแนบข้างอกแม่ทุกราตรีแต่นี่แม่จะกล่อมใครให้นิทาโอ้แม่อุ้มทองประคองเคียงเจ้าทั้งสองหวังจะหมายมันสำคัญว่าจะเป็นเพื่อนยากฝากผีพึงลูกรักทั้งสองคนไม่รู้ว่าจะเป็นผลอาเพศผิดประมาณแล้วโอ้จะเว้นเจ้าเอาแต่ห่วงสงสารนี่หรือมาสวมของให้แม่นี่ติดของขัดด้วยผ้าอะไรเจ้าทิ้งแต่ชื่อและโฉมให้ปรากฏในแววตาเมื่อเช้าแม่จะเข้าสู่ป่ายังได้เห็นหน้าเจ้าทั้งสองอยู่ลัดควรแล้วลือมาสลัดผัดแม่นี้ไว้เหมือนจะเตือนให้แม่นี้บันไลเสียจริงแล้วควรจะสงสารเอ่ยด้วยนางแก้วกัลยาณีน้อมพระเกศีหวังทูลฟ้าหวังจะตามลูกรักทั้งสองลากราบถวายบังคมลาเลวลุกเลื่อนขยื่นบทจรเยื่องยางพระกายนางให้เสียวันดังพระองค์ดุจชายธงกำลังลมพัดอยู่ลิ้วสิ้นแหงเธอระโหยหิวระถวยสวงพระสอเธองุบงวงดวงพระพัดไม่ผิดพันไม่แปรพันจะทูลสั่งมิทันได้ทูลเลยจึงตัดว่าพระคุณเจ้าเอ่ยได้คำเดียวเท่านั้นก็หายเสียงเอียงผักกายบายสิโรเพศเนตรประหับรับพระโอษลงทันทีพระนางก็ถึงวิสัญญีสรบรงตรงหน้าชานปานปันหนึ่งว่าช่องอันตรงสายฟ้าอัศนีฟาดขาดละเห็นเลวกรมรงตรงพระที่นั่งนั้น

โยมตอนนี้เป็นตอนสำคัญเลยโยมฟังเทศมัดซีมาตายที่หน้าตรงนี้ก็ต้องเดือดร้อนเจ้าภาพต้องเป็นค่ายาดมยาหอมยาหม่องให้มัดซีคนละเล็กคนละน้อยโยมคนละนิดคนละหน่อยก็พอโยมคือคณะท่านเจ้าภาพก็คือคุณเพ็ญพันธ์ชาววิสิทธิ์คนละเล็กคนละน้อยโยมช่วยมัดซีคนละเป็นยาดมยาหอมยาหม่องให้มัดซีคนละเล็กคนละน้อยมัดซีนะโยมเป็นเมียกษัตริย์จะมานอนตายอย่างชาวบ้านของเราไม่ได้

เอาหนังสือพิมพ์มาปูก็ไม่ได้มัดสี่ตายต้องมีเงินค่าโรงต้องมีเงินค่าตะปูต้องมีเงินค่าตะปูอีกเยอะแยะโยมช่วยคนละเล็กคนละน้อยโบราณอาจารย์ได้กล่าวไว้ว่าใครได้ทำบุญในกันนี้โยมเกิดชาติหน้าฉันใดจะเป็นคนรูปสวยรวยทรัพย์ไม่อับจนปัญญาเยี่ยมอ่ะคือไม่อับทรัพย์จนปัญญาเหมือนแล้วจะไม่ต้องมาพัดผ้าจากพระลูกรักเหมือนกันหาชาลีโยมและไม่เกิดแล้วจะไม่ไปลมในกลางป่าช่วยคนละเล็กคนละน้อยโยมเป็นข้าโยมยาดมยาหอมยาหม่องให้แก่มัดสีคนละเล็กคนละน้อยถ้าโยมไม่บริจาคในการนี้หลวงพ่อก็จบไม่ได้โยมสองทุ่มพ่อก็ยังต้องเทศอยู่องค์อื่นก็ไม่ได้เทศโยมช่วยคนละเล็กคนละน้อยเพื่อเป็นข้ายาดมยาหอมให้แก่มัดสีโยมป่าหังนาริหินป่าหังนาริหินปินนาริเหตองพระเวทสันดอนเห็นมัดสีสีสมอนมานั่งนิ่งนอนอยู่ในสาราสิบยี่สิบโยมสิบยี่สิบโยมให้หยิบกันมาบอกกันทั่วหน้าทำศพไม่มัดสีโยมวันนี้มาบอกช่วยกันเป็นเจ้าภาพทำศพมัดสีโยมคนละเล็กคนละน้อยจะใส่ก็ใส่กันเลยโยมเอ้ยไม่ต้องให้พระเทศบอกโยมจะใส่ก็ใส่กันเลยโยมเอ้ยไม่ต้องให้พระเทศบอกจะใส่ย้ำหรือว่าใส่ขันเชิญเถอะโยมฉันไม่ต้องให้พระบอกถ้าโยมไม่ให้วันนี้พระเทศกับวัดคงจะเสียใจหรอกโยมช่วยกันคนเล็กคนน้อยโยมสมมติว่าสมเด็จพระเวสสมเด็จพระนางมัตสีมานอนแน่นิ่งอยู่หน้าพระอาสมของพระเวสสันดรสมเด็จพระเวสสันดรคงคิดขึ้นว่าสมเด็จพระนางมัตสีนั้นคงสิ้นชีวิตสมเด็จพระเวสสันดรลืมคำที่ให้สัญญากับมัตสีว่าจะไม่ถูกต้องเนื้อตัวกันตลอดถึงที่บวชเป็นนักบวชอยู่นี้สมเด็จพระเวสสันดรลืมคำพูดแก่พระนางมัตสีจึงยกศีรษะของสมเด็จพระนางมัตสีวางไว้ที่ตักแล้วเอานิ้วมือไปวางที่จมูกเห็นสมเด็จพระนางมัตสีนั้นยังมีลมหายใจอยู่สมเด็จพระเวสสันดรจึงหยิบน้ำมารูปพระอุระหวังจะให้สมเด็จพระนางมัตสีฟื้นชีวิตขึ้นมาเมื่อสมเด็จพระนางมัตสีได้น้ำรูปพระอุระสมเด็จพระนางมัตสีก็ฟื้นชีวิตขึ้นมาครั้งแรกที่สมเด็จพระนางมัตสีลืมความเจ็บปวดที่ตามหาพระลูกรักกันหายชาลีไป50โยชน์ลืมความเจ็บปวดสมเด็จพระนางมัตสีจึงถามพระเวสสันดรว่าเสด็จพี่พระเวสสันดรอันลูกรักกันหายชาลีของเราทั้งสองน่ะไปอยู่ที่ไหนไม่ออกมาต้อนรับเหมือนทุกครั้งสมเด็จพระเวสสันดรจึงกล่าวความจริงแก่พระนางมัตสีว่าเอาอย่างนี้นะมัตสีเราจะกล่าวความจริงให้เธอฟังวันนี้ได้มีเท่าชราตาชูโชคได้มาขอสองกุมารเราได้ยกกันหาชาลีให้แก่เท่าชราตาชูโชคสมเด็จพระนางมัตสีได้ฟังเช่นนั้นจึงถามแก่พระเวสสันดรว่าเสด็จพี่ทำไมไม่บอกกับหม่อมฉันว่าได้ลูกของเราทั้งสองนั้นให้เป็นกิปิยทานตบุตรสมเด็จพระเวสสันดรจึงบอกแก่พระนางมัตสีว่าเอาอย่างนี้นะมัตสีเธอจึงหยิบน้ำมรังเหนือสิโนทกให้ตกบนเหนือปฐพีเทวดาที่อยู่บนเส้บนสวรรค์ก็เส้สองสาทุกการร่วมอโมทนาในแก่ให้แก่พระเวสสันดรแก่สมเด็จพระนางมัตสีได้บริจาคลูกรักกันหาชาลีให้แก่เท่าชราตาโชชกในเนื้อหาสาระในกันที่เก้าก็มาหยุดลงตรงนี้ท้ายที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาอาตมาภาพได้แสดงพระธรรมเทศนาในกันที่เก้ามัตสี90พระคาถาก็ขออำนวยพรแก่คณะท่านเจ้าภาพซึ่งประกอบด้วยคุณเพ็ญพันธ์ชาวนวิสิทธิ์
พร้อมด้วยคณะร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการเทศในการที่9ขอผลบุญที่คณะท่านเจ้าภาพได้กล่าวในที่นี้จงมีอายุวรรณะสุขภระปฏิภาณธนสารสมบัติอาตมภาพได้แสดงพระธรรมเทศนาในการที่9มัตติ90ประกาศาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

0: รายการต่อไปนี้รายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัฐธรรมรัฐเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิพันธ์วาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

หวงของไม่รู้ของอะไรก็ตามกูก็หวงลูกหลานกูก็ไม่อยากให้ยุ่งยิ่งแก่มันยิ่งหวงยิ่งงกเขาเรียกยิ่งแก่ยิ่งงกยิ่งมีสมบัติมากมันก็ยิ่งงกมากจิตมันก็ฉุบอยู่กับของอย่างนั้นแหละแล้วต้องมาหวาดระแวงว่ากลัวของหายหนึ่งระแวงคนในคนรับใช้ในบ้านสองระแวงคนในบ้านจะหยิบฉวยเอาไปสามระแวงโจรนอกบ้านจะมาวันวันหนึ่งนะคนวันหนึ่งหนึ่งของคนที่สะสมมันมีอยู่ในรายนี้ก็เหมือนกันก็สะสมไปสันสะสมพออายุเยอะแล้วก็ป่วยไข้ป่วยไข้ก็ถึงแหละถึงขั้นตรีทูตไอ้คนที่เป็นเขามีความรู้ต้องการให้ไปสวรรค์เห็นใกล้ๆลมหายใจใกล้ๆจะสิ้นลมแล้วเขาบอกภาวนานะอรหังแกก็หลับตาใกล้จะสิ้นใจอะไรหายไม่ใช่อรหังหืมอะไรหายอรหังหืมอะไรหายไอ้คำว่าหายในลมพระจันทร์มันออกมาฟึดสุดท้ายท่านตายตายแล้วจะไปอะไรล่ะท่านผู้ชมก็เกิดเป็นสัตว์เฝ้าทรัพย์อยู่นั่นไม่เป็นงูก็เป็นนกว่าไม่เป็นนกก็เป็นจิ้งจกเป็นตุ๊กแกมันก็มีอยู่เท่านี้ท่านหรือเป็นวิญญาณสัพพเวสีเฝ้าขุมทรัพย์อยู่แล้วใครหยิบไม่ได้นะผู้ชายก็ที่หวงของก็อาตมาบอกว่าห่วงอะไรก็แล้วแต่จะมีแม่เหลววางข้างๆเคาะพื้นใครจะอยู่แล้วเคาะนอนไขว่ห้างท่านหลีตามองแล้วเคาะพื้นถ้าตายไปตอนนั้นละท่านถ้าเวลาถึงตายแล้วไอ้จิตที่หวงของเนี่ยอีกไม่นานต้องเกิดเป็นจิ้งจกท่านและขจิประกตามไอ้จิ้งจกที่เกิดใหม่ตัวนี้นะจะตามจะอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านแล้วนะพอขจิแล้วหางสะบัดเนี่ยท่านหางก็คือไม่เรียวนี่คือกรรมแล้วร่ำรวยขนาดนั้นขนาดที่ว่าระดับชาวบ้านระดับตำบลอำเภอจังหวัดระดับชาติตายไปเกิดเป็นจิ้งจกมันเสียชาติเกิดไหมท่านผู้ชมเพราะไม่เชื่อการเสียสละหรือการปล่อยวางความไม่เชื่ออย่างนี้จะผลักดันตัวให้ตกต่ำในภพภายภาคหน้าอยู่ก็ไม่เป็นที่รักจากเขาก็ไม่อะไรตายไปเขาไม่คิดถึงแล้วก็เกิดเป็นอะไรเป็นจิ้งจกถ้าผู้หญิงล่ะแก่ๆแล้วก็หวงข้าวหวงของใครหยิบแล้วแอะแอะเอาไปเหรออันแน่แอะแอะอันแน่ตายไปนะท่านคตินิมิตไม่ดีหรอกต้องมีตุ๊กแกเกิดชายบ้านนั้นตุ๊กแกที่เกิดชายบ้านก็ไม่ใช่ใครหรอกก็เจ้าของบ้านนะญาติยายที่ตายไปเราดูลายตุ๊กแกท่านลายผ้าไหมนี่แหละถ้าเป็นคนไทยนะลายผ้าไหมถ้าเป็นคนต่างประเทศอาจจะเป็นลายสกอตบ้างเป็นลายต่างประเทศบ้างก็ห่วงข้าวของเวลาตายไปแล้วเกิดตุ๊กแกก็เกาะชายขาบ้านตาถลนตาแดงกล่ำใช่ไหมใครหยิบไปแล้วก็โมโหร้องแอะแอะแอะอันแน่แอะแอะแอะแอะอันแน่แล้วถามว่าลูกหลานมันจะรู้ไหมว่าเป็นย่าเป็นยายที่มาเกิดหรือเป็นแม่ที่มาเกิดมันก็ต้องฆ่าทิ้งสิท่านไล่ทิ้งฆ่าทิ้งแล้วภพชาติมันก็เปลี่ยนไปไอ้ความไม่เสียสละนะฮะหวงมากอ่ะตับมาแล้วตับมาแน่นอกต้องอ้าปากให้งูเขียวมาล่วงมาก็ทำไมอยากเกิดไปอย่างนั้นก็จะไปหวงทำไมแกแล้วก็แจกให้หมดแล้วไม่จำไปกลัวว่าลูกหลานมันจะกบฏทรยศแจกแล้วให้มันแจกไปเลยไม่ต้องไปทวงบุญคุณเขาวันนี้เกิดเขาไม่เลี้ยงล่ะถ้าไม่อ้างเขาเลี้ยงท่านถ้าอ้างบ่อยๆถือว่าเอาให้ทำไมอ่ะให้แล้วต้องไม่ทวงถามโกรธแล้วทำไมตามทวงคืนอย่าไปถามเขาเพราะท่านตัดสินใจให้คนดีแต่ถ้าให้ลูกหลานที่ไม่

ดีแล้วท่านท่านก็รับวิบากกรรมเองไม่ต้องไปกลัวหรอกยิ่งให้เขายิ่งไปบริหารเป็นแล้วเราก็จะหมดภาระในการที่จิตใจเราจะห่วงหวงสิ่งที่เรามีอยู่เมื่อฉะนั้นมันก็จะวนเวียนอยู่อย่างเนี้ยสมัยพระพุทธเจ้าอยู่ก็เหมือนกันเศรษฐีคนหนึ่งนั้นตายไปแล้วนะไม่ได้ไปไหนเลยเกิดมาเฝ้าทรัพย์ขู่หวงทรัพย์สมบัติหวงทรัพย์สมบัติตายมาแล้วก็เกิดมาเป็นลูกขอทานที่ท่านเป็นลูกขอทานมันก็เขาเรียกรูปร่างเหมือนปีศาจคลุกฝุ่นก็อยู่กับดินนะท่านแล้วจะไอเด็กขอทานคนนี้นะฮะมันก็ร้องที่จะไปบ้านนี้พอเราจะตายไปแล้วนะ10เดือน15เดือนไอ้ลูกบ้านนี้ก็ตั้งท้องจะเป็นลูกสะใภ้ลูกสาวก็ตั้งท้องอันนี้ก็มีปรากฏแต่อันนี้ไปตั้งท้องในคนขอทานเพราะอะไรเพราะคุณไม่เคยบริจาคคุณจะอัตคัดในชาตินาและจิตที่หวงนะมันเป็นอย่างนี้แล้วจะคานเข้าบ้านเนี่ยถามว่าไอ้ลูกชายลูกสาวที่มันเป็นเจ้าของบ้านรายใหม่เนี่ยมันจะรู้ไหมว่าพ่อมันเกิดไปแล้วเกิดเป็นเด็กผู้นี้เด็กยากจนคนนี้เขาก็จับตีแล้วโยนออกนอกบ้านพุทธเจ้าท่านเสด็จมาท่านบอกอ้าวไปโยนพ่อมาทำไมล่ะโอ้โหท่านลูกที่เป็นเจ้าของบ้านรายใหม่ซึ่งเป็นลูกเศรษฐีผู้ตายโกรธพุทธเจ้ามาบอกไปโยนพ่อทำไมก็เลยถามว่าทำไมพระองค์จึงบอกว่านี่เป็นพ่อของฉันอัธนาเพราะเขาหวงสมบัติเขาไม่เคยบริจาคซึ่งลูกเศรษฐีก็ยังไม่รู้จักพุทธเจ้ามาตรฐานเขาจะพิสูจน์ให้ลองไปเรียกชื่อพ่อข้างๆหูสิแล้วอาบน้ำอาบท่ายดีเรียกกระตุ้นกระตุ้นสัญญาเก่ากระตุ้นสัญญาเก่าขึ้นมากระตุ้นขึ้นมารีบกระตุ้นด้วยชื่อมันจะถูกอะไรที่มันถูกกระตุ้นเนี่ยท่านมันจะนึกได้แต่ไปเลี้ยงดูพ่อให้ดีแล้วจะเรียกพ่อด้วยนะเรียกไอ้เด็กนะปีศาจครุฝุ่นเรียกว่าพ่อพอดีแล้วอยู่แล้วหลายๆวันลองถามชื่อพ่อสมบัติไปที่ไหนไอ้เด็กคนนี้ก็คลานไปคลานไปอยู่ตรงไหนนะขุดไปเจอสมบัติที่นั่นอ่ะทั้งนอกบ้านในบ้านทั้งที่ซุกซ่อนเอาไว้บางทีก็เกิดเป็นสุนัขท่านถ้าเรียกชื่อเก่านะกระตุ้นบ่อยๆนะมันก็ไปดมถามว่าทำไมจิตมันจึงผูกพันอย่างนั้นเพราะว่าไม่เชื่อคำสอนตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่และในการอาตมาจะบอกว่าคนที่บ้านนอนสอนง่ายเนี่ยสุวโจเป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษาก้มหน้ารับฟังคำสอนสังวรระมัดระวังไม่ทำนอกเหนือนอกคำสั่งมันเป็นอย่างนี้คนที่จะฟังคำสอนได้เนี่ยมันต้องมีกิริยามารยาทที่ดีถ้าเสียงไม่เข้าหูความรู้ไม่เข้าหัวความโง่ความชั่วมันจะเข้ามาหามันจะเก่งจะเบ่งจะกลางแล้วก็โดยไม่มีอะไรเลยเหมือนลูกโป่งเปล่าๆที่อัดแก๊สอัดลมเข้าไปแล้วมันก็หลุดลอยไปสุดท้ายมันก็ระเบิดเนี่ยท่านพอเจอไฟมันก็ระเบิดคนทั้งหลายที่ดื้อเด็กทั้งหลายที่ดื้อหนุ่มสาวที่ดื้อก็เหมือนกันมันจะไปเบ่งลมอยู่นะสุดท้ายเนี่ยไปเจออะไรมันกระทบเข้าก็ระเบิดตูมระเบิดอารมณ์โกรธตูมตามขึ้นมาเขาเพราะเราไม่สอนของพ่อแม่ปู่ย่าตายายครูอาจารย์พระสงฆ์พระเจ้าผู้นำศาสนาในศาสนาของตนของตนและไม่ฟังและไม่อ่านด้วยนี่คือสิ่งที่บอกไว้คดีการที่เราฟังคำสอนเนี่ยฟังคำสอนอย่างไรจิตใจของคนจะฟังคำสอนตั้งแต่เด็กจนผู้ใหญ่หรือทุกวันเนี่ยทุกวันเราต้องรับความรู้จากเขาแต่หันมาดูว่าความรู้ที่ท่านผู้ชมจะได้รับเนี่ยอย่าลืมนะท่านนะมันไม่มีใครนำให้เราหรอกแม้แต่คนที่จัดรายการเขาเด็กกว่าเราก็ควรจะรับฟังเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายใฝ่รู้ว่าง่ายสอนง่ายใฝ่รู้ในทุกวันในทุกวัยไม่เว้นว่าวันใดวันหนึ่งและถ้าตามไม่ทันต้องกลับมาตามให้เจอเขามีระบบ YouTube อยู่แล้วถาม Google ได้เลยมันจะขึ้นรายงานมาเลยท่านถ้าไม่งั้นเราก็ไม่มีความรู้ท่านเจ้าคุณอย่าใช่มีอะไรโรงเรียน

แก้ปัญหาเรื่องเด็กเล่นมือถือกันจะแก้ปัญหายังไงแก้ปัญหาด้วยการที่ทำตะกร้าไว้แล้วก็ให้เด็กเอามือถือใส่ไปเรามีล็อกเกอร์ของใครของมันวันนี้เราก็วิธีการแก้ปัญหาของคุณมันเป็นการล่วงเกินสิทธิของเด็กนะคุณควรให้เด็กเห็นความสำคัญในการศึกษาว่าเขามาโรงเรียนเพื่ออะไรแล้วเขาจนเนี่ยเขาจะจนต่อไปอีกและรายจ่ายในเรื่องมือถือเนี่ยมันจะมีรายจ่ายทุกวันเล่นนานเสียนานแม้แต่โทรในไลน์ก็จริงนะมันจะกินในเน็ตท่านอาตมาไม่ทราบหรอกมีโทรศัพท์เติมเงินอยู่เครื่องนึงเอ๊ะทำไมเราเติมทีละ500ทำไมมันหมดเร็วอ๋อเราเปิดอันนั้นไว้เน็ตมันกินเครื่องเราหมดแล้วเราใช้งานเสร็จแล้วเราไม่ได้ปิดไงท่านเรามากินปึ๊ดๆๆๆๆ500เนี่ยไม่เกิน3วันหมดแล้วท่านขนาดไม่ค่อยได้โทรนะแต่บอกว่าจะแก้ปัญหานี้ไม่ได้รับรองว่าเป็นเรื่องกันแล้วกันนะแล้วจะได้รับโรงเรียนแล้วเด็กมันจะโจมตีพออถ้าเด็กโจมตีนะมันจะใส่ร้ายพออเด็กมันจะเกลียดชังหาวิธีเบี่ยงเบนซะหน่อยดีมั้ยอาตมาให้โต๊ะปิงปอง10ชุดแต่ถามว่ามีคนสอนปิงปองมั้ยก่อนที่จะเอาโต๊ะปิงปองไปเนี่ยโทรทัศน์โรงเรียนมีอยู่แล้ว1ปิงปองแชมป์โลก1ไปศึกษาเบสิกของปิงปองซะก่อนไปศึกษาวิธีการตีไปศึกษาคะแนนแล้วปิงปองให้อะไรบ้างให้ความสมัครขี่ให้ความรวดเร็วให้ตัดสินใจเร็วให้หูให้ตาเร็วให้ประสาทหูเร็วประสาทตาเร็วให้การเคลื่อนไหวร่างกายเร็วขึ้นใช้แรงไม่มากแต่ใช้ความไวสูงแล้วเมื่อไหร่ที่เขาแพ้เขาจะแก้เกมเหมือนนั้นไม่มีการใครหัวใส่หน้าใครเพราะผิดกฎเกณฑ์นะท่านหัวใส่หน้าเขาก็ป้องได้ก็ป๊อกส่วนใหญ่เขาไม่มีฉะนั้นก็ไปหาตัวอย่างปิงปองระดับเด็กๆมาก่อนก็เป็นมันมีใครแล้วท่านไม่ค่อยไม่ใช่โฆษณาข้ามช่องต้องชมเชยรายการซูเปอร์เทนชมไปถึงตานั่นด้วยตาแว่นด้วยเพราะว่ารู้จักกันมานานกับออดูมาเกษตรพืชผลสมัยทำงานอยู่กับคุณคณิกาธรรมเกษรเขาจัดรายการดีเขามีเทคนิคดีแล้วเปิดเฉพาะเรื่องปิงปองอย่างเดียวรวมปิงปองรายการนี้แล้วฉายให้เด็กโตมันดูแล้วเด็กโตมันดูแล้วโอ้โหเด็กเล็กยังเล่นได้กูก็เอามาแล้วไม่จำกัดผู้หญิงผู้ชายฟุตบอลเรื่องฟุตบอลไปเรื่องเปตองก็เปตองไปมันตีไข่ปลากับปลาอะไรปลาเขาเรียกไข่ปลาอะไรปลาอะไรนะที่เขากินบนเครื่องบินนะท่านนึกไม่ออกมันเหม็นคาวพี่ลึกพี่ลั่นล่ะต้องมีมะนาวมีหัวหอมกินเข้าไปแล้วคลื่นไส้มากไข่ปลาคาเวียจริงมันไม่ใช่คาเวียหรอกมันเป็นชื่อของอาหารชนิดนี้นะปลาคาเวียไม่มีท่านแต่เอาไข่ปลาชนิดหนึ่งมามันทอยข้ามโลกเนี่ยลงเป๊ะก็ให้ทั้งฟุตบอลทำสนามเล่นให้ทั้งละเปตองให้ทั้งปิงปองมันก็ลดลงได้แต่ต้องมีการศึกษาต้องหมายใจว่าศึกษาแล้วนี่พระเจ้าบอกว่าเมื่อศึกษาอะไรแล้วเนี่ยต้องเชื่อสิ่งนั้นเพราะเขาแสดงเป็นสาธารณะและสถานภาพของเขาจะบ่งบอกว่าในพระเขาทำยังไงจะประสบความสำเร็จเรื่องนี้ไม่งั้นเขาไม่กล้าแสดงเพราะผู้ที่ติดตามเรื่องพันเนี้ยเขาจะติดตามข้อมูลที่แท้จริงแต่สามารถพิสูจน์ผลได้เลยแม้แต่น้ำหมักมา2วันนี้ก็ไปดูรายการช่อง11นู่นพาไปทางภาคใต้ไปดูน้ำหมักสำหรับท่านสำหรับทำการเกษตรแล้วก็จะหมักแต่ละอย่างว่าไอ้ตัวเจ้าของน้ำหมักก็นะฮะนุ่งเกงยีนหล่อเช่นนั้นพิธีกรก็แรงตายนะแรงตายตัวเล็กๆนะฮะแต่จะรายการดีท่านเราก็ได้ความรู้กับท่านแล้วเราต้องเชื่อเขาแต่บางอย่างเนี่ยเราดูเพื่อรู้ผลที่สุดลดจำนวนเด็กนอกจากเด็กติดในการเล่นกีฬาแล้วและฉายก็ซ้ำๆอยู่หมดแล้วเขาจะไปหาวิธีการใน YouTube ใน Google เอามาเล่นต่อแล้วก็จะหัดถอยเองเด็กดอยมันยังถอยไปตองแม่นกว่าเด็กนะที่มีมือถืออีกท่านมันก็พยายามค้นหาของมันทั้งที่มันมีข้อจำกัดในเรื่องละในเรื่องสัญญาณมีข้อจำกัดในเรื่องรายจ่ายเขายังทำได้ไอเด็กอยู่ภาคกลางของเราเป็นไงท่าน
ม่เอาเรื่องแต่ว่าบางทีมันอยู่ที่ผู้ใหญ่ก่อนจะสอนอะไรเนี่ยให้เขารักการเรียนรู้ว่านอนสอนง่ายและจดจำเทคนิคหลังนี้มันก็จะไปรอดการแสวงหาความรู้ด้วยการเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายนั้นจึงมีความสำคัญสำหรับชีวิตของพวกเราทุกคนคนว่านอนสอนง่ายเพราะอะไรท่านเชื่อในวุฒิภาวะนะเชื่อในวุฒิภาวะของผู้ที่ไหนของผู้ที่มีวุฒิภาวะสูงกว่าเรานี่ข้อแรกเลยท่านหนึ่งต้องเชื่อในวัยวุฒิเขาก่อนว่าในวัยวุฒิเนี่ยมันทำให้คนมีประสบการณ์มันไม่เป็นวิชาการแต่มันเป็นประสบการณ์เขาผ่านมาแล้วจนอายุขาดขนาดเนี่ยเขาเก่งเรื่องอะไรเราควรไปหาเขาไม่ใช่ให้เขามาหาเราแต่นี้เขาก็มีคนไปหาคนเก่งๆเหล่านั้นแล้วก็ส่งมาให้เราดูแล้วต้องระวังด้วยนะเรื่องfake news เนี่ยบางทีเรื่องเป็นไม่เป็นเรื่องบางเรื่องไม่เป็นความจริงเขาก็ส่งมาให้ดูซึ่งไม่มีความจริงในส่วนนั้นเลยเรื่องสินของสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยไม่ใช่แต่ว่าคนเข้าหาผู้ใหญ่ผู้มีวัยวุฒิผ่านโลกมาก่อนพุทธเจ้าจึงบอกว่าพระอัญญโกฏัญญะเป็นรัตตัญญูภาพเลิศในทางรัตตัญญูภาพแปลว่าอะไรมีประสบการณ์สูงตั้งแต่เป็นนักพยากรณ์ Fortune Teller ที่แม่นที่สุดเพราะพระองค์ได้สัมผัสมาแล้วแต่ในประวัติศาสตร์ทุกอย่างที่ผ่านมานั้นรวมทั้งศาสนาทุกศาสนาที่อัญญโกฏัญญะได้แสวงหานั้นถือว่าเป็นผู้มีราตรีกาลอันยาวไกลแปลว่าผ่านคืนมาได้เป็น1วัน1วัน1วันคนเคารพในวุฒิในวัยวุฒิจะไปเห็นว่าคนแก่ว่าเป็นคนแก่นะท่านคนแก่มันมีคนแก่มีคุณค่าก็มีแต่ชราไร้คุณภาพคนเขาได้แก่ฟักแก่แฟงแก่แตงแก่น้ำเต้าแก่เพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานโบราณเขาเปรียบเทียบไว้อย่างนี้แต่เราหาคนแก่ที่เขาประสบความสำเร็จใช่ท่านในแขนงต่างๆต่างๆเขาอยู่รอดเพราะอาชีพของเขาไม่ได้อย่างไรและแม้แต่ประสบการณ์ส่วนตัวต้องคุยท่านต้องคุยมันผ่านมาได้อย่างไรนั่นแหละคือสิ่งที่เราจะต้องมีความเคารพในวัยวุฒิสองคุณวุฒิเขานี้ไม่จำกัดอายุแล้วท่านใครมีความรู้ความเชี่ยวชาญแม้แต่เขาเป็นเด็กต้องไปหาเขาถ้าไม่หาเขาต้องเชิญเขามาจ้างเขามามีเด็กอยู่คนนึงชื่อในเบสไอ้เด็กคนนี้มันอยู่จันระยองท่านพ่อเป็นตำรวจแม่ก็เป็นชาวบ้านธรรมดาแต่มันอ่านจังเลยอ่านพุทธทาสมันอ่านถามหลวงพุทธทาสนะคำทรงสอนท่านคิดดูพุทธทาสอาตมายังอ่านยากนะจำพอสอนไม่ได้แต่มันจำได้หมดท่านเดี๋ยวนี้เขาก็โตเครื่องเครื่องแล้วล่ะเขากล้าเอาเด็กคนนี้มาคุยกับอาตมาที่อาคารซีพีทาวเวอร์ในการยกวัดวัดที่ซีพีก็มันตัวกระเปี๊ยกเดียวท่านมาคุยเรื่องพุทธทาสกับอาตมาเนี่ยแล้วก็อยากจะรู้ว่ามันจะรู้ขนาดไหนแต่ไม่ใช่ไปข่มเด็กนะท่านนะเราคุยเรื่องปรัชญาโน้นมันตอบได้เป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะแล้วไม่ต้องดูด้วยต่อมาก็เข้าสู่รายการแล้วท่านแฟนพันธุ์แท้โอ้โหท่านทศชาติชาดกเลยพระสงฆ์ยังไม่ได้อ่านกันเลยท่านพระในประเทศไทยเนี่ยอ่านทศชาติชาดกฉบับเต็มเนี่ยเตชะสุเนมะภูจะนาวิเวถ้าอ่านฉบับเต็มนะท่านนะอ่านอรรถกถาธิกานะเก่งตายท่านไอ้ในเบสของฉันเนี่ยของอาตมาเนี่ยไอ้หูกลมๆนะท่านมันไปตอบถูกหมดมันแพ้อยู่ตรงภาพนิดเดียวเท่านั้นที่ไม่ได้เป็นแชมป์เพราะว่าแชมป์ต่างอะไรต่างเรื่องกันไงถ้าเรื่องเดียวกันเสร็จมันเดี๋ยวนี้เขากลายเป็นหนุ่มแล้วท่านแตกเนื้อหนุ่มแล้วอาตมาบอกเอาไปตัดชุดลงไปธรรมกรุงเทพก็บอกรักษาสิ่งนี้ไว้ผลที่สุดจากการที่เข้าแข่งขันเรื่องศาสนากลายเป็นแหละผู้ออกข้อสอบท่านในการแข่งขันการเป็นผู้ตรวจการเป็นผู้สัมภาษณ์เอาสิกว่าคนมันเก่งอ่ะเขาต้องเชิญมันมาโทรทัศน์ก็เชิญมันออกเชิญเขาออกอาตมาบอกว่าหนึ่งไปที่ธรรมสภาไปเลือกอยากได้หนังสืออะไรไปเลือกเอาเลยลูกเดี๋ยวตาออกตังค์ให้เจ้าของทั้งทีมธรรมสภาเขาก็ไม่เอาตังค์ท่านเขาเอาไปเลยลูกไป

เด็กอ่านหนังสือขนาดนี้แล้วควรให้แล้วบางคนอยากจะไปดูงานหนังสือท่านหงุดหงิดก็ลูกอยากจะไปดูงานหนังสือแห่งชาติเด็กมันก็เตรียมเงินไปท่านทำมันอยากซื้อหนังสือให้มันซื้อไปเลยแสดงว่าลูกเราไอ้ลูกเราซื้อขนมดันไปตามใจซื้อกันแต่ตัวตามใจแต่พอลูกซื้อหนังสือกลับหงุดหงิดซื้อไปทำไมนะต้องถามพ่อแม่บางคนว่าแล้วจะส่งลูกไปทำไม

ลูกอยากซื้อหนังสือแต่หนังสือมันราคาแพงนะท่านนะเพราะเด็กมันเรียนสูงขึ้นแล้วหยิบหนังสือแต่ละเล่มเนี่ยนะบางทีพ่อแม่อ่านไม่ออกอ่ะเด็กเขาเป็นคนรักการเรียนรู้เพราะฉะนั้นคุณวุฒินี่ไม่จำกัดท่านว่าอายุเท่าไหร่แม้แต่เป็นเด็กเราก็ต้องไปหาเป็นคนชราเราต้องไปกราบใช่ไหมถ้าเป็นเด็กเราไปชราเราไปกราบก็ถือว่าเราได้รับความรู้ในทุกวัยเพราะคุณวุฒินี่มันเป็นการหาที่ไม่เหมือนกันนะบางทีหาก็ไปหาแล้วเราไม่รู้เรื่องต้องเชิญเชิญแล้วเรายังทำไม่ได้ต้องจ้างเป็นที่ปรึกษาเป็นที่ปรึกษาเพราะฉะนั้นคุณวุฒิชาติวุฒิคืออะไรชาติตระกูลและตำแหน่งต่างๆการที่เขาเกิดมาในชาติตระกูลดีๆก็ควรนับถือเขาแต่ถ้าเขาประพฤติไม่ดีในชาติตระกูลที่ดีก็เสียหายไม่ต้องไปเคารพกราบไหว้หรอกเสียแค่เสียมือตระกูลดังๆตระกูลดีๆนะฮะถ้าประพฤติไม่ดีนะฮะอย่าไปไหว้เลยท่านเสียมือแต่ชาติวุฒิของอาตมาเนี่ยหมายถึงว่าเขาเกิดมาในตำแหน่งนั้นๆเขาประสบความสำเร็จตำแหน่งนั้นขยับเรื่อยๆคนเนี่ยน่าสนใจบางทีอาตมาก็สงสัยอ้าวสงสัยว่าแหมใครนะทำศูนย์การค้าดังๆที่อะไรนะที่พารากอนอยากรู้ประวัติก็พูดกับ Googleท่านนี้อ่านสบายท่านแนวคิดสบายเราไม่ได้เอามาทำศูนย์การค้าในวัดหรอท่านแต่เอาแนวคิดมาทำเอ้าเขาบอกดุสิตธานีหรือเขาบอกมีผู้หญิงคนหนึ่งนะบริหารดุสิตธานีจะไม่เฉพาะในประเทศนะท่านต่างประเทศบริหารอยากรู้ผู้หญิงคนนี้ชื่ออะไรก็พูดกับคุยเขาว่าขอทราบชื่อผู้หญิงที่บริหารดุสิตธานีขึ้นพุทธโอ้โหคันนี้ท่านเป็นร้อยหน้าและอาจปริญญาของเขาในตำแหน่งของเขาแต่นี่ว่าเขาคงเหนื่อยนะในการศึกษาเราเรียนเขาคงหลับนอนคงนอนน้อยกว่าเราแต่เก็บความคิดเหล่านั้นเอาไว้และทำความหมายใจในล่วงหน้าว่าหากเราขัดข้องอะไรเราจะดูชื่อผู้หญิงคนนี้ใน Google นี้ก็สมัครบุคคลใน Google ท่านแล้ววิกิพีเดียเขาก็ลงไอ้นี่โกหกไม่ได้ท่านเพราะเขาติดตามคนเพราะฉะนั้นชาติวุฒิก็คือตำแหน่งหน้าที่ที่เขาเกิดมาในตำแหน่งนั้นเขากล้ามาสู่ประสบความสำเร็จเราควรสนใจไม่ใช่จะไปอ่านแต่ประวัติหัวหน้าโจรก็อ่านได้ว่าเสือขาวประวัติเป็นมาอย่างไรเสือใบเสือดำเสือมเหสวนก็อ่านได้แต่อย่าไปทำท่านนักเลงโตแล้วก็อ่านได้มันก็มีประวัติพวกนี้มันจะเกิดขึ้นหลังจากโดนฆ่าตายท่านโดนประหารชีวิตประการที่สี่เชื่อในวุฒิภวะคือว่าเชื่อในธรรมวุฒิของเขาว่าเขามีคุณธรรมสูงส่งกว่าเราเขาอยู่ได้อย่างไรทำไมนะเนนบวชหน้าไฟเราถึงต้องไหว้เนนเพราะเราไม่กล้าที่จะโกนหัวบทหน้าไฟให้ปู่ย่าตายายแต่ไอ้ลูกไอ้หลานเหลนหรือบุคคลที่มันใกล้ชิดที่เขาได้รับความอุปการะมันยอมโกนหัวให้อ่ะท่านมันยอมสละมันทั้งที่มันรู้ว่าวันพรุ่งนี้ไปโรงเรียนเนี่ยเพื่อจะเอามือมาเล่นหัวมันแล้วไม่ใช่คนเดียวท่านเล่นกันทั้งห้องเล่นทั้งเรียนไอ้โตเล่นก่อนเฮ้ยไอ้นี่ไอ้หัวเกลี้ยงหัวล้นโกนใหม่ๆฟักขี้ไก่มาใส่หัวล้นแต่มันอึดได้เพราะอึดได้บอกเอ้าบวชทำไมเอ้ากูบวชให้ปู่ย่าตายายหน้าไฟอ่ะบวชแม้เพียงวันเดียวนะท่านนะเอาถ้าข้ามคือเก็บกระดูกหนอนแล้วกลับบ้านแล้วก็สึกแล้วเด็กอย่างเนี้ยเราต้องไหว้เพราะเราไม่กล้าถึงเรามีฐานะนะเราไม่กล้าถึงเรามีอายุเราไม่กล้าไหว้เด็กซะถวายตังค์เยอะๆธรรมาประเทศก็อ่านี่มันนี่เราจะในเล็กๆนะเอ้าเงินที่อยู่ในพานนี้เท่าไหร่ไม่รู้นะลุงตาไม่รู้เท่าไหร่นะเอาเนนเอาไปแล้วให้โยไปนับให้เนนแล้วแบ่งกันเดี๋ยวนี้เพราะไม่งั้นเนนหงุดหงิดถ้าเนนได้กำเงินแล้วมันชื่นใจแล้วบอกนี่พวกเรานะฮะที่มางานศพเนี่ยสักคนละ20-30บาทเนี่ยเนนรวยไปแล้วแต่ขอให้เนนนะลูกจำไว้ว่านี่คือเงินกตัญญูที่เนนสามารถรักษาศีลได้ปรงได้เอาไปฝากเป็นทุนไว้แล้วจำไว้เลยนี่เป็นทุนอันเกิดจากความกตัญญูของเนน

0: นี่คือธรรมวุฒิเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมทั้งหลายความเป็นผู้ว่างานนั้นมันเกิดจากการเชื่อในวุฒิภาวะของบุคคลนั้นๆส่วนอื่นๆจะเป็นอย่างไรในคำว่าสุวโจนี้อาตมภาพจะได้นำมาแสดงต่อท่านทั้งหลายได้แสดงพระธรรมเทศนามาบัดนี้สมสมัยได้เวลาขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี
1: ้คุณผู้ชมคะกรณียเมตตสูตรประการที่4ก็คือสุวโจหมายถึงการเป็นบุคคลที่ว่านอนสอนง่ายมีสติปัญญาในการเพ่งพินิจปฏิบัติตัวปฏิบัติตนให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วนะคะท่านผู้ชมสามารถรับชมการเทศนาธรรมในตอนมหาเสด็จตำรับใหญ่ได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

าวันหนึ่งเราจำเป็นต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เราจะมีทางเลือกและขั้นตอนอย่างไรดูคำตอบได้ในคลิปวิดีโอนี้ครับสวัสดีครับผมธนศิริวรังกูลนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund ครับเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับโดยปกติแล้วนะครับการจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับผมแบบแรกเลยนะครับคือการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบไม่ได้ออกจากงานนะครับผมในกรณีนี้ครับมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราต้องการนำเงินก้อนเนี่ยออกมาใช้นั่นเองแต่ตรงนี้ก็จะมีปัญหาตามมาอยู่2ข้อนะครับผมข้อแรกก็คือเงินสำรองฉุกเฉินหรือว่าเงินสำรองเพื่อการเกษียณเนี่ยเราก็จะไม่เพียงพอนะครับแหมเสียดายเหลือเกินนะครับอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานนะครับผมและที่สำคัญครับต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมาคำนวณนะครับเพื่อเสียภาษีด้วยนั่นเองครับผมหลักข้อที่2นะครับการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากออกจากงานด้วยนะครับคนเราครับการเปลี่ยนแปลงงานนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่เราต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบนะครับและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นนำมาเสียภาษีบุคคลธรรมดาเช่นกันครับผมดังนั้นนะครับหากตัดสินใจจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับผมย่อมมีภาระทางภาษีเกิดขึ้นตามมาด้วยครับผมแล้วเราต้องเสียภาษีอย่างไรเมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้ให้เลยนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วครับการออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับจะได้รับเงินมา1ก้อนนะครับผมซึ่งเงินก้อนนี้ครับเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยนะครับก็คือเงินสะสมที่เราสะสมทุกเดือนไปนั่นเองนะครับส่วนที่2ครับคือเงินสมทบครับที่ได้รับจากนายจ้างสมทบเข้ามานะครับส่วนที่3ครับคือเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมและส่วนที่4ครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนั่นเองนะครับผมสำหรับส่วนที่ไม่ต้องนำมาคิดเสียภาษีนะครับผมนั่นก็คือเงินสะสมนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราสะสมได้เองในแต่ละเดือนนะครับดังนั้นครับเงินส่วนนี้จึงไม่ถูกนำมาคิดภาษีครับแต่เงินที่เหลือส่วนอื่นๆ3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนะครับจะต้องนำมาคำนวณภาษีด้วยครับผมโดยนำมารวมกันนะครับถือว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการทำงานนั่นเองครับแต่ในกรณีที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากลาออกจากงานด้วยนะครับจะมีสิทธิในการคำนวณภาษีที่แตกต่างกันครับระหว่างพนักงานที่ทำงานไม่ถึง5ปีกับคนที่ทำงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ชมกันครับจากตัวอย่างนะครับผมนาย A มีรายได้ทั้งปีทั้งหมดครับ 1,200,000 บาทครับผมตัดสินใจลาออกจากงานนะครับเมื่ออายุงานทั้งหมด10ปีครับโดยมีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสะสมไว้ทั้งหมดเลยฮะทั้งก้อนเลยนะครับ 1,600,000 บาทครับผมแบ่งออกเป็นเงินสะสมที่สะสมด้วยตัวเองนะครับ 700,000 บาทและเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมรวมถึงเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบรวมกันทั้งหมด 900,000 บาทครับในกรณีนี้นะครับนาย A สามารถนำเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมจำนวนทั้งหมด 900,000 บาทก้อนนี้แยกออกมาต่างหากเลยครับจากการคำนวณภาษีจากเงินเดือนของเราที่ได้รับเงินเดือนมาทั้งปีทั้งหมด 1,200,000 บาทการแยกคำนวณภาษีแบบนี้ทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเองครับแต่จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเปลี่ยนจากนาย A จากอายุงาน10ปีเป็น3ปีนะครับนาย A จะต้องนำเงินส่วนของเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมนั้นทั้งหมด 900,000 บาทมารวมกับเงินเดือนของตัวเองครับ 1,200,000 บาทกลายเป็นเงินได้บุคคลทั้งหมด 2,100,000 บาทครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเสียภาษีมากขึ้นนั่นเองในกรณีสุดท้ายนะครับผมถ้าหากนายเอไม่ได้ลาออกจากงานแต่จำใจตำลาต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวนะครับกรณีนี้นะครับก็จะไม่ได้สิทธิในการแยกคำนวณภาษีต้องนำภาษีมาคำนวณรวมกันและจ่ายภาษีที่แพงขึ้นนะครับแม้ว่าอายุงานจะทำงานมามากกว่า5ปีแล้วก็ตามครับแต่ถ้าจำเป็นต้องออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไม่อยากเสียภาษีมันยังมีวิธีอยู่ไหมนะครับผมต้องบอกว่ามีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับสำหรับทางเลือกแรกนะครับก็คือการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของที่ทำงานเดิมครับในกรณีนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมรายปีนิดๆหน่อยๆอยู่ที่ประมาณ500บาทต่อปีนะครับแต่เงินที่เราคงไว้ในกองทุนนี้ก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับและสามารถนำออกมาได้ตอนอายุ55ตามกฎหมายนั่นเองครับ
สำหรับทางเลือกที่2นะครับผมใครที่ย้ายไปทำงานที่ใหม่ก็อย่าลืมนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับย้ายไปที่ใหม่ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลนะครับหรือว่าคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสับเปลี่ยนเงินก้อนนี้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่อยู่ในกองทุนใหม่นั่นเองเพื่อสะสมเงินลงทุนของเราอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับสำหรับทางเลือกสุดท้ายทางเลือกที่3นะครับคือการโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนต่อเนื่องใน RMF นะครับที่รองรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะเราจึงเรียกว่า RMF for PVD นะครับเพื่อให้แผนเกษียณของเรายังคงทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยครับซึ่งในกรณีที่3นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อ RMF ประเภทนี้ต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าเป็นการสับเปลี่ยนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงแยกออกจาก RMF แบบปกติซึ่งสามารถขายได้เมื่ออายุ55เหมือนกับ RMF ทั่วไปครับสุดท้ายนี้ครับเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเรามีทางเลือกมากมายเลยครับในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราต้องลาออกแต่ไม่ว่าจะออกจากการทำงานหรือออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองก็ตามนะครับทางที่ดีครับเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและการเอาเงินก้อนนี้ออกมาเราจะยังมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณของเราหรือไม่ครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากเรายังรักษาเงินก้อนนี้ให้สร้างผลตอบแทนให้กับเราต่อไปนอกจากเราได้รับผลประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มๆแล้วนะครับยังได้เงินก้อนนี้เก็บไว้ใช้ในยามเกษียณอีกด้วยมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยครับสำหรับใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นั่นเองนะครับตามนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณสองสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15 เวลา 5:45 น.

0: ายคนพูดว่าเงินที่เรามีอยู่นั้นสามารถทำให้เติบโตงอกเงยได้จริงหรือเปล่าแล้วจะเริ่มต้นยังไงดีล่ะ
1: เคยสังเกตกันไหมครับว่าเงินที่เราเก็บออมไว้เนี่ยไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยเงินก็ยังมีอยู่เท่าเดิมแล้วเราจะมีวิธีที่จะทำให้เงินเนี่ยงอกเงยหรือว่าเติบโตขึ้นได้ยังไงวันนี้เรามี3ข้อทำให้เงินโตขึ้นมาฝากกันครับข้อที่1นะครับคือแบ่งเงินคือการที่เราแบ่งเงินออมของเราเช่นเรามีเงินฝากอยู่ในธนาคารนะครับเราก็แบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อจะไปหาดอกผลให้มันเติบโตงอกเงยขึ้นแล้วเราจะแบ่งไว้ที่ไหนดีล่ะเราก็ต้องรู้ข้อต่อไปครับสำหรับข้อที่2นะครับก็คือเราจะต้องใส่เงินให้ถูกที่เราก็จะได้ออมได้ดอกเบี้ยด้วยนะครับเงินต้นไม่หายได้ลุ้นโชค
2: ทางเลือกแรกแนะนำให้ออมกับสลากออมทรัพย์เช่นสลากออมสินหรือสลากธกส.ครับเพราะเงินต้นไม่หายได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขแถมได้ลุ้นโชคเช่นซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปี100บาทถือจนครบกำหนด2ปีได้เงินคืน100กับอีก35สตางค์และยังได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนรวม24ครั้งรางวัลใหญ่5ล้านบาททางเลือกที่2คือเงินฝากประจำปลอดภาษีที่จะให้ดอกเบี้ยสูงแต่เราจะต้องฝากเท่าๆกันทุกเดือนเป็นเวลาอย่างน้อย2ปีเช่นเงินฝากประจำ24เดือนฝากขั้นต่ำเดือนละ 1,000 บาทได้ดอกเบี้ย 2.15% ต่อปีฝาก1ปีมีเงินต้น 12,000 บาทได้ดอกเบี้ยประมาณ260บาทเทียบกับฝากออมทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยน้อยเพียง 0.70% ต่อปีถ้าฝากเท่ากันที่ 12,000 บาทจะได้ดอกเบี้ยเพียงประมาณปีละ85บาท
1: แต่ในยุคนี้นะครับเราก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยเวลาที่มีคนมาชวนเราไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาอ้างว่าจะได้กำไรได้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเนี่ยแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรที่ชัดเจนครับว่าจะเอาเงินของเราไปลงทุนอะไรเงินต้นเราจะหายหรือเปล่าหรือมาพูดอะไรที่เราไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้เรื่องนะครับแถมเร่งรัดการตัดสินใจด้วยบอกว่าไม่งั้นจะพลาดโอกาสถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะครับแม้จะเป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าเขาอาจจะมาหลอกลวงเราก็ได้ถ้ามีคำถามในลักษณะแบบนี้ให้ติดต่อมาที่สายด่วน1207นะครับของกลต.ได้เลยครับพอเราแบ่งเงินนะครับแล้วก็ใส่เงินเอาไว้ถูกที่แล้วเนี่ยขั้นตอนถัดมาเราก็ต้องมีการติดตามผลนะครับว่าเงินที่เราใส่ลงไปนั้นเนี่ยมันโตไปอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งใจหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเงินยังโตไม่พอถ้าเกิดว่าเรามีงานประจำแล้วเรายังมีเวลาเหลือจากงานประจำเนี่ยเราสามารถที่จะไปทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มเติมรายได้และนำมาเก็บออมให้เงินออมของเราเพิ่มขึ้นได้นะครับทางเลือกต่อมาก็คืออาจจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมนะครับแต่กองทุนรวมเนี่ยท่านก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้รู้จริงก่อนลงทุนนะครับครับเทคนิค3ข้อนี้ก็หวังว่าทุกๆท่านจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เติบโตขึ้นได้ครับ
3: รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.และผมทูปชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงาน

หรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานและวัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนหนึ่งจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นาทีกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นาทีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: มาจะอี้กินจุกกันแต่
2: มิจฉาชีพคือฟังปั๊บใจเพราะว่าเฮาจะมาเปิดโปงกลโกงการจักจวนลงทุนคือคนไทยทั่วประเทศได้ฮู้กันกินจุกที่หนึ่งผลตอบแทนนักล้ำไปเช่นมาบอกว่าได้ตื่นคืน 100% เดือนแรกเดือนต่อไปกำไรล้วนหรือยิ่งจวนเปื้อนมาผลตอบแทนสำนักทวีคูณโทษผลตอบแทนเวอร์วังขนาดจะอี้ขี้จุกันแท้ขี้จุที่สองแห่งฮึดตัดสินใจบอกว่าเป็นโอกาสสุดท้ายหรือพลาดแล้วจะตกขบวนบีบเพื่อเฮาขาดสติตัดสินใจไว้ๆของแท้เปิ้นบ่แห่งกันจะอี้หรอก
1: ขี้จุกันแท
2: ้ขี้จุที่สามการันตีผลตอบแทนจำไว้ว่ามีการลงทุนไหนในโลกที่การันตีว่าได้ผลตอบแทนแน่เพราะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเพื่อกึดไว้ถ้ามีกรรมว่าการันตีเมื่อใด
1: ขี้จุแต่แท
2: ้ขี้จุที่สี่แอบอ้างคนที่มีชื่อเสียงยังฮึดธุรกิจดูน่าเชื่อถือบังเตื้อเจ้าตัวที่ถูกแอบอ้างก็บอกฮู้ตัวหรือบังเตื้ออ้างว่าเป็นเทรนไผ่ๆก็ลงทุนกันอ้างกันจะอี
1: ้ขี้จุแต่แท
2: ้ขี้จุสุดท้ายธุรกิจบ่ชัดเจนตรวจสอบก็บ่ได้มาจวนลงทุนแต่บ่ฮู้ว่าเป็นธุรกิจอะหยังที่สำคัญบ่ฮู้ว่ามีไผ่กำกับก็เจอจะอี
1: ้ขี้จุกระแท้
2: จำไว้ให้ดีไผ่ที่มาชวนลงทุนด้วยวิธีหมู่นี้แม้จะเป็นคนใกล้ตัวเพื่อนญาติพี่น้องคือสงสัยไว้ก่อนเลยว่ากำลังโดนจุขอให้ทุกคนหยิบมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC Check First ไผ่ที่ยังบ่มีก็คือไปดาวน์โหลดกันได้เลยเน้อแอปเดียวครบตรวจสอบได้หมดถึงชื่อคนชวนชื่อบริษัทชื่อผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.แต่ก็หรือโทรไปแจ้งเบาะแสที่เบอร์1207สายด่วนก.ล.ต.ตลอด24ชั่วโมง
3: จะรอดจากกลโกงก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันมิจฉาชีพก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

0: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
1: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยอะจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่เขาว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
0: ณธนาคาร
1: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
0: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
1: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
0: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
1: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
0: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
1: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
1: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
0: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
1: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นเหรอคะ
0: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
1: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
0: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างเว้าสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มานภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเม้าก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเม้านะพาเห็นด้วยจ้ะ
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

0: ฉุดมือหลานชวนคุณปู่คุณย่าหรือคุณตาคุณยายมาล้อมวงลงนั่งดูและฟังอย่างตั้งใจเพราะนี่คือรายการที่จะพาหัวใจของคุณไปออกกำลัง Work Hard ออกกำลังใจ
1: สวัสดีจ้าคุณนายแดงเธอโทรมาทำไมเอาไปเที่ยวกันมาไปเที่ยวที่ไหนเหรอมีผลไม้มาฝากเยอะแยะเลยโอ้ยแล้วฉันจะกินทันไหมเนี่ยถ้าเอามาให้ฉันอะไม่เอาดีกว่าเธอเก็บไว้ทานให้ฉันนิดๆหน่อยๆก็พอโอ้ยแล้วฉันจะเอาไปทำอะไรได้เดี๋ยวมันก็เน่าหมดผลไม้นะเธอไม่ใช่ปลากุ้งหอยก็ได้ถ้างั้นน่ะเอามาก็ได้นะได้โอเคจ้าขับใจเดี๋ยวรอโอเค
2: คุณยายกังวลอะไรอยู่เหรอคะ
3: กังวลเพื่อนยายเอาผลไม้มาให้เยอะแยะเลยแล้วเราสองคนจะทานกันหมดไหมเนี่ย
2: โอ้ยายคะไม่เป็นไรหรอกค่ะยายถ้าเกิดเราทานไม่ทันถ้างั้นก็ใช้วิธีถนอมอาหารสิคะ
3: ทำยังไงอ่ะยายก็ไม่ค่อยรู้เรื่องยายกลัวมันเน่า
2: โอ้ไม่เป็นไรหรอกค่ะยายถ้างั้นเราจะพายายไปที่ที่หนึ่งที่ยายจะรู้วิธีการถนอมอาหารแน่ๆค่ะ
3: จริงเหรอมีด้วยเหรอ
2: จริงสิคะ
3: แต่ก็ดีเลยถ้างั้นเราจะได้เอามาถนอมอาหารทำอะไรได้หลายอย่างเก็บไว้กินกันนานๆ
2: งั้นเราก็ไปกันเลยไหมคะ
3: อ้าวดีไปเลย
2: โอเคไปกัน
3: ไปเอ้ยหลานนี่เก่งหมดเลยนะเธอ
2: ยายกลัวบูดค่ะหนูก็เลยบอกยายว่ามันมีวิธีถนอมอาหารค่ะและหนูก็เลยชวนยายไปที่ที่นึงค่ะที่ยายจะรู้แน่ๆค่ะว่าการถนอมอาหารถนอมผลไม้ถนอมผักถนอมอะไรถนอมหมดเลยค่ะ
3: เล่าให้หลานฟังหลานก็บอกว่ายายเดี๋ยวจะพาไปทำผลไม้แปรรูปนี่ทำได้เหรอยายบอกยายไม่รู้เรื่องเขาบอกว่าเขารู้เดี๋ยวเขาจะพาไปที่นึงที่ทำผลไม้แปรรูป
0: เมื่อตกลงกันได้ดังนี้การเดินทางของคนทั้งสองรุ่นก็ได้เริ่มต้นขึ้นเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าสองสาวคู่ซีต่างวัยวันนี้จะไปออกกำลังใจอะไรกันเกี่ยวกับการแปรรูปและการถนอมผลไม้เอาใจช่วยคุณยายกับคุณหลานกันด้วยนะครับและสถานที่ที่เรามาออกกำลังใจในวันนี้ก็คือชุมชนบ้านบางพลับอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามด้วยชุมชนบ้านบางพลับเป็นชุมชนที่มีความเรียบง่ายชาวบ้านส่วนใหญ่ทำสวนผลไม้ได้แก่ส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ลิ้นจี่มะพร้าวน้ำหอมรวมถึงผลไม้ตามฤดูกาลต่างๆชาวบ้านส่วนใหญ่ทำการเกษตรแบบไม่ใช้สารเคมีใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักเพื่อลดต้นทุนในการผลิตนอกจากนี้ชาวบ้านได้รวมกลุ่มกันดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์เพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตชาวสวนและปรัชญาการใช้ชีวิตแบบพอเพียง
2: สวัสดีค่ะ
4: สว
2: ั
4: สด
2: ี
4: จ้าพี่ผ้าครับครับไปไหนกันครับวันนี้
2: อ๋อคือว่าคุณยายของเพื่อนหนูค่ะเขาฝากผลไม้มาให้เยอะเลยค่ะ
4: ค
2: เลยกลัวว่ากินไม่ทันนะคะเลยอยากจะรู้ว่าการถนอมอาหารมันทำยังไงหรอคะ
4: อ๋อครับดีเลยครับมาเที่ยวที่นี่ครับที่นี่ก็เป็นจะมีกลุ่มแม่บ้านอยู่กลุ่มหนึ่งนะชื่อว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลไม้กับชาตินะครับกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มแปรรูปนะผลไม้ผักผลไม้ใช้อิ่มนะมาถูกที่แล้วครับที่นี่ครับ
3: ค่ะก็เลย
4: ครับเดี๋ยวพี่จะพาเข้าไปดูในชุมชนว่ามีอะไรบ้างนะก็เดี๋ยวจะพาไปดูการทำน้ำตาลมะพร้าวการทำสวนส้มโอแล้วก็มาที่กลุ่มแม่บ้านทำผลไม้ใช้อิ่มเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะปั่นจักรยานไปกัน
3: ค่ะพอดีเพื่อนๆให้มาเยอะแล้วก็ยายก็ให้มากันเต็มเลยก็กลัวจะเก็บไว้แล้วเดี๋ยวมันจะเสีย
4: ได้ครับผม
3: ก็เลยจะรู้ว่าจะต้องถนอมอาหารยังไงเอามาทำปลาลูกอะไรได้บ้าง
4: เขาเรียนรู้ในกลุ่มของป้าครับ
3: อ๋อเหรอคะดีเลยค่ะขอบคุณค่ะ
2: ง
3: ั
2: ้นเราไปกันเลยไหมคะ
3: ไป
2: กันเลยไปเลย
0: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์ทรงยศวิทยากรประจำชุมชนคนนี้นี่เอง
5: คือในชุมชนบ้านบางพลับเนี่ยครับมันจะเป็นชุมชนที่ปู่พ่อแม่ปู่ย่าตายายทำกันมาอยู่แล้วนะก็คือ เปิดฟ้างแล้วเปิดฟ้างให้นักท่องเที่ยวเนี่ยทั้งเด็กผู้ใหญ่คนชราคนแก่เนี่ยเข้ามาเที่ยวในชุมชนนะครับเพราะในชุมชนเราเนี่ยเป็นชุมชนที่อากาศยังดีเช้าๆอากาศดีมากเลยเหมาะสำหรับปั่นจักรยานนะไปเที่ยวสวนส้มโอสวนน้ำตาลมะพร้าวดูกลุ่มแต่ละกลุ่มในชุมชนเรามีฐานกิจกรรมมีกิจกรรมให้เล่นน่ะอีกเยอะนะครับมีหลายจุดเลยนะไฮไลท์เด็ดๆนะวันนี้ก็เอาเด็ดๆของในชุมชนมาให้ลองเซิร์ฟๆดูก่อนลองเที่ยวดูก่อนนะครับภายใน1วันนะปกติเนี่ยกิจกรรมเรานะ20ฐานเนี่ยต้องใช้เวลา3วัน2คืนต้องมาค้างในชุมชนด้วยต้องมาค้างในพื้นที่นี้เพื่อจะเข้าเรียนรู้ในชุมชนนะแต่วันนี้เราเลือกแค่3กิจกรรมให้เขานะครับก็มีเรื่องการทานน้ำตาลมะพร้าวได้ลองเคี่ยวน้ำตาลได้หยอดนะครับแล้วก็ไปดูสวนส้มโอนะครับที่อยู่ในชุมชนนี้นะครับแล้วก็มาจุดนี้ก็คือเป็นจุดวิสาหกิจชุมชนผลไม้กับชาติมาชิมบอระเพ็ดใช้อิ่มผลไม้กับชาติที่นี่นะครับ
0: หลังจากได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของชุมชนบ้านบางพลับกันพอสมควรก็มาถึงเวลาที่คุณยายและคุณหลานคู่สีต่างวัยจะได้ทำการเรียนรู้วิถีชีวิตของผู้คนละแวกนี้ด้วยการไปเห็นด้วยตาฟังด้วยหูชิมด้วยปากและออกกำลังใจไปพร้อมๆกันโดยการออกกำลังใจในวันนี้เราจะเริ่มกันที่ขี่จักรยานชมสวนผลไม้นั่นเองครับ
5: กิจกรรมแรกของเรานะครับก็เป็นกิจกรรมปั่นจักรยานเที่ยวชุมชนนะครับชุมชนเนี่ยครับก็ข้างทางก็จะเป็นสวนผลไม้อย่างเงี้ยนะครับมีสวนส้มโอสวนลิ้นจี่นะครับระยะทางในการปั่นในชุมชนก็3กิโลนะครับรอบวงนะครับเราปั่นไปวงกลมนะครับ3กิโลนะครับเดี๋ยวเราจะพาปั่นชมวิถีชุมชนในบ้านบางพับเนี่ยครับไปเรื่อยๆนะครับในชุมชนนะครับ

ที่นี่ส้มโอจะดกมากเลยปีนี้เป็นปีที่ส้มโอดกส้มโอนะครับปีนึงจะออก3รุ่นนะครับมันก็จะมีช่วงธันวาเมษาแล้วก็สิงหานะครับพอเวลาออกทีปุ๊บก็อยู่ได้ประมาณเดือนถึง2เดือนพอธันวาออกมันก็อยู่ได้ถึงมกรานะครับนะครับมันก็อยู่ได้2เดือนอยู่ที่ว่าคนจะซื้อมากซื้อน้อยถ้าซื้อมากก็หมดเร็วถ้าซื้อน้อยหน่อยก็ช้านิดนึงแต่ว่ามันก็อยู่ได้เหมือนต้นนะปกติของมันครับอยู่ได้เป็นเดือน

0: มาแล้วมาแล้วเร็ว
1: ครับนี่ลูกนี้แก่แล้วมาเหลือไปใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวผมปอกตรงนี้เลยนะ
0: ค่ะประมาณนี้เหรอคะพี่โต้ง
1: นี่แหละครับที่ว่าลองจับดูน้ำหนักมันจะได
0: ้ห้าโลกว่า
2: โอ
0: ้
2: ย
1: มานี่นะครับเห็นไหมพอเห็นไหมเปรียบเทียบเห็นไหมเนี่ย
0: ค่ะอันนี้ยัง
1: ใช่ยังใช่ไหมเราก็ดูจากตาเวลาจะดูอะดูจากตา
0: ตาห่าง
1: ที่มันจุดเนี้ยมันจะห่างถ้ายังไม่แก่เห็นไหมตาเป็น
0: ตีเลยเออใช่ค่ะ
1: แล้วก็นี่ที่กดที่ตูดปุ๊บตูดถ้าตูดเข้าไปบุ๋มเข้าไปแสดงว่าแก่แล้วนะต้องมีแรงหน่อย

เดี๋ยวจากสวนต้นโอนะเดี๋ยวจะพาไปสวนน้ำตาลมะพร้าวนะครับว่าน้ำตาลมะพร้าวที่เราจะมาทำหยอดน้ำตาลมะพร้าวเที่ยวน้ำตาลมะพร้าวมันมาจากไหนของต้นมะพร้าวเดี๋ยวจะมาชี้ให้ดูไปดูในสวนต้นโอ

0: วนตาลมะพร้าวก็จะมีทั้งสวนมะพร้าวอ่อนนะครับส่วนตาลมะพร้าวมี2แบบเลยว่าเราจะเอาแบบไหนจะเอาเอาอ่อนหรือเอาน้ำตาลมะพร้าวมาเคี่ยวครับ
1: เมื่อปั่นจักรยานกินลมชมวิวกันได้สักพักก็มาถึงยังสถานที่แรกก็คือสวนมะพร้าวน้ำตาลนอกจากจะได้ดื่มมะพร้าวน้ำหอมจากแหล่งปลูกขึ้นชื่อแล้วยังจะได้ชมการป่าช่อดอกมะพร้าวเพื่อเก็บน้ำตาลกันสดๆพร้อมเรียนรู้วิธีและลองทำน้ำตาลมะพร้าวด้วยตนเอง
0: ครับเมื่อกี้เราปั่นจากสวนน้ำโอมาทำมาเราปั่นมาตามทางเรื่อยๆนะตอนนี้ที่เรายืนตรงนี้เราแวะมาถึงสวนน้ำตาลมะพร้าวแล้วนะครับที่เราเห็นนี่บนเห็นไหมที่เราบอกลองนะคือรอจากงวงมะพร้าวดอกมะพร้าวนะครับเพื่อจะเอาน้ำตาลมะพร้าวนะครับที่นี่เราจะเก็บช่วงเช้ากับช่วงเย็น2รอบนะครับโดยที่เราจะไม่ใส่สารกันบูดนะครับจะปลอดสารเคมีทุกอย่างเลยที่นี่นะครับเลยต้องเก็บ2รอบเช้ากับเย็นแล้วเราก็เอามาเคี่ยวเป็นน้ำตาลปึกตอนเช้านะครับทุกวันทำทุกวันนะ
2: มะพร้าวอะไรอะคะเนี่ย
0: ครับมะพร้าวนะครับที่สงขลาเนี่ยมันจะมีแยกเป็น3ประเภทนะครับมีมะพร้าวแกงที่ทำกะทิกับมะพร้าวอ่อนนะครับมะพร้าวน้ำหอมนะครับกับอีกพันธุ์นึงครับก็จะเป็นพันธุ์มะพร้าวตาลครับมะพร้าวตาลก็เป็นพันธุ์เฉพาะที่เอามาทำน้ำตาลแบบนี้นะครับนี่คือมะพร้าวตาลนะครับพันธุ์ที่เราเห็นนี่คือพันธุ์หงทองนะครับเราปลูกมาตอนนี้ก็น่าประมาณ10ปีแล้วนะครับมันก็ปลูกมานะครับตั้งแต่3ปีแรกเนี่ยมันก็จะเตี้ยประมาณนี้เราก็จะนั่งปาดมะพร้าวตัวนี้10ปีขึ้นทั้งหมดแล้วนะครับคือมะพร้าวแต่ละพันธุ์เนี่ยมันสามารถทำน้ำตาลมะพร้าวได้หมดนะครับแต่หนึ่งก็คือเราต้องดูด้วยว่าเกิดเรามาทำแล้วคุ้มกับความเหนื่อยของเราไหมถ้าจะเอาความคุ้มความเหนื่อยของเราเราก็ต้องเลือกพันธุ์ตาลโดยเฉพาะนะครับมันจะให้น้ำตาลเยอะกว่ามะพร้าวทั่วไปที่มีอยู่ในสุขามนะครับมันจะออกได้น้ำตาลได้เยอะแล้วก็ปริมาณเยอะแล้วก็อยู่ได้หลายปีนะครับตอนนี้นะครับเราก็มาถึงเตาน้ำตาลมะพร้าวแล้วนะครับที่เราไปเก็บน้ำตาลมะพร้าวมาที่ใส่กระบอกเมื่อกี้นะนี่เราใส่มาปุ๊บนะครับเราน้ำตาลมะพร้าวที่นี่นะครับบางคนเขาก็เรียกงวงมะพร้าวภาษาชาวบ้านนะถ้าภาษาคนพื้นถิ่นก็จะเรียกงวงมะพร้าวจามะพร้าวแต่ถ้าภาษากรุงเทพเขาจะเรียกว่าดอกมะพร้าวนะครับเราก็เอาดอกมะพร้าวมานะครับเราก็มาปาดนะครับเพื่อรอน้ำตาลออกมานะครับพอเราได้น้ำตาลมาปุ๊บเราก็เอามากรองด้วยผ้าขาวบางนะแล้วก็เอามาใส่ในกระทะนี้นะครับเพื่อจะเคี่ยวนะครับที่เราเห็นเนี่ยเราเคี่ยวมาแล้วนะครับประมาณชั่วโมงแล้วนะเตานะครับมันก็จะมีหลายขนาดมี1เตา2เตา3เตา4เตา5เตามันอยู่ที่ปริมาณน้ำตาลมะพร้าวที่เราได้มานะครับตอนนี้เราได้น้ำตาลมะพร้าวมาน้อยได้เตาเดียวนะครับอีกกระทะนึงนะครับเราก็เอาใส่น้ำเปล่าไว้นะครับเวลาเราใส่ฟืนเราก็จะใส่ฟืนตรงนี้ด้านนี้เอามาไฟให้มันอยู่ตรงเฉพาะกระทะนี้กระทะเดียวนะครับวิธีสังเกตนะครับในการเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวนะเราก็ดูว่าที่แรกมันเป็นสีใสตอนหลังเราก็เคี่ยวนะครับให้มันเป็นสีทองๆขึ้นมาเนี่ยนะครับ
3: แล้วเมื่อไหร่มันถึงจะได้เป็นก้อนๆเหรอคะ
0: ครับตอนนี้นะครับเราเคี่ยวมา1ชั่วโมงแล้วนะจากใสๆเลยนะครับเป็นสีน้ำตาลแล้วเราดูจากฟองนะครับลูกฟองอ่ะตัวเนี้ยมันขึ้นอยู่ตรงกลางมาเข้ามาริมใช่มั้ยตรงกลางเข้ามาริมเดี๋ยวพอมันจะได้ปุ๊บอีกประมาณ15นาทีเนี่ยมันก็จะได้ละฟองเนี่ยมันก็จะริมเข้าไปหาตรงกลางไปรวมอยู่ตรงกลางหมดเลยมันปุ๊บๆๆตรงกลางถ้ารวมไปตรงกลางปุ๊บนะนั่นคือน้ำตาลมะพร้าวจะได้แล้วนะ
3: แล้วทำไมไม่ใช้เตาแก๊สหรอคะ
0: เตาแก๊สนะที่นี่เรามีพวกเขาเรียกว่าอะไรอะพวกฟืนที่นี่เราเยอะนะครับกิ่งส้มโอเราตัดแต่งกิ่งทางมะพร้าวมันก็ร่วงลงมาเนี้ยเราใช้เตาเนี้ยมันจะแบบว่าประหยัดพลังงานได้เยอะนะครับเราใช้ของในชุมชนเรามาใช้นะครับอย่างนึงถ้าใช้เตาแก๊สเนี้ยต้นทุนมันจะสูงมันจะเปลืองนะมันจะเปลืองแล้วก็เวลาขายมันจะสูงไปก็ไม่มีใครซื้อนะครับเราก็เลยต้องใช้ฟืน

0: ครับตอนนี้ที่เราซุ่มๆเมื่อกี้เราได้แล้วได้แล้วเราก็จะเอาน้ำตาลเนี้ยใส่ในกระมังนะครับเพื่อจะเข้าประโยชน์ในห้องนะครับในห้องนั้นเนี้ยเราก็จะกันแมลงกันผึ้งนะครับบางหน้าผึ้งมันเยอะมันชอบมากวนเราก็จะมีมุ้งลวดล้อมรอบเลยเพื่อไม่ให้แมลงเข้าไปนะครับหยอดนะครับที่เราเห็นเนี้ยหน้าถ้าใส่ปี๊บก็เป็นน้ำตาลปี๊บถ้าเราใส่กระมังก็เป็นการน้ำตาลกระมังถ้าเราใส่ถ้วยก็เป็นน้ำตาลถ้วย
1: ยายเหลือนิดนึงให้ยายเท
0: แล้วมันเริ่มแข่งเหรอใช่ป่ะ
1: ใช่ใช่เริ
0: ่มเวลาเราหยอดนะครับเราหยอดตรงกลางนะครับเราก็ไล่ออกไปให้มันเต็มพื้นที่นะครับเพื่อเพราะว่ามันจะมีผ้ากระบางใช่ไหม
1: ใช
0: ่พอเราหยอดไปผ้าบางมันดึงมาปุ๊บใช่ไหมแล้วก็หยอดใส่นะครับเห็นยัง
1: เห็นแล้ว
0: เห็นแล้วป้าบางกระบอกเลยเอาช้อนมาสองคันมาทำตามพี่เขาเลย
2: หยอดไล่ไปเลย
0: มาดูจากพี่กระทำกับเดียวนะครับ

0: ู่นชิมนี่ชิมนั่นแล้วก็ไปทำน้ำตาลค่ะมันยากกว่าที่ต้องคนต้องกวนแล้วก็ต้องจัดวางให้เป็นก้อนๆค่ะ
1: กวนน้ำตาลเหรอคะโอ้โหดีค่ะใช้แรงแต่ว่าถ้าพอตอนที่กวนถ้ามันยังไม่เหนียวเนี่ยมันก็ยังกวนง่ายแต่พอเหนียวแล้วเนี่ยมันกวนลำบากนิดนึงชอบค่ะวิถีชีวิตแบบชาวบ้านชาวบ้านแล้วก็ได้บรรยากาศแบบธรรมชาติยายชอบมากค่ะ
2: เพิ่งมาครั้งแรกกันนะก็ผมดูแล้วก็รู้สึกว่าเขาจะชอบในธรรมชาติอยู่พอสมควรนะครับก็คือจะไม่บอกว่าอุ้ยฉันไม่เข้าหรอกฉันเหนื่อยฉันโรคมันจะมีงูไหมมันจะมีสัตว์มีพิษไหมอย่างเงี้ยก็คือเหมือนกับว่าเขาพร้อมมาลุยกันอยู่แล้วอย่างเงี้ยก็คือแบบว่าสนุกไปอีกแบบนึงกับวิถีชีวิตชาวเมืองนะครับมาลองมาสัมผัสดู
3: จริงๆอย่างที่บอกไปว่าการออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยานเนี่ยมันเป็นแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์ชนิดนึงข้อแนะนำหนึ่งก็คือควรจะปั่นให้ได้ต่อเนื่องกันอย่างน้อย30นาทีต่อวัน 2-3 วันต่อสัปดาห์แต่ในกรณีคนที่ไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนเนี่ยการปั่นจักรยานอาจจะค่อยๆไต่ระดับไปตั้งแต่อาจจะเป็นวันละ5นาที10นาทีแล้วก็ค่อยปั่นไปให้ระยะเวลาเนี่ยมันมากขึ้นโดยที่ความเร็วเนี่ยตอนเริ่มตอนแรกเนี่ยอาจจะไม่ต้องเร็วมากในระยะทางที่เรากำหนดไว้เนี่ยความเร็วอาจจะไม่ต้องเร็วมากแต่ว่าขอให้ได้เวลาที่เหมาะสมก่อนพอได้เวลาที่เหมาะสมแล้วเนี่ยถึงจะค่อยเพิ่มความเร็วของการปั่นมากขึ้นนะคะก็คือสำหรับเด็กเนี่ยก็คือถ้าเกิดเป็นในเด็กที่อายุน้อยหรือว่าเพิ่งอยู่ในช่วงเริ่มหัดออกปั่นจักรยานในการออกกำลังกายเนี่ยนะคะก็คืออาจจะเริ่มจากเป็นจักรยานสี่ล้อก่อนหรือมีที่ซัพพอร์ตเพราะว่ามีโอกาสที่จะได้นะคะเพราะว่าเด็กก็อาจจะยังไม่ได้ระวังเท่ากับในผู้ใหญ่ในผู้สูงอายุนะคะส่วนสำหรับในผู้สูงอายุเนี่ยก็จริงๆก็เหมือนกันก็คือว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ปั่นจักรยานเป็นอยู่แล้วแล้วก็การทรงตัวของร่างกายดีในระดับหนึ่งเนี่ยก็คือสามารถที่จะปั่นจักรยานได้ตามปกติแต่ว่าข้อควรระวังก็คือว่าสถานที่ที่ใช้ในการออกกำลังกายถ้าเป็นพื้นเรียบเนี่ยอาจจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในพื้นภูเขาเช่นเป็นสวนหรือว่าเป็นสนามหญ้าอะไรก็แล้วแต่ที่อาจจะมีสิ่งกีดขวางอะไรที่เราไม่ทันคาดคิดเนี่ยมันก็ต้องระวังเรื่องการล้มได้

0: ั้งแต่ตลอดทริปเนี้ยวันนี้ผมก็จะเตรียมอยู่จุดหนึ่งนะครับไว้ให้2คนเนี้ยได้ลองสัมผัสดูนะครับวิถีชุมชนในบ้านบางพับนะครับทุกกรุ๊ปมานะครับต้องได้ลองชิมนะครับผมจะให้ชิมบัวเพชรที่นี่นะครับว่าบัวเพชรที่เนี้ยมันจะรสชาติเป็นยังไงต่างกับที่อื่นตรงไหนที่นี่นะครับจะชื่อว่าวิสาหกิจชุมชนผลไม้กับชาตินะเดี๋ยวเรามาดูว่าที่นี่มีอะไรดีบ้างผมแนะนำนะครับป้าแดงนะครับป้าที่เป็นหัตถกรรม
1: สวัสดีค่ะคุณป้า
2: ที่นี่เราจะทำเรื่องการแปรรูปพืชผักผลไม้ต่างๆนะคะเช่นอันนี้เรียกว่าอะไรหนูรู้จักไหมลูก
3: บัวละเพชรค่ะ
2: บัวละเพชรถ้าแบบนี้รสชาติเป็นไง
3: ขมมากเลยค่ะ
2: เคยกินยัง
3: เคยละค่ะ
2: เดี๋ยวค่ะเราทำของขมให้เป็นของหวานของที่มีรสเปรี้ยวรสอะไรเนี่ยเราทำให้หวานหมดในจานนี้ทุกอย่างจะหวาน
3: แล้วมันจะหวานได้ยังไงล่ะคะในเมื่อมันขมค่ะ
2: เราก็ต้องมีขั้นตอนวิธี

0: การนะคะอย่างบอระเพชรเนี่ยที่จริงอ่ะเขาต้องมันมีผิวของบอระเพชรเราต้องลอกออกก่อนค่ะนี่ค่ะลอกออกก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็มาแช่เกลือจะเป็นแบบนี้นะคะแช่เกลือแช่เกลือนี้เราเพื่อแช่ตอนนี้เรายังไม่ได้ลอกไส้ใช่ไหมเราต้องแช่เกลือให้นิ่มแล้วก็นำมาลอกไส
1: ้แล้วลอกไส้ทำไมหรอคะ
0: ไส้ของบอระเพชรจะแข็งค่ะถ้าเราลอกไส้ไม่หมดพอเราไปลงน้ำตาลมันจะทำให้แข็งมากๆจะกัดเข้าเราต้องไปแช่น้ำปูนใสอีกเพื่อให้มันกรอบ
2: นะคะแช่น้ำปูนใสนี่คือแช่แป๊บเดียวใช่ไหมคะ
0: หนึ่งคืนค่ะ
2: อ๋อหนึ่งคืน
1: แช่น้ำเกลือกี่คืนเหรอคะ
0: 15วัน15คืนแต่ว่าต้องเปลี่ยนนะคะไม่ใช่แช่แล้วทิ้งเลยถ้าแช่ทิ้งเลยมันจะทำให้ของที่เราแช่เน่าเสีย
1: แช่15วันมันจะไม่เค็มเหรอคะ
0: เค็มค่ะความเค็มจะไปอยู่ในเนื้อบอระเพชรเราต้องไปแช่น้ำเปล่าอีก1คืนเพื่อคลายความเค็มค่ะ
1: แล้วพอใหญ่แดงทำอันนี้เสร็จแล้วคะแล้วต่อไปคืออะไรเหรอคะ
0: พอเราเสร็จแล้วหายขมแล้วอันนี้เรานำไปต้มเพื่อให้สุกเราต้มเวลาน้ำขณะที่น้ำเดือดประมาณ15นาทีต้มสุกแล้ว15นาทีเราก็ตักออกก็แช่น้ำธรรมดาไว้ที่เขาเรียกว่าน็อกน้ำเย็นนะคะจากนั้นเราก็ทำน้ำตาลบอระเพชร1กิโลน้ำตาล3กิโลนะคะ3กิโลนี่เราไม่ได้ใส่ครั้งเดียวหมดครั้งแรกก็ต้มสักประมาณครึ่งกิโลต้มน้ำตาลให้เดือดกับน้ำนะคะน้ำเปล่าแล้วก็ยกลงจากเตาพักให้เย็นและน้ำตาลนี่ยังเหลืออีกลุกขึ้นแล้วก็ตักบอระเพชรออกจากหม้อเอาน้ำตาลเก่าตั้งไฟให้เดือดแล้วก็เพิ่มความหวานไปเนี่ยทำแบบนี้ประมาณ1อาทิตย์ถึงจะได้บอระเพชรที่หวานกรอบ
3: ผักผลไม้บางอย่างที่มีรสชาติขมเผ็ดหรือเปรี้ยวเกินไปบางครั้งก็ไม่สามารถนำมากินให้อร่อยได้อย่างเช่นบอระเพชรก็รู้รสชาติที่ขมเป็นที่สุดถึงแม้จะมีประโยชน์ทางยาตามตำรับแพทย์แผนไทยแต่คนสมัยใหม่ก็ยังไม่นิยมกินอยู่ดีแต่ตอนนี้เราสามารถนำของขมๆแบบบอระเพชรมากินเล่นแบบขนมหวานแสนอร่อยได้แล้วด้วยภูมิปัญญาของชาวบ้านบางพลับที่คิดค้นนวัตกรรมการแปรรูปและถนอมอาหารที่มีชื่อว่าผลไม้กับชาติซึ่งก็คือการนำเอาผักผลไม้ต่างๆเช่นบอระเพชรมะนาวมะระมะละกอมาแช่อิ่มเป็นผักผลไม้ที่ไม่มีรสชาติดั้งเดิมอยู่เลยและมีสีสันสวยงามชวนรับประทานซึ่งหวังว่าเคล็ดไม่ลับในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณยายไม่มากก็น้อยนะครับ
0: อยากลองชิมไหมคะ
1: อยากค่ะ
0: ชิมได้เลยค่ะจะได้รู้ว่าของที่นี่มันรสชาติเป็นอย่างไร
1: อันนี้คืออะไรเหรอคะ
0: มะระค่ะมะระนี่ที่เรามาต้มหมูกินเคยกินเปล่าที่ต้มหมูอ่ะ
1: ก็เคยอยู่นะคะมันขมค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ยหัดกินของขมบ้างสิคะทำไมไม่มีฟันเหรอเนี่ย คุณยายชิมได้ค่ะ
4: ขอบค
2: ุ
4: ณค่ะ
2: อันนี้อันใหญ่ดีนะคะ
1: ทำไมมันไม่ขมเหรอคะ
0: ใช่ที่นี่เรามันกับชาติแล้วไงจะขมได้ไงอะ
1: ไม่เคยคิดเลยค่ะว่าบอระเพชรที่โดนคุณครูยัดใส่ปากมันจะหวานได้ขนาดนี้ค่ะ
0: ครูเล่นยัดใช่เหรอ
1: ใช่ค่ะเพราะพูดมากค่ะ
2: มะกอกับชาตินะคะ
0: มะกอกับชาตินี่คือว่าเราหั่นและพับให้มีลวดลายมันจะเพิ่มมูลค่าให้เราไม่ใช่ว่าเราทำมะกออยากได้ราคาเรามาหั่นธรรมดามันก็ไม่เพิ่มราคาให้เราม
2: ันก็ดูไม่สวยงาม
0: ค่ะวิธีหั่นนี่สำคัญตรงหั่นนะคะ
2: ค่ะ
0: หั่นนี่ถ้าหั่นหนามจะพับไม่ได้ต้องพยายามให้บางค่ะ
2: แสดงค่ะในเมื่อมะละกอมันก็หวานอยู่แล้วอะแล้วทำไมถึงต้องเป็นมะละกอกับชาด้วยล่ะคะ
0: คือว่าเราทำนี่เหมือนกับการถนอมอาหารนะคะถ้าเราปล่อยให้สุกมันก็หวานอยู่แล้วแต่มันไว้ได้ไม่หลายวันเรามาแปรรูปแล้วเราไว้ได้เป็นเดือนครับมันจะเป็นแบบนี
2: ้แล้วก็แช่น้ำเกลือไป
0: น้ำปูนค่ะ
2: อ๋อนี่น้ำปูนใช่ไหม
0: ค่ะเพราะว่ามะละกอไม่ได้มีรสขมเราก็ไม่ต้องแช่
2: แล้วการเลือกมะละกอเลือกยังไงคะค
0: ือมะละกอที่มันข้างนอกเปลือกมันจะมีสีเหลืองๆหน่อยๆ นะคะพอเราปอกไปข้างในก็จะเป็นสีนี้ค่ะมะกอสีขาวทำได้แต่ว่ามันไม่จูงใจคนที่เห็นไม่สะดุดไม่สะดุดตา

0: หนูพับตรงนี้นะพับด้านนี้หมดหนูก็พับด้านนี้เข้าหาอย่าพับออกนะลูกพับลงกลาง
1: ต้องเรียกว่าปูหั่นต้องหั่นเก็บด้านอยู่แล้ว
0: ค่ะพอหั่นพับเข้า

0: ไปทั้งทำมะพร้าว
1: ทำน้ำตาลไปไปดูผักผลไม้ต่างๆค่ะแล้วก
0: ็ไปจักรยาน
1: ปั่นจักรยานด้วยค่ะ
0: แล้ววันนี้เราสุดท้ายเนี่ยเรามาที่ไหนอีก
1: สุดท้ายเราก็มาทำผลไม้กับชาติค่ะ
0: อืมใช่นี่ผลไม้กับชาตินี่มันแปลกนะยายก็เพิ่งรู้ว่าผลไม้กับชาติทำยังไงก็รู้มากขึ้นค่ะจากที่เราไม่รู้แล้วไม่ได้ศึกษาก็ดีค่ะได้มารู้ว่าผลไม้ทุกอย่างมันแปลชะแปลกลับมาทำเป็นผลไม้กับชาติได้แปลได้หลายแบบทั้งบอระเพ็ดมะละกออะที่เราออกไปต้มจืดยังเอามาทำได้หมดยิ่งพริกหยวกอีกมาทำของหวานได้ด้วย
2: เขาก็จะได้องค์ความรู้หรือความรู้นะว่าในการทำน้ำตาลมะพร้าวในการทำผักผลไม้ชะอิ่มเนี่ยเขามีเคล็ดลับยังไงนะครับมีวิธีการทำยังไงโดยที่บางคนที่ไม่ได้เข้ามาสัมผัสในชุมชนจะไม่รู้หรอกว่าวิธีการทำน้ำตาลมะพร้าวมันยากขนาดไหนกว่าจะได้มาพอไปถึงสวนส้มโอก็ไปดูสวนส้มโอที่ปลอดสารเคมีไม่ได้มีเคมีเลยนะครับได้ลองชิมได้ลองสัมผัสซุกส้มโอดูสุดท้ายก็มาที่กลุ่มผลไม้ใช้อิ่มตัวนี้นะครับก็เรามาลองดูพืชผักผลไม้มาชิมบอระเพ็ดใช้อิ่มดูที่นี่ก็เหมือนกันไม่มีสารกันบูดไม่มีสารอะไรทุกอย่างเลยนะครับในชุมชนเราจะเน้นนะครับเน้นเรื่องปลอดสารเคมีไม่มีเคมีนะครับจะเน้นธรรมชาติมากกว่าครับผม

ถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

หว่างวันที่3ถึงวันที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560ทางคณะสงฆ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้จัดประชุมคณะผู้บริหารของคณะสงฆ์ส่วนกลางแล้วก็ส่วนแขวงต่างๆหลังจากนั้นทางรัฐบาลก็ได้มีมติได้อนุมัติให้มีการจัดเถราภิเษกให้กับท่านประธานสงฆ์คือท่านพระอาจารย์ดร.มหางอนดำรงบุญประธานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวซึ่งท่านก็ได้จัดถวายท่านในช่วงที่ท่านมีอายุวัฒนมงคล86ปีในคราวอายุวัฒนมงคลปีนี้แล้วก็ในวันที่4กุมภาพันธ์ในช่วงเวลา16นาฬิกาก็เป็นการเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็จากนั้นก็มีการแสดงพระธรรมเทศนาเสร็จแล้วญาติโยมก็ถวายมุทิตาสักการะด้วยพิธีการต่างๆตามวัฒนธรรมของชาวพุทธลาวนอกจากนั้นพระสงฆ์ก็ได้เตรียมการเพื่อที่จะทำบุญถวายทานในวันรุ่งขึ้นคือวันที่5กุมภาพันธ์ในการปฏิบัติกิจการอย่างนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญของรัฐบาลแห่งสปป.ลาวที่ได้แสดงออกถึงการอุปถัมภ์ค้ำชูคุ้มครองพระพุทธศาสนาให้คณะสงฆ์สามารถดำเนินกิจการไปได้คณะสงฆ์ก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนตามรูปแบบของชาวพุทธเราตามรูปแบบของคณะสงฆ์ที่ได้อนุเคราะห์ได้อุปถัมภ์คุ้มครองจากรัฐบาลซึ่งคณะรัฐบาลแห่งสปป.ลาวก็ได้อุปถัมภ์เป็นอย่างดีถือว่าท่านได้ทำหน้าที่ทั้งการศึกษาการปฏิบัติการเผยแผ่การสาธารณูปการการเชื่อมสัมพันธ์กับคณะสงฆ์ประเทศอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยเราซึ่งมีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้รับคณะสงฆ์รับพระสงฆ์สามเณรจากสปป.ลาวไปเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยแล้วก็ได้จบมาทำงานพัฒนากิจการของคณะสงฆ์ในประเทศสปป.ลาวนี้เป็นงานสำคัญของคณะสงฆ์ได้จัดการศึกษามีวิทยาลัยสงฆ์องค์ตื้อเป็นต้นซึ่งรัฐบาลได้จัดเป็นของรัฐบาลในกระทรวงศึกษาธิการเรียบร้อยแล้วแล้วนอกจากนั้นการเผยแผ่ก็ดีการจัดการศึกษาในด้านคณะสงฆ์โดยตรงเองก็ดีก็มีที่คล้ายกับประเทศไทยเราแต่คงรูปแบบของท่านซึ่งเป็นวัฒนธรรมสำคัญด้านภาษาก็ดีด้านการแสดงออกการอุปถัมภ์การทำทานก็ดีในคราวนี้ถือว่าเป็นมงคลอีกคราวหนึ่งซึ่งอยากให้พวกเราทั้งหลายได้มีส่วนในการมองเห็นได้รับรู้ว่าประเทศข้างเคียงเราก็มีการปฏิบัติในฐานะเป็นชาวพุทธโดยการอุปถัมภ์ของคณะรัฐบาลอุปถัมภ์ของประชาชนทั่วไปโดยการเสียสละของคณะสงฆ์ตั้งแต่ประธานลงมาถึงคณะกรรมาธิการศูนย์กลางของอพสลาวก็คือศูนย์กลางของคล้ายกับมหาเถรสมาคมของบ้านเราแล้วก็ในนอกจากนั้นก็ยังมีผู้ที่เป็นกรรมาธิการต่างๆด้วยจึงขอให้ท่านทั้งหลายได้มีส่วนในการศึกษาเรียนแรกเปลี่ยนเรียนรู้ในคราวเดียวกันนี้ด้วย

วันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน3ของทุกๆปีเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักธรรมซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาเรียกว่าโอวาทปาติโมกแก่พระอรหันตสาวกจำนวน 1,250 รูปณสวนเวรุวันวิหารโอวาทปาติโมกมี3ประการคือละชั่วทำดีทำจิตให้บริสุทธิ์ดังนั้นพุทธศาสนิกชนทั่วไปจึงถือเอาวันสำคัญนี้ประกอบกุศลพิธีทำบุญตักบาตรเจริญจิตตภาวนาละเว้นอบายมุขทั้งปวงเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวซึ่งได้ถือปฏิบัติกันมาเป็นประจำสืบมาจนถึงปัจจุบันสำหรับวันมาฆบูชาในปีนี้ตรงกับวันที่11กุมภาพันธ์2560สำหรับการปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานในงานสัปดาห์เผยแผ่พุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาณพุทธมณฑลศูนย์กลางพุทธศาสนาโลกในครั้งนี้ขอให้ทุกรูปจงตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่างเต็มที่ใช้ระยะเวลาที่มีอยู่จำกัดประมาณ 4-5 วันปฏิบัติตามกิจกรรมตารางการปฏิบัติที่พระวิปัสสนาจารย์ได้กำหนดถึงแม้ว่าจะเป็นตารางการปฏิบัติธรรมที่เข้มข้นต้องตื่นแต่เช้าทำวัดสวดมนต์และเข้าปฏิบัติธรรมแต่ขอให้ทุกรูปพึงตั้งใจว่าการมาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อเป็นพุทธเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเป็นการฝึกตนเองในฐานะที่เป็นสาธารณสายาทสืบสานงานของพระพุทธศาสนาและในฐานะที่ตนเองเป็นเนื้อนาบุญเป็นที่ศรัทธาเริ่มใสของพุทธศาสนิกชนพร้อมทั้งเป็นทายาทที่จะนำเอาพระสัทธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเผยแผ่ไปเทศนานำปฏิบัติให้แก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายถ้าหากว่าท่านทั้งหลายไม่มีโอกาสได้ฝึกฝนเจริญได้ฝึกฝนอบรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานก็ไม่มีภูมิความรู้ในเรื่องการปฏิบัติและการที่จะไปสอนทำนำปฏิบัติให้แก่ผู้อื่นนั้นก็จะเป็นการเรื่องก็จะเป็นเรื่องที่ยากเพราะมีคติสอนไว้ว่าผู้ที่ไม่เคยฝึกไม่เคยหัดไม่เคยอบรมจะไปสอนบุคคลอื่นให้ฝ

ให้อบรมให้ปฏิบัติย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องขออนุโมทนาต่อท่านทั้งหลายซึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้ทราบจากท่านเจ้าคุณพระธรรมมะโพธิมงคลเจ้าคณะภาค14และพระเทพคุณาภรณ์รองเจ้าคณะภาค14และพระเถรานุเถระซึ่งเป็นคณะกรรมการจัดโครงการนี้ได้เดินทางมาปฐมนิเทศและกล่าวให้โอวาทแล้วส่วนหนึ่งอีกทั้งในวันพระราชสมฤทธิ์9กุมภาพันธ์เวลา 17.00 นท่านทั้งหลายก็จะได้ไปสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรวินทรเทพยวรากูลรวมทั้งธรรมวัดสวดมนต์เย็นณบริเวณลานหน้าด้านหน้าและลานรอบรอบองค์พระศรีศักยทศพรยาประธานพุทธมณฑลสุทัศน์ได้ในช่วงเช้าของวันที่11กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันมาฆบูชาจะได้เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาปฏิบัติธรรมโพธิญาณมหาวิชาลัยณบริเวณพื้นที่22ซึ่งจะก่อสร้างขึ้นเพื่อรองรับการปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์พุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่จะเดินทางมาปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาณพุทธมณฑลแห่งนี้และเพื่อรองรับการปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์พุทธศาสนิกชนทั่วไปรวมทั้งเด็กเยาวชนที่มาเข้าค่ายฝึกฝนอบรมปฏิบัติธรรมณพุทธมณฑลแห่งนี้อีกด้วยในโอกาสนี้ขอขอบคุณเจ้าคณะผู้ปกครองเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปขอบใจผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่งบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วจึงขอเปิดการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานประสงค์งานสัปดาห์เผยแผ่พุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาประจำปี2560ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จ้าคุณธรรมโพธิมงคลเจ้าคณะภาค14เจ้าอาวาสวัดนิมนรการนิมมานนรดีคณะกรรมการผู้บริหารโครงการปฏิบัติธรรมในงานส่งเสริมในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชาและพระสงฆ์ที่เข้าร่วมปฏิบัติในโครงการนี้ทั้ง23จังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์คนกลางทุกท่านขอเจริญพรท่านผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑลและท่านมุขเกียรติผู้มีเกียรติทุกท่านตามที่ท่านเจ้าคุณธรรมโพธิมงคลได้ถวายรายงานให้ทราบถึงการปฏิบัติธรรมในโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชาตามที่มหาเถรสมาคมได้มอบหมายให้ผมจัดโครงการปฏิบัติธรรมณสวนไผ่เป็นเวลา5วันบัดนี้โครงการดังกล่าวได้สำเร็จลุล่วงไปโดยตามวัตถุประสงค์อย่างเรียบร้อยดีงามผมต้องขออนุโมทนาพระสงฆ์ที่เข้าปฏิบัติธรรมตามโครงการนี้ทุกท่านเพราะว่าการปฏิบัติตามที่ได้จัดขึ้นเนื่องในวันมาฆบูชานี้เป็นการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในส่วนของปฏิบัติบูชาการบูชาด้วยการปฏิบัตินี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าเป็นการบูชาพระองค์อย่างแท้จริงพระผู้ปฏิบัตินั้นเมื่อปฏิบัติแล้วก็จะได้รู้แจ้งในพระสัจธรรมที่พระองค์ทรงแสดงไว้ด้วยตนเองเมื่อได้รู้แจ้งพระสัจธรรมของพระองค์ด้วยตนเองนั้นก็จะทำให้ท่านทั้งหลายเกิดศรัทธาความเชื่อมั่นในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อมีความเชื่อมั่นต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะได้ปฏิบัติเพื่อให้ตนเองได้มารู้ถึงธรรมะระดับตูสูงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งขึ้นไปและด้วยการปฏิบัติธรรมดังกล่าวนี้ได้เชื่อว่าเป็นการรักษาพระพุทธศาสนาคือรักษาคำสอนของพระพุทธองค์ไว้ด้วยตนเองเป็นการรักษาอย่างแท้จริงและด้วยการปฏิบัติบูชานี่แหละจะทำให้โรคนี้จะไม่ว่างจากพระศาสนาหรือว่างจากพระพุทธศาสนามีข้อเปรียบเทียบที่ผมนำไปกล่าวในการเปิดหรือการปิดการปฏิบัติธรรมแทบทุกครั้งโดยอ้างถึงพระพุทธพจน์ที่แสดงแก่สุภัททะปัจฉิมสาวกองค์สุดท้ายไว้ว่า
สุภัททะถ้าภิกษุทั้งหลายพึงอยู่กันโดยชอบโรคนี้จะไม่วางจากพระอรหันต์ท่านอัจฉริยอาจารย์ได้อธิบายถึงคำว่าอยู่กันโดยชอบอยู่กันอย่างไรอยู่กันโดยชอบในความหมายของท่านก็คือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานหรือการปฏิบัติธรรมจนให้เกิดความรู้ความเชี่ยวชาญความชำนาญด้วยตนเองเพื่อบรรลุอริยมรรคอริยผลแล้วนำความรู้ที่ตนเองได้ฝึกฝนอบรมจากการปฏิบัตินี้ไปสอนไปเทศนาไปแสดงแก่ผู้อื่นเพื่อเกิดความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานชื่อว่าเป็นการอยู่กันโดยชอบแต่ไม่ใช่อยู่แบบขอโทษฉันอย่างสุขสบายอยู่อย่างสุขสบายไม่ใช่อย่างนั้นการอยู่แบบสุขสบายฉันอย่างสุขสบายโดยไม่มีการปฏิบัติธรรมอันสมควรแก่ธรรมยังไม่ชื่อว่าอยู่กันโดยชอบเพราะปัจจัยทายาทที่ผู้มีจิตศรัทธาถวายหรืออุปถัมภ์แก่เราท่านทั้งหลายนั้นวัตถุประสงค์ก็เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เรานั้นได้ปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดความรู้ความเชี่ยวชาญความชำนาญแล้วก็เข้าถึงแก่นแท้แห่งคำสอนของศาสนาคือการได้บรรลุมรรคผลนิพพานถ้าหากว่าเราได้ปฏิบัติโดยชอบดังกล่าวเนี่ยก็จะทำให้จตุปัจจัยทายทานที่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้มีศรัทธาได้บุญได้กุศลมีอานิสงส์เพิ่มขึ้นแก่ญาติโยมผู้มีจิตศรัทธานั้นเพราะฉะนั้นการที่ท่านทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมหนึ่งในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชานี้นอกจากจะเป็นการปฏิบัติบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันสำคัญนี้แล้วยังพัฒนาตนเองเพื่อให้เข้าถึงหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกส่วนหนึ่งด้วยพร้อมทั้งปฏิบัติตนเองเพื่อสมควรได้รับทายทานของท่านผู้มีจิตศรัทธาได้ถวายความอุปถัมภ์บำรุงทั้งในขณะที่เราปฏิบัติธรรมนี้ทั้งเมื่อไปอยู่ตามวัดวาอารามท่านก็สามารถที่จะทำตนเองให้เป็นปฏิฆาหกควรรับทายทานของท่านสาธุชนทั้งหลายและขอให้ท่านทั้งหลายได้รักษาธรรมที่ท่านได้มาฝึกฝนอบรมที่สวนไผ่เนื่องในเทศกาลนี้นำไปประพฤติปฏิบัติต่อตามวัดวารามของท่านและช่วยเผยแผ่ธรรมที่ท่านได้ฝึกฝนอบรมนี้ต่อไปยังสาธุชนทั้งหลายอีกส่วนหนึ่งด้วยก็ยิ่งจะเพิ่มอานิสงส์ให้แก่ตัวท่านเองเพิ่มความมั่นคงให้กับพระพุทธศาสนาตามพระพุทธพจน์ที่ได้นำมากล่าวอ้างไว้บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วก็ขอปิดโครงการปฏิบัติธรรมเนื่องในวันเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขออนุโมทนาทุกท่านทุกคนที่มีส่วนร่วม
ในโครงการปฏิบัติธรรมครั้งนี้ขอกุศลผลบุญจงดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านทั้งหลายจงถึงความเจริญงอกงามในพระสัจธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงพร้อมในความเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภระด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิด

0: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
1: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่เขาว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
0: ณธนาคาร
1: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
0: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
1: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
0: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
1: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
0: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
1: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
1: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
0: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
1: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
0: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
1: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
0: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มานภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเราก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเม้านภาเห็นด้วยจ้า
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยมามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายไวท์

0: 0008
1: เฮ้ยบ้าหรือเปล่าเนี่ย
2: ครับ
1: คุณพูดเบาๆก็ได
2: ้ครับ
1: เขาก็รู้จักกันอยู่แล้วคุณกับผมก็สนิทกันจะมา0008ไปงั้นผมก็ต้องเอามั่งดิ
2: ใครครับ
0: สวัสดีครับผมพยัคฆ์ร้อย24เข้าสู่

0: เรียกร้องกันมาเหลือเกินนะครับทนไม่ไหวทัดทานไม่ได้ครับอารองข้อมูลคดีอีกครั้งเลย
1: เย้เย้ทำไมเป็นแหมต้องขอพระคุณแฟนเพลงทั่วหน้าไม่ใช่ครับท่านผู้ชมทุกท่าน
0: ครับ
1: ที่เรียกร้องให้ผมมาปฏิบัติภารกิจอีกครั้ง
0: ครับผมทางไลน์นี่ไม่ว่างทางเฟซนี่มาเต็มครับ
1: โอ้เต็มไปหมดเลยครับผมได้ข่าวเวลาเนี้ยคุณไปขุดกรุเอาเพื่อนผมมาเยอะแยะไปหมด
0: ครับมีใครบ้างครับ
1: คุณวิทยาอุมาเลยเฮ้ผมดูนะเด็กเขายิงปืนนะปังปังปัง
0: แม่นด้วย
1: แม่นด้วยผมรู้เลยว่าเขาชื่นชมที่สุดเพราะตั้งแต่แสดงหนังมาไม่ค่อยได้ยิงจริง
0: อ้าวอันนั้นไม่ใช่ของจริงเหรอ
1: ใช้ปืนปลอมตลอด
0: ครับผม
1: อย่างคุณจุริยันปฏิพัฒน์เนี่ยโอ้โหเล่นบีบีกันโอ
0: ้แมนมาก
1: เลยโอ้นะเห็นไหมอัศวินรัตนประชาถึงเพื่อนรักผมยิงธนูแม่แต่ละคนก็เรียกว่าได้แสดงฝีมือเต็มที
0: ่
1: เพราะฉะนั้นวันนี้รองข้อมูลคดีพยักร้าย2490อก3ศอกมาฉะนั้นแสดงฝีมือเต็มที
0: ่แน่นอนที่สุดครับภารกิจ
1: คุณยายผมทำอะไร
0: ภารกิจอยู่ที่จานขนมนี่แหละครับ
2: ทำขนมอบร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและต้องให้ได้รสชาติหน้าตาผ่านเกณฑ์มาตรฐานจากผมมิส

0: เดอะออฟ
1: คุณเนี่ยผมทำขนม
2: ครับผม
1: พ่อคุณพยาคลายนะพยาคลายนะ
2: ครับผมจะปฏิเสธภารกิจไม่ได้หรอกครับไหนๆก็เชิญมาแล้วเชิญทางด้านนี้เราไปช่างแป้งเค้กกันช่างเนยกัน
1: รุ่นนี้รุ่นเราสู
2: ้ไปครับช่างนมด้วยครับผม
3: เพราะเรื่องการเข้าครัวไม่ได้จำกัดเพศหรือจำกัดวัยมิสเตอร์อาร์จึงอยากให้พยักร้าย2490ที่ผ่านมาแทบทุกบทบาทในชีวิตแล้วได้เข้ามาสัมผัสกับการทำเบเกอรี่ที่ต่างไปจากการทำอาหารอย่างที่เคยเพื่อพิสูจน์ว่าวัยอย่างเขาสามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะตัวเองเพิ่มขึ้นอีกทางได้หรือไม
2: ่ทางนี้เลยครับพ่อครับรอเราอยู่แล้วครับผมและนี่ก็คือคุณครูอัญชลีอิตกรพันธ์นะครับผู้เชี่ยวชาญจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครอาทรสังฆวัฒนะเขตทุ่งครุนะฮะ
4: คร
2: ับผมสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับครูครับสวัสดีครับโอ้โหเห็นเต็ม
2: ครับ
4: เครื่องไม้เครื่องมือในการทำหนึ่งมันมีอะไรบ้างครับปุ๊กกี้เนี่ย
5: ถ้าหลักๆ ก็จะมีตาช่างแล้วก็ช้อนตวง
4: อ๋อครับ
5: ช่วยตวงของแห้งช่วยตวงน้ำตามหลักที่ทำแล้วก็ถาดแล้วก็เครื่องตีไข่
4: เท่าที่ดูนี่ก็เยอะพอสมควร
2: ครับผมครับ
4: เวลาทำจะมึนไหมเนี่ย
5: ไม่มึนค่ะทำง่าย
4: เหรอครับง่ายนะถ้าทำไอ้ถาดทำง่ายไม่ยากครับสำคัญว่าทำแล้วทานได้ไหมเนี่ย
5: อร่อยไม่เชื่อเชิญชิมได้เลยค่ะ
4: โอ้โหเพื่อนชิมเนี่ยชอบฮะอะไรก็ตามที่เราไม่ต้องเสียเงินเนี่ยนะฮะ
2: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวชิมแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปดูกันว่าส่วนผสมเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับช่วงหน้าครับ
3: ประโยชน์ของการเรียนทำขนมอบและเบเกอรี่ทั้งที่ขนมอบและเบเกอรี่เป็นของหวานที่แสนอร่อยที่หลายคนโปรดปรานแต่กระนั้นก็มักถูกจัดให้อยู่ในขนมหวานที่เป็นอริต่อสุขภาพมาโดยตลอดเพราะมีทั้งโซเดียมจากผงฟูและโซดาทำขนมมีฟอสฟอรัสจากนมเนยและมีคาร์โบไฮเดรตสูงจากแป้งและน้ำตาลแต่ในความเป็นจริงแล้วมีขนมอบมากมายหลายประเภทที่คิดค้นและพัฒนาสูตรขึ้นให้กลายเป็นขนมหวานที่ไม่ทำลายสุขภาพรวมถึงขนมอบประเภทคุกกี้ที่สามารถลดปริมาณน้ำตาลจากที่สูตรกำหนดไว้ได้ถึงครึ่งหนึ่งฉะนั้นการเรียนรู้เพื่อทำขนมอบและทำเบเกอรี่จึงเปรียบได้กับการเรียนรู้ศิลปะแขนงหนึ่งในการคิดค้นลงมือทำใช้ศิลปะในการตกแต่งให้ขนมออกมาสวยงามน่ากินสุขใจทั้งคนทำและคนกินกันเลยทีเดียวครับ
2: เสร็จแล้วผลงานของพวกเรา2คนนะครับพอเราชิมดูครับผมช่วงแท็กทีมไวทองเอาละครับและช่วงนี้ก็คือช่วงแท็กทีมไวทองนะครับเรามาลงมือปฏิบัติภารกิจกัน
4: อาจารย์ครับแล้วจะต้องทำยังไงบ้างครับ
5: เราก็ช่างแป้ง
2: แป้งอะไรครับเนี่ย
5: อันนี้เราใช้แป้งวัวแดงหรือแป้งอเนกประสงค์ก็ได้แป้งว่าวก็ได้ค่ะ690ต่อ1สูตรอ้าวแล้วเราก็ใส่ผงฟูลงไปแล้วก็เกลือครึ่งช้อนชาแล้วก็ร่อน
2: ครับผม
5: เนยสด450
2: นะครับสด450
5: ใส่ไปเลยค่ะเนยขาวค่ะเนยขาว50กรัมทีนี้เราก็ใช้หัวใบไม้ปั่น
2: ทำไมต้องเป็นหัวเขาเรียกหัวใบไม้มันมีหัวอะไรนะหัวใบไม้
5: หัวตะก้อหัวตะก้อเขาไว้ตีไข่พอตีไข่ถ้าเราใช้หัวตะก้อปุ๊บมันจับอากาศมากไป
2: เห็นมันมีตะขออะไรด้วย
4: อันนี้เกี่ยวกับอากาศมันกัน
5: ใช่ถ้าคุกกี้จับอากาศมากไปมันก็จะร่วนแล้วก็ใส่น้ำตาล
2: น้ำตาลอะไรก่อนครับ
5: น้ำตาลอะไรก่อนก็ได้ค่ะ
2: ครับผม
5: แล้วแต่สะดวก
3: แล้วตอนนี้พยักร้าย2490และพยักร้าย008ของเราก็ช่วยกันใส่น้ำตาลนั่นเองนะครับโดยน้ำตาลที่ใส่จะมี2ชนิดด้วยกันครับคือน้ำตาลไอซิ่งแล้วก็น้ำตาลทรายแดงนั่นเองนะครับวิธีการใส่นั้นต้องค่อยๆใส่ทีละช้อนนะครับแล้วก็ปล่อยให้เครื่องนั้นผสมน้ำตาลลงไปจนเข้ากับเนื้อเนยนะครับตีไปสักครู่ครับจนเข้าเนื้อกันดีแล้วก็เติมไข่ไก่ลงไปครับ2ฟองด้วยกันวิธีการใส่นั้นก็คือต้องใส่ทีละฟองนะครับ ใส่ฟองแรกแล้วก็ปล่อยให้ตีจนเข้าเนื้อดีครับแล้ว

0: ค่อยเติมฟองที่2ลงไปนะครับดูวิธีการทำในขั้นตอนนี้แล้วนะครับคุกกี้ค่อนข้างจะมีรสชาติที่หวานเลยทีเดียวนะครับเพราะใส่น้ำตาลไปทั้ง2ชนิดงั้นเดี๋ยวเราลองไปดูสิครับว่าจะมีวิธีการปรับเปลี่ยนสูตรอย่างไรเพื่อให้เข้ากับผู้ป่วยโรคเบาหวานครับ
1: อาจารย์ครับสมมติว่าคนที่ว่าล่อแหลมต่อการเป็นเบาหวานผมเนี่ยเราจะลดน้ำตาลลงได้ไหมครับ
2: ลดได้แต่หรือว่าเราเปลี่ยนเป็นน้ำตาลทรายแดงเลยเพราะน้ำตาลทรายแดงมันไม่ใช่น้ำตาลฟอกขาว
3: แล้วมันจะอร่อยเท่าเดิมไหมครับเนี่ย
1: นั่นน่ะสิครับ
2: มันก็โอเคสำหรับคนเป็นโรค
3: ก็ต้องยอมนิดหนึ่ง
2: ใช่เราต้องยอมหน่อย
3: ครับผม
1: โอ้โหอย่างนี้นะ
2: ถ้านั่นก็คือเราเพิ่มอบเชยเข้าไปหน่อยอ่ะ
3: อบเชย
2: ตัวที่มันจะทำให้เบาหวานน้ำตาลมันลดลง
3: หอมด้วย
2: ใส่กินหน่อย
1: อบเชยช่วยลดเรื่องการเป็นเบาหวาน
3: เพิ่งทราบเหมือนก
1: ันแล้วสมมติอย่างนี้ครับถ้าเกิดผมรับทานเข้าไปแล้วผมเกิดติดขึ้นมาพอถึงหน้ากินเจผมจะทำยังไงครับอาจารย์มีไฟคงใจใครเขามีการพัฒนาปรับเปลี่ยนอะไรไหมครับ
2: ก็คือเปลี่ยนจากเนยก็เป็นมาการีน
1: มาการีนได้เลยครับ
2: มาการีนแล้วก็ถ้าไข่ก็คือไข่เราใช้น้ำเต้าหู้แทน
1: น้ำเต้าหู้เหรอครับ
2: ก็คือไข่1ฟองเท่ากับน้ำเต้าหู้50กรัม
1: ครับครับ
2: สูตรนี้มัน2ฟองเราก็ใช้น้ำเต้าหู้ร้อยหนึ่ง
3: นี่คือสูตรเจเลย
2: สูตรเจเลย
1: แล้วรสชาติมันจะไม่เปลี่ยน
2: ไม่รสชาติ
3: เยี่ยมครับผมครับ
0: ขั้นตอนต่อไปก็เป็นการเพิ่มส่วนผสมลงไปในแป้งนั่นเองครับโดยใช้ธัญพืชทั้งหมด4ชนิดด้วยกันคือข้าวโอ๊ตเม็ดมะม่วงหิมพานต์เมล็ดฟักทองแล้วก็งาดำนั่นเองครับเพื่อเป็นการเพิ่มคุณค่าทางอาหารนะครับลงไปในคุกกี้ชนิดนี้พอคลุกเคล้าส่วนผสมจนเข้ากันดีแล้วนะครับ008ก็นำเอาเนยที่ปั่นได้ครับเข้าไปผสมลงกับแป้งนั่นเองครับดูท่าทาง008ตั้งใจมากเลยทีเดียวนะครับหลังจากนั้นพยักร้าย2490ก็ต้องออกแรงอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อทำให้ส่วนผสมทั้ง2อย่างเข้ากันดีครับดูสีสันที่ออกมาแล้วใช้ได้เลยทีเดียวนะครับ
3: ครับแล้วตอนนี้ทำอะไรต่อครับครู
2: อ๋อเดี๋ยวเราก็ตักหยอดค่ะ
3: ครับ
2: หยอดประมาณนี่
3: ขนาด
2: กลมๆ
3: กดลงไปด้วย
2: ประมาณ1นิ้วใช่ให้มันแบนนิดนึง
1: ต้องวางติดกันไหมครับอาจารย์ครับ
2: อ๋อให้ห่างหน่อยค่ะห่างประมาณครึ่งนิ้วเพราะเดี๋ยวมันจะขยายอีกเน
3: ี่
2: ยประมาณนิ้วถึง
0: แล้วตอนนี้พยักร้ายทั้งสองท่านก็ช่วยกันหยอดคุกกี้ให้เป็นชิ้นๆนะครับโดยมีคนละถาดค่อยๆหยอดกันไปดูสนุกสนานนะครับค่อยๆบรรจงหยอดกันไปทีละชิ้นทีละชิ้นนะครับเผลอไม่นานครับก็เต็มถาดกันแล้ว
1: แล้วจากนี้ไปทำอะไรต่อครับจ๋าครับ
3: เสร็จแล้ว
1: อบนานไหมครับ
2: เข้าอบไฟประมาณ150
1: ครับประมาณกี่นาที
2: ประมาณ 15-20 นาที
3: ไม่นานเท่าไหร
0: ่ตอนนี้ก็เข้าถึงขั้นตอนการอบแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายเดี๋ยวไปชมกันว่ารสชาติคุกกี้จะออกมาเป็นอย่างไรบ้างครับ
3: เสร็จแล้วผลงานของพวกเรา2คนนะครับพอลองชิมดูครับผม
4: คุณกล้า
3: ไม่หยุดเลย
4: 2คน
3: ครับผม
4: อาจารย์เป็นตัวหลักเราเป็นตัวมั่ว
3: ครับเป็นไงรสชาติ
5: รสชาติ
4: กลมกล่อมขนาดนี้ไม่ยากครับเราก็กลมกล่อมครับไม่หวานไปไม่อะไรไป
3: ธัญพืชเยอะแยะมีประโยชน์กับร่างกายมากครับเอาครับผมเรามาสรุปภารกิจกันนะครับว่าผลงานของเราครั้งนี้เป็นยังไงบ้างครับผ่านหรือไม
2: ่ผ่านค่ะ
3: ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์อัญชลีอิทธิกรพันธ์นะครับขอบคุณมากๆครับผมแล้วก็ต้องขอขอบคุณสถานที่แห่งนี้นะครับโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร
1: อาทรสังขวัฒนะแห่งทุ่ง
3: ครุขอบคุณนะครับแล้วช่วงหน้าครับไปพบกับช่วงห้องวิจัยไว้ท่อง
6: พ่อรองขาจริงๆแล้วเนี่ยเบาหวานเนี่ยในระยะแรกไม่มีอาการนะคะพ่อเวลาที่ดูอย่างเงี้ยเราจะไม่ทราบเลยเพราะฉะนั้นการตรวจเบาหวานในระยะแรกโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงวัยเนี่ยเราถึงแนะนำให้เป็นการเจาะเลือดตรวจระดับน้ำตาลเอา
3: ช่วงห้องวิจัยไว้ทองขอต้อนรับเข้าสู่ห้องวิจัยไวทองนะครับพบกับอาจารย์หมอประจำห้องแห่งนี้นะครับอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชญาไกรฤทธิ์สวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะสวัสดีพยักร้าย008และพยักร้าย2490ค่ะคุณพ่อรองเขามูลคดีค่ะ

0: กลับมาอีกครั้งหนึ่ง
1: ใช่ค่ะ
0: ตามเรียกร้อง
1: แล้วมีภารกิจเยอะมาก
0: ใช่
1: ค่ะ
2: คนที่คนอื่นนะเอาเขาไปยิงปืนเอาเขาไปยิงธนู
1: คำ
2: ว่าภารกิจของผมใครไปทำขนมโอ้โหตายเลยชายอบสามศอก
1: ใช่ไหมคะแต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงความสนุกในการทำเบเกอรี่ค่ะมิสเตอร์อาร์มีข้อความมาฝากถึงคุณทั้งสองคนค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: พยัคฆ์ราย2490ที่ผมเรียกหาคุณอีกครั้งเพราะทนเสียงเรียกร้องถึงคุณไม่ไหวคุณยังคงยอดเยี่ยมยิ่งกว่าเดิมผมทราบมาว่าระยะนี้คุณมีปัญหาเรื่องสุขภาพที่ต้องคุมความหวานมันเค็มยังไงลองปรึกษาคุณหมอดูนะ
2: ครับที่พูดมาครบครับ
0: ครบเลยครับ
2: ครับ
1: ครบทั้งหวานมันเค็ม
2: หวานมันเค็มเลยครับพูดถึงโรคประจำตัวเนี่ยเบาหวานผมไม่มีนะคุณหมอ
1: ครับ
2: ผมงงมากเบาหวานผมวัดครั้งหลังสุดเนี่ยประมาณ100
0: ก็ปกตินะ
2: แต่ปรากฏว่าน้ำตาลสะสม
1: ค่ะ
2: มันเยอะสูงครับประมาณ7อ่ะ
1: หนูก็ถือว่าเป็นน้ำตาลสะสมในระดับที่สูงทีเดียวค่ะ
0: มันคืออะไร
2: ครับก็คืออะไร
1: น้ำตาลสะสมเนี่ยก็คือว่าเป็นน้ำตาลที่เราเก็บมาเรื่อยๆค่ะตลอดช่วง3เดือนของการเจาะเลือดค
0: ่
1: ะใช่ค่ะเราเอาไว้ในวัดตรวจวัดในกลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงกับโรคเบาหวานค่ะเพราะว่าผู้ป่วยบางคนเนี่ยค่ะก็จะแอบงดน้ำงดอาหารอย่างดีเลยไม่ทานหวานเลยหลายๆวันก่อนมาตรวจค่ะเพื่อที่จะให้น้ำตาลเนี่ยหลังงดน้ำงดอาหารเนี่ยตัวเลขออกมาดีๆแต่น้ำตาลสะสมเนี่ยจะบอกถึงสุขภาพน้ำตาลของเราค่ะในช่วง3เดือนที่ผ่านมาแปลว่าถึงพ่อรองจะงดน้ำงดอาหารมาดีเยี่ยมน้ำตาลหลังงดน้ำอาหารมีแค่ร้อยเดียวเท่านั้นเนี่ยแต่น้ำตาลสะสมที่เกินเกณฑ์เนี่ยก็สามารถให้การวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานได้เช่นเดียวกันบอกหมอไม่ได้ค่ะ
2: เขาบอกว่าน้ำตาลที่สะสมเนี่ยคืออาจารย์หมอที่ตรวจผมท่านบอกว่ามันเกิดจากแป้ง
1: ใช่ค
2: ่
1: ะ
2: ใครผมเนี่ยงดอาหารเกี่ยวกับแป้งผมก็ถามท่านว่าผมก็ไม่เคยทานขนมปังขนมปังนะอาจารย
1: ์
2: ผมทานแต่ข้าวผมเป็นคนชอบทานข้าวอาจารย์หมอบอกนั่นแหละข้าวนั่นแหละ
1: ใช่ค่ะ
0: จริงจริง
1: อยู่ในหมวดของเราเรียกว่าอาหารหมู่ที่หนึ่งก็คือข้าวแป้งน้ำตาลนั่นเองค่ะที่มีผลกับน้ำตาลสะสมในร่างกายของคนเราค่ะ
2: อย่างนี้ผมเป็นคนที่ชอบทานข้าวมากเลยทำไงดีครับอาจารย์หมอ
1: โดยปกติแล้วเนี่ยก็ไม่ถึงกับจะต้องงดหรือว่าเลิกรับประทานข้าวเลยนะคะเพราะว่ายังเป็นอาหารที่สำคัญของคนไทยอยู่แล้วก็เป็นแหล่งพลังงานที่ดีเพียงแต่ว่าอาจจะลดปริมาณลงนะคะแล้วเสริมด้วยอาหารประเภทอื่นที่ไม่ได้มีน้ำตาลสูงยกตัวอย่างเช่นทุกทีคุณพ่อทานข้าวเยอะๆทานผักน้อยก็เปลี่ยนเป็นลดข้าวลงและรับประทานผักให้มากขึ้นค่ะหรือว่าการที่เรารับประทานแต่ข้าวขัดขาวเยอะๆเนี่ยค่ะจะทำให้น้ำตาลหรือเช่นขนมปังที่เป็นขนมปังค่ะทำให้น้ำตาลในเลือดเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงค่อนข้างเร็วค่ะก็ให้เปลี่ยนไปทานกลุ่มที่เราเรียกว่าคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนค่ะเช่นข้าวกล้องข้าวไม่ขัดสีธัญพืชต่างๆเพื่อช่วยให้ระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยไม่สูงมากแล้วก็สูงเร็วจนเกินไปค่ะค่ะ
2: แล้วเขาบอกว่าเบาหวานเนี่ยมันมีถึง2ชนิดนะคร
1: ับ ใช่แล้วค่ะเบาหวานมี2ชนิดนะคะเบาหวานชนิดแรกเนี่ยก็คือเป็นเบาหวานที่ร่างกายเนี่ยไม่สร้างอินซูลินเลย อินซูลินก็คือระดับฮอร์โมนที่ใช้ลดน้ำตาลในเลือดค่ะอันนี้เนี่ยผู้ป่วยก็จะต้องมีการฉีดอินซูลินแล้วก็อีกชนิดนึงค่ะซึ่งเป็นชนิดที่เจอได้บ่อยค่ะในผู้สูงวัยนะคะหรือรวมถึงผู้ใหญ่วัยกลางคนขึ้นไปค่ะอันนี้เป็นเบาหวานชนิดที่2ก็คือร่างกายเนี่ยสร้างอินซูลินแต่สร้างไม่พอค่ะก็เลยสามารถที่จะยังรับประทานยาได้อยู่แต่ขนาดเดียวกันเบาหวานชนิดที่2ถ้าเป็นไปนานๆรวมถึงไม่ควบคุมระดับน้ำตาลให้ดีใช้ยาที่รับประทานเนี่ยเต็มขนาดเต็มที่แล้วก็ยังลงไม่ดีก็ต้องใช้อินซูลินช่วยด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
0: คุณหมอครับแล้วเราจะสังเกตได้ยังไงล่ะครับว่าเราเนี่ยเป็นเบาหวานแล้ว
1: พ่อรองขาจริงๆแล้วเนี่ยเบาหวานเนี่ยในระยะแรกไม่มีอาการนะคะพ่อเดินมาอย่างนี้เนี่ยคุณหมอจะดู
0: เป็น
1: ได้ค่ะเป็นได้เวลาที่ดูอย่างเงี้ยเราจะไม่ทราบเลยเพราะฉะนั้นการตรวจเบาหวานในระยะแรกโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงวัยเนี่ยเราถึงแนะนำให้เป็นการเจาะเลือดตรวจระดับน้ำตาลเอาแต่ถ้าเบาหวานชนิดที่เป็นมานานมากๆแล้วหรือว่าเป็นเยอะมากๆแล้วเนี่ยค่ะผู้ป่วยอาจจะมีอาการที่สังเกตได้ง่ายเช่นปัสสาวะบ่อยนะคะหิวน้ำบ่อย
0: ๆ
1: น้ำหนักตัวลดลงอย่างรวดเร็วนะคะตามองไม่เห็นนะคะหรือมองไม่ชัดเจนอาการเหล่านี้เนี่ย

0: ะบอกได้ว่าเรามีอาการเบาหวานแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยค่ะต้องคิดไว้นิดนึงว่าถ้ามีอาการเหล่านี้แสดงว่าเบาหวานเป็นเยอะแล้วแล้วก็ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนแล้วด้วยค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นต้องเช็คเลือดอย่าง
0: เดียวใช่ค่ะก็ควรจะต้องตรวจสุขภาพเป็นประจำในคนที่มีประวัติเสี่ยงเนี่ยก็อาจจะต้องเจาะเลือดตรวจบ่อยหน่อยแต่ถ้าไม่มีประวัติเสี่ยงเลยเนี่ยก็ปีละครั้งนึงค่ะ
1: น่ากลัวมากครับ
2: เวลาเนี่ยผมตรวจสุขภาพปีละ2ครั้ง
0: ดีมากค่ะ
1: คุณหมอครับก็รบกวนสรุปสุขภาพของพ่อรอง
0: ค่ะต้องบอกว่าพญาไร้ไวทองของเราในวันนี้ค่ะมีสุขภาพโดยรวมอยู่ในขั้นดีเลยทีเดียวค่ะ
1: ขอบคุณครับแล้วก็ต้องขออนุญาตนะคร
0: ับ
1: มอบประกาศนียบัตรได้อีก1ใบแล้ว
2: อ๋อทำขนมเก่ง
0: ครับผมขนมอกค่ะ
1: ค่ะขอบคุณครับ
0: ค่ะ
1: ขอให้พ่อรองอีกรอบหนึ่งแบบด้วยนะคร
0: ับ
1: แล้วสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับแขกรับเชิญของเรานะครับคุณพ่อรองเขามูลคดีนะครับแล้วก็อาจารย์แพทย์หญิงอรพิชญาไกรฤทธิ์นะครับ
0: ขอบพระคุณค่ะ
2: ครับผม
1: และทั้งหมดนี่ก็คือเรื่องของรุ่นใหญ่แต่หัวใจวัยทีนพบเป็นใหม่กับรายการพยัก
0: ร้ายวัยทอง
1: สวัสดีครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับเอ้ยมือมันไม่มีนี่ใช่ไหม
3: ต้องมีถือไว
1: ้
4: น้ำตาลไอซิ่งหรือน้ำตาลบดไอ้นี่น้ำตาลทรายแดงจ้ะ
5: น้ำตาลเดียวเบาหวานผมจะขึ้นแล้วนี่2น้ำตาล
2: สองตาเลย
5: มาเหรอครับ
4: โอ้ยถ้าจริงใช้น้ำตาลนี้อย่างเดียวก็ได้คือน้ำตาลไม่ขัดขาวสำหรับคนเป็นโรคเบาหวานได้
1: มีสูตรเหมือนกันพบกับพยักร้ายวัยทองได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ลืมไอ้นี่วะ
0: ลืมพยักร้ายวัยทอง
1: ครับ

ในขณะที่เรากำลังถ่ายทำวิดีโอชุดนี้มีกิจการ SME และสตาร์ทอัพระดมทุนผ่านคราวด์ฟันดิ้งสำเร็จไปแล้วกว่า15รายโดยมีวงเงินตั้งแต่ 500,000 บาทไปจนถึง20ล้านบาทตัวอย่างกิจการเช่นร้านอาหารค้าปลีกเครื่องสำอางพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อบันเทิงออนไลน์พวกเขาเหล่านี้เคยล้มเคยประสบปัญหาในการหาแหล่งเงินทุนมาแล้วไม่ต่างกันถ้าคุณดูวิดีโอชุดนี้จบแล้วถามตัวคุณเองว่าคุณต้องการอะไรและให้ตลาดทุนเป็นคำตอบของคุณ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่5กันยายนพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากได้มากกว่าในบริเวณอื่นๆขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในระยะนี้ไว้ด้วยในส่วนของแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่5กันยายนพุทธศักราช2569คาดการณ์ว่าในระยะนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะในด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากได้มากกว่าในบริเวณอื่นๆขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วยในส่วนของการคาดการณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่5กันยายนพุทธศักราช

ในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยยังอยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางจึงทำให้คลื่นลมในบริเวณดังกล่าวมีกำลังปานกลางอยู่ในระยะนี้ในส่วนของทะเลอันดามันตอนบนทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างรวมถึงในพื้นที่ทางด้านอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับในพื้นที่ทางด้านอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยในวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่7กันยายนพุทธศักราช2569เป็นฉบับที่7โดยมีรายละเอียดพร้อมทั้งแผนที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากดังนี้พยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรและสุรินทร์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสในระยะนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมถึงดินโคลนถล่มในบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในระยะนี้ยังอยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ค่ฉีดยานิดเดียวเองถ้าเป็นร้องโอดโอย
1: เอานะอย่างน้อยแม่ก็มีภูมิคุ้มกันไข้หวัดใหญ่แล้วนะ
0: ท่านเป็นใครล่ะครับปู่
1: เจ้าฟ้ามหิดลพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9นะ
0: แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
1: ก็เพราะท่านเป็นคนพัฒนาการแพทย์และยกระดับการสาธารณสุขของประเทศเราให้พัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้เลยละเอ้ยแม่เราตามแล้วล่ะเสร็จแล้วกำลังเดินไป
0: เดี๋ยวนะการสาธารณสุขคืออะไรหรอนั่นสิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแก่นแก้วแมวเข้ามาในโรงพยาบาลไม่ได้นะถ้างั้นไปดูกันเลยดีกว่าว้าวว้าวว้าวว้าว
2: บ้านริมคลองสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
3: หุงข้าวเอาน้ำจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: แล้วน้ำกินเอาจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: แล้วของเสียปล่อยทิ้งที่ไหน
4: ก็ทิ้งในคลองสิโอ้ยบ่นอะไรของแกเนี่ยตาอ้วนคลองน้ำเยอะจะตายไปทิ้งอะไรไปมันก็เลยหมดแล้ว
3: โอ้ยน้ำประปาเขามีกันมาเป็น10ปีแล้วทำไมไม่รู้จักใช้ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นเดี๋ยวลูกปวดท้องเดี๋ยวผัวเป็นผื่นเดี๋ยวเมียคลื่นไส้ไอ้หนูอย่าดูดนิ้ว
4: โรงหมอเขาตั้งขึ้นมาก็เพื่อรักษาคนเจ็บไข้ก็ไปหาหมอก็ถูกแล้วนี่ตาอ้วน
3: คิดอย่างนี้ได้ที่ไหนรู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
4: สาธารณสุขก็ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโทแค่นี้ใครๆก็รู้
3: ไม่ใช่เว้ยสาธารณสุขมันคือการดูแลและจัดการสุขภาพของราษฎรมันไม่ใช่แค่การรักษามันต้องรู้จักป้องกันตั้งแต่การใช้ชีวิตประจำวันให้มันสะอาดพอสะอาดการเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็น้อยลง
0: อ๋อสาธารณสุขมันไม่ใช่แค่การรักษานี่เอง
3: นี่ฉันไม่ได้คิดไปเองนะเจ้าฟ้ามหิดลน่ะท่านมาสอนที่กรมสุขาภิบาล
4: เดี๋ยวนะเจ้าฟ้ามหิดลนี่ใครเหรอ
3: ท่านก็เป็นลูกชายในหลวงรัชกาลที่5ไงที่ไปเรียนหมอจากเมืองนอกแล้วก็มาทำงานที่โรงพยาบาลสิริราชน่ะอ้าวนี่แมวแกใช่ไหมเนี่ยมา
0: เห็นแก้วขึ้นไปตั้งแต่เมื่อไหร่
4: เดี๋ยวไม่ใช่แมวฉัน
3: เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ย
4: ฮะเฮ้ย
3: อ้าวไปนู่นแล้วเออไอ้หนูแมวพวกเองเหรอเอาแมวมาเดี๋ยวหน้าไปฉีดยากันหมาบ้าให
0: ้ไว้วันหลังนะครับตอนนี้ผมต้องไปก่อนนะครับขอบคุณครับ
3: อ้าวแล้วจะไปยังไงแล้วนะเอ้าเอ้าอุ้ยหายไปแล้วเป็นไปได้ยังไงล่ะเนี่ย
1: นอกจากนั้นเจ้าฟ้ามหิดลยังติดต่อมูลนิธิจากอเมริกาให้ส่งหมอส่งพยาบาลเก่งๆมาสอนคนไทยด้วยนะแถมยังให้เงินส่วนตัวมาเป็นทุนการศึกษางานวิจัยและให้เงินสร้างตึกที่โรงพยาบาลสิริราชอีกตอนบั้นปลายของพระชนชีพท่านไปรักษาคนไข้ที่โรงพยาบาลในเชียงใหม่ชาวบ้านเรียกท่านว่าหมอเจ้าฟ้าน่ะ
0: ท่านทุ่มเทเพื่อคนไทยมากๆเลยนะคะ
1: ใช่จ้ะ
5: วันนี้ได้รู้ว่าหมอเจ้าฟ้าพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9ทุ่มเทพัฒนาการแพทย์จนเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับการแพทย์การสาธารณสุขไทยมาจนทุกวันนี้

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชา
1: แก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
2: วันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่

0: ำไมขึ้นมาเอาไปทำอะไรเนี่ย
1: จะเอาไปกินข้าว
2: อะไร
3: คุณพ่อตลกอีกแล้วนะคะ
0: ไม่ตลกหรอกทำให้วุ่นวายกันทั้งบ้านของหายกันทั้งบ้าน
4: อยู่ไหนเนี่ย
5: โอ้ลงมาเดี๋ยวตก
4: เล่นอะไรอ่ะ
6: งานวงงานวัดอะไรไม่มีทั้งนั้นแหละแม่แม่ต้องมีสมาธิมากกว่านี้รู้ไหมไม่งั้นอาการของแม่มันจะยิ่งหนักขึ้นเรื่อย
7: ๆแมวนะคุณใจเย็นๆนะ

ออกผลแล้วใช่ป่ะเดี๋ยวฉันจะไปเก็บปังไม่ได้ขโมยไม่ได้ขโมยจริงๆไปขอดีๆเธอนั่นแหละจะมาขโมยของฉันพอละพอละบอกให้บอกนะ

0: ใครเป็นแม่เธออ่ะฉันชื่อนิด
1: ภาพยนตร์สั้นที่ผมกำลังดูอยู่นี่นะครับเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับซึ่งถ้าไม่รู้มาก่อนเนี่ยผมก็อาจจะคิดเหมือนกับที่หลายๆท่านคิดว่าคนคนนี้มีอาการป่วยทางจิตนะครับเพราะว่ามันเป็นอาการที่ผิดไปจากคนปกติทำนะครับหรือว่ามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมืออย่างเช่นเป็นคนอบอ้อมอารีเป็นคนใจดีนะครับก็เปลี่ยนเป็นคนที่ก้าวร้าวด่าทอคนอื่นซึ่งเป็นใครใครก็ต้องคิดว่าเขามีอาการทางจิตนะครับซึ่งความคิดนี้มักจะเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวของผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าพวกเขาโดนของหรือโดนมนต์ดำหรือเปล่าและกว่าที่พวกเขาจะเข้าใจพวกเขาก็อาจจะสูญเสียความรักความห่วงใยซึ่งกันและกันไปแล้วเพราะความไม่เข้าใจตรงนี้นี่เองครับ

0: ็แบบเราก็ไม่เข้าใจคืออยู่มาวันหนึ่งก็สวัสดีเราตอนเรากลับบ้านกลับจากทำงานเนี่ยเราก็รู้สึกขัดใจนะว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะประชดเรื่องอะไรหรือเปล่าไม่เข้าใจทำไมต้องสวัสดีสวัสดีเราเสร็จสวัสดีสามีเราด้วยเอ๊ะแล้วสวัสดีลูกเขยมันเรื่องอะไรกันเนี่ยไม่เข้าใจคิดว่ามันแปลกอ่ะแล้วเราก็คือแม่เขาไม่รู้แล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสสวัสดีเหมือนกับว่าสวัสดีค่ะคุณพ่อกันไปโรงเรียนเงี้ยแต่เขาสวัสดีเราตอนออกจากบ้านตอนกลับมาบ้านเงี้ย
1: แม่จะชอบแบบนึกถึงแต่แบบเหมือนสมัยก่อนแม่เป็นอาจารย์อ่ะเนาะว่างๆแม่ก็จะนั่งแบบเอาเมจิกมานั่งเขียนเหมือนกับแบบเขาสอนนักเรียนอยู่อย่างเงี้ยค่ะและบางทีก็จะเหมือนเรามาดูแม่ก็จะบอกว่าเอาไปดูซิสายหยุดไปดูซิว่าทำไมวันนี้ชบาไม่มาโรงเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนจะใช้ให้เราไปดูอะค่ะว่าเหมือนเราจะเป็นลูกศิษย์ท่านอย่างเงี้ยค่ะแม่เขาจะเป็นอย่างเงี้ยบ่อยอะค่ะค่ะแม่เขาจะชอบเหมือนเป็นอาจารย์สอนนู่นสอนนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะนึกว่าตัวเองแบบคือยังเป็นอาจารย์อยู่อย่างเงี้ยยังสอนลูกศิษย์อยู่อย่างเงี้ยค่ะ
2: อาจจะมีคนที่เสียไปแล้วมาชวนไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยไม่แน่ใจว่านี่แปลกหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะเหมือนว่าไปเที่ยวเหรอมาชวนไปเที่ยวเหรออะไรอย่างเงี้ยจะไปที่นั่นที่นี่กันนะอะไรประมาณเนี้ยก็มีเหมือนกันค่ะ
0: ตอนที่ไม่รู้เนี่ยรู้สึกหงุดหงิดมากนะรู้สึกหงุดหงิดมากเลยว่าเป็นอะไรมากหรือเปล่าเนี่ยอะไรอย่างงี้คือหงุดหงิดอ่ะแต่ไม่ทราบสาเหตุนะคะก็เลยต้องไงฮะก็เลยคิดว่าคือพี่เข้าใจแล้วนะว่าพี่เนี่ยปัญหาคือว่าไม่ยอมรับเนี่ยมันก็เลยต้องแก้ด้วยการที่ว่าต้องยอมรับว่าเขาป่วยเขาไม่เหมือนเดิมไม่ใช่แม่เราที่เราเคยเห็นเราก็เลยเหมือนทำใจตัวเอง
1: ตอนแรกก็เห็นแม่แกตอนแรกเราก็เฉยๆนะแต่รู้สึกว่านับวันก็ทำไมแม่แบบเป็นอย่างเงี้ยบ่อยขึ้นเราก็เป็นห่วงแม่แม่เป็นอะไรแม่ผิดปกติหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยชวนแฟนพาแม่ไปหาหมอหน่อยซิไปปรึกษาซิว่าทำไมแม่เรามีอาการเป็นอย่างเงี้ยค่ะ
2: คือพอดีคุณแม่เนี่ยนอกจากอัลไซเมอร์แล้วเป็นพาร์กินสันด้วยแล้วก็ขาหักเดินไม่ได้ด้วยมีหลายสภาพอะค่ะก็ส่วนใหญ่ก็ไปคุยบางทีก็เอาที่อบรมจากที่เนี้ยอะไรเงี้ยค่ะก็ไปชวนเล่นเกมบ้างอะไรเงี้ยเล่นแบบว่าอะไรร้องเพลงจับมืออะไรเงี้ยค่ะหรือว่าแบบว่าก็ถามอะไรนี่อะไรมือซ้ายอยู่ตรงไหนมือขวาอยู่ไหนเงี้ยค่ะก็พยายามเล่นให้สนุกอ่ะ
3: ก็เป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสแล้วก็ทำใจยอมรับได้ยากจริงๆนะครับช่วงนี้ผมจะให้คุณผู้ชมพักสักครู่นะครับแล้วก็กลับมาช่วงหน้า

0: คุณหมอตาลจะพาคุณผู้ชมไปพบกับญาติของผู้ป่วยสมองเสื่อมรายหนึ่งครับที่เคยเข้าใจผิดแบบนี้มาก่อนแล้วก็แก้ปัญหาแบบผิดๆถูกๆครับกว่าที่จะรู้ว่าคนที่เขารักที่สุดนั้นเป็นอะไรก็ต้องมาเสียใจในสิ่งที่ได้เคยทำไปแล้วในภายหลังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะดิฉันได้อยู่กับคุณสัตวรรษนะคะซึ่งมีคุณแม่เป็นผู้ป่วยอัลไซเมอร์นะคะคุณสัตวรรษพอเล่าเริ่มต้นได้ไหมคะว่าคุณแม่เริ่มมีอาการยังไงบ้างคะ
2: ครับก็จริงๆคุณแม่ เริ่มเป็นสมองเสื่อมตั้งแต่ปี2540ครับผมตอนนั้นก็ผมก็ยังเรียนหนังสืออยู
1: ่
2: แล้วก็คุณแม่จริงๆแล้วตอนนั้นไม่ทราบว่าเป็นโรคสมองเสื่อมผมเองก็ยังไม่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับสมองเสื่อมเลยครับแค่มีความรู้สึกว่าคุณแม่มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปครับผมยกตัวอย่างเช่นพอดีคุณแม่ทำงานด้วย
1: ค
2: ุณแม่อาจจะรับโทรศัพท์ลูกค้าแล้วก็คิดคำพูดไม่ออกว่าจะพูดโต้ตอบว่าอะไรครับแล้วก็วางหูลงไป
1: โดยที่ยังคุยไม่เสร็จ
2: ใช่ครับอาจจะยังไม่ทันพูดอะไรเลยแต่ว่ารู้สึกว่าไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็วางหูโทรศัพท์ไปจริงๆบางทีคนที่เขาหูเนี่ยเขาก็ไม่ทราบว่าคุณแม่เป็นอะไรอารมณ์ไม่ดีหงุดหงิดซึ่งจริงคุณแม่ไม่เคยเป็นพอเจอช่วงที่มีอาการเนี่ยก็อาจจะมีน้ำเสียงห้วน
1: ๆ
2: ครับแล้วก็เริ่มใช้คำพูดที่ไม่เคยใช้มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมคุณพ่อก็พาคุณแม่ไปพบคุณหมอซึ่งเริ่มต้นเนี่ยไปหาคุณหมอทางด้านสูตินรีแพทย์ก่อนครับผมเพราะว่าตอนนั้นคุณแม่อายุประมาณสัก40ปลายๆเกือบ50ครับก็เข้าใจว่าอาจจะเป็นวัยทองทางด้านร่างกายทางด้านฟิสิกอลไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือน่ากังวลคือคุณแม่ยังดูสุขภาพดีกระฉับกระเฉงดูแลตัวเองได้ครับผมเป็นเรื่องของอารมณ์มากกว่าครับที่ดูเปลี่ยนไปก็ทานยาอยู่สักระยะหนึ่งครับผมแต่จริงๆแล้วก็ระหว่างที่ทานยาก็ดูเหมือนไม่มีอะไรดีขึ้นครับแล้วก็มีอาการที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆครับผมก็เลยรู้สึกว่าเราอาจจะมาไม่ถูกทางคุณหมอก็แนะนำว่าถ้าอย่างนี้ไปตรวจกับคุณหมออายุรกรรมประสาทโดยตรงดีกว่า
1: แล้วพอไปหาคุณหมอทางระบบประสาทละคุณหมอว่ายังไงอะคะ
2: คุณหมอจริงๆแล้วก็ เบื้องต้นก็แนะนำว่าอาจจะเป็นตอนนั้นคุณหมอไม่ได้ใช้คำว่าเป็นสมองเสื่อมหรือว่าเป็นอัลไซเมอร์แต่ว่าก็วินิจฉัยว่ามีความผิดปกติทางประสาททางตัวเนื้อสมองครับ
1: ค
2: ุณหมอท่านหนึ่งก็แนะนำว่าให้ทำคล้ายๆกับแกมมาไนท์ฮะซึ่งสำหรับผมกับคุณพ่อตอนนั้นก็ไม่มีไอเดียเลยว่ามันคืออะไรแล้วก็ฟังแล้วมันก็เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าผ่าตัดสมองทำให้พวกเราไม่สบายใจว
1: ่
2: าแล้วเดี๋ยวไอ้ท่อนที่จะเสียไปมันคือท่อนไหนท่อนที่ยังดีอยู่ไห
1: ม
2: แล้วที่ส่วนที่ได้กลับมามันจะคุ้มกับการที่คุณแม่จะต้องเจ็บจากการผ่าตัดหรือเปล่าเรื่องหนึ่งที่คุณหมอแนะนำก็คือว่าลองไปพบคุณหมอทางด้านจิตเวชครับเพราะว่าจริงๆแล้วคุณแม่ก็มีอาการบางอย่างเนี่ยที่แยกไม่ออกระหว่างอาการทางสมองกับอาการทางประสาทเหมือนจิตเวชนะครับผมว่าช่วงเป็นเริ่มต้นมันมีอาการบางอย่างที่มันคล่อมกันอยู
1: ่ลองอธิบายได้ไหมคะลองเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าคืออาการยังไงอ
2: าการยังไงใช่ไหมฮะอาจจะเริ่มแต่งตัวแปลกๆไปเริ่มแต่งหน้าแปลกๆไปซึ่งปกติคุณแม่ก็แต่งหน้ามาทำงานทุกวันแต่ว่าอาจจะทำไมเขียนคิ้วเข้มขึ้นทาปากแดงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับคนทั่วไปข้างนอกอาจจะไม่รู้สึกว่าคุณแม่ถ้าไม่รู้จักคุณแม่มาก่อนก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าคุณแม่แปลก
1: ค
2: ือไม่ได้รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้มีอาการผิดปกติทางจิตประสาทแต่ว่าเราอ่ะรู้สึกเพราะเราคลุกคลีอยู่กับแม่ตั้งแต่เกิดเราก็จะรู้ว่าอันนี้เป็นสไตล์คุณแม่อันนี้ไม่ใช่ที่คุณแม่เปลี่ยนไปอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายคุณหมอก็ลงความเห็นว่าน่าจะไม่ใช่ทางจิตประสาทครับน่าจะเป็นเรื่องความผิดปกติของระบบสมองมากกว่าก็แนะนำว่าจะต้องไปพบอายุรกรรมแพทย์ทางด้านประสาททางด้านสมองครับผมตอนนั้นคุณหมอทางด้านอายุรกรรมประสาทก็ไปเจอหลายท่านแต่ว่าไม่มีใครวินิจฉัยว่าเป็นอัลไซเมอร
1: ์
2: คร
1: ับ
2: แต่ว่าก็บอกว่าใช่ต้นเหตุมาจากเรื่องของความเสื่อมของสมองแต่มาตอบไม่ได้เพราะว่าคุณแม่ตอนนั้นที่เริ่มเป็นเนี่ยประมาณ40อายุ47 48ซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับคนเป็นอัลไซเมอร์คุณหมอก็เลยไม่ได้วินิจฉัยว่าเป็นอัลไซเมอร
1: ์
2: ครับ
1: ตอนนั้นคุณสัตวรรษอายุสักเท่าไหร่อะคะ
2: ผม18 19ตอนนั้น
1: 18 19
2: ครับผมครับเท่าที่จำได้ผมรู้สึก

0: ว่าก็รู้สึกหลายๆอารมณ์ปนกันไปครับคืออารมณ์ส่วนหนึ่งเลยที่มีคือต้องเสียใจว่าทำไมคุณแม่เป็นแบบนี้แล้วก็พยายามจะมีความรู้สึกว่าอยากจะค้นหาคำตอบให้เจอเร็วๆว่าคุณแม่เป็นอะไรจะได้รักษาให้คุณแม่หาย
1: ค
0: ือความรู้สึกแต่ละช่วงเวลาก็ถือว่าไม่เหมือนกันด้วยครับคือช่วงที่เรายังไม่รู้ว่าคุณแม่เป็นอะไรเนี่ยเป็นช่วงที่หงุดหงิดเสียใจคือไม่รู้ว่าคุณแม่เป็นอะไรเสียใจว่าทำไมคุณแม่ต้องเป็นแบบนี้เสียใจว่าทำไมต้องเกิดกับคุณแม่เราทำไมต้องเป็นกับครอบครัวเราอะไรอย่างนี้ครับมีความรู้สึกไม่รู้จะทำยังไงเวลาจะพาคุณแม่ออกไปข้างนอกเพราะว่าคุณแม่มีพฤติกรรมที่สังคมอาจจะไม่เข้าใจครับอาจจะมีพฤติกรรมบางอย่างที่ดูแล้วไม่น่ามองอะไรอย่างนี้ครับก็เอ๊ะเราก็ไม่อยากให้คุณแม่อยู่ที่บ้านอยากจะพาคุณแม่ออกไปข้างนอกแต่พอพาออกไปเราก็อาจจะจิตใจยังไม่พร้อมจะทนกับสายตาของคนข้างนอกหรือแม้กระทั่งคำถามของเพื่อนญาติอะไรอย่างเงี้ยว่าคุณแม่เป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยฮ
1: ะ
0: ก็รู้สึกว่ายังมันใหม่สำหรับเรายังทำใจไม่ค่อยได้ครับผมช่วงที่พอทราบแล้วว่าคุณแม่น่าจะเป็นโรคสมองเสื่อมซึ่งเราก็มีความรู้ความเข้าใจในโรคมากขึ้นว่ามันเป็นโรคที่รักษาไม่หายเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นจุดใหญ่ในครอบครัวทั้งผมแล้วก็คุณพ่อแล้วก็น้องชายว่าจริงๆหรอคุณแม่จะเป็นโรคที่รักษาไม่หายจริงๆหรอแล้วคุณแม่จะไม่กลับมาเป็นคุณแม่คนเดิมหรือหายได้ก็คือหยุดอาการในแค่นี
1: ้
0: แต่คุณแม่ก็จะไม่กลับมาเป็นคุณแม่คนเดิ
1: ม
0: ที่เรารู้จักครับซึ่งมันเป็นเรื่องทำใจยากครับตอนนี้จริงๆคุณแม่เป็นผู้ป่วยนอนเตียงแล้วคือไม่สามารถลุกเดินหรือช่วยอะไรได้คือความสามารถของคุณแม่เนี่ยก็ลดตามลำดับจากเคยพูดได้เป็นปกติก็เหลือแค่บางประโยคจากบางประโยคก็เหลือไม่กี่คำจากนั้นก็เหลือแค่เปล่งเสียงโดยไม่มีความหมายจนสุดท้ายก็พูดไม่ได
1: ้
0: ครับแล้วก็เรื่องเดินก็ค่อยๆจากเดินได้ปกติเป็นก็ต้องคอยประคองเดินจนไม่เดินจนนั่งแล้วก็นอนในที่สุดตอนนี้ก็เป็นผู้ป่วยนอนเตียงคุณหมอก็แนะนำว่าคุณแม่ควรจะเจาะสายยางหน้าท้องครับเพราะว่าส่วนหนึ่งของอาการของโรคเนี่ยคือคุณแม่ก็ปฏิเสธการทานอาหารหรือว่าปฏิเสธการทานยาแล้วก็หรือบางช่วงก็ทานเยอะเกินคือทานแล้วบอกยังไม่ทาน
1: อ
0: ิ่มแล้วยังไม่อิ่มอยากจะกินอีกอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยการเจาะสายหน้าท้องก็ทำให้คุณแม่ได้สารอาหารกับได้ยาที่เต็มที
1: ่
0: ครับ
1: คุณสัตวัฒน์มีอะไรจะฝากให้ท่านผู้ชมที่ต้องดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือญาติเพื่อจะได้ไปปฏิบัติตัวหรือว่าจะได้มีกำลังใจในการดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ค่ะ
0: ครับผมว่าเรื่องแรกที่สำคัญคือตอนนี้ต้องถ้าใครที่ไม่มั่นใจว่าอาการผิดปกติของคนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนอะไรอย่างนี้ครับใช่สมองเสื่อมใช่อัลไซเมอร์หรือเปล่าผมอยากให้อย่ารอช้าคืออย่าลังเลอย่าปล่อยเวลาเพราะว่าตามความเข้าใจของผมเนี่ยของพวกนี้มันถูกทำลายไปแล้วมันเรียกกลับคืนมาไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็รีบไปพบแพทย์เพื่อที่จะดีเทคให้เจอว่าป่วยเป็นโรคอะไรเป็นทางด้านจิตประสาทหรือว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าเป็นสมองเสื่อมเป็นอัลไซเมอร์เพื่อจะได้ทำการรักษาให้ถูกทางได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับ
1: อ
0: ันนี้สำคัญมากหลังจากที่รู้แล้วว่าเป็นอะไรเนี่ยก็ผมคิดว่าความรักความเข้าใจในครอบครัวเนี่ยสำคัญมากคือความเสียใจมีผมว่าทุกคนมีหมดแล้วก็คงต้องอาศัยให้กำลังใจซึ่งกันและกันครับผมโรคนี้ก็เป็นโรคที่ผมคิดว่าเป็นโรคหนึ่งที่ทำใจได้ลำบากครับถึงแม้จะไม่ได้นับถอยหลังเหมือนโรคร้ายแรงโรคอื่นแต่ว่าคนที่เป็นเนี่ยก็หลายๆคนพูดเหมือนตายทั้งเป็นครับเพราะว่าเขาอยู่ในร่างที่เขาอาจจะไม่ใช่คนเดิมอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องใช้กันความรักความเข้าใจพอสมควรจะเจอคุณพ่อคุณแม่หรือพี่น้องเราที่ไม่ใช่คนที่เรารู้จักมาก่อนก็เปลี่ยนไปทางด้านพฤติกรรมแสดงออกแต่ว่าผมว่าสิ่งเดียวเลยที่จะทำให้เรายืนหยัดช่วยดูแลเขาต่อไปได้คือความรักความเข้าใจครับผม
1: ทางรายการต้องขอขอบพระคุณคุณสัตวัฒน์มากๆเลยนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมนะคะรวมทั้งให้กำลังใจผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมอีกหลายๆท่านนะคะให้มีกำลังใจในการที่จะดูแลแล้วก็ก้าวข้าม

0: ยากลำบากในชีวิตณจุดนั้นได้นะคะขอบพระคุณคุณสัตวัตรมาก
1: ค่ะยินดีครับก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอตานะครับที่นำข้อมูลดีๆมาให้กับเรานะครับแต่ว่าเพื่อความกระจ่างชัดมากขึ้นไปอีกนะครับเราจะไปให้ผู้เชี่ยวชาญมาช่วยกันวิเคราะห์นะครับว่าความแตกต่างของอาการโรคจิตโรคประสาทและก็ภาวะสมองเสื่อมนั้นแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับ
2: โรคจิตเภทเนี่ยหรือว่าที่คนทั่วไปเข้าใจแล้วก็เรียกกันว่าโรคจิตโรคประสาทเนี่ยนะคะสาเหตุเรายังไม่ทราบแน่ชัดนะคะแล้วก็เชื่อว่ามันมีทั้งปัจจัยทางพันธุกรรมปัจจัยทางด้านจิตใจปัจจัยทางด้านสังคมหลายๆอย่างรวมทั้งการเลี้ยงดูด้วยนะคะแต่ทีนี้ปัจจัยทางด้านพันธุกรรมก็คงเป็นอะไรที่เด่นคือคนไข้ก็มักจะมีประวัติว่ามีญาติหรือมีสมาชิกในครอบครัวที่อาจจะมีปัญหาเรื่องอาการที่คล้ายๆกันนะคะอาการที่ว่านี่คืออะไรอาการที่ว่าก็คืออาการเด่นๆมักจะเป็นเรื่องของความหลงผิดความหลงผิดที่เกิดขึ้นมักจะเป็นลักษณะเหมือนหวาดระแวงกลัวว่าจะมีคนมาทำร้ายหลายๆครั้งเนี่ยอาการหลงผิดของคนไข้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องเป็นราวฟังดูคล้ายๆกับมีสมาคมหรือองค์กรอะไรบางอย่างที่มาติดตามคนไข้แล้วก็จะสามารถเล่าให้เราฟังเป็นเรื่องราวเป็นสีสันมากนะคะในขณะเดียวกันคนไข้ก็มักจะมีปัญหาเรื่องของหูแว่วซึ่งอันนี้จะแตกต่างกับในผู้ป่วยที่เป็นโรคสมองเสื่อมที่อาการหูแว่วจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่อาจจะมีเรื่องของภาพหลอนประสาทหลอนอย่างอื่นมากกว่านะคะทีนี้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยโรคจิตเภทยังมีอาการอื่นๆได้อย่างเช่นไม่ดูแลตัวเองไม่อาบน้ำอาบท่าคนไข้เนี่ยมักจะเสียความสามารถในการดูแลตัวเองแบบที่ไม่เป็นไปตามลำดับขั้นคือบางทียังสามารถที่จะออกไปช้อปปิ้งอะไรได้ตามปกติแต่ฉันไม่อยากจะอาบน้ำหรือว่าไม่ทานข้าวอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะมีปัญหาทางด้านไหนได้นะคะโดยที่มันไม่ได้เป็นไปตามลำดับขั้นเหมือนกับที่คนไข้ที่เป็นโรคสมองเสื่อมที่การสูญเสียความสามารถจะค่อนข้างทำในเรื่องที่ยากๆไม่ได้แล้วก็ไล่ลงมาตามลำดับขั้นจนกระทั่งคนไข้เริ่มเป็นในระยะกลางๆถึงปลายๆแล้วคนไข้ถึงจะเสียความสามารถในการดูแลตัวเองในเรื่องของการป้อนข้าวป้อนอาหารป้อนน้ำหรือว่าเข้าห้องน้ำห้องท่านะคะโรคจิตเภทเนี่ยคนไข้มักจะมีประวัติมีอาการมาตั้งแต่อายุสัก20 30จะไม่เจอคนไข้ที่เริ่มมีอาการตอนอายุ40 50ไม่ค่อยเป็นแบบนั้นทีนี้นอกจากโรคสมองเสื่อมที่เป็นลักษณะแบบโรคอัลไซเมอร์ที่เรารู้จักกันโดยทั่วๆไปแล้วนะคะจริงๆมีโรคสมองเสื่อมอีกหลายแบบค่ะยกตัวอย่างเช่นเป็นการเสื่อมหรือการฝ่อของสมองส่วนหน้าหรือเป็นโรคที่เรารู้จักกันว่าในชื่อของโรค Lewy Bodies หรือเป็นโรคสมองเสื่อมจากโรคหลอดเลือดสมองซึ่งในกลุ่มทั้ง3กลุ่มที่กล่าวมาเนี้ยค่ะบางทีคนไข้อาจจะมาด้วยปัญหาเรื่องของพฤติกรรมนำมาก่อนหรือเป็นอาการทางอารมณ์นำมาก่อนคนไข้โดยส่วนใหญ่ก็จะขาดความสามารถในการเข้าใจผู้อื่นไม่สามารถจะเข้าใจบรรทัดฐานของสังคมโดยทั่วไปไม่สามารถจะคุมพฤติกรรมของตัวเองได้อย่างที่ตัวเองเคยเป็นเหมือนอย่างในกรณีของคุณแม่คุณสัตวัตรที่อาจจะมีพฤติกรรมเหมือนไม่สามารถจะเข้าใจได้ว่าสังคมเขาทำอะไรกันถุยน้ำลายใส่หน้าคนอื่นหรือด่าทอคนอื่นด้วยคำพูดที่รุนแรงอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยคนไข้ที่เป็นโรคสมองเสื่อมก็มีแนวโน้มที่จะจำไม่ได้ว่าตัวเองอายุเท่าไหร่แล้วก็คิดไปว่าจะไปจำคือเขาเป็นปัญหาเรื่องของความจำระยะสั้นเพราะฉะนั้นเขาจะเข้าใจว่าตัวเองอายุน้อยกว่าที่ตัวเองเป็นจริงแต่ละคนเนี่ยจะไปคิดว่าตัวเองอายุเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่แน่ชัดไม่แน่ดอนบางคนก็อาจจะคิดตัวเองอายุ20 30 40มีได้ทุกรูปแบบนะคะทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยจริงๆคนไข้เวลามองกระจกหรือมองเห็นภาพคนที่เป็นคนสูงอายุอยู่ตรงหน้าเนี่ยการมองเห็นเขาอาจจะค่อนข้างปกติแต่การรับรู้เขาไม่สามารถจะรับรู้ได้ว่าอันนั้นคือตัวเขาเองเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการใช้สมองในการคิดคำอธิบายซึ่งจะนำมาสู่การหลงผิดที่เหมือนกับเขาก็จะเริ่มหลงผิดว่าเอ๊ะคนนี้มันเป็นอีกคนนึงนะมาคุยกับเขานะแล้วจะอธิบายยังไงล่ะถ้าเขาอายุน้อยคนนั้นก็อาจจะเป็นคนสูงอายุที่มาอยู่มาพูดคุยกับเขานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาพฤติกรรมและจิตใจที่เกิดขึ้นได้ในคนไข้โรคสมองเสื่อมไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนนะคะญาติเองก็คงจะต้องมี

0: ความเข้าใจกับอาการตรงนี้นะคะข้อที่หนึ่งเลยก็คือว่าจริงๆมีวิธีการรักษา2แบบแบบแรกก็คือแบบที่ใช้ยาแต่แบบที่ใช้ยาเนี่ยเนื่องจากยาทั้งหลายทางจิตเวชเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีผลข้างเคียงสูงเพราะฉะนั้นเราจะใช้ในกรณีที่จำเป็นจริงๆยกตัวอย่างเช่นการหลงผิดของคนไข้เนี่ยอาจจะมีผลทำให้คนไข้มีอันตรายต่อตัวเองหรือผู้อื่นอย่างเงี้ยนะคะถ้าในกรณีนั้นก็อาจจะจำเป็นต้องใช้ยาหรือให้ยาทางจิตเวชช่วยแต่แบบที่สองก็คือการรักษาโดยไม่ใช้ยานะคะยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่คนไข้เวลาไปมองกระจกแล้วจะรู้สึกแล้วก็จะพูดคุยมีพฤติกรรมอย่างนี้ตลอดเวลาเนี่ยจริงๆญาติสามารถที่จะเอากระจกออกให้น้อยที่สุดให้มีกระจกในบ้านน้อยที่สุดนะคะหรือว่าถ้าสมมติมันจำเป็นจะต้องมีสามารถเอาผ้ามาคลุมเอาไว้ไม่ให้คนไข้ไปคุยกับกระจกนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ญาติจำเป็นจะต้องทราบเลยก็คือว่าการโต้เถียงกับคนไข้บอกว่าคนนั้นไม่มีจริงคนที่เห็นนั้นเป็นตัวของคุณยายเองนะไม่มีประโยชน์กับคนไข้เลยค่ะนอกจากไม่มีประโยชน์แล้วเนี่ยยังจะก่อให้เกิดปัญหาทะเลาะเบาะแว้งแล้วก็เกิดปัญหาทางอารมณ์ที่ตามมากับคนไข้ได้ซึ่งอันนี้เป็นหัวใจสำคัญของการดูแลทางด้านพฤติกรรมของคนไข้ค่ะ
1: ต้องขอขอบคุณภาพประกอบจากภาพยนตร์สั้นนะครับที่ทำให้เราเข้าใจความแตกต่างระหว่างโรคประสาทและภาวะสมองเสื่อมนะครับในตอนต่อไปนะครับเราจะมาดูกันว่าพฤติกรรมไหนนะครับที่จะทำให้เราเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมเพื่อที่เราจะหลีกเลี่ยงการใช้ชีวิตที่อาจจะทำร้ายสมองของเราเองครับ
2: อาจจะมีผู้ป่วยอยู่หลายรายซึ่งมีชีวิตในวัยเด็กที่ระทมมากมีแม่เลี้ยงถูกรังแกถูกทุบตีไม่ให้กินอาหารทำให้เกิดความหวาดกลัว

สดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์และท่านผู้ชมมาที่อาคารเพชรรัตน์โรงพยาบาลวชิระกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครนะคะโดยในวันนี้ท่านจะได้เทศนาธรรมในตอนสุขกับงานเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะคะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

ท่านต้องหันมาดูว่าท่านเก่งเรื่องอะไรท่านก็บอกว่าโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอะไรนะนวมินทราธิราช

เขาเก่งเรื่องอะไรเนี่ยพระท่านโลกนี้ต้องมาที่นี่เท่านั้นต่อไปนะถ้าโรคอะไรท่านถ้าโรคเลือดเกี่ยวกับยุงลายต้องปริบาลที่ระบาดไหนท่านระบาดอะไรที่รักษาดาราที่ตายไปฮะรักษาเก่งแล้วทำไมตายไม่ใช่มันเข้ามาช้าไปแล้วเชื่ออะไรนะปอทฤษฎีหมอที่โรงพยาบาลเนี่ยต้องเก่งที่สุดเพราะอะไรท่านเพราะรับมันในสถานการณ์ฉุกเฉินและรักษายื้อชีวิตแล้วมีการวิจัยถ้าหมอวิจัยได้นะจะเป็นผลทางการแพทย์ที่ดีที่สุดถ้าเข้ามาก่อนไปเอาว่ารอดถ้าต่อไปอาตมาบอกทีแรกเลยเขาบอกโอ้ท่านจะรักษาหายไม่หายไม่รู้แต่ยื้อมาได้2เดือนเนี่ยถ้าเขาทำงานวิจัยนะท่านโรงพยาบาลนี้ต้องเก่งเรื่องโรคเลือดเกี่ยวกับอะไรท่านยุงลายใช่ไหมท่านเกี่ยวยุงลายแล้วจะมีผลทางวิชาการซึ่งบอกตั้งแต่ 2-3 วันแรกแล้วคนก็ไม่ฟังพอจบพอปอตายใช่ไหมท่านเขาบอกปอมีบุญคุณต่อโรงพยาบาลเพราะทำให้เขาได้ต่อสู้กับโรคนี้ให้มีผลงานทางวิจัยและจะกลายเป็นตำราต่อยอดอีกนิดเดียวหาวิธีการรักษาอีกนิดเดียวจะเป็นสูตรสำเร็จของและโรคและยุงลายโรคไข้เลือดออกเพราะมันพุนหมดแล้วข้างในมันน้ำมันซึมเลือดมันซึมหมดแล้วใช่ไหมท่านสู้ได้ขนาดนี้ไม่ใช่ธรรมดาของเราเราเก่งเรื่องอะไรเรื่องผ่าตัดถ้าหัวขาดมาเราต่อให้ได้แต่ไม่ฟื้นใช่ไหมมีเอามีดฟันสมองมาเนี่ยยังแตงโมเนี่ยนะเราสามารถเย็บสมองติดได้รูปร่างสวยงามแบบเดิมแต่ไม่ฟื้นเอาไงมาท่านเก่งเรื่องอะไรเชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์เรื่องอะไรให้มันเป็นที่ลือระดับโลกเอาอย่างเดียวนี่มันเกิดไปหมดเกิดไปหมดมันต้องดูด้วยท่านถ้ามันเกิดไปหมดเสร็จอาตมาเป็นพระมันก็เอาเก่งอะไรสักอย่างบริหารเป็นเลขาวัดก็ไม่มีใครรู้เรื่องว่าเราเก่งเห็นแต่วัตถุขึ้นมาใช่ไหมท่านถ้าคนไม่เข้าวัดเข้าวัดก็ไม่ถามว่าวัดนี้สะอาดดีวัดนี้สวยดีใช่ไหมท่านสะอาดไหมสะอาดไหมวัดเราสะอาดใช่ไหมพระประธานก็สวยงามใช่ไหมท่านดีเขาไม่เคยถามว่าใครบูรณะใครดูแลไม่มีใครถามนักเทศผมเป็นเลขาภาคเป็นไอ้นนท์ก็เป็นจำเป็นต้องเทศเทศยังไงอะท่านเขาก็เทศกันมาหมดแล้วเทศยังไงให้มีความเป็นให้เทศแล้วมันติดหูคนมันก็ต้องมีวิธีการเทศแล้วการบ้านที่เป็นการเทศเนี่ยนี่การบ้านยากไหมท่านเอาพระมาพูดเรื่องโรงพยาบาลยากไหมถ้าองค์เขาพูดแบบนี้มาท่านเขาไม่ได้พูดแบบนี้มันทำการบ้านตั้งแต่ได้การบ้านนี้ไปเนี่ยฉันค้นแทบตายนะดีไปเจอเอกสารเก่านะท่านนะเพิ่งเจอเมื่อคืนนี้มันอยู่ที่ไหนวะผีบังกระดูกผูกผีบังกระดูกผูกภาวนาอยู่งั้นนะท่านภาวนาผีบังกระดูกผูกของหายต้องภาวนาผีบังกระดูกผูกแล้วผีมันจะให้เราเจอถ้ามันไม่หายนะท่านนะให้เราเจอเพราะมันกลัวกระดูกผูกเราแช่งมันเจอเนี่ยท่านดูสันมันเนี่ยเหลืองเชียมันเป็นการบ้านที่ยากท่านแต่เราต้องบรรยายให้ได้ให้รู้ว่าจะเป็นเอกอะไรนะหนึ่งเชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์เรื่องอะไรสองสามารถเวชกรรมความเก่งกาจในการรักษาบุคคลสำคัญสำคัญด้วยขอสักเคสรักษาคนธรรมดาไม่ดังใช่ไหมท่านดังไหมขอเถอะอีกเคสเนี่ยกรณีเนี่ยขอเข้าโรงพยาบาลนี่เถอะถามทำไมดาราเนี่ยมันหนักหนาขอใครบานนี้เขาก็เก่งเก่งเฉพาะทางใช่ไหมท่านใช่ไหมเฉพาะทางไหมถ้าเกี่ยวกับการผ่าตัดเราได้ที่ใครท่านเสริมความงามยันฮีและวุฒิศักดิ์คลินิกแต่ระดับเล็กระดับใหญ่ต่างกันใช่ไหมท่านแล้วถามว่าสามารถวิจัยกับด้านนั้นแล้วเขาได้กำไรไหมท่านได้กำไรเพราะคนดังไปไม่ได้กำไรเอากรณีเคสดังๆสักเคสหนึ่งความดังมันไม่ใช่มาทีเดียวนะท่านนะที่จะบ่งบอกถึงสามารถวิชากรรมของเรามันต้องมีกรณีนักพระนักเทศเนี่ยอยู่ดีๆมันจะดังไหมท่านท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านการที่เราประกอบวิชาชีพแพทย์นั้นอาตมาเห็นว่าเรื่องพรหมธรรมเป็นสิ่งสำคัญที่สุดทำไมจึงกล่าวอย่างนั้นพระองค์สมเด็จบึงเทศไทยตายห่าก็ขี้เกียจคนใช่ไหมใครจะด่าบ้างก็ช่างมันแต่มีเหตุผลในการพูดและพูดไปแล้วนะฮะวันที่เขาวินิจฉัยว่าผิดคือวันที่ฉันคิดว่าจะต้อง

ผูกณสถานการณ์นั้นและในอนาคตพูดอะไรไม่เคยผิดท่านมันไม่รู้จักเรามันกับเราอายุไม่ต่างกันหรอกเขาก็เราไม่ต่างกันมันนึกว่าเราเป็นพระไม่มีความสามารถหรอท่านไม่มีความสามารถฉันจะอยู่ได้ยังไงสามารถเวชกรรมมันต้องเก่งสักอย่างนึงนี่อาตมาให้ความคิดนะท่านทั้งหลายมีอาชีพอื่นก็เหมือนกันนะท่านเก่งเรื่องอะไรท่านก็บอกว่าเรื่องนี้นะไปที่นั่นเถอะถ้าเรื่องนี้ไปที่นู่นเถอะให้เขาชี้ว่าไปที่นู่นและให้ไปเจอคนนั้นเหมือนในขณะนี้ถ้าใครเป็นรักษาโรคมะเร็งนะเป็นมะเร็งอาตมาบอกไปโรงพยาบาลมาก่อนไปแล้วท่านมีหมอรักษาไหมเอายาฉันไปกินก่อนแต่ถ้ากินแล้วนะฮะสองหม้อสามหม้อไม่ดีขึ้นนะไปที่นู่นวังมะนาวไปที่วังมะนาวแล้วไม่ต้องขึ้นสะพานที่ไปเพชรบุรีนะไปสำนักพ่อปู่เขี้ยวเพชรเขาเป็นคฤหัสถ์แล้วเขาจะบรรยายให้ฟังก่อนแล้วก็เอาผลการตรวจไปด้วยมะเร็งแล้วเขาจะนั่งทางในให้สองสามนาทีแล้วเขาจะจ่ายยาโบราณมาให้ไอ้ที่ว่าเป็นซากศพตั้งตายแง่ๆนะรอดมาสามสี่เดือนเป็นปีก็มีท่านบางทีเป็นโรคอะไรมะเร็งในเลือดทั้งตัวท่านพระองค์หนึ่งอะมาไหว้อาตมาเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดทั้งตัวนะท่านนะหายมา3ปีแล้วยังเดินเปล่าๆอยู่เลยท่านคือพอนึกถึงอะไปที่นั่นขอให้ท่านเข้าใจตามนี้ว่าสามารถเวชกรรมเอาเด่นสักเรื่องนึงนะไปบอกท่านอธิการบดีนะนี่อธิการบดีหรือคณบดีท่านลองไปบอกได้ไหมท่านผู้ช่วยบอกได้ไหมเอาเทปไปให้เขาดูหาอะไรมันเด่นสักอย่างหนึ่งสิบางคนเขาบอกว่าวิกฤตของเขาเป็นโอกาสของเราเสมอถูกไหมท่านมันเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่เราไปเกี่ยงท่านเพราะนั้นสามารถเวชกรรมก้าวนำเวชบริพันธ์ท่านก้าวนำไหมท่านจะซื้อเครื่องมือแต่ละทีเป็นไงท่านก้าวนำไหมสมัยก่อนอาตมาเป็นพระหนุ่มๆเนี่ยท่านทาเอ็กซเรย์ต้องไปโรงพยาบาลเดชาถูกไหมฮะสมัยก่อนนะที่เขาเข้าอุโมงค์ใช่ไหมท่านโรงพยาบาลเดชาจะมีเป็นโรงพยาบาลแรกเขาเรียกเวชบริพันธ์เพราะฉะนั้นขณะนี้เขาเรียกฝีมือมีแต่เวชบริพันธ์เขาเรียกเครื่องมือฝีมือดีถ้าไม่มีเครื่องมือจบเพราะฝีมือนั้นเวลาเรียนมันจะเครื่องมือและเครื่องมือมีวัฒนาการเสมอนะท่านจะต้องนะเวชบริพันธ์ถ้าหาโดยงบราชการไม่ได้ท่านต้องหาโดยงบของคนใจบุญถึงได้บอกว่ารักษาคนดังสักคนเศรษฐีสัก10คน20คนจดชื่อไว้ถ้ารอดมาแล้วนะท่านได้เงินเยอะแล้วจัดห้องพิเศษเอาไว้นี่เป็นของเศรษฐีที่บริจาคทางนั้นและลุงท่าแพทย์ที่นี่ไม่มีขอยืมมาได้ไหมท่านต้องเอาเงินส่วนต่างรัฐบาลส่วนกำไรรัฐบาลไปจ้างแพทย์ที่เชี่ยวชาญมาที่นี่ในเมื่อเอกชนนะฮะจ้างแพทย์โรงพยาบาลรัฐบาลไปทำงานได้ไซไลน์ทำไมโรงพยาบาลรัฐบาลจัดจ้างแพทย์เอกชนมาทำงานไซไลน์ไม่ได้ถ้าเป็นอาตมาบริหารนะจริงๆอ่ะเวชบริพันธ์เพียบรับรองได้ท่านเครื่องมือเนี่ยมันเพียบภาพไปหมดเข้าตั้งแต่เข้าประตูมานะพอเข้าประตูมาปุ๊บถูกเอ็กซเรย์หมดทุกคนแล้วคุณไม่ต้องไปเข้าห้องเอ็กซเรย์ถูกเอ็กซเรย์มาหมดแล้วผ่านประตูนี้มานะท่านถ้าเป็นคนไข้นะแผลหมดแล้วผลออกมาแล้วท่านหมอดูหมอนั่งดูอยู่เอาฟิล์มนี้ไปให้หมอคนนั้นเห็นปั๊บก็รู้แล้วท่านให้ปากต่อปากก็แขวนเว็บไซต์สิครับไม่ได้โฆษณาแขวนเว็บไซต์เนี่ยนะฮะตระกูลนี้มารักษาด้วยโรคนี้บัดนี้ออกแล้วทางโรงพยาบาลขอแสดงความยินดีด้วยโรงพยาบาลขอแสดงความยินดีด้วยแล้วเราก็ภูมิใจที่ได้รักษาท่านมันต้องดูเว็บไซต์แล้วเวชภัณฑ์มันจะเวชบริการเวชบริพันธ์มันจะตามมาอาตมาเหมือนกันนะบัดโยมขายเครื่องมือแพทย์ใช่ไหมใช่เอาที่ดูเสมหะมานะขอซื้อ4-5อันครับมาจะไปให้โรงพยาบาลบ้านเกิดธรรมาอำเภอเสนาไม่ต้องเราท่านเจ้าคุณเดี๋ยวผมบริจาคงั้นเฮ้ยเครื่องดูดเสมหะก็ดีนะไอ้เครื่องเป่าออกซิเจนมีไหมมีถ้าไหร่แล้วก็80,000กว่าบาทท่านสงสารมันนะเวลาคนไข้มาไม่ได้เข้าห้องใช่ไหมฮะต้องออกซิเจนฉุกเฉินมาข้างหน้าห้องงั้นแกไม่เอางั้นค่าซื้อเครื่องหนึ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวผมหาเศรษฐีที่มันเคยซื้อไปมาเป็นเจ้าภาพให้ท่านดีกว่าแล้วก็เอาไปเข้าห้องเอาโทรทัศน์ไปถ่ายอนุโมทนาคนอื่นเห็นก็เอาของดีๆเข้าโรงพยาบาลบ้านเกิดเราบ้างคนจะได้ตายน้อยลง

ว่าแม่ฉันตายนะก็มีอุปกรณ์การแพทย์บริจาคโรงพยาบาลไปให้เขามีเวชชันท่านเวชบริพันธ์ที่ดีเกิดขึ้นท่านต้องตระหนักก้าวนำเวชบริพันธ์ถ้าเวชบริพันธ์ไม่ดีเขาบอกเขาไม่ปุ๊บนะเขาบอกอย่าเข้าโรงพยาบาลนี้เลยถามไงโอ้โหถังออกซิเจนเนี่ยแม่งสนิมแดกถังเขียวสนิมแดกเกลือไปหมดนะฮะกูจับแล้วเนี่ยกูจะเป็นอะไรฮะอะไรนะบาดทะยักเลยฮะอย่าเข้าไปเลยฮะใครก็จะไปเข้าอ่ะท่านแต่ของพอดีทางงบประมาณรัฐบาลไม่ได้มันต้องหาเศรษฐีใจบุญหรือประกาศทางเว็บไซต์ว่าเราไม่ได้โฆษณาประกาศว่าต้องการอันนั้นนี้ไปจัดรายการโทรทัศน์นะไม่มีทางแล้วท่านแล้วเราก็มาต้อนรับแล้วก็ลงเว็บไซต์อนุโมทนาเขามอบเกียรติบัตรไปมันต้องหาท่านนี่เขาเรียกว่าฝีมือบวกอะไรท่านเครื่องมือประการต่อมายึดมั่นเวชบริการท่านต้องยึดมั่นเวชบริการเวชบริการของเราคืออะไรท่านปฐมพยาบาลของฉันไหมท่านงานบริการมันละ the customer is god ใครจะแปล the customer is always right ผู้ที่มาใช้บริการเราคือพระเจ้าที่มาเขียนว่าผู้ที่มาใช้บริการเราคือพระเจ้าที่มาแต่แปลมันสวยๆหน่อย the customer is always right ใช่ไหมผู้ที่มาใช้บริการเราคือผู้ที่ถูกต้องเสมอ always right อย่าไปดุด่าว่ากล่าวอย่าไปตำหนิอย่าไปตวาดอย่าไปไม่ได้เดี๋ยวนี้เขามีกล้องพอเขาเอาเข้ามาใช่ไหมเราตวาดโดนไหมท่านแล้วโดนแล้วมันส่งไลน์เลยไหมท่านส่งไลน์ทันทีออกโทรทัศน์ได้เดี๋ยวนั้นพอภาคข่าวเนี่ยท่านเจ๊งแล้วนะโดยบาลนี้แจ้งแล้วยาเชื้อท่าน always right ท่านต้องมีปฐมพยาบาลทุกคนว่าตามวิชาปฐมพยาบาลของเราเราจะปฐมพยาบาลผู้ที่ใช้บริการด้วยยาสามขนานคือมือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มมือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มไปเขียนเป็นคำขวัญเราจะปฐมพยาบาลผู้ที่ใช้บริการด้วยยาสามขนานและคือไว้ตรงกลางมือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มเป็นปฐมพยาบาลไหมท่านเอามาจากใครมีลูกยัง1 2 3คนที่3มีลูกยังกี่คน3คนถ้าลูกตัวเล็กๆล้มแล้วหัวเข่าแตกมาทำไงก่อนฮะข่าวแตกมาแม่ข่าวเลือดทำไงฮะอะไรนะมือเอื้อมไหมจับที่ไหนที่แผลปากอ้าไหมอ้าทำอะไรปลอบใจแล้วอะไรปลอบแล้วอะไรท่านสองปอปลอบกับเป่าไม่เป็นไรลูกนิดเดียวโอมเพียงไอ้ที่เจ็บไหมลูกโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่เป่าอีกทีนะโอมเพียงเริ่มเป็นฝอยแล้วเสียงร้องสงบยังแล้วหน้าตาเป็นไงเถอะนิดเดียวลูกต้องยิ้มใช่ไหมท่านถ้าบอกอะไรกันลูกมันจะตกใจไหมท่านตกใจไปทำอะไรมาอีกเนี่ยก็กูบอกมึงแล้วว่าอย่าสนเดี๋ยวมาตบหัวหลุดเด็กมันจะหายไหมท่านฮะไม่หายเริ่มซายยังไม่เป็นไรลูกเงียบซะนะเงียบเงียบซะเดี๋ยวจะพาไปกินขนมไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ไปอีกทีเปล่าไหมหายไหมท่านก็เอามาจากพวกท่านที่เป็นพ่อเป็นแม่นี่แหละเนี่ยเนี่ยที่ท่านเอามาเนี่ยสูตรเนี่ยเอามาจากที่ท่านเป็นพ่อเป็นแม่คนแล้วตอนที่ท่านเป็นลูกพ่อแม่ทำงี้ไหมก็ไอ้มือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มเพราะนั้นในทุกอาชีพสาขาเนี่ยท่านมือเอื้อมยกมือไหว้สวัสดีครับสวัสดีค่ะและปากอ้าเป็นไรคะโอ้คุณไม่ต้องตกใจนะคะไม่ต้องตกใจถ้าคุณเงียบเสียงลงแล้วก็ค่อยๆออกไปสักนิดนึงนะให้ออกซิเจนมันเข้าหน่อยนะที่เขาบอกว่าคนที่เป็นลมหรือเป็นไข้เนี่ยไม่ควรที่จะไปอยู่ใกล้ๆกันเยอะนะคะเพราะหนึ่งออกซิเจนไม่เข้าถูกไหมฮะสองคนหายใจแผ่วลงสามเราพ่นคาร์บอนไดออกไซด์ไปใส่จมูกเขาเท่ากับฆาต

ทำเขาโดยไม่รู้ตัวถูกไหมฮะนี่ความรู้ของฉันถูกไหมฮะไอ้ที่หายใจออกแล้วไปลมดูนะไอ้นี่เป็นลมนะท่านไปมองดูนะออกซิเจนไม่เข้าไอ้คนนั้นหายใจน้อยลงนะแล้วยังพ่นละสารพิษคือคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปใส่เขาเขาจะได้ตายไงเพราะนั้นบอกเขาเออกรุณาหน่อยนะคะกรุณาออกไปหน่อยให้คนไข้ได้หายใจหน่อยนะคะให้มีอากาศโปร่งแล้วพวกนี้เขาดีไหมนะแล้วเดี๋ยวเรื่องอื่นเดี๋ยวพวกเราจะช่วยกันดำเนินการโดยด่วนนะคะเขาเงียบลงไหมท่านคนไข้สบายใจขึ้นไหมคนที่มาใช้บริการสบายใจขึ้นไหมอาจารย์นี่ออกไม่ใช่หน้าที่อย่าเสือกได้ไหมเรามาให้ใจรถคนไข้เนี่ยก็ตายหาไม่ใช่ทำไงแล้วคุณเป็นโรคอะไรบ้างก็ไม่รู้หายใจรถคนไข้เนี่ยเฮ้ยแล้วหุบปากซะบ้างมันจะไปกันรอดไหมท่านไม่รอดมันก็ต้องค่อยๆมือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มนี่คือการปฐมพยาบาลของเราที่ทุกคนจะต้องมีติดตัวไม่เว้นแม้กระทั่งคนเฝ้าประตูเพราะฉะนั้นต้องมือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มแต่ถ้าเรานะต้องการใส่ยาพิษเขาก็อีก3ขนาดคือมือง่อยปากห้อยหน้ายักมือง่อยคือไม่หยิบไม่จับไม่ชี้แจงไม่ชี้แนะไม่ชี้นำไม่ชี้ชวนไอ้มือเอื้อมเนี่ยอาจจะชี้แจงก็ได้ใช่ไหมท่านอาจจะจับตัวก็ได้ชี้แจงถ้าเขาถามชี้แจงอย่างงั้นชี้แนะเดี๋ยวจะต้องไปตรงนี้นะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วคุณต้องจดนะคะคุณพยายามจำให้แม่นหน่อยนะคะถ้าคุณจำไม่แม่นคุณโทรศัพท์มาบันทึกนะแล้วคุณบันทึกอาการตรงนี้ไว้ด้วยว่าคุณมาส่งโดยสภาพอย่างนี้แล้วโทรศัพท์มือถือหัดมีติดบันทึกอาการทีแรกไว้ด้วยว่ามันมาสภาพนี้เผื่อมันทรยศเราไงท่านอย่าลืมนะว่าไอเดียนี้มันโหเสนะคนใช้บริการเนี่ยมันไม่ใช่คนดีนักนะมันจ้องแต่เอาเราอ่ะคือถ้ามาคลอดลูกเด็กกูต้องรอดถ้าลูกกูไม่รอดหมอต้องติดคุกแล้วอยากจะทำคลอดไหมคือคนเข้าโรงพยาบาลนะถ้าผ่าต้องรอดมันต้องรอดทุกคนไหมท่านไม่ต้องทุกคนก็เพราะระดับความดันระดับหัวใจโรคเบาหวานทุกอย่างมันติดตัวมาและโรคที่เป็นโดยเฉพาะแล้วต้องมองยาสลบใช่ไหมท่านและกะระยะเวลาและการให้ยามันไม่รู้การรักษาคนคนหนึ่งมันยุ่งไหมท่านแล้วหายไปแล้วจะไปทำอะไรเคยถามไหมว่าที่เราระดมหมอทุกอย่างมาเนี่ยนะต้องมีความรู้ครบไหมท่านเลือดก็ต้องดูใช่ไหมท่านมันทิพเข้ามาแล้วไอ้หาเสือกผ่าตัดไม่ได้แต่เสือกเป็นอุบัติเหตุมาทำไงท่านยุ่งตายโหงท่านเป็นหมอยุ่งออกครับท่านทำอาชีพอื่นกินเถอะท่านก็ไม่ใช่เราใช่ไหมท่านเพราะถ้าชี้แจงชี้แนะชี้นำนะชี้นำเดี๋ยวไปพบคนนู้นนะคะอย่าลืมนะคะแล้วกรุณาจดด้วยหมอชื่อนั้นชื่อนี้ห้องที่เท่านั้นเท่านี้นั่นแหละชี้ชวนแล้วมารักษาใหม่นะคะกรุณาดูนะจดวันเดือนวันที่นัดพยาบาลและอย่าให้บัตรที่นัดหายนะคะแล้วมีอะไรสงสัยนี่เบอร์โทรศัพท์นี้เราสามารถบริการได้24ชั่วโมงคนโทรมาได้24ชั่วโมงแต่คนที่เรารับมีไม่ครบ24ชั่วโมงนะคะเพราะเขาต้องหลับต้องนอนกันใช่ไหมให้เราเข้าใจกันบ้างว่าจริงๆแล้วมะถ้ามือค่อยปากค่อยหน้ายักถามมาอีกแล้วยายคนนี้มาอีกแล้วอีตาคนนี้มาอีกแล้วโอ้ยมาแล้วก็วุ่นวายเบื่อแล้วไม่ทำอะไรทำเงี้ยนั่งเงี้ยคุณพี่บายคะว่าไงอะทำเงี้ยว่าไงอะคืองี้ครับแล้วเป็นไงอะมันหน้าฆ่าทิ้งไหมท่านถ้าเจ้าหน้าที่ไปงี้ฆ่าทิ้งไหมแล้วบางทีไม่มองหน้านะเขียนกูจะลายของกูอะกูจะทำอะไรกันไม่รู้ไม่มองหน้าคนที่มาถามเลยก็ละซะหน่อยหนึ่งก็มองหน้าเขาซะหน่อยแล้วก็รีบๆพูดให้จบถึงคุณไปทำงานของคุณไม่พูดกับเขาก็ต้องแช่อยู่งั้นแหละทำให้มันจบไปทำทุกอย่างมันเสร็จนะอาตมาขอร้องท่านอย่าไปแช่ไว้เพราะนั้นบริการกลางคือมืออะไรท่านหนึ่งสองสามแล้วเริ่มยังเริ่มตอนนี้ยังเริ่มตอนนี้แล้วยังแล้วบริการมีกี่แบบได้สายของการบริการท่านบริการมีกี่แบบสองแบบหนึ่งเซอร์วิส how do you spell service that's right okayเพราะฉันสะกดไม่เป็น
2

0: serve. How do you spell serve?
1: เ
0: หมือนกันไหมท่านเหมือนกันไหมระหว่าง service กับ serve same หรือ difference ไม่ same ไม่มี same ท่านมันต่างกันเลย service แปลว่าบริการกับที่คือเขามาหา serve

มือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มงานบางอย่างต้องไปรับไหมท่านต้องไปส่งไหมบางอย่างบุคลากรต้องไปรับไปส่งนะต้องไปบันทึกต้องไปเก็บระเบียบมาอะไรมาสารพัดบริการถึงที่ต้องมือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มเอา3อย่างนี้ติดตัวไปก่อนอุปกรณ์ทีหลังถามว่าวันนี้เทศวันนี้เซอร์วิสหรือเสิร์ฟเซอร์วิสหรือเสิร์ฟมาเสิร์ฟคุณถ้าคุณไปที่วัดเซอร์วิสพระเซอร์วิสแต่ฉันมาที่นี่ฉันเสิร์ฟคุณแต่คุณต้องเซอร์วิสพระด้วยน้ำซึ่งเอาวางไว้หัวมุมเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้สำคัญท่านนะแล้วก็ต้องเวชบริการชำนาญเวชโอสถต้องเก่งเรื่องยาต้องแม่นห้องใจยูกใจยาต้องแม่นในเวชโอสถนะขยันจดเวชระเบียนซึ่งเป็นหน้าที่ของเราด้วยใช่ไหมท่านเวชระเบียนที่สำคัญที่สุดเพราะประวัติคนไข้นะแล้วก็ DNA ใช่ไหมท่านถูกไหมฮะคนไข้มาทุกคนเนี่ยต้องบันทึก DNA ต้องจด DNA ไว้ด้วยเพราะนะ DNA สำคัญไหมต่างประเทศเขาเริ่มจากหมอฟันใช่ไหมลูก DNA เขาจะจากหมอฟันใช่ไหมเดิมทีเดียวอ่ะทำไมเราไม่เก็บ DNA ไว้DNA ได้มาจากไหนได้มาจากตรงไหนกับพุ้งแก้มได้ไหมพุ้งปากได้ไหมท่านไม่รู้ได้มาจากไหนก็ตามนี่คือ DNA ที่จะต้องจดบันทึกเอาไว้เพราะจะบันทึกว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมท่าน DNA มันจะปรากฏส่วนผลของเลือดเวชระเบียนนั้นก็การผลการรักษาแล้วก็ขยันจดไปเถอะท่านแล้วก็ควรจะให้เขารู้ด้วยพอเขากลับบ้านก็เอาให้เขาติดตัวไปด้วยเวชระเบียนนะท่านผลทางการแพทย์ให้เขาไปด้วยเผื่อเขาฉุกเฉินมาไม่ทันที่นี่ไปเข้าที่นู่นไปใครออกจากโรงพยาบาลเราไปแล้วเนี่ยท่านกรุณานะคะเอาผลจากการตรวจรักษาไปด้วยคุณต้องจ่ายค่าแล้วค่าถ่ายเอกสารค่าทำนะแฟ้มเวชระเบียนของเราซึ่งเราจะต้องให้คุณไปด้วยถามทำไมต้องให้ของเรามีที่เก็บไว้แล้วค่ะเผื่อว่าไฟไหม้โรงพยาบาลหายไหมเผื่อไฟไหม้แต่ไม่ไหม้หรอกท่านถ้ากลัวไฟไหม้นะก็สวดคาถาพญานกคุ้มไว้สวดคาถาพญานกคุ้มไว้ไปเปิดนุ่นสุสมนท่านเพราะนั่นต้องชำนาญเวชระเบียนแล้วเอาไปแล้วไปดูถ้าคุณฉุกเฉินนะฮะให้หมอไปเลยไม่ต้องมาติดต่ออีกทีเรายุ่งยากไหมท่านยุ่งยากไหมถ้าเขาอยู่ที่นู่นแล้วหมอขอผลทางการตรวจทางการรักษาผมจำเป็นจะต้องเข้าที่นี่เลยให้หมอที่นู่นติดต่อมาส่งยากไหมท่านถ้าส่งคอมพิวเตอร์ก็ต้องมานั่งทำคอมพิวเตอร์ใช่ไหมท่านคุณเอาไปชุดนึงไปแต่คุณต้องจ่ายถ้าจะเอาคุณต้องจ่ายค่าทำเวชระเบียนหรือผลการรักษามาให้เราคิดค่าเอกสารไปสิท่านแล้วก็ตั้งห้องทำเรื่องนี้สักห้องหนึ่งเก็บตังค์จากเจ้าหน้าที่ไปแล้วเก็บตังค์ถ่ายเอกสารอย่างเดียวทำแฟ้มอย่างเดียวแล้วเก็บตังค์มาอีกส่วนหนึ่งเป็นเงินเดือนมึงมันต้องจ้างเป็นข้าราชการอีกส่วนหนึ่งก็เป็นข้าราชการเป็นค่าเอกสารคำนวณให้ดูให้ได้กำไรสามารถไปฉลาเบียนใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวขยันจะไปฉลาเบียนเรียนเวทมนต์คาถารู้จักเวทมนต์คาถาไหมเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวรสวดบทอะไรท่านฮะโพชฌงค์โพชฌงค์มีกี่บทโพชฌงค์ใหญ่มี3บทมหากัสสปะมหาโมมจุนคุณต้องสวดอันนั้นนะแล้วสวดแล้วนะถ้าเป็นพ่อแม่คุณหรือถ้าเขาจะจัดพิธีเขาบอกว่าอยากจะหาพระมาสวดโพชฌงค์ก็พระวัดอะไรล่ะใกล้ๆนี่วัดอะไรวัดราชาก็บอกหลวงพ่อนิมนต์ไปสวดโพชฌงค์เต็มบทหน่อยนะคะก็ไปติดต่อชื่อคุณธรรมปาโมกท่านจะเก่งเรื่องนี้ชื่อเดิมชื่อเดียวกันชื่อสุนทรแล้วก็บอกเจ้าภาพบอกเอางี้นะบูชาอย่างละ7นะคะธูป7แหนบหรือ7กล่องนะเทียน7คู่ดีๆเอาไปตั้งหน้าพระได้ดอกไม้7ช่อไม่ต้อง7สี7ช่อก็ได้7สีก็ได้ใส่พานมาแล้วถ้าเรารู้นะแล้วก็พระมาก็ถึงมาแล้วก็อธิษฐานสักก่อนนะคะเดี๋ยวพระมานะคะจะได้ถวายพระไปจุดที่วัดพุทธังตังนโม3จบนะคะว่าตามดิฉันพุทธังชีวิตตังยาวนิพพานังสรังกัจฉามิธรรมังชีวิตตังให้เขาว่าตามไปให้เขาถวายชีวิตต่อพระสงฆ์องค์เจ้าไปแล้วเสร็จแล้วพระมาสวดแล้วก็ต้องเตรียมถ้าเขากินน้ำได้ก็เตรียมแก้วไว้เสร็จแล้วกินน้ำ3อึกน้ำมนต์3อึกน้ำมนต์โพชฌงค์ให้พระเตรียมขันเขินมาน้ำมนต์โพชฌงค์กินแล้วปะโถท่านถ้าเจ็บไข้ต้องโพชฌงค์ถ้าผีมันเยอะล่ะหมอโอ้โหประชุมพยาบาลนอนไม่หลับเลยเดี๋ยวคนนุ่งผ้าแดงมาคนตัวดำมารบกวนนะนอนอยู่ก็กระตกผ้าอ้าวโอ้ผีเยอะอย่างนี้เดี๋ยวฉันจัดการให้

ณเข้าไปตามนะคุณก็เอาที่ห้องนะแล้วก็ไปสวดแล้วตั้งนโม3จบก็วิปัสสิสนมัตตุจักขุมันตัสสะสิริมันโตสิกิสปินมันตุสัพพภูตานุกัปปินโนเวสัพพุสนมันตุนะหัตถกัสสัตปัสสิโนนมัตตุกกุสันทสมารเสนะปมติคุณสวดอะไรบทอาติยปริติไล่มันไปบ้างผีอ่ะผีโรงพยาบาลมันเยอะมั้ยท่านเยอะมั้ยเยอะบางทีมันรบกวนแล้วยิ่งคนไข้เป็นอะไรเป็นมูกเป็นเลือดมันจะกัดกินท่านนะไอ้ผีเปรตสัมภเวสีมันจะกัดกินถ้ามันยังกวนไม่หายนะเจ็บปวดเกี่ยวกับมูกหนอนยังเจ็บปวดอยู่รักษานุ่นคุณเอานี่จัดอาหารชุดหนึ่งถ้าเป็นห้องพิเศษคุณวางไว้ที่ทอริสมันมีหน้าต่างใช่ไหมท่านโพเพก็วางแล้วเอาทูบปักไว้ใครจะกินเลือดกินเนื้อใครจะกินอาหารมานี่อยากมากินเลือดกินเนื้อคนไข้นะมันก็ไปแล้วท่านให้มันกินทุกวันมันจะหายเร็วขึ้นคุณต้องเรียนมาสิท่านเอาเท่านี้แพทย์พยาบาลเท่านี้แหละแล้วเวลาพ่อแม่คุณเจ็บลูกคุณเจ็บคุณก็สวดให้แล้วสวดก็ไม่ต้องไปสวดได้เปล่าๆสวดการหนังสืออาตมาเป็นพระยังต้องการหนังสือเลยถ้าไม่ต้องการหนังสือกลัวผิดทำไมจึงไม่ท่องให้ได้ถ้าท่องได้และใจเลื่อนลอยใครท่องอิติปิโสและใจอยู่กับตัวบ้างท่านอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมากูได้อ่ะสัมพุทโธวิชชาจรณสัมถ้าขึ้นเอวเมสุตังเปิดเอกังสมยังภะคะวาสาวาทิยังวิหะคันเนี่ยสมาบัติฌานสมาบัติเกิดแล้วท่านการเพ่งตัวหนังสือนั้นเป็นการควบคุมจิตจุดประสงค์มีอยู่แล้วแต่ว่าอย่าผิดในสามบทนี้อาตมาไม่ท่องให้จำจำมันจะไปยากอะไรท่านบทใหญ่คนนี้ยังจำได้แต่บทสามบทนี้ไม่จำต้องเอาหนังสือไปดูกลัวจิตมันพลาดแล้วได้ผลมาทุกคนท่านได้ผลมาทุกคนถ้าถึงมือฉันนั้นท่านนะถ้าจะอีก5วันตายคุณอยู่ได้อีกเดือนนึงไม่เชื่อคุณลองเป็นโรคมะเร็งดูแล้วฉันจะจัดการให้ไม่เชื่อลองดูได้เอาใครใครจะลองสักคนหนึ่งอ่ะฉันรับประกันได้เลยท่านเอาจริงๆท่านไม่ใช่เพราะเราขลังไม่ใช่ว่าท่านนะมนเนี่ยไม่ใช่เพราะเราขลังนะท่านนะมันขลังอยู่ในมนของมันอยู่แล้วที่อยู่ในหนังสือเจ็ดตำนานน่ะทำวัดเช้าทำวัดเย็นไม่ขลังท่านแต่ตั้งแต่ชุมนุมเทวดาไปนะท่านนะจนถึงสิริทิติท่านไปเปิดอย่างเงี้ยชุมนุมเทวดาไปจนถึงมงคลจักรวาลใหญ่นั่นคือขังทุกบทท่านต้องศึกษาให้ดีและใครส่วนก็ขังท่านมนก็เหมือนแบงค์เหมือนเงินนี่แหละท่านเหมือนเงินเนี่ยคนชั่วเอาไปใช้ให้เงินไปพันคนชั่วไปใช้ซื้อของได้พันหนึ่งไหมได้ไหมคนดีเอาไปใช้ซื้อได้พันหนึ่งไหมมนเหมือนกันมนเหมือนปืนท่านปืนเนี่ยตำรวจเอาไปใช้ยิงคนถูกแล้วตายไหมถ้ายิงคนคงต้องตายใช่ไหมท่านคนชั่วยิงตายไหมตายมนก็เหมือนกันส่วนได้ขอให้ท่านมีละศรัทธาพอศรัทธาในมนแล้วว่ามีจริงเป็นจริงถ้ามีไม่จริงนะท่านจำไว้นะถ้าไม่จริงเพราะตายไปดกตั้งโต้หนึ่งทำไมมีแค่นี้ล่ะท่านโต้หนึ่งนะทำไมเขาคัดมาแค่9บทไม่ประมาณ9บทเขาเรียกรัชมหาราชปริศเพราะมันขังอยู่แล้วท่านเพราะท่านจงสวดเถอะท่านธรรมะสวดมนต์ธรรมะชันธรรมะเย็นไม่ได้ขังเพราะเป็นบทอะไรบูชาและเป็นบทอะไรกรรมฐานนอกนั้นขังทุกบทถ้าไม่ขังฉันจะสวดทำไมล่ะท่านแล้วที่ท่านรอดมาเนี่ยรอดมาเพราะอะไรหมอเก่งเวชโอสถเก่งเวชระเบียนเก่งเวชพันธ์ดีเวชบริการดีหรือว่าเวทมนต์คาถาด้วยเคยสวดมนต์ให้ลูกไหมมีลูกยังคุณคนข้างหน้าเนี่ยยังไม่มีลูกทำไมไม่มีอ่ะไม่ได้แต่งงานโบราณเขาถามถ้าใครไม่ได้แต่งงานแล้วก็หน้าตาดีนะเขาจะบอกนี่แล้วอยู่หาพระแสงอะไรล่ะไม่ได้แต่งงานใช่ไหมแต่ว่าที่คุณรอดมาเนี่ยเคยถามแม่ไหมที่บ้านมีพระไหมคะออกจากบ้านมาเนี่ยพ่อแม่ไหว้พระเราไม่ต้องเป็นเด็กๆอ่ะก็มนต์รักษาคุณเท่านั้นแหละคุณโตมาเวลาตั้งท้องคุณก็สวดมนต์ให้ลูกคุณที่อยู่ท้องใช่ไหมไอ้ผัวก็สวดเมียก็สวดตั้งแต่ท้องมาเนี่ยสวดมนต์เก่งทุกคนท่านไหว้พระเก่งทุกคนถ้ามีถ้าเมียมีท้องนะใครไม่ไหว้พระลูกคนนั้นเกิดมาจะแย่แสดงพ่อมันเลวเกิดมาก็ไหว้พระมนต์รักษาเราทางนั้น

ขึ้นบ้านผมบ้านหมายถ้าให้พระประเจิมมาเจิมก็หมดรักษาอีกแหละเพราะฉะนั้นไอ้รู้ว่าต้องนะต้องเราต้องเรียนเวทมนต์เพราะฉะนั้นในความเชี่ยวชาญนะเรียนเวทมนต์คาถาจึงมีความสำคัญถามว่าอาตมาเรียนไหมก็เรียนมนต์แรกๆที่เรียนคือมนต์มหาเสน่ห์ที่เป็นเด็กๆจะอะไรหนึ่งกลัวผีหนึ่งอยากจะหาตังค์เจอเอาง่ายๆถ้าตังค์ล่วงการสะพานนะใครงมไม่เจอฉันงมเจอโดดน้ำไปในการสะพานนะท่านถ้าตังค์ล่วงนะฮะน้ำก็ลึกสักประมาณครึ่งๆนะท่านเนี่ยถ้าคลองถ้าหน้าน้ำงมไม่ได้ท่านหายใจไม่พอถ้าครึ่งๆหนึ่งของเสานะฮะถ้าฉันงมต้องได้เพราะหลวงปู่ก็ถามว่าผีบังกระดูกผุแล้วเราคำนวณสองเรื่องหนึ่งถามว่าเหรียญอะไรล่วงตรงไหนและจะคำนวณระยะเวลาน้ำเดี๋ยวที่มันไหลใช่ไหมมันแรงไม่แรงมันต้องมีนั่นแล้วเหรียญมันหนาเท่าไหร่เหรียญอะไรถ้าเป็นเหรียญ20สตางค์สมัยก่อนใช่ไหมดำดำเนี่ยหนาเปื้อนใช่ไหมล่วงจุ๋มไปไม่เกินคืบมันจะแฉะไม่เกินคืบวนมาอย่างนี้ถ้าเป็นเหรียญสมัยนี้นะมันบางใช่ไหมท่านมันพลิกพิ้วแล้วกำลังน้ำที่มันหมุนแต่คาถาเจอทุกทีกรรมมาได้ทุกทีท่านได้ตังทุกทีอ่ะบางทีได้ตังแล้วกูไม่อยากคืนมึงอ่ะกูเสียไปติดล่องเสาใต้น้ำหาไม่เจอมึงกลับไปแล้วกูเอาไอ้ห่าถึงคืนกูมาให้มึงกูก็ไม่ได้ตังมันต้องคิดเยอะๆการเอาตัวรอดของคนจนท่านเวทมนต์มนต์บทที่สองคือผีมันเยอะมากทั้งวัดสมัยคนผีมันเยอะเพราะอะไรผีมันจึงเยอะรู้ไหมท่านเพราะหนึ่งสถานที่ทำบุญกับพระมันน้อย2คนสมัยนั้นยังไม่มีหนังสือคนจะกรวดน้ำได้ไม่มากท่านผีมันจึงเยอะแล้วใครเป็นศาลาบ้านอาตมาในวัดชัยภูมิในสมัยก่อนนะถ้าเด็กไปเล่นศาลามันเล็กกว่านี้เรียกว่าเด็กตัวเล็กแอบได้เล่นซ่อนแอบได้ท่านถ้าไปเล่นนะ6:30 มึงยังไม่เลิกนะต้องหายไปคนนึงและหาให้ตายก็ไม่เจอพระเจ้าหาไม่เจอแล้วท่านนู่นอ่ะเช้าเนี่ยพอพระที่ส่องจะเจอมันนั่งกอดเสาอยู่ตรงนั้นแหละว่ามันก็ท่านที่ประชาก็จะได้เห็นนะใครผ่านเรือผ่านประชานะท่านนะและไอ้ประชาเนี่ยใกล้ๆประชาผีมันเยอะในท่านศพมันเยอะน้ำจะใสปรามจะเยอะใครมาหาปลาใกล้ๆประชานะจะต้องเจอผีพายเรือท่านมันแข่งกันเลยนะไอ้ที่ไม่แข่งก็ไปโหนต้นไม้ดีดพึ่งโดดตุ้มแล้วเราไม่กลัวแล้วท่านผีมีจริงไหมท่านผีมีผีสิงผีหลอกผีลวงผีทวงบุญคุณผีทวงกุศลผีทวงสมบัติคนตนคืนผีมันมี6แบบผีสิงผีหลอกผีลวงผีทวงบุญคุณผีทวงกุศลผีทวงสมบัติคนตนคืนนะผีสิงจะดุกว่าผีอ่างทองแต่จะแพ้ผีชัยนาทเพราะชัยนาทถึงที่หลังใช่ไหมถ้าผีนครสวรรค์นะขายโมจิเอาผีสิงมาที่ก็แล้วผีเข้าถูกไหมฮะผีหลอกนี่ผีหลอกผีลวงคือผีบังหรือลงไปฆ่าทิ้งซะลงน้ำลงท่าบังผีทวงบุญคุณผีทวงบุญกุศลผีทวงสมบัติคนตนคืนผีมันเยอะแล้วต้องมีคาถาไล่ผีถ้าไม่มีคาถาต้องมีของขลังหนึ่งที่โคกประชาปลูกใบหนาดไว้เวลากูจะไปไหนนะกูต้องไปเด็ดใบหนาดที่โคกประชาเดินควัดไปไม่น่ายังหนีอ่ะแล้วใบหนาดมันหอมนะท่านมันหอมเด็ดไปแล้วมันหอมกินกับปลาสับได้อร่อยมันรสจะซ่าๆหน่อยใบมันจะผิดสีม่วงรู้จักใบหนาดไหมถ้านะใบหนาดมันเหี่ยวเลี้ยงต้นให้มันแก่ท่านพอแก่แล้วตัดแล้วเอาเหล็กไขควงไปทะลวงท่านนะทะลวงเสร็จแล้วห้อยเอวให้หลวงปู่ลงคาถาให้ขานี้มึงเดินสบายเพราะอะไรฮะใบหนาดด้วยและยังมีคาถาหลวงปู่อีกด้วยคาถาที่สองคือวิปัสสิตคาถาที่สามก็คืออะไรท่านเสน่ห์ที่ใจผู้หญิงรักเริ่มโตแล้วจะต้องสีสีพึ่งแล้วสีพึ่งต้องเอาสีพึ่งที่ละที่เขาเอาจากเทียนขี้พึ่งเนี่ยท่านที่เขากรองจากขี้พึ่งแท้ๆนะท่านนะแล้วเวลาศพตายเนี่ยเขาควรจะเห็นความอุจายของหน้าศพมาเขาก็เอาสีพึ่งเนี่ยทำเป็นหน้ากาก the mask ไม่ใช่ the mask ไหมฉันละชอบดู10ครั้งละ the mask ไอ้หน้าเหลืองนั่นน่ะพอใส่หน้ากากหมุนตัวไอ้หน้าเขียวใช่ไหมต้องเอาสีผึ้งนะครับพบเผาจะเผาศพต้องเอาสีผึ้งมาแล้วมากวนผสมน้ำมันอะไรตะกี้เนี่ยน้ำมันอะไรมะพร้าวพอผสมน้ำมันมะพร้าวเสร็จแล้วลงปุ๋

หลวงตามากจะเสกคาถาให้ท่านหลวงตามากนะแล้วก็ใส่นั่นไปหาตลับมันเรียกอับอับคือตลับพกไปหลวงตาขอคาถาด้วยหลวงตาก็ให้คาถามันแต่ฉันไม่บอกฤาษีพระจะจีบสาวก็เวลาจะลงสลาใช่ไหมสาวเยอะเนี่ยเป็นเนนจะลงสลาก็ใช้นิ้วนางแล้วนะแล้วก็ค่อยๆสบตาแวบเนี่ยมันใจหายวาบทั้งคู่ทั้งแล้วมันก็จะต้องมานั่งต่อหน้าเรานี่คาถาที่สามนั่นแล้วก็พอเราเรียนรู้ใช่ไหมท่านคาถาเรื่องยาพอยาลงหม้อหลวงปู่บอกอ้าวสวดโพชฌงค์แล้วสวดสกตวาต่อด้วยทุกขปาตาก็อ่านหนังสือมาให้เราเปิดเพราะเราป.2 ป.3 แล้วอ่านหนังสือออกแล้วเนี่ยหลวงปู่ขี้เกียจสวดแล้วเสร็จแล้วหลวงปู่ก็ทำเฉลวใช่ไหมท่านรู้จักเฉลวไหมรู้จักไหมฮะเอาไม้ไผ่มาอย่างเงี้ยทำเป็นตอกใช่ไหมท่านสองอันคู่กันแล้วทำเงี้ยดัดเงี้ย5แฉกเป็นอยู่โรงพยาบาลไม่รู้จักเฉลวอ่ะท่านไปดูที่เฉลวคืออะไรแล้วก็ทำเป็นสัญลักษณ์ไว้ว่าเป็นของหมอโบราณพระเจ้าเขาเรียกพระเจ้า5พระองค์แล้วเนี่ยเขาจะปักบนที่หม้อยาต้มไปด้วยนะฮะเฉลวปักเนี่ยแล้วหายเร็วท่านแปลกเขาเรียกขัน5ไม่ใช่พระเจ้าบอกขัน5ที่ทำเป็น5จักรเงี้ยท่านแล้วเดี๋ยวนี้นะสัญลักษณ์เฉลวไม่ค่อยมียังมีอยู่ที่ร้านหมอหวานอยู่ร้านแล้วหมอหวานเป็นร้านขายยาหอมที่ดีที่สุดนะยาหอมไม่ทันนี้ท่านเมื่อวานไปซื้อมา 4,000 4,000 ได้มากี่เม็ดกันไม่รู้ท่านเหมือนยาปลุกวิญญาณแบบของหนังจีนนะท่านตั้งแต่สมัยร.5เม็ดท่านนี้ท่าน4,000ได้มา2ขวดเล็กๆนิดเดียวท่านแต่อมไปแล้วมันรู้สึกสดชื่นเฟรชแล้วเมื่ออารมณ์เราดรายแล้วก็จะหอมกระตุ้นภายในใช่ไหมท่านเพราะมันจะมีความหอมภายในเครื่องเทศเมืองไทยและดีที่สุดของประเทศแพงแต่เม็ดเดียวท่านก็อมไปเถอะท่านไม่ใช่ยาอมวัดโพยาอมท่าพระจันทร์ท่าเตียนอมบรรยากาศปากเฟ้อฟ้าหมดท่านทำอะไรมันทำให้มันมีคุณภาพหน่อยของเข้าร่างกายเพราะฉะนั้นคาถาอาคมท่านต้องเรียนไม่เรียนถึงเวลาท่านเองท่านก็ไม่ได้ท่านมันในเวลาจะมาจะแจกยาใครเนี่ยไหนๆแล้วจะกินยาตัวเองกันจ่ายยามันนะท่านนะก็เป็นโรคตับมันฝ่อเนี่ยไม่ได้กินข้าวแบบเนี้ยเช้าก็ไม่ฉันข้าวบางวันบรรยายก็ไม่ได้ฉันนะฉันแต่วิตามินตับมันก็ฝ่อซึ่งคุณภาพมันเสื่อมเพราะตับทรุดพอหมอจ่ายยามาให้ท่านก่อนจะกินยาไหนๆหมอจ่ายมาก็สวดโพชฌงค์ซะให้หมดไหนๆเรากินแล้วท่านก็เอาเวทมนต์คาถาเข้าไปใส่ไม่งั้นไม่ฟื้นหรอกท่านนักตั้งเรียนไอ้สิ่งเหล่านี้ที่บอกท่านเหล่านี้นะฮะก็คือสิ่งที่บอกต่อพวกเราสุดท้ายนี้ก็เดี๋ยวไปถ่ายเอกสารแล้วคืนนะต่อไปแล้วก็ประนมขึ้นแล้วปฏิญาณในที่นี้ก็จะมีนะฮะในที่นี้ก็จะมีบ่งบอกถึงการบริหารตนและบุคคลในองค์กรนะฮะนอกจากนั้นแล้วนะฮะการที่เป็นแพทย์พยาบาลที่ดีต้องมีหลักปฏิบัตินะฮะคนละ5ประการ1แพทย์พยาบาลที่ดี5ข้อทำอาชีพโดยใจรักรู้จักจัดยาตามบันทึกอาการยาให้รับประทานของแสลงยาแสดงอาการเบื่อหน่ายนี่ไม่ใช่อาตมาพูดนะพุทธเจ้าท่านตรัสไว้แต่อาตมาเอามาผูกเป็นคำคล้องให้ท่องให้ได้หลังจากนั้นแล้วนะคนไข้ที่ดีท่านก็ต้องเขียนติดไว้นะในห้องเนี่ยห้องคนไข้เนี่ยทำเป็นป้ายติดเอาไว้ด้วยว่าคุณเป็นคนไข้ที่ดีหรือเปล่าคนไข้ที่ดีก็มีหลักปฏิบัติ5ประการแล้วเนี่ยนะคนเฝ้าไข้ที่ดีคุณมีหลักของการเฝ้าไข้หรือเปล่าแต่คนเฝ้าไข้ที่ดีเนี่ยพุทธเจ้าตรัสไป5อาตมาเติมให้1เป็น6ในนี้จะมีบอกหมดไม่ใช่ว่าเราทำงานไปโดยไม่ถูกบอกคุณไม่ได้ช่วยตัวเองเลยเหรอคนไข้ที่ดีเป็นคนไข้ยังไงคนเฝ้าไข้ที่ดีท่านเคยรู้สึกว่าคนเฝ้าไข้เลวมั้ยเคยเบื่อคนเฝ้าไข้มั้ยแล้วเขารู้ตัวมั้ยท่านบอกเขาได้มั้ยไม่ได้ท่านก็ได้แต่บ่นบอกก็ไม่ได้บ่นก็บ่นก็เอาไอ้นี่มาติดสักทีเดียวสิไปใส่เว็บไซต์ซะนะแล้วบอกว่านะข้อมูลในการบรรยายนี้นะหลักการแพทย์นี้นะพระราชบัญญัติอนุญาตให้ท่านสามารถนำไปเผยแพร่ได้นำไปบรรยายได้นำไปติดตามโรงพยาบาลได้นำไปพิมพ์หนังสือได้โดยไม่ต้องขออนุญาตไม่ต้องขอฉันไม่คิดค่าคิดลิขสิทธิ์อยู่แล้วเพราะลิขสิทธิ์ฉันเอาเฉพาะตรงเนี้ยวันเนี้ยเอาทีเดียวแล้วจบท่านเพราะนั้นเราก็

0: สุดท้ายแล้วนะสุดท้ายแล้วอะไรนะท่านอาขยานแล้วคราวนี้อาขยานคราวนี้ท่านตะวะอาขยานท่านตะแคงขยานติดไว้ด้วยนะเพื่อทุกคนที่ทำงานในบ้านนี้จะต้องรู้ร่วมกันและจะต้องท่องได้ร่วมกันแล้วจากวันนี้ไป3เดือนนะท่านผู้ช่วยจากวันนี้ไป3เดือนบุคลากรในนี้ลงชื่อไว้ยังท่านมาประชุมใหม่แล้วเข้าประชุมแล้วให้เขาท่องถ้าใครท่องไม่ได้ตัดเงินเดือนแสดงว่าข้อปฏิบัติยังท่องไม่ได้เลยเป็นชาวพุทธท่องศีลห้าไม่ได้เป็นชาวพุทธที่ดีได้ไหมท่านได้ไหมไม่ได้ท่านจะประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่มันมีหลักปฏิบัติอ่ะทุกคนท่องดังๆตั้งหน้าเชิดอาขยานของผู้ที่ทำงานในโรงพยาบาลเป็นแพทย์พยาบาลให้มันจริงใจหน่อยปฏิญาณมันจริงใจหน่อยเออทำอะไรมันให้มันสดชื่นจริงใจหน่อยจะเป็นแบบเพลงคนดีไม่มีวันตายทำไมมันจะตายอยู่แล้วนั่นนะเสียงมันนั่นนะฮะใช่ไหมเป็นแพทย์พยาบาลหรือมันชัดๆเลยเป็นฉันยังดังฟังพระคุณเลยฉันยังจริงใจกว่าเลยไหมเป็นแพทย์พยาบาลหรือทำงานอนามัยทุ่มเทกายและใจในหน้าที่ที่เราทำอย่ารออย่าท้อถอยอย่าเหงาหงอยอย่าหน้างำรู้จักเหงาหงอยไหมเอาเรื่องส่วนตัวมาเอาเรื่องส่วนงานมาโอ้ยนี่เขาเรียกเหงาหงอยหน้างามมันหน้าอย่างเงี้ยอย่าเหงาหงอยอย่าหน้างามดวงตาต้องเห็นธรรมรู้จักเห็นธรรมไหมดวงตาต้องเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมคืออะไรฮะทอสระอัมเห็นแล้วมันบกพร่องหรือมันอะไรอยู่ข้างหน้าต้องทำไม่ใช่บรรลุเป็นโสดาบันนี่มันเลอะไหมท่านเลอะไหมเลอะก็เก็บซะสิครับไม่ต้องไปรอใครมาเก็บเดินเลี่ยงมันกระดาษแผ่นเดียวน่ะมันกระดาษแผ่นเดียวมันหน้าที่ของใครท่านหน้าที่ของใครหน้าที่ของคนกวาดใช่ไหมท่านกูเป็นหมอกูก็เดินเลี่ยงอภิบาลมาก็เดินเลี่ยงคนไข้ก็เดินเลี่ยงก็เอหาเก็บซะก็จบไปไม่ต้องเดินไกลใช่ไหมท่านคิดระยะทางเดินอ้อมกันแต่ละคนละคนเนี่ย 2-300 คนเนี่ยมันเสียเวลามั้ยท่านมันตัดสินใจเห็นธรรมก็จบไปดวงตาต้องเห็นธรรมเพื่อคุณค้ำชีวิตคนทำแบบททคือทำทันทีผมก็ททครับท่านเจ้าคุณเป็นไงททุกทีไอ้นั่นก็เอาบ้างผมก็ททครับถามท่านว่าทวงทุกทีบอกงั้นแก้ไม่ยากแก้ด้วยทอสอทออะไรครับทีแม่งสักทีทำแบบททจะเกิดก่อสิทธิผลผลงานบันดาลดลให้คนไข้ได้อยู่ดีปิดทองข้างหลังพระใจเราจะเป็นสุขีดวงใจไร้ราคีดังคนไข้ไร้โรคาได้บุญได้กุศลบันดาลผลถึงชาติหน้าเกิดเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าสุขารมจึงควรที่มวลมิตรปรับดวงจิตให้สุขสมยึดธรรมค้ำอารมณ์นั่นคือพรหมวิหารธรรมธรรมนี้มีค่าแท้เป็นการแผ่สุขเลิศล้ำได้สร้างวีรกรรมต่อชาวโลกหมดโศกเอ่ยจบศีรษะว่าเราจะทำตามนี้ก็ขออนุโมทนาต่อบุคลากรของมหาวิทยาลัยฉันไม่ได้ถามคุณ นวมินทราธิราชแห่งวชิรพยาบาลใช่ไหมฮะซึ่งสังกัดกรุงเทพมหานครที่ท่านมาสัมมนากันอนุโมทนาต่อโทรทัศน์ช่อง11 NBT ที่ได้มาถ่ายทำเพื่อจะให้ทุกคนได้รู้จักวงการแพทย์พยาบาลและบุคลากรดีขึ้นว่าเขาปฏิบัติงานกันเหน็ดเหนื่อยอย่างไรและท่านควรปฏิบัติต่อเขาอย่างไรเมื่อเขาเสียสละท่านควรจะช่วยเหลือโรงพยาบาลและการแพทย์อย่างไรไปทำบุญทำกุศลตามป่าเขาลำนาภัยมันก็ได้บุญแต่ทำบุญกับชีวิตคนมันได้บุญมากกว่าต้องอนุโมทนาว่าใครที่ทำบุญกับโรงพยาบาลอาตมาอนุโมทนาทุกคนอนุโมทนาต่อท่านที่ชมรายการที่พยายามปรับปรุงตัวและก็ทำให้ตนเองเป็นคนไข้ที่ดีหรือสั่งสอนขอให้ทุกท่านจงประสบความสุขความเจริญโดยทุนนาการทุกท่านเถิดขออำนวยพร
1: สามัคคีคือพลังของหมู่คณะแม้ว่าต่างคนจะต่างที่มาต่างวิถีชีวิตต่างจิตใจแต่เมื่อมีความสามัคคีรวมเป็นหนึ่งน้ำใจเดียวกันได้จะก่อเกิดพลังยิ่งใหญ่ที่สามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้อย่างน่าอัศจรรย์ค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันสิริสวัสดิ์ฤกษ์สนันและทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: อยากอินเทรนด์ลงทุนในคริปโต ICO โทเค็นหรอครับ
1: ครับ
0: งั้นมารู้ก่อนลองสักหน่อยดีไหมครับ
2: บางคอยไหมน้อง
0: อ่ะคิดให้ดีนะ
3: เอาเฮ้ยคิดอยู่แล้วแหละไหนก็ตกขบวนหรอก
4: คอยบรีชิดนายเลยพี
0: ่อ่ะเป็นไงรับไหวไหมกับราคาคอยคริปโตที่เวียงไปเวียงมา
4: เฮ้ย
0: ไหนจะวอลเล็ตที่อาจจะโดนแฮ็กได้
5: รอบพรีเซลลด 55%
0: โอ้โหเคลิ้มเชียว
5: ICO แห่งอนาคตเราจะโตไปด้วยกันเฉลย
0: โตหรือตายอาจจะหายได้ทั้งก้อนพังไม่เป็นท่าเลยนะ
6: เชิญเลยค่ะชวนเพื่อนลงทุน 10,000 บาทรับฟรี 3,000 คอยเลยนะคะ
7: แรงมาก

0: หรูขนาดนี้น่าเชื่อถือตายมาเร็ว
1: ผลตอบแทนหรูฟังดูดีดีนั่นไงมีสิทธิ์โดนแชร์ลูกโซ่นะ
2: ใครไม่รู้หรอแม่ขับรถหรูมาแล้วขนาดนั้นอ่ะ
1: การลงทุนคริปโต ICO หรือโทเค็นมีรุ่งมีร่วงเสี่ยงสูงไม่ต้องกลัวมารู้ก่อนลองเพิ่มภูมิได้ที่เสี่ยงสูง .com ข้อมูลดีๆเพียบ
3: อ่ะไปน้องเต้ว
1: รู้แล้วใช่ไหมถ้ารับได้ก็ลองสักหน่อยตัดสินใจดูไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกธีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search เองและทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุสุริยะ
1: พ่อครับพ่อครับผมขอยืมมือถือพ่อโทรไปหาอิงฟ้าหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้สิลูกมือถือพ่อวางอยู่บนโต๊ะทำงานแม่น่ะหยิบไปโทรได้เลย
1: ขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้าขอปกป้องคุยกับอิงฟ้าเรื่องการบ้านหน่อยได้ไหมครับจ้ารอเดี๋ยวๆนะแม่จะเรียกอิงฟ้าให้จ้าขอบคุณครับ
3: สวัสดีจ้าปกป้องจะถามเรื่องการบ้านเหรอ
1: ใช่แล้วคือฉันสงสัยวิชาเลขนะ
3: ได้เลย
1: ข้อที่5นะอิงฟ้าคือฉันลองใส่สูตรตามที่ครูสอนแล้วแต่ฉันก็ทำต่อไม่ถูกอ่ะลองใส่แทนค่าทุกตัวแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีอะ
3: ก็คือมานะแบบตา
1: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะฉันปกป้อง
1: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอะ
4: ลองโทรใหม่สิแบตจะหมดหรือเปล่า
2: ไม่น่าจะใช่นะเพราะพ่อเพิ่งชาร์จแบตเต็มไปเองนะ
1: ฮัลโหลอิงฟ้าได้ยินฉันไหม
3: ฮะท่านปกอง
1: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสายตัดไปอีกแล้วเนี่ย
2: หรือจะเป็นที่สัญญาหรือเปล่า
4: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
2: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะเดี๋ยวนะดีเอลทีวีตกใจถึงขั้นเรียกว่าภัยพิบัติเลยเหรอ
4: ใช่ครับพ่อภัยพิบัติพายุสุริยะ
1: เฮ้ยทำไมมันฟังดูน่ากลัวจังอ่ะมันคืออะไรหรอ DLTV พายุสุริยะที่นายว่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง
4: พายุสุริยะจัดเป็นภัยธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกเนื่องจากโลกมีชั้นบรรยากาศและสนามแม่เหล็กคุ้มกันแต่จะอันตรายต่อมนุษย์ในอวกาศที่อยู่ไกลโลกซึ่งอาจได้รับอันตรายพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารการสื่อสารทางคลื่นวิทยุบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศ
1: โหผลกระทบเกิดขึ้นแทบจะทุกระบบเลยนะเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ากำลังจะเกิดพายุสุริยะน่ะ
4: การพยากรณ์หรือทำนายความรุนแรงของพายุสุริยะเขาจะใช้วิธีตรวจสอบจุดมืดบนดวงอาทิตย์เนื่องจากจุดมืดเกิดจากความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กเมื่อมีจุดมืดมากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยการเกิดพายุสุริยะน้อยลงมีการศึกษาว่ามีแนวโน้มในระยะอันใกล้จะไม่มีพายุสุริยะเกิดขึ้นทีเหมือนในอดีตแต่เราก็ประมาทไม่ได้จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเรื่องนี้กันอยู่อย่างต่อเนื่องนะ
2: ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัวเราเนอะเพราะพ่อเองตั้งแต่เกิดมาก็แทบไม่เคยได้ยินคำนี้สักเท่าไหร่เลย
4: ตอนดาวดอนโม่น่ะวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดเพราะระบบหลายระบบมันหยุดชะงักไปเลยจริงๆบนโลกก็เคยเกิดพายุสุริยะแล้วเหมือนกันนะครับ
1: จริงเหรอดีเอลทีวีเกิดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไง
4: ที่ผ่านมาพายุสุริยะเคยสร้างความตื่นตระหนกให้แก่มนุษย์โลกมาหลายครั้งแล้วอย่างเมื่อปีพุทธศักราช2532ประเทศแคนาดาเกิดกระแสไฟฟ้าดับนาน9ชั่วโมงเพราะเกิดพายุสุริยะรุนแรงทะลุช่องว่างของชั้นบรรยากาศเข้ามาก่อกวนกระแสไฟฟ้าบนโลกทำให้แรงดันของกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอจนทำให้หม้อแปลงเกิดระเบิดเลยนะรวมถึงดาวเทียมเสียหายจนใช้งานไม่ได้สำหรับในประเทศไทยเองในปีพุทธศักราช2554ก็เกิดพายุสุริยะทำให้ดาวเทียมไทยคม5เกิดขัดข้องนาน4ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทยเลยล่ะ
2: อ๋อพ่อพอจะคุ้นๆแล้วว่าทีวีดูไม่ได้วิทยุก็ฟังไม่ได้น่ะ
4: ต้องบอกว่าในปัจจุบันชีวิตประจำวันของผู้คนบนโลกต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากทั้งโทรศัพท์โทรทัศน์วิทยุระบบบอกพิกัดอย่าง GPS อยู่ตลอดเวลา DLTV แค่อยากจะบอกว่าในระหว่างที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดพายุสุริยะขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ควรที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบสื่อสารต่างๆอย่างมีสติและใช้มันอย่างระมัดระวังเพราะถ้าหากมีพายุสุริยะขึ้นมาจริงๆก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราแน่นอนไม่มากก็น้อย และในทางใดก็ทางหนึ่งขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของพายุสุริยะในแต่ละครั้งส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงต้องเตรียมแผนรับมือคิดค้นพัฒนาระบบหากเราได้รับผลกระทบจากพายุสุริยะแล้วก็คิดค้นอุปกรณ์ป้องกันสำหรับนักบินอวกาศที่ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกนั่นแหละครับ
1: เรื่องการป้องกันและวิจัยพายุสุริยะเนี่ยต้องเป็นภารกิจขององค์การนาซาแน่ๆเลยใช่ไหม DLTV
4: ใช่แล้วเพราะองค์การนาซาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะต้องทำงานร่วมกันในการเตรียมสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลใหม่ๆที่เชื่อมโยงกันของสนามแม่เหล็กอย่างละเอียดเพื่อความเข้าใจที่สามารถนำไปใช้การคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อวางแผนรับมือกับการเกิดพายุสุริยะในอนาคตนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งตื่นเต้นยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th มีข้อมูลให้ค้น

0: ค่ะเพิ่มเติมไหม BLTV
1: มีสินอกจากนี้ในเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไทยก็มีนะเข้าไปดูได้เลยรับรองได้ความรู้เพียบ
2: ไว้พ่อจะเข้าไปดูบ้างนะ DLTV
1: ได้เลยครับพ่อรับรองมีประโยชน์ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แน่นอนครับ
0: และสรุปว่าดิฉันโทรติดต่ออิงฟ้าไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเกิดพายุสุริยะหรือเปล่าเราเช็คข่าวจากทางไหนได้บ้างเนี่ย
2: ปกป้อง DLTV ไม่ต้องเช็คข่าวหรอก
1: ทำไมล่ะ
3: ครับพ่อ
4: มีเรื่องจะสารภาพคือพ่อยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์สงสัยมือถือพ่อเลยถูกตัดสัญญาณน่ะ
1: พายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลแต่ไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารกระทบต่อบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศครับ
5: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
6: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
7: เฮ้ย พวกเราอยู่นี่
1: ฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
7: จัดไป
1: หายที่บัตรก็คือแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังกูลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์

0: ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าทาร์เก็ตเดทดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: พบกับโจรภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจ

0: หลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ครับผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได้
0: หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1 นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆนะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2 นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

วัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่5กันยายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างอาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพและอาคารฟื้นฟูสภาพของโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระที่จังหวัดราชบุรีวันนี้เวลา8นาฬิกาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จไปยังมณฑลพิธีโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระตำบลท่านัดอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างอาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพและอาคารฟื้นฟูสภาพได้มีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายณภินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนางสาวทิติลักษณ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆและประชาชนในพื้นที่ร่วมในพิธีโครงการดังกล่าวเป็นการขยายบริการทางการแพทย์เพื่อเพิ่มศักยภาพการดูแลรักษาและส่งเสริมสุขภาวะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุโดยจัดหาที่ดินติดกับโรงพยาบาลเพิ่มเติมจำนวน7ไร่35ตารางวาเพื่อเป็นสถานที่ตรวจสุขภาพเชิงปฐมภูมิและเป็นศูนย์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวราชบุรีโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวกรวมถึงรองรับการส่งต่อและการดูแลผู้ป่วยโรคสำคัญและโรคเฉพาะทางจากพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระชื่อเดิมคือโรงพยาบาลดำเนินสะดวกตั้งอยู่บนพื้นที่เดิมประมาณ29ไร่ในตำบลท่านัดอำเภอดำเนินสะดวกเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี2503โดยเป็นสถานพยาบาลหลักของอำเภอดำเนินสะดวกรับผิดชอบดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ประมาณ 90,000 คนครอบคลุม13ตำบล104หมู่บ้านต่อมาได้รับประธานพระอนุญาตให้เชิญพระนามสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกอัมพรอัมพโรมาเป็นชื่อโรงพยาบาลแทนชื่อเดิมเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ100พรรษา26มิถุนายน2570โดยเมื่อวันที่29กรกฎาคม2569มีพระเมตตาโปรดประทานชื่ออาคารทั้งสองหลังเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่โรงพยาบาลบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและประชาชนผู้ไปใช้บริการดังนี้อาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพประทานชื่อว่าฉลองศตวรรษมีความหมายว่าฉลองพระชนมายุ100พรรษาและอาคารฟื้นฟูสภาพประทานชื่อว่าพิพัฒน์ศตวรรษขออภัยครับพิพัฒน์สัตพันธ์มีความหมายว่าบันดาลความเจริญวัฒนายิ่งกว่า100ปีปัจจุบันมีสถานะเป็นโรงพยาบาลทั่วไประดับ M1 ขนาด304เตียงโดยเปิดให้บริการจริง272เตียงมีศักยภาพในการให้บริการทางการแพทย์ครบสาขาหลักตลอด24ชั่วโมงครอบคลุมทั้งผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในอุบัติเหตุฉุกเฉินอายุรกรรมศัลยกรรมสูติกรรมกุมารเวชกรรมกระดูกจัดสุและทันตกรรมตลอดจนมีบริการเฉพาะทางที่ทันสมัยอาทิหอผู้ป่วยวิกฤตICU NICU PICU ศูนย์ไตเทียมห้องผ่าตัดหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองสโตรกยูนิตและเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ CT สแกนการจะสร้างอาคารใหม่ทั้งสองหลังนี้จึงถือเป็นก้าวย่างสำคัญในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของจังหวัดราชบุรีให้ก้าวหน้าและยั่งยืนสืบไปพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่

พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์และวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆแล้วเวลา 19:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 11:00 นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17:00 นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงมาเป็นพระราชกุศลสตัมมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา 2567 ถึง 2568 เป็นวันที่4วันนี้เวลา 9:22 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา 2567 ถึง 2568 ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่4โดยในช่วงเช้าผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยารวม9คนและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยารวม2,596 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยด้วยการจัดการเรียนเชิงรุกและแบบผสมผสานรวมถึงกระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อผลิตบัณฑิตจิตอาสาที่มีความเชี่ยวชาญมีคุณธรรมมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องต่อบ้านเมืองพร้อมส่งเสริมให้มีงานทำมีอาชีพมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและเป็นพลเมืองที่ดีมีระเบียบวินัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมุ่งพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคตะวันออกสู่สากลและผลิตบัณฑิต

มีคุณภาพผ่านกระบวนการวิศวกรสังคมเน้นการฝึกทักษะการคิดการวิเคราะห์แก้ปัญหาและลงมือปฏิบัติจริงเพื่อตอบโจทย์ชุมชนพร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามุ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพและสมรรถนะตรงกับความต้องการของสังคมพร้อมยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กและพัฒนานวัตกรทางการศึกษาเพื่อท้องถิ่นรวมถึงยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์และส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นช่วงบ่ายผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจำนวน3คนและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรวม 2,424 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษามุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและสร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านซอฟต์พาวเวอร์รวมทั้งการส่งเสริมนวัตกรรมชุมชนและการพัฒนาท้องถิ่นผ่านกระบวนการวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากของประชาชนในจังหวัดลพบุรีจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดสระบุรีให้เข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืนนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นการผลิตและพัฒนาครูและการยกระดับคุณภาพการศึกษาพร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัล AI และ Big Data มาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและสร้างเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศยั่งยืนองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่เอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนชาวเนปาลที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลวันนี้เวลา 10:55 ที่โรงเก็บอากาศยานกองบิน6กองบัญชาการกองทัพอากาศเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นายทันปหาทุนโอลิเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลประจำประเทศไทยเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวเนปาลที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลเมื่อวันที่26 สิงหาคม 2569ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากตลอดจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงการสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์และทรงห่วงใยการเกิดเหตุอุทกภัยดังกล่าวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในนามของประชาชนชาวไทยด้วยแล้วพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้นับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงแสดงถึงความห่วงใยและความปรารถนาดีต่อประชาชนของมิตรประเทศโดยที่ผ่านมาในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดส่งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นพร้อมสิ่งของพระราชทานต่างๆเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนชาวเนปาลทั้งนี้กองทัพอากาศจัดดำเนินการจัดส่งสิ่งของพระราชทานไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำเนปาลสำหรับมอบให้แก่รัฐบาลเนปาลเพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงและผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อไปสำหรับสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยเต็นท์นอนถุงนอนฉุกเฉินถุงพระราชทานสำหรับเด็กเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฟฉายหมวกนิรภัยตลอดจนสิ่งของจำเป็นต่างๆ
วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกายุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจังหวัดนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดยานาวากรุงเทพมหานครและวัดในจังหวัดสุพรรณบุรีได้แก่วัดพระลอยวัดป่าเลไลวัดเขากำแพงวัดโพธารามวัดบางสามวัดไผ่ลูกสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทณัฐทรงรัตน์จำกัดนายเอกสิทธิ์เล็กคงพร้อมคณะสมาคมนักเรียนเก่าราชวินิตวัดราชนิยมจังหวัดนนทบุรีและกลุ่มบริษัทหัวเซ้งเฮงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพฯ วัดสำโรงวัดบ้านเขินวัดบ้านเสียวจังหวัดศรีสะเกษวัดดอนโพทองวัดตะปะโยคารามจังหวัดสุพรรณบุรีวัดครุนอกจังหวัดสมุทรปราการวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบูรณ์วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีและวัดภาวนาขยองจูสาธารณรัฐเกาหลีใต้สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.สภาองค์กรเรียนรู้งานสืบสานพระราชกรณียกิจกรุงเทพมหานครกลุ่มบริษัทแปลงไทยแห่งแรกจำกัดบริษัทสตาร์ประเทศไทยจำกัดและนางสาวกันหทัยพรสุวรรณโสพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารวัดท่าทองวัดมกุฏกษัตริยารามกรุงเทพมหานครวัดเทพสรธรรมารามวัดศาลาแดงเหนือจังหวัดปทุมธานีวัดบ้านดู่วัดไตรราชสามัคคีวัดกันทรอมน้อยจังหวัดศรีสะเกษสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทบุญสร้างทัวร์แอนด์ดิสคัฟเวอรี่จำกัดหน่วยประสาทศัลยศาสตร์วชิรพยาบาลกรุงเทพมหานครครอบครัวพรพรมกุลและบริษัทฟาโกอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรังจังหวัดนครราชสีมามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตกรุงเทพมหานครร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชจำกัดจังหวัดนครศรีธรรมราชชุมชนปฐวีจังหวัดจันทบุรีและองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อจังหวัดตรังและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
มีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอธิองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรังจังหวัดนครราชสีมามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตกรุงเทพมหานครร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชจำกัดจังหวัดนครศรีธรรมราชชุมชนปัทวีจังหวัดจันทบุรีศูนย์ไซเบอร์กองทัพบกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อจังหวัดตรังสมาคมนักเรียนเก่าราชวินิตบริษัทนัดทรงรัตน์จำกัดและพระครูโกศลปริยัตยาธรวัดราชนิยมจังหวัดนนทบุรีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระปรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ค่ฉีดยานิดเดียวเองถ้าเป็นร้องโอดโอย
1: เอานะอย่างน้อยแม่ก็มีภูมิคุ้มกันไข้หวัดใหญ่แล้วนะ
0: ท่านเป็นใครเหรอคะปู่
1: เจ้าฟ้ามหิดลพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9นะ
0: แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
1: ก็เพราะท่านเป็นคนพัฒนาการแพทย์และยกระดับการสาธารณสุขของประเทศเราให้พัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้เลยละไอ้แม่เราตามแล้วล่ะเสร็จแล้วกำลังเดินไป
0: เดี๋ยวนะการสาธารณสุขคืออะไร

0: เหรอนั่นสิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแก่นแก้วแมวเข้ามาในโรงพยาบาลไม่ได้นะ
1: อืมถ้างั้นไปดูกันเลยดีกว่าว้าวว้าวว้าวว้าว
2: บ้านริมคลองสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
3: หุงข้าวเอาน้ำจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: แล้วน้ำกินเอาจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: แล้วของเสียปล่อยทิ้งที่ไหน
4: ก็ทิ้งในคลองสิโอ้ยบนอะไรของแกเนี่ยตาอ้วนคลองน้ำเยอะจะตายไปทิ้งอะไรไปมันก็ละลายไปหมดแล้ว
3: โอ้ยน้ำประปาเขามีกันมาเป็น10ปีแล้วทำไมไม่รู้จักใช้ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นเดี๋ยวลูกปวดท้องเดี๋ยวผัวเป็นผื่นเดี๋ยวเมียคลื่นไส้ไอ้หนูอย่าดูดนิ้ว
4: โรงหมอเขาตั้งขึ้นมาก็เพื่อรักษาคนเจ็บไข้ก็ไปหาหมอก็ถูกแล้วนี่ตาอ้วน
3: คิดอย่างนี้ได้ที่ไหนรู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
4: สาธารณสุขก็ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโทแค่นี้ใครๆก็รู้
3: ไม่ใช่เว้ยสาธารณสุขมันคือการดูแลและจัดการสุขภาพของราษฎรมันไม่ใช่แค่การรักษามันต้องรู้จักป้องกันตั้งแต่การใช้ชีวิตประจำวันให้มันสะอาดพอสะอาดการเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็น้อยลง
0: สาธารณสุขมันไม่ใช่แค่การรักษานี่เอง
3: นี่ฉันไม่ได้คิดไปเองนะเจ้าฟ้ามหิดลน่ะท่านมาสอนที่กรมสุขาภิบาล
4: เดี๋ยวนะเจ้าฟ้ามหิดลนี่ใครเหรอ
3: ท่านก็เป็นลูกชายในหลวงรัชกาลที่5ไงที่ไปเรียนหมอจากเมืองนอกแล้วก็มาทำงานที่โรงพยาบาลสิริราชน่ะเอ้านี่แมวแกใช่ไหมเนี่ยมาๆๆๆแ
0: ก่นแก้วขึ้นไปตั้งแต่เมื่อไหร่
4: เดี๋ยวไม่ใช่แมวฉัน
3: เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ยเอ้ย
4: ฮะเฮ้ย
3: อ้าวไปนู่นแล้วไอ้หนูแมวพวกเองเหรอเอาแมวมาเดี๋ยวหน้าไปฉีดยากันหมาบ้าให
5: ้ไว้วันหลังนะครับตอนนี้ผมต้องไปก่อนนะครับขอบคุณครับ
3: อ้าวแล้วจะไปยังไงล่ะนะอ้าวอุ้ยหายไปแล้วเป็นไปได้ยังไงล่ะเนี่ยโอ้ย
6: นอกจากนั้นเจ้าฟ้ามหิดลยังติดต่อมูลนิธิจากอเมริกาให้ส่งหมอส่งพยาบาลเก่งๆมาสอนคนไทยด้วยนะแถมยังให้เงินส่วนตัวมาเป็นทุนการศึกษางานวิจัยและให้เงินสร้างตึกที่โรงพยาบาลสิริราชอีกตอนบั้นปลายของพระชนชีพท่านไปรักษาคนไข้ที่โรงพยาบาลในเชียงใหม่ชาวบ้านเรียกท่านว่าหมอเจ้าฟ้าน่ะ
0: ท่านทุ่มเทเพื่อคนไทยมากๆเลยนะคะ
6: ใช่จ้ะ
7: วันนี้ได้รู้ว่าหมอเจ้าฟ้าพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9ทุ่มเทพัฒนาการแพทย์จนเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับการแพทย์การสาธารณสุขไทยมาจนทุกวันนี้

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชา
1: แก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
2: วันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่

नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स Buddhaṃ dhammaṃ saṅghaṃ gunuttaraṃ uppajjayaṃ namassāmi. วันก่อนผู้ปกครองโรงเรียนทอสีคนหนึ่งถามอาตมาว่ามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้พระมีสิทธิ์เลือกตั้ง อาตมาบอกว่าถ้าใครบ่งร้ายพุทธศาสนาต้องการจะทำลายศาสนาก็คงเป็นสิ่งที่ดีแต่จะมีข้อเสียหายมากความเห็นของอาตมาเกิดจากการพิจารณาลักษณ์พระวินัยซึ่งนักบวชเป็นผู้ที่ออกจากโลกไม่ยุ่งอยู่กับโลก แล้วเป็นที่ปรึกษาของผู้ที่ยุ่งเหยิงอยู่ในโลกถ้าหากว่าพระเข้าข้างพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งก็พระก็ไม่สามารถทำหน้าที่เป็นกลางเป็นที่ปรึกษาของคนทุกฝ่ายในสังคม วันนี้เทศน์ภาษานะโอเค so I'm going to this is going to be two language days today so the other day one of the parentsFrom Tosi School, asked me what I thought about the suggestion or the proposal that monks should have the right to vote in elections. And I said this would be a disaster for Buddhism and a disaster for the Sangha, because we can see very clearly.From the Vinaya, the Book of Discipline, that the monks or the monastics have left the world, and they should not be directly involved in such worldly matters. But also, very importantly, the Sangha plays the role of the the independent and impartial.Institution in the country, so that anyone who comes to the monastery, anyone can come to the monastery, whatever political party that they belong to, and feel this is their monastery. It's not the monastery of this political party or that political party. นอกจากนั้นแล้วถ้าพระมีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็จะมีการหาเสียงอยู่ในวัดด้วยหรือเปล่าแล้วพระท่านจะสามัคคีกันอย่างไรพระพุทธองค์ถือว่าความสามัคคีของสงฆ์เป็นหลักใหญ่ในพระวินัย สิ่งไหนที่ทำให้พระสงฆ์แตกแยกก็เป็นอันตรายต่อพระศาสนาในความคิดเห็นในเรื่องการบ้านการเมืองก็ทำให้เกิดความแตกแยกได้ง่ายที่สุดถ้าหากว่าในแต่ละวัดก็มีพระที่ บางอาจจะมีบางรูปชอบพรรค A บาง บางรูปชอบพรรค Bอะไรเป็นต้นนะก็จะ

ทำให้เกิดความวุ่นวายในวัดแล้วในวัดในต้องยอมรับว่าในปัจจุบันมีความมีคอร์รัปชันเข้ามาในสถาบันสงฆ์ไม่น้อยนั่นอาจจะกลายเป็นว่านักการเมืองมาแจกเงินหรือว่าถวายปัจจัยกับเจ้าวาดหรือกับวัดโดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องสนับสนุนในการเลือกตั้งในการในการเลือกตั้งต่อไป So apart from that, one of the most important principles of monastic life is harmony of the Sangha. And if monks became affiliated with particular political partiesthen that immediately caused division amongst the Sangha members. And also it has to be acknowledged that there is a fair amount of corruption within the monastic order, and we could easily foresee politicians making large donations to monasteries with strings attached that the monks in the monastery had to support that particular politician or his political party. ที่จริงแล้วในประเทศไทยในการที่พระสงฆ์ไม่ยุ่งอยู่กับการเมืองเป็นหลักการที่รักษาไว้ได้ดีดีกว่าประเทศรอบๆที่นับถือพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทเหมือนกันอย่างเช่นศรีลังกาพม่าเขมรลาวเวียดนามใต้สาเหตุที่เป็นอย่างนี้ก็คือเมืองไทยไม่เคยตกเป็นเมืองคืนของต่างประเทศศรีลังกาพม่ามาเลเซียก็ตกเป็นเมืองขืนของอังกฤษลาวเขมรเวียดนามของฝรั่งเศส นี่ในประเทศที่ทางตะวันตกอังกฤษฝรั่งเศสเป็นต้นปกครองความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันมหากษัตริย์กับสถาบันสงฆ์ขาดไปแล้วก็ทำให้เกิดปัญหามากมายในสงฆ์และเมื่อถึงเวลาที่จะไล่ฝรั่งออกไปด้วยนั้นก็เป็นธรรมดาว่าชาวบ้านก็จะขอให้พระเป็นที่พึ่งเป็นผู้นำเพราะผู้ที่มีปัญญาผู้ที่มีความรู้ความสามารถส่วนมากอยู่ในสงฆ์อยู่ในสถาบันสงฆ์แต่ในประเทศศรีลังกาประเทศพม่าเห็นได้ชัดว่าพระจึงมีบทบาททางการเมืองเมื่อศรีลังกาพม่าเอกราชแล้วพระก็ไม่ยอมสละสิทธิ์เดิมก็มีการยุ่งกับการเมืองตลอดมาแต่ในศรีลังกาก็ยังมีพระเป็นสสด้วยซ้ำไป In fact the principle of seclusion or separation from the political process on the part of the Sangha is one principle that has been maintained quite well in this country, and particularly when compared with other Theravada countries in Southeast Asia. The main reason for this is that Thailand was the only country in this region that did not become a colony of Western powers
Sri Lanka, Burma, Malaysia were British colonies, Cambodia, Vietnam, French colonies. And in those other countries, then the strong relationship, supportive relationship between the crown, the royal family, and the monarchy and the Sangha was either completely destroyed or much weakened. And the and in the efforts to drive out the colonial power, Britain in both cases, Sri Lanka, Burma, then the Sangha was looked upon as the providing the leaders in the society, because in those days the brightest and the best in the society would tend to go into the monkhood. And so the monks in those countries took on a political role. And after independence in the late 40s, then the monks were not ready to relinquish that role. It just became part of the Buddhist culture in those countries. And we can see the results of that to this day in Sri Lanka, where you have monks who are members of a political party in parliament and exerting political power, and sometimes for not such very good aims, in my view. ฉันถ้าหากว่าพระเราไม่ควรจะยุ่งกับการบานการเมืองเวลาสังคมปั่นป่วนสังคมมีปัญหาและคนมาขอคำแนะนำพระผู้เป็นผู้นำสังคมทางด้านศาสนาควรจะตอบอย่างไรแล้วไม่ควรจะเงียบไม่พูดเลยในความเห็นของอาตมาพระเรามีหน้าที่ที่จะต้องพูดในหลักกว้างๆหรือว่าvalues หรือคุณค่าทางพุทธหรือสิ่งที่ทางพุทธศาสนาเห็นสมควรเห็นสำคัญเห็นว่าควรจะรักษาไว้และควรจะพัฒนาให้มีขึ้นโดยไม่ต้องเล่าถึงพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งไม่ควรจะเล่าถึงตัวบุคคลแต่เล่าถึงหลักการยกตัวอย่าง พุทธศาสนาถือว่าหน้าที่ของรัฐบาลสมัยก่อนคือหน้าที่ของมหากษัตริย์ถูกกว่านี้หน้าที่ของรัฐบาลคือการให้ทุกคนในประเทศอยู่ด้วยไม่ต้องเดือดร้อนเรื่องปัจจัยสี่ปัจจัยสี่คือพื้นฐานต่ำสุดของการอยู่อย่างสงบสุขในสังคมเจริญในธรรมปัจจัยสี่ก็คือทุกคนต้องมีที่อยู่ต้องมีอาหารพอกินเสื้อผ้าพอใช้ต้องมีที่อยู่อาศัยแล้วก็ต้องมียารักษาโรคในยามเจ็บไข้ได้ป่วยถือว่าการจัดสรรสังคมเพื่อไม่ให้ใครขาดปัจจัยสี่ในแต่ข้อใดข้อหนึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐบาลอันนี้ก็เป็นหลักอย่างเรียกว่าที่ฝากไว้กับคนที่ทำงานทางโลกนี่ก็คือหลักการทางพุทธศาสนาเพราะว่าพุทธศาสนาสอนว่าเกิดเป็นมนุษย์เรามีโอกาสใช่ไหมเรามีโอกาสพัฒนาตน
แต่มีเงื่อนไขว่าถ้าขาดปัจจัย4เราก็ไม่สามารถจะพัฒนาตนได้คือพุทธเจ้าไม่เคยละเลยในเรื่องของวัตถุถ้าไม่มีอาหารไม่มีอาหารพอกินไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหนี้เป็นสินยามเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่มีโอกาสรักษาโรคได้ทีนี้แล้วจะพูดถึงเรื่องการพัฒนาทางศีลสมาธิปัญญาอะไรคนก็ฟังไม่ได้เขายังไม่ถึงขั้นที่จะพัฒนาในระดับนี้ได้ So the question is if monks are expected or shouldkeep out of political debates and political matters, then how do they fulfill their function as advisors and leaders of society? When people come and ask about this kind of questions, political questions, should monks simply be quiet and say that's not a matter for monks, let's talk aboutmeditation instead, or do they have a role to play or other things that they can say? So my view is that monks can and indeed should speak about general principles of creating a good or a better kind of society. And there are certain principles that can beexplained without reference to particular political parties or particular party platforms. One of the key ideas is that we believe as Buddhists that being born as human beings is a wonderful opportunity. This is a sphere of in samsara which is suited to learning and to development. But there is a catch that human beings can only really develop themselves in the Dhamma when they have a sense of security with regards to what we call the four requisites.So the four requisites are adequate food, adequate clothing, adequate housing, and adequate medical care. And we could perhaps even add, in these days, adequate education. But it's clear, I think, from the suttas that the Buddha taught that this was the duty ofkings and governments, that they should look to create systems and structures in which everyone, without exception, in the society should have access to adequate food, clothing, housing, and medical care.So in that sense, if a government that gives importance to providing cheap and affordable health care to everyone in society, then in my view, that would be a political platform which would be in harmony with the Buddha's teachings. Obviously, the Buddha's... อย่างหนึ่งเรื่องศีลธรรมในสังคมในความซื่อสัตย์สุจริตการปราบคอร์รัปชันการ การสนับสนุนศีลธรรมในสังคมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางพุทธศาสนาเราต้องให้ความสำคัญดังนั้นพระเราก็สามารถพูดได้ในหลักการ
ไม่เห็นด้วยกับความรุนแรงแล้วก็พยายามลดความโลภความ การให้เงินเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในสังคมเรื่องเศรษฐกิจมันก็ เราก็ต้องให้ความสำคัญแน่นอนคนต้องมีงานทำแต่ว่าในหลายกรณีมีการสร้างโรง

ให้เข้ามาสร้างโรงงานในประเทศไทยฉันดูให้ดีว่าชาวบ้านก็มีงานทำมากขึ้นแต่บางทีในเงื่อนไขนั้นมันมีการผ่อนคลายในเรื่องมาตรการความปลอดภัยในโรงงานทำให้คนงานทำงานในที่อันตรายมีอุบัติเหตุบ่อยหรือว่าบางทีก็เรื่องมาตรการเกี่ยวกับ เกี่ยวกับอากาศในที่ทำงานความปลอดภัยอย่างอื่นหรือว่าผลกระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในระยะยาวฉันได้ดูตัวเลขในระยะสั้นยังดูว่าได้กำไรเจริญเศรษฐกิจเจริญแต่ถ้าในดูระยะยาวผลกระทบต่อสุขภาพของคนงานดูทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจดูผลกระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมถ้าเราคิดเป็นตัวเลขอาจจะทำให้กำไรมาสารลดน้อยลงไปมากแล้วกำไรนั้นส่วนมากไม่ได้อยู่เมืองไทยก็ไปต่างประเทศแต่นั้น สิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องการให้ความสำคัญกับคนสำคัญกับคนทุกคนถือคนต้องมาก่อนสิ่งของความอยู่ดีในระยะยาวน่าจะสำคัญกว่าการได้กำไรในระยะสั้นอย่างนี้เป็นต้น So there are other general principles. Of course, the promotion of morality and social harmony and these kinds of basic virtues will it's the duty of monastics to be reminding people of these and of right speech and of political process and of not lying and demeaning others and using harsh and ugly speech about others and slandering others, these kinds of basic virtues, but also to to be making it clear that as Buddhists, although we recognize the need for a healthy economy and so on, that economy shouldn't be one that's based upon short-term financial gains or growth in GDP at the long-term cost to physical, mental health of the people who are working in factories and working to provide that kind of increased wealth, and also shouldn't be dependent on long-term degradation of the environment. So these are few kind of basic principles of putting people at the center of the equation, rather than people in as producers of wealth or as consumers, but people who are companions in old age, sick birth, old age, sickness and death, and who every one of us does not want to suffer but wants to be happy. And เราก็ให้คนอยู่เป็นศูนย์กลางแล้วก็เป็นเพื่อนทุกคนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเกลียดทุกข์รักสุขด้วยกันอีกอย่างหนึ่งในถ้าพูดถึงหลักพุทธตอนนี้ก็เรามีแขกมาในเมืองไทยจำนวนมากอาตมาไม่ได้หมายถึงชาวต่างชาติที่มาเที่ยวแต่หมายถึงชาวลาวชาวพม่าชาวเขมรที่มาทำงานอยู่ในเมืองไทยอันนี้ชาวพุทธเราเนี่ยหนึ่งพอเขาเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายแล้วเป็นมนุษย์ด้วยกันแล้วสองพอเ

ขาเป็นผู้นับถือศาสนาเดียวกับเราแล้วก็ยิ่งจะให้เกียรติกับเป็นเพื่อนเราก็ควรจะให้ความเป็นธรรมกับเขาให้ ในเมืองไทยเนี่ยอาตมาก็ฟังหลายเรื่องที่คนไทยเอารัดเอาเปรียบคนต่างชาติที่มาทำงานกันดันอย่าให้ถือว่าเขาเป็นมนุษย์ชั้นที่สองเขาเป็นเพื่อนกันเหมือนคนไทยสมัยก่อนหรือว่าสมัยนี้ก็ไปหาทำในตะวันออกกลางแล้วก็หวังว่าไปต่างประเทศไปหางานที่ไหนคนที่นั่นก็จะไม่เอารัดเอาเปรียบก็เหมือนว่าตอนนี้เมืองไทยสังคมเศรษฐกิจดีขึ้นก็มีคนที่จนกว่าเรามาทำงานเราก็ต้องเมตตาเขาให้ความเป็นธรรมกับเขาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญก็เป็นสิ่งที่อยากเผยแผ่มากอย่าเอารัดเอาเปรียบคนที่ไม่มีอำนาจคนมีอำนาจต้องรับผิดชอบความรับผิดชอบของผู้มีอำนาจคือไม่เอาเปรียบคนที่ไม่มีอำนาจมีอำนาจน้อยกว่าSo this is putting human beings at the center of society. And there's a large group of people who come into our country now as guests, not talking about all the tourists in the hotels in Chiang Mai and Phuket and places like this, but the large number of people from Laos and from Khmer, from Burma.Who are coming to work in Thailand and trying to make some money to take back and to help out their families in their own countries and help to take the next step up on the economic ladder. And just as in Thailand, people from Thailand have been going overseas for many years now, our standard of living has increased and people from poorer countries coming here. And as Buddhists,then we should welcome them and treat them well, and treat them kindly and treat them justly. And one of the principles, if you have power in any situation, then never take advantage of those who are in your power or have less power than you. This is where you can see the maturity of someone and the true goodness when they are in a positionto take advantage of others and without any fear of being punished for it, whether or not they have the humanity to act well and not to take advantage of their power. So these are few thoughts, reflections. คือขอคิดขอพิจารณาบางเล็กน้อยขอฝากไว้วันนี้ของพอสมควรเก็บเวลา

0: เดอะซีรีส์สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะจากตอนที่แล้วที่เราได้รู้ว่าเครดิตเรตติ้งหรืออันดับความน่าเชื่อถือในตอนหุ้นกู้กับชานมไข่มุกวันนี้เราจะมาเจาะลึกในตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยงหรือที่เรียกว่าไฮยูบอนด์กันค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ชมคลิปที่แล้วและสงสัยว่าหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมันเกี่ยวข้องกันได้ยังไงสามารถไปชมย้อนหลังตามคลิปข้างบนได้เลยค่ะอย่างที่ทราบกันแล้วนะคะว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆค่ะกลุ่มแรกกลุ่มระดับการลงทุนหรือที่เรียกว่า investment grade กลุ่มนี้มีอันดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ BBB- ไล่ขึ้นมาจนถึง AAA กลุ่มที่2กลุ่มระดับต่ำกว่าการลงทุนหรือที่เรียกว่ากลุ่ม non investment grade มีเครดิตเรตติ้ง BB+ ไล่ลงมาถึง Dซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงที่สูงกว่าและแน่นอนค่ะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจาก2กลุ่มนี้แล้วจริงๆยังมีอีกกลุ่มนึงค่ะนั่นก็คือ Unrated Bond หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นได้2กรณี 1. บริษัทผู้ออกตราสารไม่ได้ให้สถาบันจัดอันดับเครดิตจัดอันดับให้ 2. ได้ขอให้จัดอันดับแล้วแต่ไม่ได้รับการพิจารณาค่ะทำให้เราไม่รู้ว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้นี้อยู่ในระดับใดผู้ลงทุนก็ต้องประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองค่ะโดยทั่วไป Unrated Bond มีแนวโน้มที่มีความเสี่ยงสูงแล้วจะดึงดูดผู้ลงทุนได้ยังไงคะก็ต้องให้ผลตอบแทนที่สูงเพื่อชดเชยความเสี่ยงตามหลักการ High Risk High Return เช่นเดียวกับกลุ่ม Non Investment Grade ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าให้ครบถ้วนต้องบอกว่าหุ้นกู้ที่เสนอขายทุกวันนี้มีอยู่3กลุ่มด้วยกันคือกลุ่ม Investment Grade กลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond
0: แล้วกลุ่มไหนล่ะคะที่เรียกว่า High Yield Bond หรือตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยง2กลุ่มนี้เลยค่ะกลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond เพราะ2กลุ่มนี้มีพื้นฐานที่เหมือนกันคือเป็นตราสารหนี้กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลตอบแทนที่สูงค่ะ
1: ถ้าเราดูสัดส่วนในตลาดทั้งหมดจะเห็นได้ว่ากลุ่ม Investment Grade มีมากถึง 94% ในขณะที่กลุ่ม High Yield Bond นั้นมีเพียงแค่ 6% เท่านั้นเห็นได้ชัดว่ากองช็อกโกแลตของ Investment Grade นั้นใหญ่กว่าของ High Yield Bond หลายเท่าเลย
0: ลองทายกันดูไหมคะว่าใครลงทุนใน High Yield Bond มากที่สุดใช่แล้วค่ะบุคคลธรรมดาลงทุนโดยตรงในกองทุน High Yield Bond มีมากถึง 84% ของมูลค่าทั้งหมดแต่ลงทุนผ่านกองทุนรวมเพียงแค่ 10% ทั้งที่บุคคลธรรมดามีข้อจำกัดด้านศักยภาพของการเข้าถึงข้อมูลและการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังนั้นถ้าอยากให้มืออาชีพมาดูแลก็เลือกลงทุนผ่านกองทุนรวมแทนนะคะ
1: จากการศึกษาทางวิชาการพบว่าโดยทั่วไปหุ้นกู้กลุ่ม Non Investment Grade มักจะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นตามระดับความเสี่ยงที่มากขึ้นแบบทวีคูณ
0: ถ้าเปรียบเทียบให้เจ้าช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลสีแดงแทนหุ้นกู้ที่ผิดนัดชำระหนี
1: ้ในสถานการณ์ปกติหุ้นกู้กลุ่ม Investment Grade ที่มีเรตติ้ง AAA ถึง A+ จะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้น้อยมากๆเพียง 0.02 ถึง 0.15%
0: สำหรับเรตติ้ง BBB+ ถึง BBB-ซึ่งเป็นกลุ่มท้ายๆของ Investment Grade ก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงประมาณ 1.5% ค่ะ
1: ในส่วนของหุ้นกู้ที่เป็นกลุ่ม Non Investment Grade ที่มี Rating BB+ ถึง B+ มีความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น 3-4% และเพิ่มขึ้นถึง10เท่าหรือประมาณ 32% ในกลุ่ม Rating CCC+ ส่วนหุ้นกู้ที่มี Rating ต่ำที่สุดหรือ Rating Dเห็นเป็นสีแดงล้วนแบบนี้ใช่ค่ะความเสี่ยง 100% ซึ่งแปลว่าหุ้นกู้นั้นผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วนั่นเอง
0: แต่ถ้าเป็นกลุ่ม Unrated Bond จะไม่มีข้อมูลที่ช่วยประเมินความเสี่ยงผู้ลงทุนจะต้องศึกษาวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองและหุ้นกู้กลุ่มนี้จะเสนอขายให้เฉพาะผู้ลงทุนที่ดูแลตัวเองได้และรับความเสี่ยงสูงได้เท่านั้นค่ะนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหรือ Liquidity Riskซึ่งก็คือถ้าผู้ลงทุนต้องการขายตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดก็อาจจะไม่สามารถขายได้ตามเวลาที่ตัวต้องการหรือขายได้แต่ได้ราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ซื้อนั่นเองค่ะสำหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนไปแล้วต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะแม้แต่เครดิตเรตติ้งชั้นดีผู้ลงทุนก็มีโอกาสที่ไม่ได้รับเงินคืนเป็นการตอบย้ำว่าไม่มีการลงทุนใดที่ปลอดภัย 100% ค่ะ
1: ส่วนการติดตามข้อมูลต่างๆและเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แต่ละตัวทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งก.ล.ต.พัฒนาขึ้นเ ื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะคะโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กลต. www.sec.or.th ได้เลยค่ะ
0: Bond the Series ตอนนี้ขอลาไปก่อนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ

0: ไม่มีใครอยากเป็นหนี้แต่ถ้าจำเป็นต้องเป็นหนี้เราจัดการมันได
1: ้ใครๆก็เป็นหนี้ได้นะครับเพราะว่าของใช้จำเป็นหลายอย่างเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะซื้อด้วยเงินสดได้เช่นเราอยาก

ซื้อมอเตอร์ไซค์มาขับส่งอาหารเราก็ต้องใช้วิธีผ่อนชำระเป็นรายเดือนในวันนี้นะครับสำนักงานกลต.มีเคล็ดลับในการจัดการหนี้มาฝากกันโดยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องคิดให้ดีก่อนที่จะเป็นหนี้ครับข้อที่1 นะครับรู้จักหนี้ดีกับหนี้ไม่ดีพอพูดถึงเรื่องหนี้แล้วเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นเรื่องไม่ดีเสมอไปนะครับหนี้ดีก็มีเช่นกันหนี้ดีเนี่ยคือหนี้ที่ช่วยสร้างรายได้หรือช่วยสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตเช่นถ้าเรากู้ซื้อรถขายก๋วยเตี๋ยวมาประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ก็เป็นหนี้ที่ดีหรือว่าเรากู้เงินเพื่อไปศึกษาต่อไปเรียนต่อก็จะช่วยสร้างอนาคตหรือว่าทำให้รายได้เพิ่มขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นหนี้ไม่ดีเนี่ยก็คือหนี้ที่เรากู้มาแล้วเนี่ยเอามากินมาใช้หรือมาใช้เพื่อความสุขสบายส่วนตัวเป็นหนี้ที่ไม่มีประโยชน์ไม่ได้สร้างรายได้เช่นเรากู้มาเพราะว่าเราต้องการจะเปลี่ยนมือถือหรือของใช้บ่อยๆหรือว่าเอาไปเล่นการพนันเป็นต้นนะครับข้อ2นะครับปรับนิสัยเรื่องเงินที่อาจนำไปสู่การเป็นหนี้คือนิสัยใช้จ่ายเงินไปกับของที่ไม่จำเป็นเช่นชอบไปซื้อของเครื่องประดับเสื้อผ้าตามแฟชั่นนะครับไปซื้อเหล้าซื้อบุหรี่ซื้อหวยเป็นต้นข้อต่อมาคือนิสัยไม่วางแผนการใช้จ่ายเงินจึงทำให้รายรับเนี่ยไม่พอกับรายจ่ายข้อถัดมามีนิสัยไม่เก็บออมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินที่ต้องใช้เงินเช่นเราเกิดเจ็บป่วยกระทันหันขึ้นมาหรือเกิดตกงานเนี่ยแล้วเราไม่มีเงินใช้เราก็ต้องไปกู้เงินทำให้เกิดเป็นหนี้สินขึ้นมาข้อสุดท้ายเนี่ยเราอาจจะมีนิสัยฝันอยากรวยเร็วนะครับซึ่งก็อาจจะนำไปสู่การถูกคนอื่นโกงเอาเงินไปหรือเราชอบไปเล่นการพนันแบบนี้ก็เกิดเป็นหนี้ได้ถ้าเกิดว่าเรารู้ตัวนะครับว่าเรามีนิสัยที่ทำให้เราเป็นหนี้ง่ายๆแบบนี้เนี่ยนะครับเราก็ควรพยายามที่จะลดละหรือเลิกแล้วก็ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราเองเราจะได้ไม่เป็นหนี้ง่ายๆครับข้อ3นะครับถ้าเราจำเป็นจะต้องมีหนี้เนี่ยต้องเลือกว่าควรเป็นหนี้กับใครเราต้องเลือกนะครับว่าเราจะกู้ในระบบหรือว่าจะกู้นอกระบบถ้าเราเลือกกู้ในระบบเนี่ยเจ้าหนี้ของเราก็คือธนาคารซึ่งเขาก็จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ทวงหนี้เนี่ยตามกรอบที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับแต่ถ้าเราเลือกที่จะกู้นอกระบบเจ้าหนี้ของเราก็คือบุคคลทั่วไปหรืออาจจะเป็นธุรกิจที่ผิดกฎหมายซึ่งจะคิดดอกเบี้ยในอัตราที่สูงนะครับอาจจะเป็นร้อยละ2ถึงร้อยละ5ต่อวันการทวงหนี้ก็จะมีความรุนแรงด้วยในบางครั้งก็จะมีการทำร้ายร่างกายลูกหนี้นะครับหรืออาจจะมีกรณีที่เขาเนี่ยจดมูลค่าหนี้ที่เรากู้เนี่ยสูงกว่าความเป็นจริงสูงกว่ายอดที่เรากู้จริงๆนะครับและหนี้นอกระบบเนี่ยการกู้ก็อาจจะมีความสะดวกนะครับมีความง่ายบางทีใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็กู้ได้แล้วแต่ขึ้นชื่อว่าหนี้นอกระบบเนี่ยอย่างไรก็ดีเนี่ยมันก็อันตรายนะครับไม่แนะนำให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยประการใดๆทั้งสิ้นครับครับก็อย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องคิดให้ดีก่อนที่จะก่อหนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหนี้แล้วเนี่ยเราจะมีวิธีจัดการอย่างไรมาติดตามกันครับถ้าเรามีหนี้แล้วนะครับสิ่งสำคัญที่ต้องทำเลยก็คือเราจะต้องลดหนี้หรือใช้หนี้ให้เร็วที่สุดนะครับด้วยวิธีการลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยเราจะหารายจ่ายฟุ่มเฟือยได้ก็คือเราจะต้องจดบัญชีรับจ่ายตามที่ผมได้บอกไปแล้วในตอนต้นนะครับข้อที่2ครับเราจะต้องไม่ก่อหนี้เพิ่มครับเพราะไม่งั้นหนี้ก็จะเพิ่มพอกลับมาอีกเราก็จะใช้กันไม่หมดสักทีนะครับข้อถัดมาก็คือว่าเราควรจะหารายได้เพิ่มจากงานประจำนะครับเช่นอาจจะไปทำงานพิเศษในวันเสาร์อาทิตย์หรือทำ OT เพื่อเอารายได้เพิ่มตรงนั้นมาโปะหนี้เพื่อให้หนี้หมดให้เร็วที่สุดและข้อที่สำคัญนะครับก็คือว่าถ้าเราหมดหนี้แล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะกันเงินที่เดิมเราจะเอาไว้ชำระหนี้นะครับเปลี่ยนตรงนั้นมาเป็นเงินเก็บออมซะเพื่อวันหนึ่งเนี่ยเวลาที่เราเกิดจำเป็นจะต้องใช้เงินฉุกเฉินขึ้นมาเราก็จะมีเงินไว้ใช้จ่ายด้วยความอุ่นใจนะครับจะได้ไม่ต้องกลับไปก่อหนี้อีกครับนอกจากนี้นะครับเราก็ยังมีข้อแนะนำสำหรับเรื่องของการจัดการหนี้นอกระบบหรือการจัดการหนี้หลายก้อนนะครับเรามาติดตามกันนะครับ

รื่องแรกในเรื่องของการจัดการหนี้นอกระบบเนี่ยมาดูสาเหตุกันก่อนนะครับว่าสาเหตุที่เราเป็นหนี้นอกระบบเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากว่าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นครับและเราเนี่ยไม่มีเงินที่จะไปใช้จ่ายตรงนั้นทำให้ต้องไปกู้หนี้มานะครับหรืออีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าเราไม่มีหลักทรัพย์ที่จะไปขอกู้ยืมจากธนาคารเราเนี่ยมีหนี้กับธนาคารเนี่ยหลายก้อนแล้วเยอะแล้วนะครับธนาคารก็เลยไม่ให้กู้อีกเราก็เลยต้องไปกู้หนี้นอกระบบแต่อย่างที่เรียนไปแล้วนะครับว่าหนี้นอกระบบเนี่ยเราควรจะหลีกเลี่ยงนะครับไม่ควรจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหนี้นอกระบบแล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรมาดูวิธีการจัดการกันครับข้อแรกนะครับก็คือการปรึกษาธนาคารเพื่อโอนหนี้นอกระบบไปเป็นหนี้ในระบบนะครับโดยอาจจะขอสินเชื่อเงินกู้ส่วนบุคคลจากธนาคารนะครับซึ่งมีดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าหนี้นอกระบบเนี่ยเพื่อไปชำระหนี้นอกระบบตรงนั้นนะครับหรืออาจจะติดต่อขอสินเชื่อจากธนาคารที่มีการช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องหนี้นอกระบบเช่นธนาคารออมสินนะครับก็จะมีวงเงินกู้นะครับไม่เกิน 50,000 บาทนะครับอายุการกู้5ปีดอกเบี้ยเนี่ยคือร้อยละ1ต่อเดือนนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเรากู้มา 10,000 บาทเนี่ยเราก็จะเสียดอกเบี้ยเพียง100บาทต่อเดือนเท่านั้นแต่ถ้าเรากู้จากนอกระบบจากที่ผมเรียนไปว่าคิดดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อวันเนี่ยนะครับเราจะเสียดอกเบี้ยถึงวันละ500บาทหรือเดือนละ 15,000 บาทซึ่งจะเห็นว่าดอกเบี้ยเนี่ยสูงมากกว่าจำนวนเงินต้นที่เรากู้มาที่ 10,000 บาทอีกนะครับข้อ2นะครับก็คือการนำทรัพย์สินที่มีค่าไปขายเพื่อมาชำระครับเราจะได้นำเงินเนี่ยไปชำระหนี้ให้เร็วที่สุดครับข้อ3นะครับอาจจะมีการเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อขอยืดระยะเวลาของการชำระหนี้หรือขอลดจำนวนดอกเบี้ยลงครับและข้อสุดท้ายนะครับเราอาจจะยืมเงินจากญาติพี่น้องเพื่อไปชำระหนี้แต่ทั้งนี้นะครับเราก็ต้องมีการปรับนิสัยการก่อนหนี้ของเราด้วยนะครับจะต้องมีวินัยนะครับต่อไปนี้เราอาจจะไม่ต้องก่อนหนี้เพิ่มอีกเพราะว่าคงจะไม่มีใครมาช่วยเหลือเราได้ทุกครั้งนะครับครับและถัดมานะครับก็เป็นเรื่องของการจัดการหนี้หลายก้อนหลายท่านเนี่ยก็อาจจะมีหนี้มากกว่า1ก้อนนะครับอาจจะมีทั้งหนี้ในระบบหนี้นอกระบบจนปวดหัวไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะครับอันดับแรกเราต้องตั้งสติก่อนนะครับแล้วมาดูกันว่าเราจะจัดการหนี้หลายก้อนได้ยังไงครับข้อแรกครับให้เราจดนะครับว่าเรามีหนี้ทั้งหมดเนี่ยมีหนี้อะไรบ้างเพื่อรวมหนี้หลายก้อนให้เป็นก้อนเดียวเราจะได้เหลือเจ้าหนี้เพียงรายเดียวเวลาที่เราไปติดต่อพูดคุยหรือเจรจาเนี่ยมันก็จะสะดวกขึ้นครับข้อ2ครับจ่ายหนี้ก้อนที่มีดอกเบี้ยสูงที่สุดก่อนนะครับเช่นถ้าเรามีหนี้นอกระบบกับหนี้ในระบบเราควรจะเลือกจ่ายหนี้นอกระบบก่อนนะครับเพราะว่าเป็นหนี้ประเภทที่มีดอกเบี้ยสูงครับข้อ3ครับให้จ่ายหนี้แต่ละก้อนให้ตรงเวลาเพราะถ้าเกิดว่าเราจ่ายเกินเวลาไปเนี่ยนอกจากเราจะเสียดอกเบี้ยแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องเสียค่าติดตามทวงถามเพิ่มมาอีกด้วยครับและข้อสุดท้ายนะครับควรจ่ายหนี้ให้มากกว่ายอดเรียกเก็บขั้นต่ำครับเพราะยอดเงินที่เราจ่ายเกินไปนั่นแหละจะไปตัดเงินต้นนะครับทำให้เงินต้นของเราลดลงซึ่งก็จะทำให้เราเสียดอกเบี้ยลดลงไปด้วยหนี้ก็จะหมดเร็วขึ้นครับมาถึงตรงนี้นะครับหลายท่านก็คงจะเบาใจได้มากขึ้นแล้วนะครับเพราะถึงแม้ว่าเราจะมีหนี้แต่เราก็มีวิธีจัดการหนี้ได้นะครับเพียงแต่เรามีความตั้งใจจริงมีวินัยแล้วก็ทำตามแผนที่วางไว้นะครับก็เชื่อมั่นว่าเราจะสามารถปลดหนี้ได้อย่างแน่นอนครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่4จัดพอร์ตและติดตามผลการลงทุน
2: พี่ฝนทำอะไรอยู่ครับพี่กำลังเตรียมแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษนะ
1: สวัสดีจ้าฝนเมฆได้ยินว่ากำลังจะเตรียมตัวไปลงทุนกันเหรอแบบนี้ก็พร้อมลงทุนกันแล้วล่ะสิแต่ด้วยก่อนกัปตันยังมีอีกอย่างที่อยากให้น้องๆรู้ไว้หลังจากที่น้องๆสำรวจตัวเองรู้เป้าหมายที่ชัดเจนและรู้จักผลิตภัณฑ์กันไปแล้วขั้นตอนต่อไปคือการจัดพอร์ตการลงทุนวันนี้กัปตันจะมาบอกเคล็ดลับการจัดพอร์ตการลงทุนที่ดีให้น้องๆฟังนะ
2: จัดพอร์ตลงทุนเหรอครับพอร์ตมันครับกัปตัน
1: พอร์ตที่กัปตันพูดถึงนั้นย่อมาจากคำว่าพอร์ตโฟลิโอการจัดพอร์ตการลงทุนเป็นการวางแผนลงทุนเป็นองค์รวมมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่พอเหมาะโดยเราเริ่มจากการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายหัวใจของการจัดพอร์ตการลงทุนมี2ข้อข้อแรกจัดพอร์ตให้ตรงตามเป้าหมายและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้
2: หนูคิดว่าหนูจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายการใช้เงินและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้แล้วค่ะเพราะหนูรับความเสี่ยงได้ต่ำมีระยะเวลาลงทุนน้อยแค่6เดือนหนูจะลงทุนในกองทุนรวมเสี่ยงต่ำเป็นส่วนใหญ่และลงทุนในความเสี่ยงปานกลางนิดหน่อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดค่ะ
1: เยี่ยมมากตอนนี้น้องๆมีเป้าหมายระยะสั้นกันแล้วแต่เมื่อโตขึ้นพวกเราก็จะมีเป้าหมายในการใช้เงินที่มากขึ้นซื้อตัวเก็บเงินและลงทุนนานขึ้นเราเรียกว่าเป้าหมายระยะกลางเช่นเก็บเงินซื้อรถซื้อที่อยู่อาศัยและพอเราเริ่มทำงานเราต้องเตรียมเงินก้อนไว้ใช้สำหรับวัยเกษียณในอีก 20-30 ปีข้างหน้าซึ่งก็จะเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ใช้เวลาและวินัยในการลงทุนเพิ่มขึ้นไปอีก
2: หากเราต้องมีเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแบบนี้จะจัดพอร์ตยังไงคะกัปตัน
1: ทุกครั้งที่จัดพอร์ตก็ต้องแยกเป้าหมายของการลงทุนเพราะแต่ละเป้าหมายนั้นจะมีระยะเวลาและผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกันไปเช่นพอร์ต A มีไว้สำหรับซื้อของที่ต้องการภายใน1ปีพอร์ต B สำหรับซื้อบ้านในระยะ3ปีพอร์ต C เตรียมไว้ใช้ยามเกษียณอีก20ปีโดยพอร์ตแต่ละประเภทก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำปานกลางสูงในสัดส่วนที่ต่างกันพอร์ตที่มีเวลานานกว่าไปถึงเป้าหมายก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงได้มากเพราะหากเกิดความผันผวนก็ปรับการลงทุนในระหว่างทางได้ไงล่ะ
2: ถ้าพวกเราโตขึ้นจะแบ่งพอร์ตเหมือนที่กัปตันแนะนำนะครับว่าแต่หัวใจอีกข้อของการจัดพอร์ตคืออะไรครับกัปตัน
1: หัวใจข้อ2ของการจัดพอร์ตลงทุนก็คือการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายๆประเภทเพื่อลดความเสี่ยงหรือความผันผวนของมูลค่าพอร์ตการลงทุน
2: การลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
1: ก็เพราะว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทเช่นหุ้นกู้อสังหาริมทรัพย์หรือทองคำมีความผันผวนต่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่แตกต่างกันเช่นในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินที่คนมีความมั่นใจในทองคำมากกว่าหุ้นทำให้ราคาทองคำมักจะสูงขึ้นและราคาหุ้นมักจะตกลงหากเราลงทุนในหุ้นอย่างเดียวก็อาจทำให้เงินลงทุนเราลดลงจนแทบไม่เหลืออะไรเลยเปรียบเหมือนเราใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวหากทำตะกร้าตกไข่ในตะกร้าก็จะแตกหมดเลยแต่หากเราลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ได้รับผลกระทบผสมด้วยเช่นหุ้นกู้ทองคำก็จะทำให้มูลค่าพอร์ตลงทุนเราไม่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเปรียบเหมือนเรากระจายไข่ใส่ไว้ในหลายๆตะกร้าหากตะกร้าใดตะกร้าหนึ่งตกเราก็ยังเหลือไข่ในตะกร้าอื่นไงเล่านอกจากนี้เพราะผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทมีขึ้นมีลงไม่ได้จะแพ้หรือชนะผลตอบแทนของตลาดได้ตลอดไปเราจึงต้องกระจายการลงทุนไงล่ะ
2: ผมต้องไปทบทวนพอร์ตลงทุนแล้วล่ะว่ามีการกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทหรือยัง
1: เยี่ยมมากเมฆเมื่อเราเลือกและกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆแล้วเรายังต้องดูต่อไปอีกว่าเรายังกระจายความเสี่ยงได้อีกหรือไม่ถ้าพอร์ตลงทุนเรามีหุ้นเป็นส่วนใหญ่ก็ควรจะกระจายลงทุนในหลายๆอุตสาหกรรมเช่นถ้าเกิดโรคระบาดนักท่องเที่ยวลดลงถ้าเราลงทุนในธุรกิจสายการบินและธุรกิจโรงแรมก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยกันทำให้มูลค่าพอร์ตเราเสียหายเราจึงต้องกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ ไปสัมพันธ์กันหรือสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามเพราะเวลาตลาดหุ้นตกอาจมีหุ้นบางตัวหรือกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มขึ้นสวนทิศทางของตลาดก็จะช่วยให้พอร์ตลงทุนเราไม่ลดลงมากเกินไปการกระจายความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการลงทุนข้ามประเทศด้วยนะ
2: แล้วมันช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
1: การแบ่งไปลงทุนในต่างประเทศช่วยป้องกันพอร์ตลงทุนไม่ให้เสียหายและทำให้ไม่ได้รับผลกระทบเต็มๆเพราะปัจจัยภายในประเทศเช่นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอาจทำให้ตลาดหุ้นประเทศนั้นลดลงแต่ไม่ได้กระทบต่อหุ้นประเทศอื่นๆที่เศรษฐกิจยังแข็งแกร่งนอกจากนี้อาจทำให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าการลงทุนในประเทศเดียวแต่การลงทุนต่างประเทศต้องระวังความเสี่ยงจะแปรเปลี่ยนและต้องติดตามสภาวะเศรษฐกิจการเมืองของประเทศนั้นๆอย่างใกล้ชิดด้วย

0: แบบนี้นี่เองแล้วถ้าเป็นการลงทุนในกองทุนรวมบ้างล่ะคะจะดูการกระจายความเสี่ยงยังไงคะ
1: การลงทุนในกองทุนรวมผู้จัดการกองทุนจะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้ระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าเราซื้อกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายๆแห่งเราจึงต้องดูว่ากองทุนรวมทั้งหมดที่เรามีลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดมีการลงทุนซ้ำๆหรือกระจุกตัวในบริษัทอุตสาหกรรมหรือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตลงทุนของเรามีการกระจายความเสี่ยงแล้ว
0: โอ้โหขอบคุณกัปตันมากๆครับที่มาช่วยแนะนำพวกเราย
1: ังมีอีกอย่างหนึ่งที่ควรรู้เมื่อน้องๆจัดพอร์ตการลงทุนได้แล้วก็ต้องมาติดตามด้วยนะเพราะเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าพอร์ตการลงทุนก็จะเปลี่ยนไปสัดส่วนของสินทรัพย์ที่เคยแบ่งไว้ก็อาจเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นอย่างน้อยทุกๆปีน้องๆจะต้องมาสำรวจพอร์ตของตัวเองว่ายังตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่น้องๆก็ต้องมาแบ่งสัดส่วนการลงทุนใหม่หรือที่เรียกว่าการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนหรือรีบาลานซ์พอร์ตไงล่ะ
0: ได้เลยครับกัปตัน
1: หากมีข้อสงสัยตรงไหนถามกัปตันกลต.ได้เสมอนะแล้วอย่าลืมว่าก่อนตัดสินใจลงทุนเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนกัปตันกลต.จะอยู่เคียงข้างและเป็นที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนให้เองจ้า
0: ขอบคุณมากครับกัปตันบ๊ายบายค่ะกัปตันกลต.
1: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆพระองค์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตัมมะยังภะคะวันตังสะธัมมังสะสัง

พระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายยกประดิษฐานไว้แล้วตามสมควร

ญดังข้าพระเจ้าทั้งหลายขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วปัจฉิมาชนะตานุกรรมปมานาสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่ประชุมชน

รดทรงรับเครื่องสักการะเหล่านี้อันเป็นบรรณาการของคนยากอัมหากังทีฆรตังหิตายะสุขายะ

จ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

ได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่าอิติปิโสภะคะวาแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้า

เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจารณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจารณะสุขโตเป็นผู้เสด็จไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใคร

พุทธวารันตวรตาธิคุณาภิยุตโตพระพุทธเจ้าประ

กรุณาหิสมาคตัตโตมีพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณและพระกรุณาอันบริสุทธิ์โพเทสิโยสุชนะตังกะมะลังวสุโรพระองค์ใดทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานดุจอาทิตย์ทำบัวให้บานวันธามหังตะมะระนังสิระสาชิเนนทางข้าพเจ้าว่า

วยเสียนกล่าวพุทธัสสาหัสสมิทาโสวะพุทโธเมสามิกิสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าพุทโธทุกขสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสเมพระพุทธเจ้าทรงกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าพุทธัสสาหังนิยาเทมิสรีรัญชีวิตัญจิทังข้าพระเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้า

สเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาพุทธังเมวันทมาเนนะยังปุญญังปะสุตังอิทะข้าพระเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้

ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทเธกุกัมมังปะกะตังมะยายังกัมนาติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วนะพระพุทธเจ้าพุทโธปฏิคันหะตุอัจจยันตังขอพระพุทธเจ้า

ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนยิโกเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจ

สวากขาตาตาทิคุณโยขะวะเสนะไซโยพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะประกอบด้วยคุณคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นโยมัคคปากะปริยติวิโมกขเพโทเป็นธรรมอันจำแนกเป็นมรรคผลปริยัติและ

ทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่ววันธามะหังตะมะหะรัง

ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สองด้วยเสียงกล่าวธรรมัสสาหัสสมิทาโสวะธรรมโมเมสามิกิตสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าธรรมโมทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตตัดสเมพระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าธรรมัสสาหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตันจิทังข้าพระเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมวันทันโตหังจริสามิธรรมัสเสวสุธรรมตังข้าพระเจ้าผู้ไหวอยู่จากประพฤติตามซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรมนัตถิเมสรนังอัญญังธรรมโมเมสรนังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจจวัตเชนวัตไทยยังสัตถุสาสะเนด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาส

ก็ดีด้วยใจก็ดีธัมเมกุกัมมังปะกะตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมธัมโมปฏิคันหาตุอัต

สำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไปสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทางได้แก่บุคคล

คู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุนายโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุนายโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลิกะรณีโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรัง

สัทธัมมะโชสุปฏิปัตติคุณาธิยุตโตพระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธรรมประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นต้นโยธัพพิโทอริยปุคคลสังฆเศรษฐโทเป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลผู้ประเสริฐแปดจำพวกศีลาธิธรรมปวราส

ินเป็นตนวันธามหังตะมะริยานะคะนังสุสุดทางข้าพเจ้าไหว้หมู่แห่งพระอริยเจ้าเหล่านั้นผู้บริสุทธิ์ด้วยดีสังโฆโยสัพพปานินังสรณังเขมมุตตมังพระสงฆ์หมู่ใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลาย

เป็นทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าสร้างโคทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัดสเมพระสงฆ์เป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้า

ว่าอยู่จักประพฤติตามซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ์นัตถิเมสรนังอัญญังสังโฆเมสรนังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวัตเชนวัตทายยังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาส

กตังมะยายังกรรมนาติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์สร้างโคปฏิคันหตุอัจจยันตังขอพระสงฆ์จง

จริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุช่วงนี้เป็นช่วงที่สองซึ่งจะได้อธิบายขยายความบทธรรมะในช่วงนี้เราจะพูดถึงช่วงของการทำวัดเย็นการทำวัดเย็นก็จะมีอยู่บทหนึ่งซึ่งญาติโยมก็ฟังแล้วบางครั้งก็สงสัยบางครั้งก็มีความเข้าใจในเบื้องต้นที่บอกว่าทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานดุจดังพระอาทิตย์ทำบัวให้บาน

0: ลงของผมมีคนเอาไปร้องกันทั่วประเทศเอาไปทำมาหากินเอาไปบันทึกเทปขายจากมันสมองของผมเนี่ยเป็นความภูมิใจที่ทำให้เขาได้ร่ำรวยก็ชีวิตหนึ่งเราเกิดมาแล้วทำประโยชน์ให้กับสังคมได้พูดถึงได้กล่าวถึงในทางที่ดีนะ
1: ทุกบทเพลงทุกท่วงทำนองทุกผลงานจากปลายปากกาของศิลปินแห่งชาติท่านนี้เป็นที่ยอมรับเป็นที่นับถือเขาไม่ใช่แค่นักแต่งเพลงแต่เป็นครูเพลงผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนักร้องลูกทุ่งทั่วฟ้าเมืองไทยวันนี้ครูชลธีทานทองจะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปในYoung Forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ค่ะ

ต้องถอยหลังไปสัก40กว่าปีนะเกือบ50ปีผมมาเดินบนถนนสายลูกทุ่งนี่เป็นนักร้องปลายแถวอยู่วงดนตรีรวมเรากระจายเสร็จแล้วอยู่กับครูได้พักใหญ่ๆไม่ประสบความสำเร็จในการร้องเพลงคือบันทึกเสียงก็ไม่ดังไม่อะไรลองมาแต่งเพลงดูหลังจากได้แอบดูครูแต่งครูสำเนียงม่วงทองท่านแต่งแล้วก็ไปแอบดูไปครูเป็นครูพักรักจำเป็นอะไรท่านไปรับใช้ท่านอยู่ใกล้ๆแล้วก็เก็บจำวิธีการของท่านมาแล้วลองแต่งดูผมเริ่มแต่งมาเรื่อยๆแต่ว่าไม่เป็นชิ้นเป็นอันแต่ว่าแต่งเอาจริงเอาจังนี่เมื่อพ.ศ.2507เพลงพอหรือยังเพลงนั้นน่ะความจริงผมไม่ได้มีความหวังอะไรกับเพลงนี้ที่จะแต่งอะไรให้มันโด่งมันดังนะแต่งมาจากความรู้สึกเจ็บปวดที่อกหักโดนสาวหลอกประมาณนั้นเพลงนั้นน่ะที่สอนคีรีศรีประจวบเอาไปร้องแล้วดัง

แล้วก็บอกว่าถ้าผมจะเป็นนักแต่งเพลงผมจะเป็นนักแต่งเพลงที่ดีท่านบอกอย่างท่านให้กำลังใจโอ้ผมใจพองมาตั้งเยอะแยะจากนั้นผมก็พยายามทำเรื่อยมานะฮะแต่ว่าเชื่อไหมว่าพ่อค้าเทปครั้งหลายแต่ไม่ก่อนเป็นพ่อค้าเทปก่อนนะครับเป็นเตียงเขาไม่เชื่อบอกผมแต่งเขาบอกครูเพลงนี้ครูไปบุญแต่งผมแต่งมาอีกหลายเพลงนะแต่ว่าขายไม่ได้ไปเดินขายจนรองเท้าขาดก็ไม่เคยซื้อเพลงความศรัทธาความเชื่อถือเป็นเรื่องสำคัญนะเขาไม่เชื่อเราว่าเราแต่งเพลงได้คนทำหนังคนทำเพลงคนทำแผ่นคนทำดนตรีคนทำวงดนตรีไม่เชื่อว่าโจรตีจะแต่งเพลงได้ก็เห็นเป็นเด็กแบกกลองอยู่ก่อนที่ผมจะบอกเลิกจากวงการเนี่ยผมได้มอบเพลงสองเพลงไว้ให้กับนักร้องคนหนึ่งที่เป็นเด็กปั๊มอยู่บุคโลเอาให้สองเพลงเอาไปร้องฟรีๆโดยที่ไม่คิดสตังค์เด็กคนนั้นชื่อสายันสัญญาเผื่อว่าโชคดีเด็กมันจะดังอะไรอย่างนั้นผมไม่ได้คิดถึงว่าผมจะต้องมามีชื่อเสียงอะไรและผมก็ไปลาจากวงการไปอยู่บ้านพ่อตาที่แก่งเสือเต้นเขาเปิดกันให้ยิบหมดเลยเพราะว่าคืนนั้นก็เปิดบุญคืนนี้ก็เปิดบุญไม่เท่านั้นก็เปิดเออแล้วก็เออนี่เพลงเราดีวะทำไมมันเปิดกันดีแท้มันจะดังกันเด็กคนนี้อะไรเงี้ยประมาณเราไม่นึกว่ามันจะดังแต่แล้วเราก็ดังวันหนึ่งมนเมืองเหนือไปหาผมที่แก่งเสือเต้นอ่ะบอกพ่อเพลงดังมาแล้วเขาตามหาตัวไอ้ควักทำไมมาอยู่นี่กลับไปกรุงเทพไปแต่งเพลงต่อบอกพูดไม่ไปแล้วอดอยากอย่างนั้นเราก็หาเงินทองก็หายากแล้วก็เป็นหนี้เขาอะไรเขาอีกเยอะแยะไปหมดไม่ไปแล้วเข็ดแล้วความจนอยู่กับพ่อตาเนี่ยถ้าพ่อไม่ไปพ่อก็เอาตั้ง 5,000 เนี่ยไว้แล้วมีอารมณ์อะไรก็แต่งให้ผมแล้วผมจะมาเอาอีกเดือนผมมาเอาผมก็ไม่อยากได้ครับไม่อยากได้ของเขาหรอกแต่ว่าเขาก็ยัดไว้ให้ก็โอเคผมก็เถียนกินอะไรถึงสวยแล้วก็นักเพลงคนจนแล้วก็จำปาลืมต้น

ผมมีหน้าที่เอาข้าวโพดจากบ้านพ่อตาเนี่ยไปลงที่ท่าเรือพอขายข้าวโพดเสร็จก็กลับวันนั้นบังเอิญทำกระสอบหล่นหายไปมัดหนึ่งคือสิบลูกอ่ะพอแม่ยายด่าทั้งคืนเลยพอวันรุ่งขึ้นผมก็หนีกรุงเทพเลยแล้วก็เอาเพลงเหล่านี้ไปให้บนเมืองเหนือที่ให้ตั้งผมไว้ 5,000 เพื่อไปให้สายันเอาไปให้สายันอัดก็ดังทะลุมาจากนั้นก็ดังเพลงทุกเพลงที่ให้ไปดังนั่นเลยจริงๆแล้วเริ่มต้นความเป็นครูเพลงเริ่มต้นความเป็นลูกศิษย์กับครูกับสายันสัญญาตั้งแต่ปี2516ปลายปีทีนี้แต่งไม่ทันใครๆก็จะมาเอาแต่เพลงเพราะเพลงมันดังแต่งจนก็ต้องปวดหัวไปซีกนึงอ่ะเพราะว่าไม่ได้พักเลยคนนั้นก็จะเอาเพลงคนนี้จะเอาเพลงเพราะเพลงมันดังนะฮะพอผมเพลงมันดังไม่ใช่มันดังแต่สายันเสกศักดิ์ผู้กันทองก็มาดังสถานอากาศขันลักผ่องศรีวรนุชก็มาดังกินข้าวกันน้ำพริก

หลายๆคนมาดังเพราะเพลงผมเปิดไปไหนมีหน้าปัดมีแต่เพลงผมเท่านั้นเลยเพลงมันดังอ่ะคือความดังของเพลงไปไหนคนก็ร้องใครไหนคนก็ขอเพลงขายดิบขายดีแล้วบริษัทก็มาเล่งให้ผมแต่งให้สายันอีกเพราะว่าสายันกำลังขายดีคนอื่นเขาไม่เอาเขาเอาแต่เพลงชวนละทีก็แต่งกันไม่หวาดไม่ไหวนะแต่งกันเหนื่อยหน่อยที่ฉายาเทวดาเพลงนี่ก็อย่างที่ผมบอกไว้ฮะหมุนไปทางไหนก็มีแต่เพลงผมอะวันวันได้ยินแต่เพลงชลธีธารทองแต่งไม่มีคนอื่นแต่งน้อยมากที่จะคนอื่นจะมาแทรกมาสิ่งเหล่านี้มันสะท้อนไปถึงพี่ยิ่งยงเสด็จญาติอะซึ่งเป็นคอลัมนิสต์อยู่ที่ไทยรัฐท่านเขียนคอลัมน์

0: ยู่ท่านก็ให้ฉายาผมว่าเทวดาเพลงเพราะว่าแต่งเพลงไหนดังเพลงนั้น
1: ครูชลธีทานทองนี่ท่านนอกจากจะมีใช้ภาษาไทยได้ชัดเจนแล้วท่านยังมีเรียกว่าคำคมในเนื้อเพลงของเพลงแต่ละเพลงเขาจะต้องมีเหล็กในของเขาอยู่เสมอแต่ผมชื่นชมเขาตรงนั้นนะครับฉายาตรงนี้เลยยิ่งยงเสด็จญาติเห็นว่าปั้นใครก็ดังให้เพลงใครก็ดังก็เลย อย่างนี้มันไม่ใช่ธรรมดาแล้วก็ต้องเป็นเทวดาเพลง

รางวัลเนี่ยมันมีความหมายทุกรางวัลนะลุงมีความหมายทุกรางวัลมีความสำคัญทุกรางวัลแต่ที่กว่าเนี่ยมันอยู่ตรงที่กว่าก็คือรางวัลอาเซียนที่ผมได้รับจากเพลงอีสาวทาซิเตอร์เป็นมหกรรมเพลงอาเซียนครั้งแรกของในกลุ่มอาเซียนทั้งหมดนะฮะผมก็ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณนั้นมารางวัลนั้นน่าจะเป็นรางวัลที่ผมภูมิใจเพราะว่ามันเป็นรางวัลเดียวแล้วรางวัลสุดท้ายของลูกทุ่งจากนั้นมาลูกทุ่งไม่ได้เลยนอกจากเพลงนี้เพลงเดียว

ก็ในฐานะที่ครูชลธีทานทองเป็นครูเพลงที่แบบว่าอยู่ในระดับสุดยอดของวงการลูกทุ่งนะครับและส่วนมากเพลงของผมจะเป็นเพลงเก่ามาร้องใหม่ครับเพราะฉะนั้นก็ได้มีโอกาสนำบทเพลงของท่านมาร้องใหม่เป็นคัฟเวอร์ของโจนาสนะครับและงานที่ได้ร่วมงานกับครูชลธีแบบค่อนข้างเต็มตัวก็คือตอนที่ทำอัลบั้มคู่เป็นเพลงรำวงนะครับชื่ออัลบั้มว่ารำโทนรำไทยครับรำโทนรำไทยจะเป็นเพลงคู่กับคริสตี้กิฟสันครับและเพลงนี้นะครับเพลงที่ชื่อว่ารำโทนรำไทยเป็นเพลงของครูชลธีเลยครับท่านก็เลยมาคุมตอนร้องเพลงครับก็เป็นโอกาสที่เรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจในชีวิตอย่างหนึ่งในฐานะศิลปินที่ได้มีโอกาสให้ครูมาสอนรับเป็นลูกศิษย์เลยครับ

ก็ตั้งแต่เล็กๆเลยนะคะก็ได้ยินชื่อของครูชลธีทานทองมาตลอดนะคะแล้วก็หลายๆเพลงที่ท่านได้แต่งนะคะเราก็ได้ฟังตั้งแต่เล็กๆเลยนะคะก็ชื่นชมท่านมานานแล้วแต่ไม่เคยคิดไม่เคยฝันเลยนะคะว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเราจะได้มีโอกาสที่จะทำงานร่วมกับท่านนะคะแล้วก็ได้เป็นลูกศิษย์ของท่านเองด้วยค่ะเราก็ได้มีโอกาสที่จะเจอครูแล้วก็คุยกันถึงบทเพลงที่เราอยากจะร้องก็คือเพลงอย่ายอมแพ้ค่ะ

0: ยัง forever จุดไฟเติมฝัน
1: จากเด็กบ้านนอกแสนยากจนสู่ครูเพลงผู้ยิ่งใหญ่ของวงการลูกทุ่งชีวิตพันผ่านมาหลายท่วงทำนองเพลงฟันฝ่าอุปสรรคมานับไม่ถ้วนแต่ครูชลทีก็ยังคงสรรสร้างผลงานอย่างไม่หยุดนิ่งจวบจนถึงทุกวันนี
0: ้ทุกวันนี้งานของผมยุ่งไปหมดครับทั้งคิวการตัดสินเพลงทั้งคิวไปสอนนักร้องนักแต่งเพลงเวลาว่างของผมหายากตรงที่ว่าเพราะเขียนเพลงเสร็จก็ต้องมาคุมเด็กร้องในห้องเวลาเขาร้องใส่เสียงดนตรีเสร็จเนี่ยผมก็ต้องมาคุมว่าเขาเวลาเขาร้องร้องถูกเมโลดี้หรือเปล่าร้องถูกจังหวะจังหวะหรือเปล่าร้องได้อารมณ์หรือเปล่าก็ต้องมาคุมเด็กอีกบอกตรงว่าเหนื่อยยิ่งแก่ยิ่งเหนื่อยไอ้เรื่องหยุดแต่งแล้วคงตายคาบกาเพราะว่าปฏิญาณ

ตอนนี้ทานที่ผมตั้งเอาไว้ก็คือผมจะแต่งจนกระทั่งผมแต่งไม่ไหวเพราะผมชอบแต่งเพลงเป็นจิตใจชีวิตจิตใจทำไมถึงชอบเพราะว่าเพลงมันช่วยให้โลกนี่สวยสองเพลงมันบอกบ่งถึงความเป็นไปเป็นมาของสังคมชีวิตและภาพพจน์ของสังคมเพลงมันบอกอะไรตั้งหลายหลายอย่างบอกให้สังคมได้รู้ว่าเรามีความรู้สึกอย่างนั้นแทนใจผู้คนในบ้านในเมืองนี้หลายเล่นเพลงที่ผมเขียนเนี่ยบอกไปอย่างมีความหมายเช่นเพลงรถก้าวของไทยอ่ะเรารักในหลวงเราต้องเขียนใช่ไหมฮะเราเทิดทูนพระองค์เราต้องเขียนเทอพระองค์ทรงเหนื่อยกับงานทรงเหนื่อยกับประสบนิกรแล้วก็ทำไมพวกเราไม่กตัญญูรู้คุณต่อพระองค์บ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็แต่งเพื่อนี่เพื่อจะบอกประชาชนให้รู้

0: ถ้าหน้าหนาวผมจะขึ้นเหนือไปดูดอกไม้สวยๆแถวๆเชียงใหม่แถวๆดอยตุงแถวๆไหนนะฮะไปเรื่อยผมนึกจะไปผมไปผมไม่มีโปรแกรมอ่ะบางทีจัดได้แล้ววันนี้เฮ้ยอยู่ดีๆปั๊บไปสงขลาดีกว่าไปดูทะเลที่สมุทรสาครกันหน่อยอะไรเงี้ยเป็นการเติมไฟเติมฝันให้กับตัวเราว่าเรายังต้องใช้ไฟใช้ฝันในสมองนี่สร้างงานต่อไปเรื่อยๆในขณะที่เราไปพักผ่อนแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์และชาร์จแบตไปด้วยแล้วทำให้เรามีไฟเติมฝันให้เราไปเรื่อยๆไม่มีวันหยุดนะจนกระทั่งอายุสัก120ก็ไปแล้วยัง forever จุดไฟเติมฝัน
1: บนเส้นทางสายดนตรีที่ผ่านร้อนผ่านหนาวความสำเร็จที่กลั่นจากประสบการณ์จนเป็นครูชลธีทานทองเทวดาเพลงของวงการลูกทุ่งไทยวันนี้เขาจะมาถ่ายทอดทุกเรื่องราวทุกเทคนิคของทำนองเพลงให้กับน้องๆที่มีความรักในวัฒนธรรมและบทเพลงลูกทุ่งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมแห่งนี้ค่ะ
2: สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันพิเศษนะฮะเพราะว่าเราได้รับเกียรติมีวิทยากรพิเศษนะฮะซึ่งท่านเป็นตำนานของนักแต่งเพลงนะฮะก็หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักนะฮะวันนี้เราได้ทำความรู้จักกับท่านกันนะเพราะท่านเป็นผู้ประพันธ์เพลงแล้วก็เป็นผู้สร้างศิลปินของวงการลูกทุ่งมากมายนะฮะขอเสียงตบมือให้กับเทวดาเพลงครูชลธีทานทองคร
0: ับสวัสดีสวยๆทุกคนทุกครั้งที่ผมไปพูดเรื่องเพลงลูกทุ่งมีความสุขมากที่จะบอกว่าคนไทยเราหนักแน่นในเรื่องวัฒนธรรมการเน้นย้ำถึงความเป็นไทยความเป็นรากเหง้าของความเป็นคนไทยนั้นลูกทุ่งถือว่าที่สุดของที่สุดผมจะสนใจภาษาไทยอย่างหนักแน่นมากเวลามีวิชาภาษาไทยที่ไหนผมได้คะแนนสูงทุกทีเพราะชอบภาษาไทยหนูตั้งใจเรียนภาษาไทยให้แข็งแรงนะลูกต่อไปอนาคตจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่มหาศาลเอาภาษาไทยให้ใช้เป็นประโยชน์ภาษาไทยนะโยชน์ประโยชน์มหาศาลมากเอาไปเขียนเป็นนวนิยายเอาไปทำอะไรไปเอามาเรียนทอยร้อยความเป็นเพลงคนที่หนักเพลงถนัดแต่งเพลงอย่างหนูนี่ที่ชอบเพลงนี่ก็มีโอกาสทุกคนนะครับฉะนั้นเน้นย้ำเลยนะครับว่าภาษาไทยเป็นภาษาที่มีคุณภาพมีคุณค่าและส่งพลังมาช่วยกันรักษาช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้นะครับเพื่อจะให้เป็นสมบัติของลูกหลานต่อไปตั้งแต่เขียนเพลงมาจากสายันสัญญาปี16สายันสัญญาปี16ปลายดังต่อมาก็ปี18ผมก็ปั้นยอดรักสลักใจอีกคนยอดรักนั่นมานอนอยู่บ้านผมปีนึงก็ได้เพลงร้องจดหมายจากแนวหน้าแล้วก็ดังระเบิดเลย

0: จากนั้นมาก็ไล่เรื่อยมาจนกระทั่งนักร้องทั้งประเทศนี่ในยุทธจักรลูกทุ่งนี่ร้องเพลงผมแทบทั้งนั้นแหละ 80% ร้องเพลงผมมีอะไรใครสงสัยอยากจะถามอะไรผมไหม
1: ครูครับการเป็นนักแต่งเพลงในสมัยก่อนยากไหมครับ
0: ไม่ใช่ยากธรรมดาละโคตรยากเลยเพราะว่าแต่งแล้วไม่รู้จะไปขายให้ใครต่อเพื่อเพลงเราดังแล้วเนี่ยมันถึงจะมีอำนาจต่อรองแต่ก่อนนี่ยากมาก
2: ไม่ทราบว่าการแต่งเพลงของครูในอดีตกับปัจจุบันต่างกันหรือเปล่าครับ
0: รูปแบบคงไม่แตกต่างแต่ว่าคำการใช้คำแล้วก็จังหวะอะไรให้มันทันสมัยขึ้นนะครับให้ทันสมัยขึ้นและดนตรีโลกมันหมุนไปไกลแล้วก็ต้องตามโลกให้ทันอย่าลืมว่าถ้าเป็นนักแต่งเพลงที่ดีเนี่ยคุณต้องอ่านมากฟังมากและตามโลกให้ทัน
3: เวลาอาจารย์แต่งเพลงเสร็จแล้วอะค่ะอาจารย์มีวิธีเลือกคนที่จะมาร้องเพลงของอาจารย์ยังไงคะ
0: เพลงผมบางทีแต่งไปเนี่ยยังไม่รู้ว่าใครจะร้องนะเวลาผมแต่งเพลงเสร็จเนี่ยผมจะฮัมคนเดียวผมจะร้องเพลงของผมคนเดียวแล้วในสมองก็คิดว่าร้องเสียงแบบนี้เมโลดี้แบบนี้คนเสียงแบบไหนผมจะถึงจะมองถ้าใครที่จะมาหาผมอยากขอเพลงผมจะบอกให้เขาร้องให้ฟังก่อนว่าสูงได้ไหมตายต่ำหรือเปล่ากลางดีไหมอะไรไหมเสียงสมบูรณ์ไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับมองกับเพลงไหนบ้าง
1: อาจารย์ครับมีเพลงไหนครับที่อาจารย์แต่งแล้วคิดว่าต้องดังแน่ๆแต่ว่ามีคนนำไปร้องแล้วกลับไม่ดังอย่างที่คาดไว้ครับ
0: มีเพลงหนึ่งที่ผมแต่งแล้วคาดว่าจะดังแล้วมันไม่ดังสมใจมีเพลงนึงที่ผมเสียดายมากๆเลยเนื้อหาสาระดีมากเพราะว่าเพลงนี้ผู้หญิงทั้งโลกต้องชอบเพราะว่าเนื้อหามันให้กำลังใจชื่อเพลงผู้หญิงคนสุดท้ายที่ดำรงวงทองร้องถึงเธอไม่ใช่ผู้หญิงแรกก็จริงแต่เธอเป็นหญิงที่ฉันรักคนสุดท้ายแม้เธอจะเคยผ่านพบทั้งบวกและลบมากมายคู่ชมกี่ชายก็ช่างเนื้อดีดีเนื้อให้กำลังใจผู้หญิงมันก็มีครับบางทีความคาดหวังของเราเนี่ยและด้วยประสบการณ์ที่ทำมาเขียนเพลงมา 4,000 กว่าเพลงนะผมคาดการณ์อะไรไม่เคยได้ผิดน้อยมากนี่ผิดเนี่ยเพลงเนี่ยผู้หญิงคนสุดท้ายเนี่ยผิดได้ไม่รู้ผิดได้ยังไงงงจริง
4: ความสุขของนักแต่งเพลงในรูปแบบของอาจารย์คืออะไรครับ
0: ในรูปแบบของผมความสุขของผมก็คือแต่งแล้วมันดังอ่ะ มันทำให้ความสุขถ้าเพลงไม่ดังก็ไม่มีความสุข แต่งแล้วมันดังแล้วก็ดังแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยก็ได้ไปทำมาหากินกันได้ไปเป็นซูเปอร์สตาร์กันมากมายแล้วเราก็มองเห็นเธอหรือเขาโลดแล่นอยู่บนเวทีอย่างสง่างามวันนี้มาดีใจจะได้มาเจอกันเนาะวันหลังถ้ามีโอกาสจะได้มาเล่าเรื่องดีๆให้ฟังแล้วจะบอกวิธีการเขียนเพลงให้ฟังว่าเขียนเพลงให้ดังเขียนยังไงเขียนก็ได้หมดอะใครก็เขียนก็ได้เพลงแต่เขียนให้ดังนี่เขียนยากมากนะครับดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมจะทิ้งท้ายก็คือว่าขอให้หนูๆที่นั่งอยู่นี่ทุกคนไปฟิตซ้อมภาษาไทยให้แข็งแรงแล้วจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

0: ก็รู้จักมานานแล้วครับตั้งแต่สมัยอยู่มัธยมตั้งแต่เด็กๆเลยก็ได้ครับเพราะว่าที่บ้านแม่ก็เปิดอยู่บ่อยๆครับเพลงล่องเรือหารักครับพี่ได้เรื่องการใช้ภาษาครับว่าการใช้ภาษาดีๆก็ทำให้เปลี่ยนชีวิตคนได้ครับคือแบบว่าการมีแนวคิดมีจินตนาการของอาจารย์เขาครับครับก็ทำให้อาจารย์เขาแบบมาถึงทุกวันนี้ได้ครับ
1: ติดตามผลงานอยู่ครับแล้วก็ชอบเพลงของคุณยอดรักสลักใจครับชื่อเพลงล่องเรือหารักก็รู้สึกประทับใจครับที่อาจารย์มาถ่ายทอดประสบการณ์ในชีวิตของอาจารย์ให้เด็กๆรุ่นหลังได้ฟังครับคนที่ฟังก็มีแรงบันดาลใจในการที่จะทำอะไรต่อไป
2: ครูชลธีทานทองเนี่ยนะครับได้ร่วมงานกันจริงๆเลยก็คือตอนที่อยู่ค่ายไลฟ์มิวสิกครับเพราะว่าครูได้เขียนเพลงหนึ่งซึ่ง

0: เป็นเพลงที่ตอนนี้ก็ยังใช้ขับร้องอยู่และเป็นบทเพลงที่ทรงคุณค่าจริงๆนั่นก็คือเพลง องค์เดียวในโลกนะครับทุกวันที่5ธันวาเนี่ยถึงชยามิชัยในช่วงนี้นะฮะจะไม่ได้มีโฆษณามีอะไรแล้วแต่ทางคลื่นเพลงลูกทุ่งอะไรเงี้ยครับก็จะหยิบเอาเพลงนี้มาเปิดเพราะว่าเป็นบทเพลงที่เทิดทูนในหลวงของเราจริงๆแล้วเวลาไปร้องที่ไหนเนี่ยผมจำความประทับใจตรงนี้ได้เพราะว่าจะลงท้ายด้วยว่าโลกนี้มีเพียงองค์เดียวคนดูก็จะตบมือทุกครั้งพอหลังโซโล่ไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะมาซ้ำท่อนนี้อีกคนก็จะตบมืออีกซึ่งเป็นความประทับใจจริงๆชื่อชลธีทานทองนี่ก้องอยู่ในหูตลอดได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วฮะตั้งแต่เริ่มเดินต่อแต่แล้วจำความได้แล้วก็ไม่นึกไม่ฝันเหมือนกันครับว่าจะได้มาร่วมงานกับพ่อเพลงของพ่อได้ทำให้ผมชยามิชัยมีกินมีใช้อยู่ก็ว่าได้ครับเพราะฉะนั้นพ่อเป็นทั้งครูเพลงเป็นทั้งผู้มีอุปการะคุณเป็นผู้มีพระคุณต่อผมครับก็ไม่มีอะไรที่จะมอบให้นอกจากขอให้คุณพระคุ้มครองพ่อนะครับให้มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็อย่าเจ็บอย่าไข้นะครับ
1: กว่า60ปีที่ชีวิตรังสรรค์ผลผ่านคำร้องและทำนองกว่า 4,000 บทเพลงลูกทุ่งที่สร้างความสุขและส่งต่อมรดกวัฒนธรรมแห่งเสียงเพลงทุกวันนี้บทเพลงของเขายังโด่งดังและเป็นที่นิยมเขาคือเทวดาเพลงผู้เป็นตำนานลูกทุ่งไทยชลธีทานทอง
2: ไม่อย่างนี้หลอกกันชั่วๆมิจฉาชีพควรรีบกลับใจเพราะว่าเราจะมาเปิดโปงกลโกงการชักชวนลงทุนให้คนไทยทั้งประเทศได้รู้กันหลอกที่1ผลตอบแทนสูงเกินจริงเช่นมาบอกว่าได้ทุนคืน 100% เดือนแรกเดือนต่อไปกำไรล้วนๆหรือยิ่งชวนเพื่อนมาผลตอบแทนยิ่งทวีคูณเฮ้ยผลตอบแทนเวอร์วังขนาดเนี้ยหลอกกันชั่วๆหลอกที่2เร่งรัดให้รีบตัดสินใจบอกว่าเป็นโอกาสสุดท้ายพลาดแล้วจะตกขบวนบีบให้เราขาดสติรีบตัดสินใจของจริงเขาไม่เร่งกันขนาดนี้หรอกหลอกกันชั่วๆหลอกที่3การันตีผลตอบแทนจำไว้ไม่มีการลงทุนไหนในโลกการันตีว่าได้ผลตอบแทนชั่วๆเพราะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยท่องไว้ถ้ามีคำว่าการันตีเมื่อไหร่หลอกกันชั่วๆหลอกที่4แอบอ้างคนมีชื่อเสียงเพื่อให้ธุรกิจดูน่าเชื่อถือโดยเจ้าตัวที่ถูกแอบอ้างไม่รู้เรื่องเลยด้วยซ้ำหรืออ้างว่าเป็นเทรนด์ใครๆก็ลงทุนอ้างกันแบบนี้หลอกกันชั่วหลอกสุดท้ายธุรกิจไม่ชัดเจนตรวจสอบไม่ได้มาชวนลงทุนแต่ดันจับต้องไม่ได้ว่าเป็นธุรกิจอะไรที่สำคัญไม่รู้ว่ามีใครกำกับหรือเปล่าถ้าเจออย่างนี้หลอกกันชั่วจำไว้ให้ดีใครมาชวนลงทุนด้วยวิธีเหล่านี้มันจะเป็นคนใกล้ตัวเพื่อนเครือญาติให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่ากำลังถูกหลอกขอให้ทุกคนหยิบมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC Check First ใครยังไม่มีก็ไปดาวน์โหลดกันเลยแอปเดียวครบตรวจสอบได้หมดทั้งชื่อคนชวนชื่อบริษัทชื่อผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.หรือไม่หรือโทรไปแจ้งเบาะแสที่เบอร์1207สายด่วนก.ล.ต.ตลอด24ชั่วโมงจะรอดจากกลโกงก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันมิจฉาชีพก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
3: คนไทยปั้นแบรนด์ขายออนไลน์บน Amazon ได้เป็นร้อยล้านเขาจะต้องรู้อะไรบ้างพร้อมแล้วจดครับสูตรลับหาของขายดีขายแพงได้ไม่ต้องกลัวตัดราคาโมเดลปั้นแบรนด์ร้อยล้านด้วยพนักงาน1คนกลยุทธ์ได้ลูกค้าพร้อมซื้อทุกวันโดยไม่ต้องยิงแอดไม่ต้องทำคอนเทนต์ไม่ต้องขายท็อป10 10หมวดหมู่สินค้าขายดีมีของขายทุกวันไม่ต้องง้อซัพพลายเออร์ระบบโลจิสติกส์เทคนิคส่งของเร็วจนลูกค้ายอมจ่ายแพงใครบ้างที่ทำได้ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานเงินเดือนไม่มีประสบการณ์หรือเจ้าของแบรนด์ที่มีสินค้าพร้อมขอแค่อายุเกิน20ปีส่วนวิธีทำเรารวมเอาไว้หมดแล้วในงานนี้สัมมนาออนไลน์เว็บบินาร์พรีวิวคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO คอร์สเรียนที่ทำงานร่วมกันกับ Amazon Global Selling Thailand เพื่อผลักดันคนไทยสามารถขายออนไลน์ได้ในระดับโลกผ่านตลาดค้าปลีกออนไลน์ใหญ่อันดับ ับ1ของโลก amazon.com หลักสูตรที่เปิดมาแล้วกว่า3ปีและเสียงตอบรับจาก Amazon Seller กว่า 1,500 คน
4: มีโมเดลการขายของเยอะนะครับที่คนไทยยังไม่ได้ลองทำ
5: ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่อยากสร้างรายได้บน Amazon ก็สามารถเข้ามาทำได้เช่นกัน
3: เปิดตลาดส่งออกออนไลน์ให้คนไทยด้วยคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO สนใจดูพรีวิวคอร์สลงทะเบียนได้เลยตอนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพานินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณค่ะดังนั้นเราจะมาร่วมพูดคุยพร้อมถึงหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขเกี่ยวกับโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะและในรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าออกกำลังกายรวมไปถึงเมนูสุขภาพอร่อยๆที่สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโลกของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงวิไลรัตน์ประเสริฐผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเต้านมคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดี
0: ขออนุญาตเรียกคุณหมอนะคะ
1: ค
0: ุณหมอคะวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคมะเร็งเต้านมซึ่งโรคนี้เนี่ยก็ปัจจุบันผู้หญิงเป็นกันเยอะมากๆเลยซึ่งอันดับแรกต้องถามกันเลยว่าโรคมะเร็งเต้านมจริงๆแล้วมันเป็นโรคเกี่ยวกับอะไรยังไงคะ
1: ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าเป็นโรคที่สำคัญมากเพราะว่าปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นโรคมะเร็งอันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วก็หมายถึงว่าสำหรับในผู้หญิงนะค
0: ะ
1: ในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยเป็นมะเร็งชนิดที่พบมากที่สุดอันดับหนึ่งนะคะก็เป็นโรคซึ่งเกิดจากความผิดปกติของเซลล์ในอวัยวะก็คือเต้านมนะคะซึ่งมีการแบ่งตัวผิดปกติแล้วก็มีความสามารถที่จะลุกล้ำสู่อวัยวะข้างเคียงแล้วแพร่กระจายได้นะคะ
0: ซึ่งโรคนี้เนี่ยมีสาเหตุเกิดมาจากอะไรอะคะ
1: คือที่จริงแล้วโรคมะเร็งเต้านมปัจจุบันก็คือยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดนะคะมันมีหลายปัจจัยนะคะแต่ที่เราทราบที่มีการศึกษามาก็คือจะเป็นพวกปัจจัยเสี่ยงที่เราพอจะทราบนะคะ
0: ปัจจัยเสี่ยงที่คุณหมอว่ามีอะไรบ้างเหรอคะ
1: ก็ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญเลยนะคะก็คือเรื่องของอายุคือในผู้หญิงที่อายุมากขึ้นเนี่ยก็จะมีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคมะเร็งเต้านมมากกว่าคนที่อายุน้อย
0: ค
1: ือปัจจัยเสี่ยงเนี่ยจะเริ่มเห็นว่าความเสี่ยงจะเริ่มมากขึ้นเมื่ออายุมากกว่า40ก็คือถ้าผู้หญิงมากกว่า40ขึ้นไปก็จะมีความเสี่ยงที่จะเป็นจะตรวจพบมะเร็งเต้านมมากกว่าคนที่อายุน้อยเช่นอายุ30 20 30ก็จะเจอน้อยกว่านะคะ50ก็เจอเยอะกว่า40อย่างเงี้ยค่ะเป็นต้น
0: คือส่วนมากที่พบก็จะเริ่ม40เป็นต้นไปใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็นอกจากอายุก็เรื่องปัจจัยเรื่องด้านของฮอร์โมนก็คือการที่ผู้หญิงได้รับได้สัมผัสหรือว่ามีภาวะที่ต้องมีฮอร์โมนเอสโตรเจนสูงเป็นเวลานานนะคะ
0: ซึ่งฮอร์โมนเอสโตรเจนนี่คือช่วยในเรื่องอะไรหรือว่าทำหน้าที่อะไรในร่างกายหรอคะถึงจะมีผลเป็นเกี่ยวเนื่องกับปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งเต้านมอะค่ะ
1: ก็ฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะจริงๆก็เป็นฮอร์โมนเพศหญิงโดยธรรมชาติแล้วแต่ว่าฮอร์โมนนี้ก็คือจะมีฤทธิ์อันนึงคือกระตุ้นเต้านมถ้าเกิดว่าเต้านมเนี่ยเซลล์เต้านมได้รับการกระตุ้นโดยฮอร์โมนเป็นเวลานานก
0: ็
1: คือเขาเรียกว่าปัจจัยเสี่ยงแต่ว่าไม่ได้เป็นไม่ใช่สาเหตุหลักคือเหมือนว่าถ้าเราได้สัมผัสกับฮอร์โมนเอสโตรเจนเป็นเวลานานคนที่ได้รับเอสโตรเจนเป็นเวลานานกว่าผู้หญิงคนอื่นก็อาจจะเสี่ยงมากกว่านิดนึงอย่างเช่นคนที่มีประจำเดือนมาเร็วน้อยกว่าอายุ12ปีหรือว่าคนที่ไม่มีบุตรหรือว่า มีลูกช้าค่ะก็คือมีลูกช้ากว่าอายุ30เนี่ยค่ะก็จะพวกนี้ก็จะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนอยู่ในร่างกายสูงเป็นเวลานานหรือว่าคนที่หมดประจำเดือนช้าอายุมากกว่า50ก็ยังอายุมากกว่า55ก็ยังไม่หมดเนี่ยค่ะ
0: อ๋อค่ะแล้วอย่างนี้อาการของโรคผู้ที่เป็นมะเร็งเต้านมจะมีลักษณะอาการเป็นยังไงบ้างคะ
1: อาการนะคะก็โดยทั่วไปเนี่ยเป็นได้ตั้งแต่ไม่มีอาการเลยก็คือเจอโดยบังเอิญจากการตรวจคัดกรองประจำปีซึ่งอันนี้ก็เราอยากจะได้ผู้ป่วยกลุ่มนี้นะคะ
0: คือ
1: ตั้งแต่ไม่มีอาการส่วนอาการที่คนไข้มักจะมาหาหมอเนี่ยก็คือเช่นอาจจะคำได้ก้อนโดยบังเอิญแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของเห็นความผิดปกติของผิวหนังหรือหัวนมเช่นมีหัวนมบุ๋มมีแผลหรือว่ามีลักษณะผื่นแดงๆนะคะซ
0: ึ่
1: งอันนี้ก็ต้องมาให้แพทย์ดูว่ามันเป็นผื่นธรรมดาหรือว่าเป็นลักษณะผิวหนังผิดปกติของเต้านมที่เป็นมะเร็งอะค่ะ
0: แล้วคือถ้าอยากเรารู้สึกว่าเราอาจจะมีอาการเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยเราจะสังเกตตัวเองได้ยังไงบ้างอะคะ
1: ก็คือโดยทั่วไปเนี่ยก็จะแนะนำว่าให้ผู้หญิงทุกคนโดยเฉพาะถ้าอายุ20ปีขึ้นไปเนี่ยให้ตรวจสังเกตเต้านมตัวเองอย่างน้อยเดือนละครั้งก็คือเวลาอาบน้ำหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ดูว่าผิวหนังมีการเปลี่ยนแปลงไหมหัวนมบุ๋มไหมมีแผลมีผื่นอะไรที่ผิดปกติไหมแล้วก็ดูว่าเต้านมสองข้างมีความเท่ากันไหมมีตรงส่วนไหนที่มันผิดปกติแล้วก็รวมถึงการคลำ เต้านมนะคะซึ่งการตรวจคลำเต้านมด้วยตัวเองเนี่ยแนะนำให้ตรวจคลำเดือนละ1ครั้งเป็นอย่างน้อยในช่วงถ้ามีประจำเดือนอยู่เนี่ยก็ควรจะให้ประจำเดือนหมดไปแล้วสักประมาณ 7-10 วันนะคะเต้านมจะได้ไม่คัดตึงมากเวลาเราตรวจเนาะก็นี่คือทำเป็นประจำอยู่แล้วถ้าเกิดว่ามีอะไรที่ผิดปกติก็จะได้รีบมาพบแพทย์นะคะ
0: แล้วการคลำเนี่ยค่ะเราจะทราบได้ไงว่าจุดที่เราคลำเนี่ยถูกต้องหรือว่ามีสิ่งผิดปกติเราจะทราบการคลำที่ถูกต้องเราจะทราบได้ยังไงอะคะ
1: ก็คือจริงๆแล้วการตรวจคลำเต้านมจริงๆอยากจะให้ไปพบแพทย์สักครั้งนึงหรือว่าบุคลากรที่มีประสบการณ์ค่ะเขาจะได้สอนการคลำคือการคลำที่ถูกต้องเนี่ยสำคัญมากถ้าเกิดว่าคลำไม่ถูกต้องเนี่ยเราก็จะคิดว่าส่วนที่เราคลำได้มันคือก้อนแต่จริงๆมันไม่ใช่มันอาจจะเป็นเนื้อนมเรานะคะก็คือการคลำที่ถูกต้องเนี่ยจะต้องได้รับการแนะนำ
0: แล้วก็สอนในครั้งแรกมาก่อนว่า
1: แล้วเราก็ตรวจ
0: ไหนใช่
1: ใช่คือแน่นอนก้อนเล็กๆเราอาจจะคลำไม่เจอแต่ว่าถ้าเราคลำเป็นประจำเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเต้านมของเราปกติต้องเป็นแบบนี
0: ้
1: ถ้ามันมีความผิดปกติคือเรารู้เพราะปกติก่อนแล้วเราคลำเป็นสม่ำเสมอถ้าเจออะไรผิดปกติเราจะได้รีบไปพบแพทย์อะค่ะ
0: คือจะมีความคุ้นชินกับลักษณะที่เป็นปกติใช่ไหมคะแล้วพอผิดปกตินั้นแสดงว่าอาจจะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านมแล้วอย่างนี้หลังจากที่โอเคสมมติหนูตรวจใช่ไหมคะแล้วรู้สึกว่ามีก้อนอะไรผิดปกติแปลกๆไปเนี่ยแล้วก็ไปพบคุณหมอคุณหมอจะมีการวินิจฉัยโรคหรือว่าตรวจพบอะไรยังไงต่อจากนั้นนะคะ
1: ก็โดยทั่วไปเนี่ยแพทย์พอไปพบแพทย์แพทย์ก็จะซักประวัติตรวจร่างกายใหม่นะคะเช่นประวัติบางอย่างเนี่ยก็สำคัญเช่นเคยไปกระแทกไปแบบอุบัติเหตุอะไรมาบางทีมันก็มีเหมือนเป็นห่อเลือดก็เหมือนคำได้ก้อนประวัติต่างๆประวัติความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องประวัติครอบครัวมะเร็งเต้านมในครอบครัวประวัติได้รับฮอร์โมนทดแทนในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนประวัติความเสี่ยงเหล่านี้ค่ะก็คือแพทย์ก็จะซักประวัติซึ่งมันมีผลในการวินิจฉัยหรือว่าเคยผ่าตัดเต้านมมาไหมบางทีก้อนที่คำแรกมันเป็นแผลเป็นหรือเปล่าเนี่ยค่ะก็ต้องเคยถ้าเกิดเคยผ่าตัดมาก่อนแพทย์ก็จะซักประวัติก่อนเสร็จแล้วก็ตรวจร่างกายแพทย์ก็จะตรวจเต้านมเนาะก็ตรวจเนี่ยสถานที่ก็จะเป็นที่มิดชิดมีผู้ช่วยยืนอยู่ด้วยก็คือไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นยังไงก็คือไม่ต้องอายหมอค่ะเวลาไปหา
0: ค่ะแล้วในการตรวจว่าจะเป็นมะเร็งเต้านมหรือไม่คือมีแค่การใช้การคลำอย่างเดียวเป็นหลักเลยหรือว่ามีเครื่องมืออย่างอื่นไหมคะในการตรวจ
1: ค่ะคือการตรวจประเมินโดยแพทย์เนี่ยก็จะมีส่วนถึงซักประวัติตรวจร่างกายอันข้อแรกอันที่สองคือการใช้เอ็กซเรย์มาช่วยก็คือแมมโมแกรมแล้วก็อัลตราซาวด์นะคะแล้วอันที่สามก็คือการตรวจชิ้นเนื้อซึ่งสามอย่างเนี่ยช่วยในการวินิจฉัยแต่ส่วนที่จำเป็นหลักๆเนี่ยจะมี2หลักแรกส่วนการตรวจชิ้นเนื้อเนี่ยจะพิจารณาเป็นรายๆไปจากประวัติตรวจร่างกายแล้วก็การเอ็กซเรย์เนี่ยค่ะว่ามีก้อนหรือมีลักษณะหินปูนหรือความผิดปกติอะไรที่ต้องเจาะชิ้นเนื้อไหมถ้าเกิดว่าลักษณะสิ่งที่ตรวจพบมันไม่ได้น่าสงสัยมะเร็งสามารถติดตามดูอาการได้ก็ไม่จำเป็นต้องเจาะชิ้นเนื้อค่ะ
0: ค่ะคือการเจาะชิ้นเนื้อเลยลำดับที่3เนี่ยไม่ใช่ทุกรายใช่ไหมคะที่จะต้องตรวจคือแสดงว่าการเจาะชิ้นเนื้อแสดงว่าจะต้องเป็นอันตรายหรือมีความรุนแรงที่มากขึ้นเหรอคะ
1: ก็คือว่าเราต้องพิจารณาจากเอ็กซเรย์แมมโมแกรมอัลตราซาวด์ก่อนถ้าลักษณะรูปร่างของก้อนหรือหินปูนที่เห็นคือเขาจะมีวิธีการดูโดยรังสีแพทย์ก็จะดูได้ว่าลักษณะรอยโรคแบบนี้น่าสงสัยมีความน่าสงสัยมากที่จะเป็นมะเร็งก็คือต้องเจาะชิ้นเนื้อแต่ถ้ามีความน่าสงสัยน้อยเนี่ยก็สามารถติดตามดูได้เช่นอาจจะนัดแมมโมแกรมอัลตราซาวด์อีกทีที่6เดือนว่ามีการเปลี่ยนแปลงไหมเพราะว่าการเจาะชิ้นเนื้อจริงๆมันก็คือปัจจุบันเนี่ยใช้เป็นเข็มเจาะชิ้นเนื้อก็แต่ว่าการทำพันธการทุกอย่างมันก็มีภาวะแทรกซ้อนได้ถึงแม้มันจะไม่สูงก็คือเราก็เลือกเจาะเป็นรายๆไปนะคะ
0: แล้วคือที่คุณหมอกล่าวว่ามีการซักประวัติเรื่องครอบครัวเนี่ยแสดงว่าถ้าคุณแม่เป็นหรือคุณยายเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานก็อาจจะเป็นเหรอคะ
1: ก็คือเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงนะคะก็คือเรื่องของปัจจัยเสี่ยงทางด้านครอบครัวก็คือประวัติญาติสายตรงก็คือจะเป็นคุณแม่หรือพี่สาวน้องสาว
0: สามารถถ่ายทอดกันได
1: ้ก็คือโอกาสไม่เยอะค่ะประมาณ 10% ในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งเต้านมทั้งหมดเนี่ยกลุ่มที่สัมพันธ์กับประวัติครอบครัวจริงๆก็ประมาณแค่ 10% แต่เราก็ต้องซักประวัติด้วย
0: ค่ะเป็นการซักประวัติรวมใช่ไหมคะแล้วอย่างนี้หลังจากทราบว่าผู้ป่วยเนี่ยเป็นมะเร็งเต้านมแล้วจะมีวิธีการรักษาในลำดับต่อไปเป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็คือเมื่อเราวินิจฉัยจากซักประวัติตรวจร่างกายเอ็กซเรย์แล้วก็มีการตรวจชิ้นเนื้อแล้วยืนยันว่าเป็นมะเร็งเต้านมแล้วเราก็ต้องมาเข้าสู่ว่าคนไข้อยู่ในระยะไหนซึ่งก็จะมีการประเมินหลายอย่างดูว่ามีการกระจายไปที่ตับไปที่ปอดที่กระดูกหรือยังนะคะถ้าเกิดว่ายังเป็นระยะแรกๆยังไม่มีการกระจายไปที่ไหนเนี่ยก็สามารถรักษาหายขาดได้แต่ว่าโอกาสหายขาดมันก็ขึ้นอยู่กับระยะของโรคนะคะซึ่งการรักษาเนี่ยมันก็มีตั้งแต่การ ผ่าตัดฉายแสงคือรังสีรักษานะคะแล้วก็เรื่องของการให้เคมีบำบัดยาต้านฮอร์โมนแบบรับประทานแล้วก็ยารักษาเฉพาะจุดเฉพาะเป้าอีกอันนึงอะค่ะซึ่งก็จะพิจารณาให้เป็นหลายๆไป
0: แล้วระยะที่คุณหมอว่าค่ะในการที่จะเลือกใช้วิธีการรักษาค่ะเราแบ่งการเป็นมะเร็งเต้านมเป็นกี่ระยะอะคะ
1: โดยทั่วไปแบ่งเป็น4ระยะนะคะก็เอาง่ายๆว่าถ้าระยะที่1ที่2ก็เป็นระยะเริ่มแรกนะคะระยะที่3ก็เป็นยังถือว่าเป็นระยะแรกแต่ว่ายังก็คือมักจะมีการกระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองแล้วระยะที่3ระยะที่4คือระยะที่มีการกระจายไปที่อวัยวะที่ไกลออกไปเช่นปอดตับกระดูกแล้วนะคะซึ่งถ้าเป็นระยะที่4เนี่ยก็ไม่มีโอกาสหายขาดถ้า1 2 3ยังมีแต่ว่าโอกาสก็จะน้อยลงถ้าเป็น1กับ2ก็โอกาสหายขาดเยอะกว่าระยะที่3
0: แล้วในระยะ1 2เนี่ยก็คือเราสามารถทั้งทำคีโมหรือทานหรือว่ารักษาแต่ละจุดได้เหมือนกันใช่ไหมคะ
1: คือการรักษาเนี่ยจะแตกต่างไปแต่ละระยะถ้าเป็นระยะเริ่มแรกระยะที่1ต้นๆมากๆเนี่ยอาจจะแค่ผ่าตัดพอไม่ต้องฉายแสงไม่ต้องเคมีอาจจะมีแค่การกินยาต้านฮอร์โมน5ปีถ้ามีการตอบสนองคือเขาจะมีการตรวจตัวรับฮอร์โมนก่อนนะคะถ้ามีการตอบสนองต่อยาถึงจะได้รับประทานก็แต่ถ้าเป็นระยะที่3มีการกระจายไปต่อมน้ำเหลืองแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็มีผ่าตัดแล้วอาจจะต้องมีรังสีรักษาด้วยเคมีบำบัดด้วยถ้าตอบสนองต่อยาต้านฮอร์โมนด้วยก็กินยาต้านฮอร์โมนด้วยถ้าตอบสนองต่อยาต้านเฉพาะจุดก็ได้ยาด้วยก็คือแต่ละระยะในผู้ป่วยแต่ละคนน่ะจะมีการรักษาที่แตกต่างกันไปในรายละเอียดนะคะ
0: ซึ่งก็คือต้องมาพบแล้วก็ให้แพทย์วินิจฉัยว่าอยู่ในระยะขั้นไหนใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: แล้วในลำดับ1 2ที่คุณบอกว่าสามารถรักษาหายขาด

0: แล้ว3 4เนี่ยคือไม่มีโอกาสหาย
1: 4 4เนี่ยเขาถือว่าเป็นระยะที่ไม่หายขาดแต่3มีโอกาสหายขาดแต่ว่าอาจจะน้อยกว่าค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะแล้ว4นี่คือสามารถนำไปสู่การเสียชีวิตได้
1: ใช่ค่ะแต่ว่าจุดประสงค์ของการรักษาระยะที่4คือให้คนไข้มีเขาเรียกว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดี
0: ค
1: ือถึงแม้ว่าไม่มีโอกาสหายขาดแต่ว่าช่วงชีวิตที่เขาอยู่ต่อไปเนี่ยค่ะคือเราก็จะให้การรักษาที่ช่วยประคับประคองอาการเช่นไม่ให้มีอาการปวดไม่ให้ทุกข์ทรมานจากแผลอย่างนี้เป็นต้นนะคะ
0: คือแผลที่คุณหมอว่าหมายถึงหลังจากการผ่าตัดเหรอนะคะใช่ไหมเอ่ย
1: ปกติระยะที่4เราจะไม่ผ่าตัดตรงเต้านมถ้าอร่อยโรคที่เต้านมไม่ได้ทำให้เกิดอาการเช่นไม่ได้มีแผลแตกออกมาจนเป็นเลือดออกหรือว่าอะไรอย่างนี้เราก็จะไม่ได้ผ่าตัดเพราะว่าการผ่าตัดมันไม่ได้ช่วยทำให้คนไข้มีอายุที่ยืนยาวขึ้นโดยเพราะฉะนั้นเนี่ยการผ่าตัดจะพิจารณาในเฉพาะรายที่เช่นแผลใหญ่แผลแตกแผลเลือดออกแล้วก็จะผ่าตัด
0: ค่ะแล้วผู้หญิงที่เป็นนะคะจะเป็นข้างซ้ายหรือข้างขวาเท่ากันหรือโอกาสเสี่ยงมันเท่ากันนะคะ
1: พอๆกันค่ะ
0: ก็คือเราต้องหมั่นตรวจทั้งข้างซ้ายข้างขวาคือสม่ำเสมอ
1: แล้วก็ปัจจัยเสี่ยงอันนึงคือถ้าเกิดคนไข้เคยมีประวัติเป็นมะเร็งเต้านมข้างนึงแล้วเนี่ยก็จะมีโอกาสเสี่ยงสำหรับข้างตรงข้ามประมาณ 3-4 ข้างเดิมนะคะ
0: อ
1: ๋
0: อ
1: ค่ะคือเป็นปัจจัยเสี่ยง
0: แล้วอย่างนี้สำหรับวิธีการป้องกันเราจะสามารถป้องกันก่อนที่เราจะไปเป็นมะเร็งเต้านมมันมีวิธีป้องกันไหมคะ
1: ก็เนื่องจากว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยเรายังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนมีทั้งพันธุกรรมสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าการป้องกันเนี่ยค่อนข้างทำได้ยากสิ่งที่อยากจะนำเสนอก็คือเรื่องของการตรวจคัดกรองมากกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเราตรวจคัดกรองทราบตั้งแต่ระยะเริ่มแรกเช่นเป็นระยะที่1ก็มีโอกาสหายขาดนะคะ
0: แล้วโรคที่คุณหมอบอกว่าตอนเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยสามารถกระจายไปสู่อวัยวะอื่นๆที่สำคัญมันสามารถกระจายไปสู่อวัยวะส่วนไหนได้บ้างอะคะ
1: ที่บ่อยๆก็มีไปที่ปอดที่ตับที่กระดูกนะคะเจอได้บ้างไปที่สมองนะคะ
0: ซึ่งเมื่อกระจายไปสู่อวัยวะอื่นๆเนี่ยเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตไหมคะหรือว่าเป็นการนำไปสู่โรคอื่นๆเฉยๆอะคะ
1: ก็คือเมื่อมันมีการแพร่กระจายก็ถือว่าเป็นระยะที่4ระยะที่4ก็คือไม่มีโอกาสหายขาดอาการของโรคก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงว่าแพร่กระจายไปมากน้อยแค่ไหน
0: ค่ะเชื่อว่าสาวๆในสมัยนี้นะคะหลายๆคนเนี่ยก็ยังไม่ทราบวิธีคลำที่ถูกต้องในการตรวจมะเร็งเต้านมแล้วก็อาจจะเขินอายที่จะไปพบแพทย์หรือว่าไปโรงพยาบาลเพื่อที่จะรับรู้ในการตรวจหรือว่าเรียนรู้วิธีการตรวจที่ถูกต้องอยากจะให้คุณหมอฝากถึงสาวๆในปัจจุบันนี้หน่อยค่ะ
1: ค่ะก็อยากจะฝากว่าอย่างที่ทราบกันก็คือเรายังไม่รู้วิธีการป้องกันนะคะเพราะว่ายังไม่ทราบสาเหตุชัดเจนของมะเร็งเต้านมแต่ว่าอยากจะประชาสัมพันธ์ให้มาตรวจคัดกรองเพื่อที่จะได้ค้นพบโรคระยะเริ่มแรกนะคะก็คือถ้าอายุมากกว่า20ปีขึ้นไปคนไข้ประชาชนทุกคนที่เป็นเพศหญิงนะควรจะหมั่นตรวจคลำเต้านมด้วยตัวเองอย่างน้อยเดือนละครั้งนะคะในช่วงอายุประมาณ 35-40 ปีก็ต้องมาพบแพทย์สักครั้งหนึ่งเพื่อมาทำแมมโมแกรมหรืออัลตราซาวด์ไว้เป็นพื้นฐานว่าลักษณะเต้านมของเราเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็พออายุ40ปีขึ้นไปก็จะให้ตรวจคัดกรองด้วยแมมโมแกรมอัลตราซาวด์ทุก 1-2 ปีถ้าเกิดว่าอายุมากกว่า50ปีก็ตรวจปีละครั้งค่ะ
0: ค่ะก็เรียกได้ว่าสาวๆก็ไม่ต้องเขินอายกันนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่อยากที่จะมีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมเราก็ควรที่จะกล้าเข้าไปพบคุณแพทย์พบคุณหมอนะคะแล้วก็ลองที่จะเรียนรู้ในการตรวจครั้งแรกถ้าเรารู้แล้วกลับไปก็สามารถตรวจได้เดือนละครั้งนะคะเพื่อความปลอดภัยของร่างกายเรานั่นเองค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงวิไลลักษณ์ประเสริฐผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเต้านมคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มากๆค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: และในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าไหนนั้นไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อป้องกันการล้มกันค่ะสำหรับท่าในวันนี้นะคะคือการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณหน้าขาค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็คือเก้าอี้ที่มีความมั่นคงไว้สำหรับจับนะคะท่าเริ่มต้นนะคะเราจะยืนตรงหลังเก้าอี้มือถึงสองข้างนะคะจับพนักพิงของเก้าอี้ไว้กางขาออกจากกันเล็กน้อยค่ะจากนั้นนะคะให้เรายืนโดยใช้ส้นเท้าค่ะเปิดปลายเท้าขึ้นแบบนี้นะคะโดยที่ขณะทำตัวเราจะต้องไม่

0: ไปด้านหลังแบบนี้นะคะตัวเราจะต้องยืนตรงนะคะเดี๋ยวลองมาทำพร้อมกัน10ครั้งนะคะเปิดเท้าขึ้นค่ะนับ1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 3 1 2 3 4 5 4หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเปิดเท้าขึ้นนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าเก้าครั้งสุดท้ายนะคะยืนด้วยส้นเท้าค่ะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบสำหรับท่านี้นะคะนอกจากจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณหน้าขาแล้วยังจะช่วยยืดน่องด้วยนะคะถ้าใครที่ทำแล้วมีความมั่นใจมากขึ้นนะคะจะเพิ่มเป็น20ครั้งหรือ30ครั้งก็ได้แต่ขณะทำจะต้องจับเก้าอี้ไว้ตลอดเวลานะคะ
1: สวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงใส่ใจในจานเมนูที่เราจะทำกันในวันนี้ก็คือปลาทูต้มซาเตียะค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ส่วนผสมกันนะคะ

เรามาดูวิธีทำกันเลยนะคะนะคะเริ่มต้นจากการเคี่ยวส่วนของน้ำตาลปี๊บก่อนนะคะเราก็นำน้ำตาลปี๊บใส่ลงไปนะคะในการเลือกซื้อน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยนะคะเราต้องดูว่าเป็นน้ำตาลหรือว่าเขาผสมน้ำตาลทรายมาหรือเปล่าคือเราต้องซื้อที่มีลักษณะเป็นนิ่มๆ นะคะสามารถบีบดูแล้วสามารถที่จะกดลงไปได้นะคะแต่ถ้าเกิดจับแล้วแข็งๆเนี่ยเขาอาจจะผสมน้ำตาลทรายลงไปนะคะแล้วก็เคี่ยวน้ำตาลปี๊บกับน้ำปลานะคะแล้วก็คนให้เป็นลักษณะน้ำตาลปี๊บละลายเข้ากันกับน้ำปลานะคะเวลาเราปรุงปลาต้มสาเตี๊ยเนี่ยเราจะไม่ปรุงน้ำปลาน้ำตาลทีละอย่างนะคะเราจะเคี่ยวตัวของน้ำตาลที่เป็นส่วนผสมน้ำปลารวมกันก่อนมันจะทำให้มีกลิ่นเฉพาะของตัวน้ำสาเตี๊ยนะคะแล้วก็คนให้น้ำตาลปี๊บละลายให้หมดนะคะพอน้ำตาลปี๊บละลายเสร็จแล้วนะคะเราใส่กระเทียมบุบลงไปนิดนึงสัก4กลีบนะคะบุบพอแตกเพื่อให้กลิ่นของกระเทียมเนี่ยมันออกมาในน้ำตัวน้ำตาลนิดนึงนะคะเราก็ใส่กระเทียมลงไปนี่เราต้องลดไฟลงหน่อยนึงนะคะเพราะว่าน้ำตาลมันจะไหม้ง่ายแล้วก็รากผักชีนะบุบนิดนึงนะใส่ลงไปแล้วก็คนให้มีกลิ่นหอมของน้ำตาลคล้ายๆกับน้ำตาลคาราเมลขึ้นนิดนึงนะคะแล้วเราก็ใส่น้ำเปล่านะคะตรงนี้ต้องระวังเวลาที่ใส่เพราะว่ามันจะค่อนข้างกระเด็นนะคะค่อยๆใส่น้ำเปล่าลงไปตัวนี้สีของปลาทูต้มสเต๊กเนี่ยสำคัญนะคะถ้าเราใช้น้ำตาลปี๊บที่ไม่ดีหรือว่าที่มันเป็นผสมน้ำตาลทรายมันจะใสๆเวลาต้มน้ำสเต๊กก็จะสีอ่อนไม่สวยนะคะเพราะนั้นเราจะต้องใช้น้ำตาลปี๊บที่เป็นน้ำตาลมะพร้าวจะทำให้สีสวยหรืออาจจะใช้เป็นน้ำตาลอ้อยก็ได้นะคะเดี๋ยวเราค่อยใส่ปลาทูเข้าไปนะคะคราวนี้เรามาดูปลาทูกันนิดนึงนะปลาทูก็คือเราใช้ปลาทูสดนะคะปลาทูสดแล้วก็ทำการตัดหัวซะนะตัดหัวออกแล้วก็ล้างควักไส้ออกนะคะแล้วก็ซับน้ำให้แห้งนะคะอันนี้เราจะไม่บ้างเพราะว่าเราจะใช้วิธีการต้มเคี่ยวเพราะถ้าบ้างเนี่ยมันอาจจะแตกแล้วก็เนื้อเละได้นะคะแล้วเราก็ใช้วิธีการแค่ตัดหัวล้างไส้เฉยๆนะคะพอเดือดได้ที่แล้วเราก็นำปลาลงไปใส่ลงไปเลยนะคะ

0: ใส่ปลาลงไปค่อยๆใส่ลงไปนะคะเพราะถ้าเราใส่แรงเนี่ยเนื้อปลาอาจจะเละนะคะอาจจะขาดแตกได้เราสังเกตดูนะคะว่าปลาทูสดเนี่ยจะค่อนข้างสุกง่ายนะบางคนอาจจะใช้เป็นปลาทูนึ่งก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าปลาทูนึ่งเนี่ยเราควรจะเคี่ยวน้ำตัวน้ำสเตียให้ข้นซะก่อนแล้วค่อยนำปลาทูนึ่งลงไปใส่นะคะถ้าไม่งั้นเนื้อปลาทูนึ่งจะเละนะคะถ้าเราใช้เป็นปลาตาเดียวหรือว่าเป็นปลาทะเลนะเราสามารถที่จะต้มไฟอ่อนเคี่ยวไปประมาณ25นาทีนะเพื่อจะให้เนื้อปลามันสุกนุ่มนะคะแต่อันนี้ไม่ใช่วิธีการเหมือนกับทำต้มเค็มที่เขาเคี่ยวจนกระดูกมันแตกหมดหรือว่ากระดูกมันนิ่มหมดนะคะแต่อันนี้เป็นการต้มแบบเพื่อให้เกิดความหอมของน้ำซาเตี๊ยะนะคะพอปลาทูสุกแล้วเราก็ใส่พริกบุบลงไปนะคะเราจะบุบพริกใส่ลงไปเพื่อให้มันมีสีสันแล้วก็มีกลิ่นของพริกหอมขึ้นมานิดนึงแล้วก็มีรสชาติเผ็ดขึ้นนิดน้อยนะคะหรือบางทีเราอาจจะใช้เป็นพริกแห้งก็ได้นะคะเราใส่ลงไปสัก5เม็ดพอนะคะพริกเนี่ยเราจะใส่ทีหลังเพราะว่าถ้าเราใส่ไปก่อนเนี่ยความเผ็ดมันจะยิ่งออกมาถ้าเราต้มไปนานๆนะคะมันจะมีเวลาทานเราจะมีเผ็ดอมปลาแล้มนิดๆ นะคะแล้วก็จัดใส่จานนะคะเวลาเราเสิร์ฟเราอาจจะใส่จานที่แยกสำหรับคนละ1ชิ้นก็ได้นะคะเพื่อที่จะทานได้ง่ายๆหรือถ้าจัดใส่จานใหญ่ก็ควรจะเป็นจานที่ก้นลึกจะได้มีปริมาณของน้ำเราสามารถตักน้ำเสิร์ฟได้ด้วยนะคะก็ตักกระเทียมตักพริกใส่ลงไปนิดนึงตกแต่งเราจะเสิร์ฟสัก2ตัวต่อ1ที่นะแล้วก็มีน้ำราดลงไปด้วยนะเวลาเราตักน้ำราดเราก็จะต้องให้มันราดที่ตัวปลาด้วยจะได้ไม่แห้งนะคะเสิร์ฟ2ที่แล้วก็ตกแต่งด้วยผักชีเป็นใบๆนิดนึงนะคะเสร็จแล้วค่ะสำหรับปลาทูต้มสเตี๊ยะนะคะส่วนคุณค่าทางโภชนาการของปลาทูต้มสเตี๊ยะคือเราจะได้โปรตีนจากเนื้อปลาทูซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนที่ราคาถูกแล้วก็หาง่ายมากนะคะปลาทูเนี่ยถ้าเราจะทานให้อร่อยควรจะเลือกในช่วงที่ประมาณเดือนตุลาถึงธันวาเนี่ยเราจะได้ปลาทูที่เนื้อหอมแล้วก็มันนะเพราะว่าเป็นช่วงที่ปลาทูเขาโตเต็มที่แล้วนะคะนอกจากนี้เราก็ยังจะได้โอเมก้า3จากมันของปลาทูซึ่งจะช่วยทำให้สามารถลดคอเลสเตอรอลได้ด้วยนะคะสำหรับครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงเมนูสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการรุ่นใหญ่ไกลโลกของเราจะมีอะไรมาฝากนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและหากคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv และสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่มีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพผานินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ระดมทุนผ่านคราวด์ฟันดิ้งสำเร็จไปแล้วกว่า15รายโดยมีวงเงินตั้งแต่ 500,000 บาทไปจนถึง20ล้านบาทตัวอย่างกิจการเช่นร้านอาหารค้าปลีกเครื่องสำอางการพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อบันเทิงออนไลน์พวกเขาเหล่านี้เคยล้มเคยประสบปัญหาในการหาแหล่งเงินทุนมาแล้วไม่ต่างกันถ้าคุณดูวิดีโอชุดนี้จบแล้วถามตัวคุณเองว่าคุณต้องการอะไรและให้ตลาดทุนเป็นคำตอบของคุณ

0: ได้เหงื่อเราจะมีความสุขนะแต่ถ้าเราออกกำลังกายอะจนมาเจอลูกกลิ้งก็เล่นได้2เดือนเริ่มเห็นร่อง11หูนี่เหรอไอ้ที่เขาใฝ่ฝันกันตั้งนานในกลุ่มออกกำลังกายเขาบอกอยากได้ร่อง11
1: ทำงานก็สุด
0: ค่ะ
1: ปาร์ตี้ก็สุดสุดท้ายไปเจอไทรอยด
0: ์จริงๆวิ่งแต่5โล5โลมาตลอดมาปีนี้ที่จะอยากลง10กิโล

นี่แหละแต่งตัวออกกำลังกายแล้วนี่แหละก็มีบอดี้เวทแบบไม่ได้มีอุปกรณ์ใดๆอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งวันตื่นมาอย่างแรกอาบน้ำเพื่อจะแต่งตัวออกกำลังกายในบางวันเราก็จะมีออกไปวิ่งด้วยถ้าเราวิ่งสัก5กิโลเราก็มาเล่นตรงนี้น้อยหน่อยเหมือนอาจจะลดวิ่ง5กิโลก็ใช้เวลาไปแล้ว1ชั่วโมงนะคะแล้วก็มาเล่นลูกกลิ้งอย่างเดียวแล้วก็มายืดเอียดคลายกล้ามเนื้อค่ะประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดไม่ได้ออกไปวิ่งก็จะเล่นลูกกลิ้งกับบอดี้เวทแบบนี้นะคะจุดประสงค์แรกๆเลยคือลดความอ้วนไม่ได้คิดว่ามาทำแล้วได้แบบนี้นะคะใช้เวลาในการลดความอ้วนประมาณ2ปี2ปีได้12กิโลเองค่ะโดยที่ว่าเราไม่ได้อ้วนจากการกินแล้วอ้วนแบบบวมจากการเป็นโรคอ่ะมันจะยากเริ่มปี60พอหมอให้หยุดยาไทรอยก็เริ่มลงมือออกกำลังกายได้เพราะว่าตอนที่เราเป็นไทรอยเราจะเหนื่อยง่ายซึ่งตอนที่เป็นสาวๆก็ไม่เคยให้ตัวเองอ้วนนะคะจะดูแลตัวเองตลอด

0: ามว่ารักสวยรักงามมันก็เริ่มมีเนาะเรามีแบบเพื่อนเขาก็แต่งตัวเราก็ต้องแต่งตามเขาแต่ว่าเสื้อผ้ายานิสสมัยก่อนทำงานออฟฟิศคือเราจะตัดอย่างเดียวเราไม่เคยซื้อเสื้อผ้าใส่เลยนะก็จะมีกัน3คนก็ทำเหมือนแข่งกันแต่งตัวแหละไม่ใช่แข่งกันแบบว่าอิจฉากันอ่ะมันสนุกดี
1: ย่านนี้นี่ถือว่าเป็นอดีต working woman ครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: หมอพิชครับทำงานชอบและรักในการทำงานทุ่มเทในการทำงาน
2: คน active มาก
1: จนเจ้าของบริษัทเนี่ยรักแต่ว่าในขณะที่เป็น working woman ในการทำงานหนักเนี่ยก็ปาร์ตี้หนักด้วยทำงานเสร็จปาร์ตี้กับเพื่อนหมอพิช
2: เราเรียกว่าสุด
1: ใช่ฮะสุดทั้งเรื่องงานสุดทั้งเรื่องปาร์ตี้ด้วยตีสองตีสามว่าไปและก็เป็นนี้อยู่หลายปี
0: ทำงานเนี่ยนี่ทำงานเป็นออฟฟิศเป็นเสมียนคนแรกตอนหลังก็มาเรียนต่อปวส.บัญชีเพิ่มอีกเพื่อว่าจะทำบัญชีแต่พอว่าพอหลังจากที่ไปเรียนปวส.ต้องเพิ่มเป็นปริญญาตรีก็ไม่เรียนละเป็นจัดซื้อทำทุกอย่างไปทำงาน7โมงเช้าเย็นกว่าจะกลับบางทีก็6โมงทุ่มนึงคือเราตามเงินก็เราอะไรเงี้ยทำงานราชการด้วยอะไรด้วยทำหนังสือคำประกันซองคำประกันสัญญาอย่างที่ทำหมดเลยนะเครียดจริงนะโอ้ตอนนั้นไม่มีที่คลายแล้วเพราะเราทำงานบอกได้เลยไม่มีที่คลายเครียดเลย
2: เวลาที่เรานั่งทำงานในออฟฟิศเนี่ยเรามันจะอยู่ท่าเดิมนานๆนะคะเราก็ทำให้เกิดการปวดเมื่อยค่ะยืดตึงต่างๆเพราะฉะนั้นการขยับเนี่ยอย่างน้อยก็จะช่วยลดอาการตึงอาการเกร็งของกล้ามเนื้อบางคนจะปวดต้นคอปวดไหล่ปวดแขนถ้าเราขยับบ่อยๆเช่นทุกๆ20นาทีเนี่ยเราเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนท่าทางเนี่ยก็จะช่วยหรือบางคนเนี่ยก็จะมียืดเหยียดก็มีค่ะในออฟฟิศเพื่อลดอาการปวดเมื่อยขณะเดียวกันเนี่ยชาวออฟฟิศเองเนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายๆคุณย่านี้คือสุดคือสุดอยู่ออฟฟิศแล้วก็บ้านค่ะแล้วก็ไม่ได้ไปตรวจสุขภาพก็เช่นเดียวกันค่ะโรคหลายๆโรคเนี่ยในปัจจุบันก็มากับการทำงานนะคะนอกจากปวดเมื่อยแล้วเนี่ยเราก็พบว่าการไม่ออกกำลังเนี่ยน้ำหนักตัวที่เกินค่ะความดันโลหิตสูงจากความเครียดค่ะของพวกนี้ก็จะตามมาก็มีอาจารย์แพทย์อาจารย์หมอของพีทค่ะศาสตราจารย์นายแพทย์ประเสริฐบุญเกิดอาจารย์เป็นคนที่ให้ความสำคัญกับการออกกำลังมากหลายสิบปีที่แล้วจะบอกพี่ออกกำลังว่าไม่ออกค่ะอาจารย์ไม่ไหวทำงานอยู่เวรก็จะตายอยู่แล้วค่ะอาจารย์ก็บอกว่าแล้วทำไมพีทไม่เวลากินข้าวอ่ะพีทก็บอกว่าอ๋อใช่ก็ต้องกินสิคะอาจารย์เราหิวว่าจะบอกน่ะไปหิวออกกำลังให้เหมือนหิวข้าวถึงเวลาออกกำลังปุ๊บทำอะไรหยุดก่อนไปออกกำลังก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาทำต่อเหมือนเราไปแวะกินข้าวก่อน

0: ปี54ที่ย่านิจะออกจากงานคือย่านิเป็นขนาดที่ว่าอย่างนั่งโต๊ะทำงานอ่ะเท้าเราบวมอ่ะบวมเลยต้องให้เด็กคนงานทำเหมือนม้านั่งมาให้เราเพื่อจะวางขาให้มันสูงขึ้นอ่ะใช่ค่อยๆบวมแล้วน้ำหนักมันเหมือนเริ่มขึ้นอ่ะพอเริ่มขึ้นแล้วเหมือนลงที่หัวเข่าพอไปหาหมอเขาก็บอกเป็นเข่าเสื่อมฉีดยาเข้าหัวเข่าอ้าวเวลาฉีดมันก็หายประมาณ2ปีนึงก็ปวดอีกซึ่งตอนนั้นเริ่มแบบมือไม้สั่นแล้วเริ่มแบบเหนื่อยอ่ะเดินนิดเดียวก็เหนื่อยซึ่งไม่ใช่เป็นคนอย่างนั้นไม่เคยเป็นคนขอโทษอ่ะเพราะว่าเราจะล้มเราเดินไม่ได้เข่าเรามันไปแล้วตอนนั้นอ่ะเสร็จแล้วหมอก็เลยบอกงั้นขอตรวจไทรอยด์อีกตัวนึงเลยได้โรคเป็นของตัวเองมันโล่งไงว่าเรารู้สึกว่าเรารู้แล้วว่าเราเป็นอะไรไงไม่งั้นเราก็ไม่รู
1: ้โรคไทรอยด์เนี่ยมันเป็นโรคที่เราเจอเมื่อเราอายุมากขึ้นได้ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งไทรอยด์ทำงานน้อยสิ่งที่จะตามมาเมื่อไทรอยด์ผิดปกติก็คือน้ำหนักจะมากขึ้นค่ะเราจะมีความรู้สึกเฉื่อยชามากขึ้นไม่สดชื่นในผู้สูงวัยหลายคนก็อาจจะมีเรื่องของท้องผูกตัวบวมได้ด้วยเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยในหลายๆครั้งถ้าเราไม่แน่

0: จค่ะบางทีเราต้องเจาะเลือดคัดกรองดูระดับค่าไทรอยด์ด้วยการทำงานผิดปกติของไทรอยด์เนี่ยมันอาจจะบังเอิญเจอก็ได้หรือถามว่าเกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้ชีวิตไหมมันก็ไม่เชิงตรงไปตรงมาขนาดนั้นแต่ว่าถ้าจากอาการที่เราฟังคุณย่านิเล่าเนี่ยว่าน้ำหนักตัวชักจะเยอะดูเชฟไม่ค่อยสวยเหมือนเดิมแล้วไปตรวจแล้วเลยเจอไทรอยด์เนี่ยเป็นไปได้ว่าจริงไทรอยด์เป็นก่อนแล้วก็เลยทำให้รูปร่างเปลี่ยนแปลงค่ะอันนี้เป็นไปได
1: ้มาบวกกับการใช้ชีวิตเข้าไปด้วย
0: ใช่ใช่เพราะว่าจริงๆถ้าเราปาร์ตี้หนักสิ่งที่ตามมาแน่ๆคือแคลอรี
1: ่
0: ค่ะแคลอรี่ทั้งจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งจากน้ำตาลต่างๆโซเดียม
1: ค่ะ
0: รวมไปถึงจากอาหารต่างๆที่เราทานเนี่ยทีนี้ถ้าเราเป็นคนใช้ชีวิตสายสุดคือทำงานในออฟฟิศสุดกับปาร์ตี้สุดเนี่ยเราลืมสุดไปอีกอย่างนึงค่ะพี่บอยมันมีโรคที่ค่อยๆเป็นเกิดขึ้นแล้วในที่สุดเนี่ยพอมันเป็นชัดเนี่ยก็เลยทำให้ชีวิตเหมือนจะต้องหยุดมาฟื้นฟูสภาพก่อนค่ะ
1: ครับ
2: พอเรารู้เรารู้สึกไม่เครียดแต่ตอนที่เราไม่รู้ว่าเราเครียดเรารู้แล้วว่าเราจะต้องกินยาตัวไหนแล้วอะกินยามาประมาณน่าจะ4ปีเพราะตอนที่เป็นอะเป็นแล้ว2ปีที่เราตรวจไม่เจอก็มารักษาอีก4ปีย่านี่เป็นตั้งแต่ปี5 5 3 5 4ใช่60ประมาณกลางปีที่หมอให้เลิกยาเลิกกินยาหมอให้หยุดยาแล้วเราไปออกกำลังกายแล้วเราได้เหงื่อเราจะดีใจมากรู้สึกแบบโอ๊ยเวลาเราได้เหงื่อเราจะมีความสุขนะถ้าเราออกกำลังกายอ่ะพอเริ่มมาถามแล้วไปเจอโควิดพอดีเนาะ60มาถึง62ก็เข้าฟิตเนสไม่ได้ก็เอ้ยเล่นที่บ้านก็ได้มีขวดน้ำแค่2ขวดเล่นในบ้านกับเสือโยคะทำยังไงก็ได้เดี๋ยวมีบันไดก็ขึ้นลงบันไดเอาเหงื่อเอาความอ้วนออกไปอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้ว่าได้เยอะเนาะเพราะว่าเราไม่ได้มีเทรนเนอร์เราคิดว่าเราก็ทำตามภาษาเราเนี่ยกินก็ตามภาษาเราอย่างทุกวันที่เหมือนคนจะถามว่ายานิกินอะไรกินอาหารเสริมตัวไหนอะไรเงี้ยก็ไม่ได้กิน

0: จนมาเจอลูกกลิ้งก็เล่นเล่นได้2เดือนเริ่มเห็นร่อง11เราก็มีรู้จักร่อง11แล้วก็ถามคุณสามีตัวเองทำไมท้องเขาเป็นแบบเนี้ยเขาบอกตัวเองมีร่อง11แล้วโอ้นี่เหรอไอ้ที่เขาใฝ่ฝันกันตั้งนานในกลุ่มออกกำลังกายเขาบอกอยากได้ร่อง11แล้วเราก็มาได้ตอนที่เราอายุ58ปีถ้าเราขยันฝึกไม่ถึงเดือนหรอกค่ะไม่ถึงเดือนอยู่ที่เราอยู่ที่ตัวเราอ่ะจะบอกว่านานไหมบางคนก็อยู่สเต็ปหนึ่งอยู่เป็น 2-3 เดือนก็มีเพราะว่าเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะฝึกทุกวันยานี้ใช้เวลา6เดือนยานี้เล่นสุดแขนแล้วอาหารการกินยานี้ก็จริงๆยานี้เป็นคนที่เน้นกินผักกินน้ำพริกแล้วก็มีไข่คำว่าหมูกับไก่มันก็ต้องมีส่วนผสมเข้ามาแต่เน้นจริงๆส่วนมากจะเป็นไข่กินไข่วันนึงตกเกือบ5ใบแต่ยานี่เป็นไข่ต้มต้มเป็นยางมะตูมยานี่เป็นคนที่กินน้อยอยู่แล้วจริงๆเป็นคนที่กินข้าวน้อยแต่จะเน้นกินกับข้าวกินผักเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วเพิ่มเข้ามาคือยานี่ใช้น้ำผักผลไม้ปั่นกินมาตั้งแต่ปี60คนก็เลยเพื่อนๆก็เลยถามว่าอาจจะเป็นตัวนี้ที่ยานี่ไม่ต้องกินยาอีกเลยเพราะว่าตอนแรกก็จะกินเป็นน้ำใบยะนางบ้างอะไรบ้างตอนหลังก็เหมือนว่าเราก็มาปรับเปลี่ยนผักไหนที่เรากินได้กินเป็นแล้วก็เอามาปั่นให้หมดเลยกระชังกระชายตะไคร้ข่าอะไรนี้ใส่หมดเลยถ้ามีเอาที่มันมีอยู่ในตู้เย็นที่เราซื้อมาเราไม่ได้เจาะจงว่าวันนี้ต้องเป็นผักอย่างเดียวกันตลอดอะไรเงี้ยค่ะ
1: ถ้าอยู่ด้วยกันอย่างนี้ก็ต้องดูช่วยประคองอะไรกันอย่างเงี้ยครับก็ตามแต่ละวันนะฮะว่าวันนี้จะเจ็บจะขึ้นบันไดไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยเดินไปหยิบอันนู้นไอ้นี่หน่อยอะไรเงี้ยเราไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรเงี้ยฮะแต่พอมารู้ก็รักษาได้ถูกก็ฟื้นเร็วทางที่ดีที่สุดก็คือทำตามที่หมอบอกก่อนก็มียาอะไรก็ว่าไปตรวจร่างกายตามอันนั้นไปแล้วเราก็มาปรับเรื่องการออกกำลังกายแล้วผลที่ได้มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆทุกวันในระยะ4ปีนั้นถ้าอย่างนี้เขาออกกำลังกายเนี่ยหรือที่

0: หรือผมเองเนี่ยจะไม่ออกทุกวันก็จะมีรีแลกซ์พักบ้างเพราะว่าการออกกำลังกายทุกวันก็ไม่ได้เป็นผลดีถ้ามีงานก็ไปทำถ้าผมมีงานก็ไปทำเขามีแอคทิวิตี้ของตัวเองมีไลฟ์สไตล์ของตัวเองเขาชอบออกกำลังกายแบบนึงเราอีกแบบนึงก็แยกกันไป
1: ถ้าผู้สูงวัยที่ตอนนี้เป็นไทรอยด์อยู
2: ่
1: ดูแลตัวเองยังไงดี
2: อันที่หนึ่งเลยเนี่ยต้องรู้ก่อนว่าเราเป็นไทรอยต่ำหรือไทรอยสูงแต่ว่าไทรอยทำงานมากเกินไปหรือน้อยเกินไปเพราะการรักษาจะไม่เหมือนกันถ้าเรามียารับประทานเนี่ยค่ะก็จะต้องเข้าใจวิธีการรับประทานยาไทรอยด้วยยาบางอันต้องกินก่อนอาหารยาบางอันกินหลังอาหารรวมไปถึงจะต้องมีการติดตามกับคุณหมออย่างสม่ำเสมอและที่สำคัญเนี่ยก็คือไม่ควรหยุดยาเองไทรอยเนี่ยพอเรารักษาไปดีๆแล้วเนี่ยค่ามันดีแล้วแล้วเราไปหยุดยาเองเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันกลับมาใหม
1: ่
2: เราก็จะโซมใหม่อีกค่ะเพราะว่าไทรอยเนี่ยจริงๆเป็นต่อมไร้ท่อที่ส่งฮอร์โมนออกมาเพื่อช่วยควบคุมสมดุลหลายๆอย่างในร่างกายถ้าเผื่อว่าเราหยุดยาทานเองเราไม่ได้ไปตรวจเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเสียระบบอีกระบบทุกระบบในร่างกายเราเนี่ยก็จะเสียอีกมันก็จะกลับมาโซมได้อีกเหมือนกันค่ะ

ก็เริ่มมาอยากวิ่งเห็นเพื่อนชวนวิ่งก็ลองมาวิ่งกันเน้นแฟนซีสนุกดีค่ะก็ไม่ได้หวังว่าไปวิ่งเอาชนะใครเราก็อยากลงสนามวิ่งดูเพื่อนจากเยอรมันบอกว่าเราขายอุปกรณ์ออกกำลังกายขายลูกกลิ้งอยู่นะถ้าเราไม่ใส่ไม่อวดตัวเองว่าเราทำแล้วได้จริงๆใครก็จะเชื่อที่มาของการใส่ครั้งแรกนั่นแหละปี65ก็เริ่มใส่จริงๆวิ่งแต่5โล5โลมาตลอดมาปีนี้ที่จะอยากลง10กิโล

อยากไปไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักสู้ในที่สุดเราก็ทำได้แล้วครึ่งทาง

ีใจและภูมิใจมากๆเลยที่ภูมิใจมากที่สุดคือรุ่น60ขึ้นไปหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นค่ะย่านนี้ทำได้เขาก็ต้องทำได้เหมือนกันแต่ทุกอย่างต้องใช้เวลาต้องอดทนต้องสู้ต้องไม่ท้อดีที่สุดคือสุขภาพดีมาที่หนึ่งความอ้วนเริ่มหายหุ่นเริ่มดีมีกำไรตามมาคือหุ่นดีอายุไม่ใช่ปัญหาปัญหามันอยู่ที่ว่าเราจู้มันหรือเปล่าถ้าเราสู้อายุก็ทำอะไรเราไม่ได้เป้าหมายทุกวันนี้คืออยากแค่แบบอยู่

0: ในวัยของเราออกกำลังกายแล้วก็เป็นการเที่ยวเที่ยวไปไหนก็ได้ไปเจอเพื่อนๆแล้วก็อยู่ในกลุ่มออกกำลังกายกัน
1: แล้วจากลูกกลิ้งคราวนี้กระเถิบไปเป็นมินิมาราธอนนะครับ
2: นี่ค่ะในกรณีที่เราไม่เคยวิ่งมาก่อนเราจะไปวิ่งเนี่ยเราต้องเตรียมตัวเองรวมไปถึงค่ะอย่างคุณย่านี้เนี่ยจริงๆถ้าฝึกลูกกลิ้งนี้มานานเนี่ยส่วนใหญ่ข้อต่อต่างๆเนี่ยจะดีกล้ามเนื้อประคองเข่าประคองหลังจะดีอยู่แล้วการมาวิ่งระยะยาวเนี่ยอาจจะไม่ได้แย่เท่าไหร่แต่ถ้าเราไม่เคยฝึกเลยเราบอกว่าเราไม่อยากฝึกแบบคุณย่านี้เราอยากจะมาวิ่งเลยเนี่ยอันที่หนึ่งเนี่ยไม่แนะนำให้วิ่งเลยเพราะว่าแรงกระแทกกับข้อเข่าข้อเท้าจะเยอะเพราะว่าถ้าเราน้ำหนักตัวเยอะด้วยมันอันที่หนึ่งอ่ะควรจะเดินเร็วก่อนเดินเร็วพอสมควรก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มระยะรวมไปถึงต้องดูรองเท้ารองเท้าที่ใส่เนี่ยในการเดินหรือวิ่งเนี่ยมีความสำคัญมากเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่ลดแรงกระแทกแล้วมันจะทำให้เกิดข้อต่อต่างๆเนี่ยที่บาดเจ็บได้
0: สุขการออกกำลังกายนี่แหละความสุขการทำกับข้าววันไหนที่เรามีออเดอร์มีคนมาสั่งกับข้าวเราเราก็มีความสุขคำว่าแก่ทำอะไรเราไม่ได้อย่าเอาคำว่าแก่มาบั่นทอนจิตใจนะเราจะไม่มีความสุขกับมัน

0: สูงวัยเนี่ยค่ะสิ่งหนึ่งที่เรามาพร้อมกับความที่มีอายุเพิ่มขึ้นค่ะพี่บอยก็คือหลายคนเนี่ยอวัยวะต่างๆเกิดความเสื่อมมีโรคเราก็สิ่งที่จะตามมาคือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องพึ่งคนใกล้ชิดในการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้นมันสิ่งที่ผู้สูงวัยไม่อยากทำที่สุดคือไม่อยากพึ่งใครถ้าเราไม่อยากพึ่งใครในอนาคตข้างหน้าสิ่งสำคัญก็คือการดูแลตัวเองให้เรามีความแข็งแรงทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจไปนานๆซึ่งการดูแลตัวเองเนี่ยค่ะเริ่มเมื่อไหร่ดีเสมอ
1: แค่10กิโลมันก็แค่ปากซอย
2: คำว่าแก่ของเราแก่แบบไหนทำไมเราต้องแต่งตัวตามความแก่ของเราไหมเราต้องทำตัวให้แก่ไหมไม่จำเป็นนะมันอยู่ที่ตัวเรานะว่าต่อให้เราอายุ70 80แต่ถ้าเราทำตัวให้กระชุ่มกระชวยให้มีความสุขยังไงเราความแก่ก็ทำอะไรเราไม่ได้
1: ใคร

ทำชีวิตเราให้มีความสุขนะทำอะไรอย่ามองความทุกข์ให้มันเป็นทุกข์มองความทุกข์ให้มันเป็นความสุขทุกข์ก็แบกได้แต่อย่าแบกนานแค่นั้นเองทุกคนมันต้องมีความทุกข์ทุกคนใช่ไหมไม่มีใครว่าไม่มีความทุกข์แต่เราอย่าแบกไว้นานเราต้องอยู่กับมันให้ได้ชีวิตเราต้องมีความสุข

ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้

0: หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา funding portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานก.ล.ต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

แก้วกันหาพ่อชาลีแม่มาถึงแล้วเหตุฉะไหนพระลูกแก้วมิมาเล่าลักแก่จะให้ก่อนแต่ไรสิพร้อมเพียงเจ้าเคยวิ่งลาลีเลี้ยงเคียงแข่งขันมารับพระมหันดาส่งพระสำรวนลาเลิศรีบรับเอาคอท่านแล้วก็พากันกราบกรานพระชนนีพ่อชาลีเจ้าเลือกเอาผลมาให้แม่กันหาจะอ้อนวอนวายจะเสวยนมพระทมเนื้อพระเพราพรางชรแม่นี่ต่างตามภาษา

0: ทารกเจริญใจมีอุปมาเสมือนหนึ่งลูกชายสามขนองปองจะชมแม่เมื่อสายันโอ้ว่าจอมฟันของแม่เจ้าไม่เคยได้ยังเท้าทั้งสองเหยียบดินลิ้นมิได้ตายไรมิได้ตอมเจ้าฟังแต่พี่เลี้ยงขับก้มบำเลอรับกับโดนตียามบันทมร่มทุรีมิได้มหาแผ่วผ่านแม่สู่รักษาบำรุงเจ้ามหาเตยวมหันเจ้าไม่เคยได้ห่างพามารดาสักราตรีโอ้ว่าความเข็นใจในครั้งนี้เหลือที่จะขนาดสิ้นสมบัติตัดยากแต่ยังตัวต้องไปหามาเลี้ยงและลูกผัวทุกคำเช้าทุกเวลาแม่มาสระเจ้าให้เป็นกำพร้าทั้งสององค์เสมือนหนึ่งลูกองค์เหมมรหัสปักสินปาสจากนุจรินไปตกคุกอยู่ในโคนนองสิ้นสีทองอันพองแผ้วแต่ก่อนเอ่ยแม่กลับมาแล้วได้เชยชมเจ้าทั้งสองสบายจิตที่เหนื่อยยากก็เสื่อมหายคลายทุกข์ทุเราลงลืมสมบัติขติยวงในเวียงวังโอ้แต่ก่อนเอ่ยแม่เคยได้ยินเสียงเจ้าทั้งสองจินละจ่าแจวแจวอยู่ตรงนี้นั่นก็รอยเท้าของพ่อชาลีนี่ก็รอยเท้าของแม่กันหาแม่ยังได้เลยเห็นนู่นกวดสายเจ้าทั้งสองลายเล่นเป็นกองกองสิ่งของเป็นเครื่องเล่นยังเห็นอยู่แต่ลูกรักทั้งคู่ของแม่ไม่รู้ไม่เห็นโอ้พาอาสมเจ้าเอ่ยช่างอัศจรรย์แต่ก่อนสุขใสด้วยสีทองเสียงนกก็รำสำเรียงเคียงคู่และคู่คันทั้งจักจันพันในเลไลลองอยู่ริงริงและรวยรวยโหยสำเนียงสังขีขับประโคมไปโอทนายจึงเงียบเมื่อยามนี้ทั้งอาสมก็มองสีเหมือนจะเศร้าโศกวัชรอยว่าเจ้าลูกนี้จะพัดจากอกจากมารดาเสียจริงเลยเหวกำมังในครั้งนี้นางจึงเข้าไปทูลถามพระเวสสันดรพระราชสามีด้วยความสงสัยว่าพระพุทธที่เจ้าข้าก้าวกระหม่อมฉันมัดเสียงประหลาดใจอันทรงกุมารนั่นไปอยู่ไหนไม่แจ้งเหตุหรือว่าพากันไปเที่ยวรับพระเนตรนอกตำแหน่งสิ่งสัตว์ที่ไล่แหงขนองฤทธิ์มาพานขบกัดตัดชีวิตพระลูกข้านี่พาไปกินเป็นอาหารถึงกระนั้นก็พบผ่านซึ่งกระเละวรังมีเลือดก็เนื้อจะเหลืออยู่สำคัญว่าจะเป็นตายนี่สุด จะมุ่งหมายประมาณแล้วโอ้จะเว้นแก้วส่องสว่างอกของแม่เอ้ยแม่เคยได้รับฝันเจ้าทั้งสองทุกเวลาเป็นไรเจ้าไม่มาเหมือนทุกวันนี้หรือว่าพระลูกข้านี้จะสูญสิ้นพระชนละมันอยู่ในป่าหิมพานต์นั้นแล้วแล้ว
1: เมื่อสมเด็จพระนางมัตสีเธอกราบทูลพระราชสามีพระเวสสันดรทักเท่าไรพระเวสสันดรก็ไม่ตัดจำในวาจาแก่พระนางมัตสียิ่งทำให้สมเด็จพระนางมัตสีนั้นกัดตุ้มพระอุราเป็นอย่างมากสมเด็จพระนางมัตสีทรงพระกันแสงข้ามควรลำพึงลำพันว่า
0: ว่าเจ้าแม่เอ้ยแม่ไม่เคยได้เครื่องเค้นเหมือนครั้งนี้เมื่อจะหากบุรีธุริตมหาก็พร้อมหน้าทั้งลูกผัวหวังเป็นเพื่อนทุกสำคัญว่าจะเป็นสุขประสาเมื่อยามจนคันลูกหายทั้งสองคนก็สิ้นคิดทูลพระสวามีมีได้ปานีสักนิดสักน้อยหนึ่งเท้าเธอกับนิ่งขึงตรงพระองค์ดูเหมือนจะขัดเคืองด้วยเรื่องอันใดอนิจจาเอ่ยหน้าน้อยใจมาจำนงอุปเมือนคนไข้หนักเลี้ยวมีซ้ำแพทย์เอายาพิษมาวางให้เวทนาในที่ว่าจะรอดไปได้สักทีวันพระคุณเอ๋ยเบิกจากไอสวรรค์มาอยู่ดงข้าพระบาทมัตสีจำนงปองจิตมีได้คิดเป็นใจทรงหวังจะเป็นเกือกทองฉรองยุคคนทูลหัวไปจนสิ้นบุญตัวตายไปเมืองผีนี่จะเอ่ยวาสนามัตสีไม่สมคะเนแล้วพระทูลกระหม่อมแก้วจึงชิงชังมีนำพาคันลูกหลักดังแก้วตาทั้งสองคนหายไปอกเอ๋ยจะอยู่ไปใหญ่ให้เวทนาอุปมาเสมือนหนึ่งศึกษาลัดดาวันย่อมจะอาสันพอลูกเป็นเทียงเทง ถ้าไม่เห็นพระองค์ไม่ทรงเลี้ยงมัตสีวัยจะเศร้ามิ่งมัทธยัตตัดเยื่อใยได้โปรดก็จะเห็นเตกะเละวรังซากศพของมัตสีอันวายชีวีโสมกิ้งอยู่ในกลางดงเสียจริงแล้วกะมังในครั้งนี
1: ้โสโพธิสัตว์โตเมื่อสมเด็จพระเวสสันดรเห็นพระนางมัตสีมาร้องข้ามกวนลำพึงลำพันถึงพระลูกหลักถ้าองค์สมเด็จพระเวสสันดรไม่ตัดแก่พระนางมัตสีบ้างก็จะดูเป็นกะไรสมเด็จพระนางสมเด็จพระเวสสันดรจึงคิดคำควรขึ้นว่าถ้าเราบอกความจริงแก่พระนางมัตสีว่าวันนี้ได้มีเท่าชราตาโชชกมาขอสองกุมารเราได้ยกกัญหาชาลีให้แก่เท่าชาชราตาโชชกสมเด็จพระนางมัตสีก็ด้วยความเป็นแม่ก็จะมีความอะไรผูกไปอาวรถึงพระลูกรักกัญหาชาลีมีขาดสายสมเด็จพระเวสสันดรจึงคิดขึ้นในใจว่าเราคงจะแกล้งกล่าวหาสมเด็จพระนางมัตสีว่ามีชู้คบชู้สู่ชายจริงฝ่าผู้หญิงถ้าพูดความจริงแล้วจะไม่โกรธถ้าพูดความไม่จริงแล้วจะไม่โกรธสมเด็จพระเวสสันดรจึงแกล้งกล่าวหาสมเด็จพระนางมัตสีว่ามีชู้ฟังเลยสมเด็จพระเวสสันดรกล่าวหาพระนางมัตสีมีชู้ว่า โอเป็นชาวนี้มัดสีแฟนเรา

ไม่น่ามัวเมากินข้าวข้าวมากรรมมาพี่ต้องตะลึงคาดไม่ถึงว่ามัดสีแฟนพี่จะเป็นไปได้มัดสีเอ้ยเจ้าฟังคำพี่นะมัดสีเราจะกล่าวแก่ท่านว่าเจ้าเข้าป่าตั้งแต่เช้านะมัดสีกลับมาถึงพระอาสมของเราเป็นเวลามืดค่ำเจ้ากลับไม่กลับเปล่ากลับมาถึงพระอาสมของเราเจ้าทำแก้มเป็นบีบน้ำตาตีอกชกลำว่าลูกหายมัดสีถ้าเจ้ารักลูกกันหาชาลีของเราจริงเราเจ้ารักเสด็จพี่จริงเมื่อดังวาจานะมัดสีเธอคงจะไม่กลับมามืดค่ำเธอคงจะกลับมาตั้งแต่วันนี้เจ้าเข้าเตือนจะลืมพาได้หน้าเจ้าลืมหลังถ้าเป็นเมื่อดังแต่ก่อนนะมัดสีเรามียศมีอำนาจวาสนาเหมือนแต่ครั้งก่อนเจ้าประพฤติตัวเช่นนี้ร่างของเธอคงจะขาดเป็นท่อนๆด้วยพระกรมือฝาของเรามัดสีด้วยพระกรมือฝาของเราเป็นแน่แท้นะมัดสีเมื่อสมเด็จพระนางมัดสีได้ฟังพระเวสสันดรกล่าวคำพิพากษาเธอว่าคบชู้สู่ชายทำให้พระนางมัดสีโกรธพระเวสสันดรสุดที่จะขนานนับลืมความคิดถึงลูกกันหาชาลีทั้งสองสมเด็จพระนางมัดสีจึงตัดแก่พระเวสสันดรว่าเสด็จพี่พระเวสสันดรฟังคำพูดของหม่อมฉันหม่อมฉันรักเสด็จพี่รักลูกกันหาชาลีดังแก้วตาดวงใจถ้าหม่อมฉันไม่รักเสด็จพี่ไม่รักลูกกันหาชาลีของเราทั้งสองนั้นหม่อมฉันจะเสด็จตามเสด็จพี่มาออกมาอยู่ป่าให้เหนื่อยยากลำบากกายถึงอย่างหม่อมฉันจะอยู่เวียงวังถึงยังจะดีฝ่าที่หม่อมฉันมาหาลูกกันหาชาลีเสด็จพี่ช้านั้นได้เกิดเจรายุคขึ้นในป่าเพราะมีสองเสือสามสัตว์มานอนฝั่งหน้าหม่อมฉันจึงกราบไหว้บอนขอหนทางหม่อมฉันจึงได้มาถามเสด็จพี่เป็นเวลาช้านานสมเด็จพระนางมัดสีถามพระเวสสันดรว่าสักเท่าไหร่เท่าไหร่พระเวสสันดรก็ไม่ตอบยิ่งทำให้สมเด็จพระนางมัดสีกัดกรุ่มพระอุราเป็นอย่างมากสมเด็จพระนางมัดสีจึงออกตามหาพระลูกรักกันหาชาลีไปทุกคนทุกแห่งไปทุกที่สมเด็จพระนางมัดสีจะเป็นไปได้สมเด็จพระนางมัดสีด้วยความคิดถึงลูกด้วยความอาลัยอาวรณ์คิดถึงกันหาชาลีทั้งสองด้วยความเป็นแม่สมเด็จพระนางมัดสีเหมือนเปรียบเสมือนคนบ้าเจอนกถามนกว่าเห็นลูกกันหาชาลีของเราทั้งสองเดินทางผ่านมาทางนี้หรือไม่เจอต้นไม้เป็นพุ่มไหวสมเด็จพระนางมัดสีก็เข้าไปถามว่าเห็นลูกกันหาชาลีของเราเดินทางมาทางนี้หรือไม่สมเด็จพระนางมัดสีจึงไม่มีคำตอบสมเด็จพระนางมัดสีจึงเดินทางได้50โยชน์จึงกระเสือกระสังยังมาถึงพระอาสมของพระเวสสันดรสมเด็จพระนางมัดสีจึงร้องไห้ลำพวงลำพึงถึงพระลูกรักกันหาชาลีทั้งสองว่า โอ้เจ้าดวงสุริยันจันทนทั้งคู่ของแม่เอ๋ยแม่ไม่รู้เลยว่าเจ้าจะหนีพระมารดาไปสู่พาราได้ไม่รู้ที่ลือว่าเจ้าจะข้ามทะเลหิมะเวสประเทศแดนใดถ้ารู้แจ้งประจักษ์ให้แม่นี้จะตามเจ้าทั้งสองสุดแรงแล้วนี่ก็เหลือที่แม่จะเที่ยวสืบสอบเสวงหาเมื่อเช้าแม่จะเข้าป่าพ่อชาลีแม่กันหายังโอนวอนสั่งแม่ยังได้กับรังมารวมรูปจูบกับมอมจอมฟันทั้งสองล่ากินยังจับนาสาอยู่รวยลื่นโอ้พระลูกข้านี้ไม่คืนจะเลวกับมังในครั้งนี้กันหาชาลีลูกรักของแม่นับวันจะล่วงลับไปเสียแล้วสิโน
ใครจะกอดพระโสเสวยนมเมื่อยามเมนี่จะเข้าสู่บันทนเจ้าเคียงเลี้ยงมอนนอนเนบข้างอกแม่ทุกราตรีแต่นี่แม่จะกลมไข่ให้นิทาโอ้แม่อุ้มทองประคองเคียงเจ้าทั้งสองหวังจะหมายมันสำคัญว่าจะเป็นเพื่อนยากฝากผีพึ่งลูกรักทั้งสองคนไม่รู้ว่าจะเป็นผลอาเพศผิดประมาณเลวโอ้เจ้าเว้นเจ้าเอาแต่ห่วงสงสารนี่ลือมาสวมคงให้แม่นี่ติดคงขัดด้วยผ้าอะไรเจ้าทิ้งแต่ชื่อและโฉมให้ปรากฏในแววตาเมื่อเช้าแม่จะเข้าสู่ป่ายังได้เห็นหน้าเจ้าทั้งสองอยู่ลัดควรเลวลือมาสลัดผัดแม่นี้ไว้เหมือนจะเตือนให้แม่นี้บันไลเสียจริงแล้วควรจะสงสารเอ่ยด้วยนางแก้วกัลยาณีนมพระเกศีหวังทูลฟ้าหวังจะตามลูกหลักทั้งสองลากาบถวายบังคมลาเลวลูกเลื่อนขยื่นบทจรเยื่องยางพระกายนางให้เสียวันดังพระองค์ดุจชายธงกำลังลมพัดอยู่ลิ้วสิ้นแหงเธอระโหยหิวระถวยสวงพระสอเธองุบงวงดวงพระพัดไม่ผิดพันไม่แปรพันจะทูลสั่งมิทันได้ทูลเลยจึงตัดว่าพระคุณเจ้าเอ๋ยได้คำเดียวเท่านั้นก็หายเสียงเอียงผักกายบายสิโรเพศเนตรประหับรับพระโอษลงทันทีพระนางก็ถึงวิสัญญีสรบรงตรงหน้าชานปานปันหนึ่งว่าชัดทองอันต้องสายฟ้าอัศนีฟาดขาดละเห็นเอวก็รมรงตรงพระที่นั่งนั้น

โยมตอนนี้เป็นตอนสำคัญเลยโยมฟังเทศมัดซีตายที่หน้าตรงนี้ก็ต้องเดือดร้อนเจ้าภาพต้องเป็นค่ายาดมยาหอมยาหม่องให้มัดซีคนละเล็กคนละน้อยโยมคนละนิดคนละหน่อยก็พอโยมคือคณะท่านเจ้าภาพก็คือคุณเพ็ญพันธ์ชาววิสิทธิ์คนละเล็กคนละน้อยโยมช่วยมัดซีคนละเป็นยาดมยาหอมยาหม่องให้มัดซีคนละเล็กคนละน้อยมัดซีนะโยมเป็นเมียกษัตริย์จะมานอนตายอย่างชาวบ้านของเราไม่ได้จะเอาหนังสือพิมพ์มาปูก็ไม่ได้มัดซีตายต้องมีเงินค่าโรงต้องมีเงินค่าตะปูต้องมีเงินค่าตะปรูอีกเยอะแยะโยมช่วยคนละเล็กคนละน้อย

ารย์อาจารย์ได้กล่าวไว้ว่าใครได้ทำบุญในกันนี้โยมเกิดชาติหน้าชั้นใดจะเป็นคนรูปสวยรวยทรัพย์ไม่อับจนปัญญาโยมคือไม่อาทรัพย์จนปัญญาเหมือนแล้วจะไม่ต้องมาพัดผ้าจากพระลูกรักเหมือนกันหาชาลีโยมและไม่เกิดแล้วจะไม่ไปลมในกลางป่าช่วยคนละเล็กคนละน้อยโยมเป็นข้าโยมยาดมยาหอมยาหม่องให้แก่มัดสีคนละเล็กคนละน้อยถ้าโยมไม่บริจาคในการนี้หลวงพ่อก็จบไม่ได้โยมสองทุ่มพ่อก็ยังต้องเทศอยู่องค์อื่นก็ไม่ได้เทศโยมช่วยคนละเล็กคนละน้อยเพื่อเป็นค่ายาดมยาหอมให้แก่มัดสีโยมป่าหังนารหินป่าหังนารหินปินนารหิตองค์พระเวทสันดอนเห็นมัดสีสีสมอนมานั่งนิ่งนอนอยู่ในสาราสิบยี่สิบโยมสิบยี่สิบโยมให้หยิบกันมาบอกกันทั่วหน้าทำศพไม่มัดสีโยมวันนี้มาบอกช่วยกันเป็นเจ้าภาพทำศพมัดสีโยมคนละเล็กคนละน้อยจะใส่ก็ใส่กันเลยโยมเอ้ยไม่ต้องให้พระเทศบอกโยมจะใส่ก็ใส่กันเลยโยมเอ้ยไม่ต้องให้พระเทศบอกจะใส่ย้ำหรือว่าใส่ขันเชิญเถอะโยมฉันไม่ต้องให้พระบอกถ้าโยมไม่ให้วันนี้พระเทศกับวัดคงจะเสียใจหรอกโยมช่วยกันคนเล็กคนน้อยโยมสมมติว่าสมเด็จพระเวสสมเด็จพระนางมัตสีมานอนแน่นิ่งอยู่หน้าพระอาสมของพระเวสสันดรสมเด็จพระเวสสันดรคงคิดขึ้นว่าสมเด็จพระนางมัตสีนั้นคงสิ้นชีวิตสมเด็จพระเวสสันดรลืมคำที่ให้สัญญากับมัตสีว่าจะไม่ถูกต้องเนื้อตัวกันตลอดถึงที่บวชเป็นนักบวชอยู่นี้สมเด็จพระเวสสันดรลืมคำพูดแก่พระนางมัตสีจึงยกศีรษะของสมเด็จพระนางมัตสีมาวางไว้ที่ตักแล้วเอานิ้วมือไปวางที่จมูกเห็นสมเด็จพระนางมัตสีนั้นยังมีลมหายใจอยู่สมเด็จพระเวสสันดรจึงหยิบน้ำมารูปพระอุระหวังจะให้สมเด็จพระนางมัตสีฟื้นชีวิตขึ้นมาเมื่อสมเด็จพระนางมัตสีได้น้ำรูปพระอุระสมเด็จพระนางมัตสีก็ฟื้นชีวิตขึ้นมาครั้งแรกที่สมเด็จพระนางมัตสีลืมความเจ็บปวดที่ตามหาพระลูกรักกันหายชาลีไป50โยชน์ลืมความเจ็บปวดสมเด็จพระนางมัตสีจึงถามพระเวสสันดรว่าเสด็จพี่พระเวสสันดรอันลูกรักกันหาชาลีของเราทั้งสองน่ะไปอยู่ที่ไหนไม่ออกมาต้อนรับเหมือนทุกครั้งสมเด็จพระเวสสันดรจึงกล่าวความจริงแก่พระนางมัตสีว่าเอาอย่างนี้นะมัตสีเราจะกล่าวความจริงให้เธอฟังวันนี้ได้มีเท่าชราตาชูโชคได้มาขอสองกุมารเราได้ยกกันหาชาลีให้แก่เท่าชราตาชูโชคสมเด็จพระนางมัตสีได้ฟังเช่นนั้นจึงถามแก่พระเวสสันดรว่าเสด็จพี่ทำไมไม่บอกกับหม่อมฉันว่าได้ลูกของเราทั้งสองนั้นให้เป็นกิปิยทานตบุตรสมเด็จพระเวสสันดรจึงบอกแก่พระนางมัตสีว่าเอาอย่างนี้นะมัตสีเธอจึงหยิบน้ำมารังเหนือสิโนทกให้ตกบนเหนือปฐพีเทวดาที่อยู่บนเส้บนสวรรค์ก็เส้สองสาทุกการร่วมอโมทนาในแก่ให้แก่พระเวสสันดรแก่สมเด็จพระนางมัตสีได้บริจาคลูกรักกันหาชาลีให้แก่เท่าชราตาโชชกในเนื้อหาสาระในกันที่9ก็มาหยุดลงตรงนี้ท้ายที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาอาตมาภาพได้แสดงพระธรรมเทศนาในกันที่9มัตสี90พระคาถาก็ขออวยพรแก่คณะท่านเจ้าภาพซึ่งประกอบด้วยคุณเพ็ญพันธ์ชาวนวิสิทธิ์พร้อมด้วยคณะร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการเทศในกันที่9ขอผลบุญที่คณะท่านเจ้าภาพได้กล่าวในที่นี้จงมีอายุวรรณะสุขภระปฏิภาณธนสารสมบัติอาตมาภาพได้แสดงพระธรรมเทศนาในกันที่9มัตสี90พระคาถาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

เรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรัฐนั้นท่านผู้ชมมาที่อาคารเพชรรัตน์โรงพยาบาลวชิระกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครนะคะโดยในวันนี้ท่านจะได้เทศนาธรรมในตอนสุขกับงานเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะคะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

ท่านต้องหันมาดูว่าท่านเก่งเรื่องอะไรท่านก็บอกว่าโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอะไรนะนวมินทราธิราชเขาเก่งเรื่องอะไรเนี่ยเพราะท่านโลกนี้ต้องมาที่นี่เท่านั้นต่อไปนะท่านโลกอะไรท่านท่านโรคเลือดเกี่ยวกับยุงลายต้องไปโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลไหนท่านโรงพยาบาลอะไรที่รักษาดาราที่ตายไปฮะฮะรักษาเก่งแล้วทำไมตายไม่ใช่มันเข้ามาช้าไปแล้วเชื่ออะไรนะปอทฤษฎีหมอที่โรงพยาบาลเนี่ยต้องเก่งที่สุดเพราะอะไรท่านเพราะรับมรณะการฉุกเฉินและรักษายื้อชีวิตแล้วมีการวิจัยถ้าหมอวิจัยได้นะจะเป็นผลทางการแพทย์ที่ดีที่สุดถ้าเข้ามาก่อนไปเอาว่ารอดถ้าต่อไปอาตมาบอกทีแรกเลยเขาบอกโอ้ท่านจะรักษาหายไม่หายไม่รู้แต่ยื้อมาได้2เดือนเนี่ยถ้าเขาทำงานวิจัยนะท่านโรงพยาบาลนี้ต้องเก่งเรื่องโรคเลือดเกี่ยวกับอะไรท่านยุงลายใช่ไหมท่านเกี่ยวกับยุงลายแล้วจะมีผลทางวิชาการซึ่งบอกตั้งแต่2 3วันแรกแล้วคนก็ไม่ฟังพอจบพอปอตายใช่ไหมท่านเขาบอกปอมีบุญคุณต่อโรงพยาบาลเพราะทำให้เขาได้ต่อสู้กับโรคนี้ให้มีผลงานทางวิจัยและจะกลายเป็นตำราต่อยอดอีกนิดเดียวหาวิธีการรักษาอีกนิดเดียวจะเป็นสูตรสำเร็จของและโรคและยุงลายโรคไข้เลือดออกเพราะมันพุนหมดแล้วข้างในมันน้ำมันซึมเลือดมันซึมหมด

ใช่ไหมท่านสู้ได้ขนาดนี้ไม่ใช่ธรรมดาของเราเราเก่งเรื่องอะไรเรื่องผ่าใช่ไหมเมียเอามีดฟันสมองมาเนี่ยยังกับผ่าแตงโมเนี่ยนะเราสามารถเย็บสมองติดได้รูปร่างสวยงามแบบเดิมแต่ไม่ฟื้นอันนั้นไหมท่านเก่งเรื่องอะไรเชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์เรื่องอะไรให้มันเป็นที่ลือระดับโลกเอาอย่างเดียวนี่มันเกิดไปหมดเกิดไปหมดมันต้องดูด้วยท่านถ้ามันเกิดไปหมดเสร็จอาตมาเป็นพระมันก็เอาเก่งอะไรสักอย่างบริหารเป็นเลขาวัดก็ไม่มีใครรู้เรื่องว่าเราเก่งเห็นแต่วัตถุขึ้นมาใช่ไหมท่านถ้าคนไม่เข้าวัดเข้าวัดก็ไม่ถามว่าวัดนี้สะอาดดีวัดนี้สวยดีใช่ไหมท่านสะอาดไหมสะอาดไหมวัดเราสะอาดใช่ไหมพระประธานก็สวยงามใช่ไหมท่านเออดีเขาไม่เคยถามว่าใครบูรณะใครดูแลไม่มีใครถามนักเทศผมเป็นเลขาภาคเป็นไอ้นั่นเนี่ยก็เป็นจำเป็นต้องเทศเทศยังไงอะท่านเขาก็เทศกันมาหมดแล้วเทศยังไงความเป็นอะให้เทศแล้วมันติดหูคนมันก็ต้องมีวิธีการเทศแล้วการบ้านที่เป็นการเทศเนี่ยนี่การบ้านยากไหมท่านเอาพระมาพูดเรื่องโรงพยาบาลยากไหมถ้าองค์เขาพูดแบบนี้มาท่านเขาไม่ได้พูดแบบนี้มันทำการบ้านตั้งแต่ได้การบ้านนี้ไปเนี่ยฉันค้นแทบตายนะดีไปเจอเอกสารเก่านะท่านนะเพิ่งเจอเมื่อคืนนี้มันอยู่ที่ไหนวะผีบางกระดูกผูผีบางกระดูกผูภาวนาอยู่งั้นนะท่านภาวนาผีบางกระดูกผูของหายต้องภาวนาผีบางกระดูกผูแล้วผีมันจะให้เราเจอถ้ามันไม่หายนะท่านนะให้เราเจอเพราะมันกลัวกระดูกผูเราแช่งมันเจอเนี่ยท่านดูสันมันเนี่ยเหลืองเชียมันเป็นการบ้านที่ยากท่านแต่เราต้องบรรยายให้ได้ให้รู้ว่าจะเป็นเอกอะไรนะหนึ่งเชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์เรื่องอะไรสองสามารถเวชกรรมความเก่งกาจในการรักษาบุคคลสำคัญสำคัญด้วยขอสักเคสรักษาคนธรรมดาไม่ดังใช่ไหมท่านดังไหมขอเถอะอีกเคสเนี่ยกรณีเนี่ยขอข้าราชการนี่เถอะท้าทำไมดาราเนี่ยมันหนักหนาขอข้าราชการนี้เขาก็เก่งเก่งเฉพาะทางใช่ไหมท่านใช่ไหมเฉพาะทางไหมถ้าเกี่ยวกับการผ่าตัดเราได้ที่ใครท่านเสริมความงามยันฮีและวุฒิศักดิ์คลินิกแต่ระดับเล็กระดับใหญ่ต่างกันใช่ไหมท่านแล้วถามว่าสามารถวิชากรรมด้านนั้นแล้วเขาได้กำไรไหมท่านได้กำไรเพราะคนดังไปไม่ได้กำไรเอากรณีเคสดังๆสักเคสหนึ่งความดังมันไม่ใช่มาทีเดียวนะท่านนะที่จะบ่งบอกถึงสามารถวิชากรรมของเรามันต้องมีกรณีนักพระนักเทศเนี่ยอยู่ดีๆมันจะดังไหมท่านท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านการที่เราประกอบวิชาชีพแพทย์นั้นอาตมาเห็นว่าเรื่องพรหมธรรมเป็นสิ่งสำคัญที่สุดทำไมจึงกล่าวอย่างนั้นพระองค์สมเด็จบึงเทศไทยตายห่าก็ขี้เกียจคนใช่ไหมใครจะด่าบ้างก็ช่างมันแต่มีเหตุผลในการพูดและพูดไปแล้วนะฮะวันที่เขาวินิจฉัยว่าผิดคือวันที่ฉันคิดว่าจะต้องถูกนะสถานการณ์นั้นและในอนาคตพูดอะไรไม่เคยผิดท่านมันไม่รู้จักเรามันกับเราอายุไม่ต่างกันหรอกเขาก็เราไม่ต่างกันมันนึกว่าเราเป็นพระไม่มีความสามารถแล้วท่านไม่มีความสามารถฉันจะอยู่ได้ยังไงสามารถเวชกรรมมันต้องเก่งสักอย่างหนึ่งนี่อาตมาให้ความคิดนะท่านทั้งหลายมีอาชีพอื่นก็เหมือนกันนะท่านเก่งเรื่องอะไรท่านก็บอกว่าเรื่องนี้นะไปที่นั่นเถอะถ้าเรื่องนี้ไปที่นู่นเถอะให้เขาชี้ว่าไปที่นู่นและให้ไปเจอคนนั้นเหมือนนะขนาดนี้ไหมท่านถ้าใครเป็นรักษาโรคมะเร็งนะเป็นมะเร็งอาตมาบอกไปโรงพยาบาลซะก่อนไปแล้วท่านมีหมอรักษาไหมเอายาฉันไปกินก่อนแต่ถ้ากินแล้วนะฮะสองหม้อสามหม้อไม่ดีขึ้นนะไปที่นู่นวังมะนาวไปที่วังมะนาวแล้วไม่ต้องขึ้นสะพานที่ไปเพชรบุรีนะไปสำนักพระผู้เคี่ยวเพชรเขาเป็นฆราวาสแล้วเขาจะบรรยายให้ฟังก่อนแล้วก็เอาผลการตรวจไปด้วยมะเร็งแล้วก็จะนั่งทางในให้สองสามนาทีแล้วก็จะจ่ายยาโบราณมาให้ไอ้ที่ว่าเป็นซากศพตั้งตายแง่แง่นะรอดมาสามสี่เดือนเป็นปีก็มีท่านบางทีเป็นโรคอะไรมะเร็งในเลือดทั้งตัวท่านพระองค์หนึ่งอะมาไหว้อาตมา

เป็นมะเร็งเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดทั้งตัวนะท่านนะหายมา3ปีแล้วยังเดินปลออยู่เลยท่านคือพอนึกถึงไปที่นั่นขอให้ท่านเข้าใจตามนี้ว่าสามารถเวชกรรมเอาเด่นสักเรื่องนึงนะไปบอกท่านอธิการบดีนะนี่อธิการบดีท่านลองไปบอกได้ไหมท่านผู้ช่วยบอกได้ไหมเอาเทปไปให้เขาดูหาอะไรมันเด่นสักอย่างนึงสิบางคนเขาบอกว่าเขาบอกว่าวิกฤตของเขาเป็นโอกาสของเราเสมอถูกไหมท่านมันเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่เราไปเกี่ยงท่านเอาไปนั้นสามารถเวชกรรมก้าวนำเวชบริพันธ์ท่านก้าวนำไหมท่านจะซื้อเครื่องมือแต่ละทีเป็นไงท่านก้าวนำไหมสมัยก่อนอาตมาเป็นพระหนุ่มๆเลยท่านถ่ายเอ็กซเรย์ต้องไปโรงพยาบาลเดชาถูกไหมฮะสมัยก่อนนะไอ้ที่เขาเข้าอุโมงค์ใช่ไหมท่านโรงพยาบาลเดชาจะมีเป็นโรงพยาบาลแรกเขาเรียกเวชบริพันธ์เพราะฉะนั้นในขณะนี้เขาเรียกฝีมือมีแต่เวชบริพันธ์เขาเรียกเครื่องมือฝีมือดีถ้าไม่มีเครื่องมือจบเพราะฝีมือนั้นเวลาเรียนมันจะเครื่องมือและเครื่องมือมีวัฒนาการเสมอนะท่านจะต้องนะเวชบริพันธ์ถ้าหาโดยงบราชการไม่ได้ท่านต้องหาโดยงบของคนใจบุญถึงได้บอกว่ารักษาคนดังสักคนเศรษฐีสัก10คน20คนจดชื่อว่าถ้ารอดมาหลายนะท่านได้เงินเยอะแล้วจัดห้องพิเศษเอาไว้นี่เป็นของเศรษฐีที่บริจาคทางนั้นและลุงท่าแพทย์ที่นี่ไม่มีขอยืมมาได้ไหมท่านต้องเอาเงินส่วนต่างรัฐบาลส่วนกำไรรัฐบาลไปจ้างแพทย์ที่เชี่ยวชาญมาที่นี่ในเมื่อเอกชนนะฮะจ้างแพทย์โรงพยาบาลรัฐบาลไปทำงานได้ไซไลน์ทำไมโรงพยาบาลรัฐบาลจัดจ้างแพทย์เอกชนมาทำงานไซไลน์ไม่ได้ถ้าเป็นอาตมาบริหารนะจริงๆเวชบริพันธ์เพียบรับรองได้ท่านเครื่องมือเนี่ยมันเพียบภาพไปหมดเข้าตั้งแต่เข้าประตูมานะพอเข้าประตูมาปุ๊บถูกเอ็กซเรย์หมดทุกคนแล้วคุณไม่ต้องไปเข้าห้องเอ็กซเรย์ถูกเอ็กซเรย์มาหมดแล้วผ่านประตูนี้มานะท่านถ้าเป็นคนไข้นะแผลหมดแล้วผลออกมาแล้วท่านหมอดูหมอนั่งดูอยู่เอาฟิล์มนี้ไปให้หมอคนนั้นเห็นปั๊บก็รู้แล้วท่านให้ปากต่อปากก็แขวนเว็บไซต์สิครับไม่ได้โฆษณาแขวนเว็บไซต์เนี่ยนะฮะตระกูลนี้มารักษาด้วยโรคนี้โรคนี้บัดนี้ออกแล้วทางโรงพยาบาลขอแสดงความยินดีด้วยพยาบาลขอแสดงความยินดีด้วยและเราก็ภูมิใจที่ได้รักษาท่านมันต้องดูเว็บไซต์แล้วเวชภัณฑ์มันจะเวชบริการเวชบริอะไรบริภัณฑ์มันจะตามมาอาตมาเหมือนกันนะโยมขายเครื่องมือแพทย์ใช่ไหมใช่เอาที่ดูเสมหะมานะขอซื้อ 4-5 อันถามว่าจะไปให้โรงพยาบาลบ้านเกิดอาตมาอำเภอเสนาไม่ต้องแล้วท่านเจ้าคุณเดี๋ยวผมบริจาคเอางั้นเฮ้ยเครื่องดูดเสมหะก็ดีนะไอ้เครื่องปล่อยออกซิเจนมีไหมมีถ้าไหร่แล้วก็80,000กว่าบาทท่านสงสารมันนะเวลาคนไข้มาไม่ได้เข้าห้องใช่ไหมฮะต้องออกซิเจนฉุกเฉินมาข้างหน้าห้องเอางั้นแกไม่เอางั้นค่าซื้อเครื่องนึงไม่เป็นไรเดี๋ยวผมหาเศรษฐีที่มันเคยซื้อไปมาเป็นเจ้าภาพให้ท่านดีกว่าแล้วก็เอาไปเข้าห้องเอาโทรทัศน์ไปถ่ายอนุโมทนาคนอื่นเห็นก็เอาของดีๆเข้าโรงพยาบาลบ้านเกิดเราบ้างคนจะได้ตายน้อยลงใช่ไหมแม่ฉันตายนะก็มีอุปกรณ์การแพทย์บริจาคโรงพยาบาลไปให้เขามีเวชชันละท่านเวชบริพันธ์ที่ดีเกิดขึ้นท่านตั้งแต่ก้าวนำเวชบริพันธ์ถ้าเวชบริพันธ์ไม่ดีเขาบอกเขาไม่ปุ๊บนะเขาบอกอย่าเข้าโรงพยาบาลนี้เลยถามไงโอ้โหถังออกซิเจนนะแม่งสนิมแดกถังเขียวสนิมแดกเกลือไปหมดนะฮะกูจับแล้วเนี่ยกูจะเป็นอะไรฮะอะไรนะบาดทะยักเลยฮะอย่าเข้าไปเลยฮะใครก็จะไปเข้าอ่ะท่านแต่ของพอดีทางงบประมาณรัฐบาลไม่ได้มันต้องหาเศรษฐีใจบุญหรือประกาศทางเว็บไซต์ว่าเราไม่ได้โฆษณาประกาศว่าต้องการอันนั้นนี้ไปจัดรายการโทรทัศน์นะไม่มีทางแล้วท่านแล้วเราก็มาต้อนรับแล้วก็ลงเว็บไซต์อนุโมทนาเขาบอดไปมันต้องหาท่านนี่เขาเรียกว่าฝีมือบวกอะไรท่านเครื่องมือประการต่อมานะยึดมั่นเวชบริการท่านต้องยึดมั่นเวชบริการเวชบริการของเราคืออะไรท่านปฐมพยาบาลของฉันไหมท่านงานบริการมันละ the customer is god ใครจะแปล the customer is always right ผู้ที่มาใช้บริการเราคือพระเจ้าที่มาเขียนว่าผู้ที่มาใช้บริการเราคือพระเจ้าที่มา
แต่แปลมันสวยๆหน่อย The customer is always right ใช่ไหมผู้ที่มาใช้บริการเราคือผู้ที่ถูกต้องเสมอ always right อย่าไปดุด่าว่ากล่าวอย่าไปตำหนิอย่าไปตวาดอย่าไปไม่ได้เดี๋ยวนี้เขามีกล้องพอเขาเอาเข้ามาใช่ไหมเราตวาดโดนไหมท่านแล้วโดนแล้วมันส่งลายเลยใช่ไหมท่านส่งลายทันทีออกโทรทัศน์ได้เดี๋ยวนั้นพอภาคข่าวเนี่ยท่านเจ๊งแล้วนะโดยบานนี้เจ๊งแล้วอย่าเชื่อท่าน always right ท่านต้องมีปฐมพยาบาลทุกคนว่าตามวิชาปฐมพยาบาลของเราเราจะปฐมพยาบาลผู้ที่ใช้บริการด้วยยาสามขนานคือมือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มมือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มไปเขียนเป็นคำขวัญเราจะปฐมพยาบาลผู้ที่ใช้บริการด้วยยาสามขนานและคือไว้ตรงกลางมือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มเป็นปฐมพยาบาลไหมท่านเอามาจากใครมีลูกยัง1 2 3คนที่3มีลูกยังกี่คน3คนถ้าลูกตอนเล็กๆล้มแล้วหัวเข่าแตกมาทำไงก่อนฮะเข่าแตกมาแม่โอ้เข่าเลือดทำไงฮะอะไรนะมือเอื้อมมั้ยจับที่ไหนที่แผลปากอ้ามั้ยอ้าทำอะไรปลอบใจแล้วอะไรปลอบแล้วอะไรท่านสองปอปลอบกับเป่าไม่เป็นไรลูกนิดเดียวโอมเพียงไอ้ที่เจ็บไหมลูกโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่เป่าอีกทีนะโอมเพียงเริ่มเป็นฝอยแล้วเสียงร้องสงบยังแล้วหน้าตาเป็นไงเถอะนิดเดียวลูกต้องยิ้มใช่ไหมท่านถ้าบอกอะไรกันลูกมันจะตกใจไหมท่านตกใจไปทำอะไรมาอีกเนี่ยก็กูบอกมึงแล้วว่าอย่าซนเดี๋ยวพอตบหัวหลุดเด็กมันจะหายไหมท่านฮะไม่หายเริ่มซายยังไม่เป็นไรลูกเงียบซะนะเงียบๆซะเดี๋ยวจะพาไปกินขนมไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ไปอีกทีเปล่าไหมหายไหมท่านก็เอามาจากพวกท่านที่เป็นพ่อเป็นแม่นี่แหละเนี่ยเนี่ยที่เจ้าเอามาเนี่ยสูตรเนี่ยเอามาจากที่ท่านเป็นพ่อเป็นแม่คนแล้วตอนที่ท่านเป็นลูกพ่อแม่ทำงี้ไหมก็ไอ้มือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มเพราะนั้นในทุกอาชีพสาขาเนี่ยท่านมือเอื้อมยกมือไหว้สวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วปากอ้าเป็นไรคะโอ้คุณไม่ต้องตกใจนะคะไม่ต้องตกใจถ้าคุณเงียบเสียงลงแล้วก็ค่อยๆออกไปสักนิดนึงนะให้ออกซิเจนมันเข้าที่เขาบอกว่าคนที่เป็นลมหรือเป็นไข้เนี่ยไม่ควรที่จะไปอยู่ใกล้ๆกันเยอะนะคะเพราะหนึ่งออกซิเจนไม่เข้าถูกไหมฮะสองคนหายใจแผ่วลงสามเราพ่นคาร์บอนไดออกไซด์ไปใส่จมูกเขาเท่ากับฆาตกรรมเขาโดยไม่รู้ตัวถูกไหมฮะนี่ความรู้ของฉันถูกไหมฮะไอ้ที่หายใจออกแล้วไปลมดูนะไอ้นี่เป็นลมนะท่านไปมองดูนะออกซิเจนไม่เข้าไอ้คนนั้นหายใจน้อยลงนะแล้วยังพ่นละสารพิษคือคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปใส่เขาเขาจะได้ตายไงเพราะนั้นบอกเขากรุณาหน่อยนะคะกรุณาเอาไปหน่อยให้คนไข้ได้หายใจหน่อยนะคะให้มีอากาศโปร่งๆแล้วพวกนี้เขาดีไหมนะแล้วเดี๋ยวเรื่องอื่นเดี๋ยวพวกเราจะช่วยกันดำเนินการโดยด่วนนะคะเขาเงียบลงไหมท่านคนไข้สบายใจขึ้นไหมคนที่มาใช้บริการสบายใจขึ้นมาอาจารย์นี่ออกไม่ใช่หน้าที่จะเสือกได้ไหมเรามาให้ใจรถคนไข้เนี่ยก็ตายหาไม่ใช่ทำไงแล้วคุณเป็นโรคอะไรบ้างก็ไม่รู้หายใจรถคนไข้เนี่ยเฮ้ยแล้วหุบปากซะบ้างมันจะไปกันรอดไหมท่านไม่รอดมันก็ต้องค่อยๆมือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มนี่คือการปฐมพยาบาลของเราที่ทุกคนจะต้องมีติดตัวไม่เว้นแม้กระทั่งคนเฝ้าประตูเพราะฉะนั้นมือเอื้อปากอ้าหน้ายิ้มแต่ถ้าเรานะถ้าการใส่ยาพิษเขาก็อีก3ขนาดคือมือง่อยปากห้อยหน้ายักมือง่อยคือไม่หยิบไม่จับไม่ชี้แจงไม่ชี้แนะไม่ชี้นำไม่ชี้ชวนไอ้มือเอื้อเนี่ยอาจจะชี้แจงก็ได้ใช่ไหมท่านอาจจะจับตัวก็ได้ชี้แจง
ท่านก็ถามชี้แจงอย่างงั้นชี้แนะเดี๋ยวจะต้องไปตรงนั้นนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วคุณต้องจดนะคะคุณพยายามจำให้แม่นหน่อยนะคะถ้าคุณจำไม่แม่นคุณโทรศัพท์มาบันทึกนะแล้วคุณบันทึกอาการตรงนี้ไว้ด้วยว่าคุณมาส่งโดยสภาพอย่างนี้แล้วโทรศัพท์มือถือหัดมีติดบันทึกอาการทีแรกไว้ด้วยว่ามันมาสภาพนี้เผื่อมันทรยศเราไงท่านอย่าลืมนะว่าไอเดียนี้มันโคตรเสนะคนใช้บริการเนี่ยมันไม่ใช่คนดีนักนะมันจ้องแต่เอาเราอะคือถ้ามาคลอดลูกเด็กกูต้องรอดถ้าลูกกูไม่รอดหมอต้องติดคุกแล้วอยากจะทำคลอดไหมคือคนเข้าโรงพยาบาลนะถ้าผ่าต้องรอดมันต้องรอดทุกคนไหมท่านไม่ต้องทุกคนก็เพราะระดับความดันระดับหัวใจโรคเบาหวานทุกอย่างมันติดตัวมาและโดยที่เป็นโดยเฉพาะแล้วต้องมองยาสลบใช่ไหมท่านและกะระยะเวลาและการให้ยามันไม่รู้การรักษาคนหนึ่งมันยุ่งไหมท่านแล้วหายไปแล้วจะไปทำอะไรเคยถามไหมว่าที่เราระดมหมอทุกอย่างมาเนี่ยนะต้องมีความรู้ครบไหมท่านเลือดก็ต้องดูใช่ไหมท่านบางทีเข้ามาแล้วไอ้หาเสือผ่าตัดไม่ได้แต่เสือเป็นอุบัติเหตุมาทำไงท่านยุ่งตายโหงท่านเป็นหมอยุ่งออกครับท่านทำอาชีพอื่นกินเถอะท่านก็ไม่ใช่เราใช่ไหมท่านเพราะถ้าชี้แจงชี้แนะชี้นำนะชี้นำเดี๋ยวไปพบคนนู้นนะคะคุณอย่าลืมนะคะแล้วกรุณาจดด้วยหมอชื่อนั้นชื่อนี้ห้องที่ท่านนั้นท่านนี้นั่นแหละชี้ชวนแล้วมารักษาใหม่นะคะกรุณาดูนะจดวันเดือนวันที่นัดพยาบาลและอย่าให้บัตรที่นัดหายนะคะแล้วมีอะไรสงสัยนี่เบอร์โทรศัพท์นี้เราสามารถบริการได้24ชั่วโมงคนโทรมาได้24ชั่วโมงแต่คนที่เรารับมีไม่ครบ24ชั่วโมงนะคะเพราะเขาต้องหลับต้องนอนกันใช่ไหมให้เราเข้าใจกันบ้างว่าจริงๆแล้วมะถ้ามือค่อยปากค่อยหน้ายักษ์ถามมาอีกแล้วยายคนนี้มาอีกแล้วอีตาคนนี้มาอีกแล้วโอ้ยมาแล้วก็วุ่นวายเบื่อแล้วไม่ทำอะไรทำเงี้ยนั่งเงี้ยคุณพี่บายคะว่าไงอะทำเงี้ยว่าไงอะคืองี้ครับแล้วเป็นไงอะมันหน้าฆ่าทิ้งไหมท่านท่านเจ้าหน้าที่ทิ้งไหมแล้วบางทีไม่มองหน้านะเขียนกูจะลายของกูอ่ะกูจะทำอะไรกันไม่รู้ไม่มองหน้าคนที่มาถามเลยก็ละซะหน่อยหนึ่งก็มองหน้าก็ซะหน่อยแล้วก็รีบๆพูดให้จบถึงคุณไปทำงานของคุณไม่พูดกับเขาก็ต้องแช่อยู่งั้นแหละทำให้มันจบไปทำทุกอย่างมันเสร็จนะอาตมาขอร้องท่านอย่าไปแช่ไว้เพราะนั้นบริการกลางคือมืออะไรท่าน1 2 3แล้วเริ่มยังเริ่มตอนนี้ยังเริ่มตอนนี้ได้ยังแล้วบริการมีกี่แบบได้สายของการบริการท่านบริการมีกี่แบบ2แบบ1 service how do you spell serviceThat's right. Okay. เพราะฉันสะกดไม่เป็น2 serve. How do you spell serve? S-E-R. เหมือนกันไหมท่านเหมือนกันไหมระหว่าง service กับ serve same หรือ difference ไม่ sameไม่มีเซมท่านมันต่างกันเลยเซอร์วิสแปลว่าบริการกะที่คือเขามาหาเซิร์ฟบริการถึงที่งานบางอย่างบริการกะที่คือเขามาหาเรามือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มงานบางอย่างต้องไปรับไหมท่านต้องไปส่งไหมบางอย่างบุคคลต้องไปรับไปส่งนะต้องไปบันทึกต้องไปเก็บระเบียบมาอะไรมาสารพัดบริการถึงที่ต้องมือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มเอา3อย่างนี้ติดตัวไปก่อนอุปกรณ์ทีหลังถามว่าวันนี้เทศวันนี้เซอร์วิสหรือเสิร์ฟเซอร์วิสหรือเสิร์ฟมาเสิร์ฟคุณถ้าคุณไปที่วัดเซอร์วิสพระเซอร์วิส
แต่ฉันมาที่นี่ฉันเสิร์ฟคุณแต่คุณต้องเซอร์วิสพระด้วยน้ำซึ่งเอาวางไว้หัวมุมเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้สำคัญท่านนะแล้วก็ต้องเวชบริการชำนาญเวชโอสถต้องเก่งเรื่องยาต้องแม่นห้องใจยุกใจยาต้องแม่นในเวชโอสถนะขยันจดเวชระเบียนซึ่งเป็นหน้าที่ของเราใช่ไหมท่านเวชระเบียนที่สำคัญที่สุดเพราะประวัติคนไข้นะแล้วก็ DNA ใช่ไหมท่านถูกไหมฮะคนไข้มาทุกคนเนี่ยต้องบันทึก DNA ต้องจด DNA ไว้ด้วยเพราะนะ DNA สำคัญไหมต่างประเทศเขาเริ่มจากหมอฟันใช่ไหมลูก DNA เขาจะจากหมอฟันใช่ไหมเดิมทีเดียวอ่ะทำไมเราไม่เก็บ DNA ไว้ DNA ได้มาจากไหนได้มาจากตรงไหนกับพุ้งแก้มได้ไหมพุ้งปากได้ไหมท่านไม่รู้ได้มาจากไหนก็ตามนี่คือ DNA ที่จะต้องจดบันทึกเอาไว้เพราะจะประเทศว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมท่าน DNA จะปรากฏส่วนผลของเลือดเวชระเบียนนั้นก็การผลการรักษารักษาแล้วก็ขยันจดไปเถอะท่านแล้วก็ควรจะให้เขารู้ด้วยพอเขากลับบ้านก็เอาให้เขาติดตัวไปด้วยเวชระเบียนนะท่านผลทางการแพทย์ให้เขาไปด้วยเผื่อเขาฉุกเฉินมาไม่ทันที่นี่ไปเข้าที่นู่นไปใครเอาจดหมายเราไปแล้วเนี่ยท่านกรุณานะคะเอาผลจากการตรวจรักษาไปด้วยคุณต้องจ่ายค่าแล้วค่าถ่ายเอกสารค่าทำนะแฟ้มเวชระเบียนของเราซึ่งเราจะต้องให้คุณไปด้วยถามทำไมต้องให้ของเรามีที่เก็บไว้แล้วค่ะเผื่อว่าไฟไหม้โรงพยาบาลหายไหมเผื่อไฟไหม้แต่ไม่ไหม้หรอกท่านถ้ากลัวไฟไหม้นะก็สวดคาถาพญานกคุ้มไว้สวดคาถาพญานกคุ้มไว้ไปเปิดนูนสุสมนท่านเพราะฉะนั้นต้องชำนาญเวชระเบียนแล้วเอาไปแล้วไปดูถ้าคุณฉุกเฉินนะฮะให้หมอไปเลยไม่ต้องมาติดต่ออีกทีเรายุ่งยากไหมท่านยุ่งยากไหมถ้าเขาอยู่ที่นู่นแล้วหมอขอผลทางการตรวจทางการรักษาผมจำเป็นจะต้องเข้าที่นี่เลยหมอที่นู่นติดต่อมาส่งยากไหมท่านถ้าส่งคอมพิวเตอร์ก็ต้องมานั่งทางคอมพิวเตอร์ใช่ไหมท่านคุณเอาไปชุดนึงไปแต่คุณต้องจ่ายถ้าจะเอาคุณต้องจ่ายค่าทำเวชระเบียนหรือผลการรักษามาให้เราคิดค่าเอกสารไปสิท่านแล้วก็ตั้งห้องทำเรื่องนี้สักห้องหนึ่งเก็บตังค์จากเจ้าหน้าที่ไปแล้วเก็บตังค์ถ่ายเอกสารอย่างเดียวทำแฟ้มอย่างเดียวแล้วเก็บตังค์มาอีกส่วนนึงเป็นเงินเดือนมึงมันต้องจ้างเป็นข้าราชการอีกส่วนหนึ่งก็เป็นข้าราชการเป็นค่าเอกสารคำนวณให้ดูให้ได้กำไรสามารถไปชระเบียนใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวขยันจะไปชระเบียนเรียนเวทมนต์คาถารู้จักเวทมนต์คาถาไหมเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวรสุดบทอะไรท่านฮะโพชฌงค์โพชฌงค์มีกี่บทโพชฌงค์ใหญ่มี3บทมหากัสสปะมหาโมมะจุลคุณต้องสวดอันนั้นนะแล้วสวดแล้วนะถ้าเป็นพ่อแม่คุณหรือถ้าก็จะจัดพิธีเขาบอกว่าอยากจะหาพระมาสวดโพชฌงค์ก็พระวัดอะไรล่ะใกล้ๆนี่วัดอะไรวัดราชาก็บอกพ่อนี่มันไปสวดโพชฌงค์เต็มบทเลยนะคะก็ไปติดต่อชื่อคุณธรรมปาโมกท่านจะเก่งเรื่องนี้ชื่อเดิมชื่อเดียวกันชื่อสุนทรแล้วก็บอกเจ้าภาพบอกเอางี้นะบูชาอย่างละ7นะคะธูป7แหนบหรือ7กล่องนาเทียน7คู่ดีๆเอาไปตั้งหน้าพระได้ดอกไม้เจ็ดช่อไม่ต้องเจ็ดสีเจ็ดช่อก็ได้เจ็ดสีก็ได้ใส่พานมาแล้วถ้าเรารู้นะแล้วก็พระมาก็ถึงมาแล้วก็อธิษฐานสักก่อนนะคะเดี๋ยวพระมานะคะจะได้ถวายพระไปจุดที่วัดพุทธังตังนโมสามจบนะคะว่าตามดิฉันพุทธังชีวิตตังยาวนิพพานังสังฆฉามิธรรมังชีวิตตังให้เขาว่าตามไปให้เขาถวายชีวิตต่อพระสงฆ์องค์เจ้าไปแล้วเสร็จแล้วพระมาสวดแล้วก็ต้องเตรียมถ้าเขากินน้ำได้ก็เตรียมแก้วไว้เสร็จแล้วกินน้ำสามอึกน้ำมนต์สามอึกน้ำมนต์โพชฌงค์ให้พระเตรียมขันเขินมาน้ำมนต์โพชฌงค์กินแล้วปะโถท่านถ้าเจ็บไข้ต้องโพชฌงค์ถ้าผีมันเยอะล่ะหมอโอ้โหพยาบาลนอนไม่หลับเลยเดี๋ยวคนหนุ่มผ่าแดงมาคนตัวดำมารบกวนนะนอนอยู่ก็กระตุกผ้าอ้าวโอ้ผีเยอะเอางี้เดี๋ยวฉันจัดการให้คุณเข้าไปตามนะคุณก็เอาที่ห้องนะแล้วก็ไปสวดแล้วตั้งนโม3จบก็วิปัสสิสนมัตุจักกุมันตัสสะสิริมันโตสิกิสปินมันโตสัพพุทธะนุขเปนโนเวทพุทธะนมัตุนะหัตถกัสสะตัปสิโนนมัตุกะกุสันทสมาราเสนะปะมะติคุณสวดอะไรบทอาตานาติยปริติไล่มันไปบ้างผีอ่ะผีโรงพยาบาลมันเยอะมั้ยท่านเยอะมั้ยเยอะบางทีมันรบกวนแล้วยิ่งคนไข้เป็นอะไรเป็นมูกเป็นเลือดมันจะกัดกินท่านนะไอ้พวกผีเปรตสัมภเวสีมันจะกัดกินถ้ามันยังกลัวไม่หายนะเจ็บปวดเกี่ยวกับมุกหนอนยังเจ็บปวดอยู่รักษา
นู่นคุณเอานี่จัดอาหารชุดหนึ่งถ้าเป็นห้องพิเศษคุณวางไว้ที่ทอริสมันมีหน้าต่างใช่ไหมท่านโพเพก็วางแล้วเอาทูบปักไว้อ่ะใครจะกินเลือดกินเนื้อใครจะกินอาหารมานี่อยากมากินเลือดกินเนื้อคนไข้นะมันก็ไปแล้วท่านทำไปกินทุกวันมันจะหายเร็วขึ้นคุณต้องเรียนมาสิท่านเอาเท่านี้แพทย์พยาบาลเท่านี้แหละแล้วเวลาพ่อแม่คุณเจ็บลูกคุณเจ็บคุณก็สวดให้แล้วสวดก็ไม่ต้องไปสวดได้เปล่าๆสวดการหนังสืออาตมาเป็นพระยังต้องการหนังสือเลยถามทำไมต้องการหนังสือกลัวผิดทำไมจึงไม่ท่องให้ได้ถ้าท่องได้แล้วใจเลื่อนลอยใครท่องอิติปิโสแล้วใจอยู่กับตัวบ้างท่านอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมากูได้อะสัมโพธิวิชชาจรณสัมถ้าขึ้นเอวเมสุตังเปิดเอกังสมยังภะคะวาสาวาทิยังวิหะคเนสมาบัติฌานสมาบัติเกิดแล้วท่านการเพ่งตัวหนังสือนั้นเป็นการควบคุมจิตจุดประสงค์มีอยู่แล้วแต่ว่าอย่าผิดนะไอ้สามบทนี้อาตมาไม่ท่องให้จำมันจะไปยากอะไรท่านบทใหญ่กว่านี้ยังจำได้แต่บทสามบทนี้ไม่จำต้องเอาหนังสือไปดูกลัวจิตมันพลาดแล้วได้ผลมาทุกคนท่านได้ผลมาทุกคนถ้าถึงมือฉันนั้นท่านนะถ้าจะอีก5วันตายคุณอยู่ได้อีกเดือนหนึ่งไม่เชื่อคุณลองเป็นโรคมะเร็งดูแล้วฉันจะจัดการให้ไม่เชื่อลองดูได้เอาใครจะลองสักคนหนึ่งอ่ะฉันรับประกันได้เลยท่านเอาจริงๆท่านไม่ใช่เพราะเราขลังไม่ใช่ว่าท่านนะมนต์เนี่ยไม่ใช่เพราะเราขลังนะท่านนะมันขลังอยู่ในมนต์ของมันอยู่แล้วที่อยู่ในหนังสือเจตตำนานน่ะทำวัดเช้าทำวัดเย็นไม่ขลังท่านแต่ตั้งแต่ชุมนุมเทวดาไปนะท่านนะจนถึงสิริทิติท่านไปเปิดอย่างเงี้ยชุมนุมเทวดาไปจนถึงมงคลจักรวาลใหญ่นั่นคือขังทุกบทท่านต้องศึกษาให้ดีและใครสวดก็ขังท่านมนต์ก็เหมือนแบงค์เหมือนเงินนี่แหละท่านเหมือนเงินเนี่ยคนชั่วเอาไปใช้ให้เงินไปพันคนชั่วไปใช้ซื้อของได้พันหนึ่งไหมได้ไหมคนดีเอาไปใช้ซื้อได้พันหนึ่งไหมมนต์เหมือนกันมนต์เหมือนปืนท่านปืนเนี่ยตำรวจเอาไปใช้ยิงคนถูกแล้วตายไหมถ้ายิงคนคงต้องตายใช่ไหมท่านคนชั่วยิงตายไหมตายมนก็เหมือนกันส่วนได้ขอให้ท่านมีละศรัทธาพอศรัทธาในมนแล้วว่ามีจริงเป็นจริงถ้ามีไม่จริงนะท่านจำไว้นะถ้าไม่จริงเพราะตายไปดกตั้งโต้หนึ่งทำไมมีแค่นี้ล่ะท่านโต้หนึ่งนะทำไมเขาคัดมาแค่9บทไม่ประมาณ9บทเขาเรียกราชมหาราชปริศเพราะมันขังอยู่แล้วท่านเพราะท่านจงสวดเถอะท่านธรรมะสวดมนต์ธรรมะชั้นธรรมะเย็นไม่ได้ขังเพราะเป็นบทอะไรบูชาและเป็นบทกรรมฐานนอกนั้นขังทุกบทถ้าไม่ขังฉันจะสวดทำไมล่ะท่านแล้วที่ท่านรอดมาเนี่ยรอดมาเพราะอะไรหมอเก่งเวชโอสถเก่งเวชระเบียนเก่งเวชภัณฑ์ดีเวชบริการดีหรือว่าเวทมนต์คาถาด้วยเคยสวดมนต์ให้ลูกไหมมีลูกยังคุณคนข้างหน้าเนี่ยยังไม่มีลูกทำไมไม่มีอ่ะไม่ได้แต่งงานโบราณเขาถามถ้าไม่ใครไม่ได้แต่งงานแล้วก็หน้าตาดีนะเขาจะบอกนี่เราอยู่หาพระแสงอะไรล่ะไม่ได้แต่งงานใช่ไหมแต่ว่าที่คุณรอดมาเนี่ยเคยถามแม่ไหมที่บ้านมีพระไหมคะออกจากบ้านมาเนี่ยพ่อแม่ไหว้พระเราไม่ต้องเป็นเด็กๆอ่ะก็มนต์รักษาคุณเท่านั้นแหละคุณโตมาเวลาตั้งท้องคุณก็สวดมนต์ให้ลูกคุณจะอยู่ท้องใช่ไหมไอ้ผัวก็สวดเมียก็สวดตั้งแต่ท้องมาเนี่ยสวดมนต์เก่งทุกคนท่านไหว้พระเก่งทุกคนถ้าเมียมีท้องนะใครไม่ไหว้พระลูกคนนั้นเกิดมาจะแย่แสดงพ่อมันเลวเกิดมาก็ไหว้พระมนต์รักษาเราทางนั้นขึ้นบ้านบ่มบ้านหมายถ้าให้พระไปเจิมไหมเจิมก็มนต์รักษาอีกแหละเพราะฉะนั้นไอ้รู้ว่าต้องนะต้องเราต้องเรียนเวทมนต์เพราะฉะนั้นในความเชี่ยวชาญนะเรียนเวทมนต์คาถาจึงมีความสำคัญถามว่าอาตมาเรียนไหมก็เรียนมนต์แรกๆที่เรียนคือมนต์มหาเสน่ห์ที่เป็นเด็กๆจะอะไรกลัวผีหนึ่งอยากจะหาตังค์เจอเอาง่ายๆถ้าตังค์ล่วงการสะพานนะใครงมไม่เจอฉันงมเจอโดดน้ำไปในการสะพานนะท่านถ้าตังค์ล่วงนะฮะน้ำก็ลึก
สักประมาณครึ่งๆท่านเนี่ยถ้าคลองถ้าหน้าน้ำงมไม่ได้ท่านหายใจไม่พอถ้าครึ่งๆหนึ่งของเสานะฮะถ้าท่านงมต้องได้

พราะหลวงปู่ก็ถามว่าผีบังกระดูกผุแล้วเราคำนวณสองเรื่องหนึ่งถามว่าเหรียญอะไรรั่วตรงไหนและต้องคำนวณระยะเวลาน้ำเดี๋ยวที่มันไหลใช่ไหมมันแรงไม่แรงมันต้องมีนั่นแล้วเหรียญมันหนาเท่าไหร่เหรียญอะไรถ้าเป็นเหรียญ20สตางค์สมัยก่อนใช่ไหมดำดำเนี่ยหนาเปื้อนใช่ไหมร่วงจุ๋มไปไม่เกินคืบมันจะแฉบไม่เกินคืบวนมาอย่างนี้ถ้าเป็นเหรียญสมัยนี้นะมันบางใช่ไหมท่านมันพลิกพิ้วแล้วกำลังน้ำที่มันหมุนแต่คาถาเจอทุกทีกรรมมาได้ทุกทีท่านได้ตังทุกทีอ่ะบางทีได้ตังแล้วกูไม่อยากคืนมึงอ่ะกูเสียไปติดล่องสาวใต้น้ำหาไม่เจอมึงกลับไปแล้วกูเอาไอ้ห่าถึงคืนกูมาให้มึงกูก็ไม่ได้ตังมันต้องคิดเยอะๆการเอาตัวรอดของคนจนท่านเวทมนต์มนต์บทที่2คือผีมันเยอะมากทั้งวัดสมัยก่อนผีมันเยอะเพราะอะไรผีมันจึงเยอะรู้มั้ยท่านเพราะ1สถานที่ทําบุญกับพระมันน้อย2คนสมัยนั้นยังไม่มีหนังสือคนจะกรวดน้ำได้ไม่มากท่านผีมันจึงเยอะแล้วใครไปศาลาบ้านอาตมาในวัดชัยภูมิสมัยก่อนน่ะถ้าเด็กไปเล่นศาลามันเล็กกว่านี้เรียกว่าเด็กตัวเล็กแอบได้เล่นซ่อนแอบได้ท่านถ้าไปเล่นนะ6โมงครึ่งมึงยังไม่เลิกนะต้องหายไปคนนึงและหาให้ตายก็ไม่เจอพระเจ้าหาไม่เจอแล้วท่านนู่นอ่ะเช้าเนี่ยพอพระอาทิตย์ส่องจะเจอมันนั่งกอดเสาอยู่ตรงนั้นแหละว่ามันก็ท่านที่ประชาก็จะได้เห็นนะใครพาเรือผ่านประชานะท่านนะและไอ้ประชาเนี่ยใกล้ๆประชาผีมันเยอะในศพมันเยอะน้ำจะใสปรามจะเยอะใครมาหาปลาใกล้ๆประชานะจะต้องเจอผีพายเรือท่านมันแข็งเลยนะไอ้ที่ไม่แข็งก็ไปโหนต้นไม้ดีดพึ่งโดดตุ้มแล้วเราไม่กลัวแล้วท่านผีมีจริงไหมท่านผีมีผีสิงผีหลอกผีลวงผีทวงบุญคุณผีทวงกุศลผีทวงสมบัติคนตนคืนผีมันมี6แบบผีสิงผีหลอกผีลวงผีทวงบุญคุณผีทวงกุศลผีทวงสมบัติคนตนคืนผีสิงจะดุกว่าผีอ่างทองแต่จะแพ้ผีชัยนาทเพราะชัยนาทถึงที่หลังใช่ไหมถ้าผีนครสวรรค์น่ะขายโมจิเอาผีสิงมาที่กระไรผีเข้าถูกไหมฮะผีหลอกนี่ๆๆผีหลอกผีลวงคือผีบังหรือลวงไปฆ่าทิ้งซะลงน้ำลงท่าบังผีทวงบุญคุณผีทวงบุญกุศลผีทวงสมบัติคนตนคืนผีมันเยอะแล้วต้องมีคาถาไล่ผีถ้าไม่มีคาถาต้องมีของขลังหนึ่งที่โคบประชาปลูกใบหนาดไว้เวลากูจะไปไหนนะกูต้องไปเด็ดใบหนาดที่โคบประชาเดินควัดไปไม่น่ายังหนีอ่ะแล้วใบหนาดมันหอมนะท่านมันหอมเด็ดไปแล้วมันหอมกินกับปลาสับได้อร่อยมันรสจะซ่าๆหน่อยใบมันจะผิดสีม่วงๆรู้จักใบหนาดไหมพาดนะใบหนาดมันเหี่ยวเลี้ยงต้นให้มันแก่ท่านพอแก่แล้วตัดแล้วเอาเหล็กไขควงไปทะลวงท่านนะทะลวงเสร็จแล้วห้อยเอวให้หลวงปู่ลงคาถาให้ขาเนี้ยมึงเดินสบายเพราะอะไรฮะใบหนาดด้วยและยังมีคาถาหลวงปู่อีกด้วยคาถาที่2คือวิปัสสิตวิปัสสิตคาถาที่3ก็คืออะไรท่านเสน่ห์ที่ใจผู้หญิงรักเริ่มโตแล้วจะต้องสีสีพึ่งแล้วสีพึ่งต้องเอาที่อะไรที่เขาเอาจากเทียนขี้พึ่งเนี่ยท่านที่เขากรองจากขี้พึ่งแท้ๆนะท่านนะแล้วเวลาศพตายเนี่ยเขาควรจะเห็นความอุจจารของหน้าศพมาเขาก็เอาสีพึ่งเนี่ยทำเป็นหน้ากาก the maskใช่เดอะแมสไหมฉันแล้วชอบดู10ครั้งแล้วเดอะแมสไอ้หน้าเหลืองนั่นน่ะพอใส่หน้ากากหมุนตัวปรี๊ดไอ้หน้าเขียวใช่ไหมต้องเอาสีพึ่งนะครับพอเผาจะเผาศพต้องเอาสีพึ่งมาแล้วมากวนผสมน้ำมันอะไรตะกี้เนี่ยน้ำมันอะไรมะพร้าวพอสมน้ำมันมะพร้าวเสร็จแล้วหลวงปู่หลวงตามากก็จะเสกคาถาตั้งตรงตามากนะแล้วก็ใส่นั่นไปหาตลับมันเรียกอับอับคือตลับพกไปหลวงตาขอคาถาด้วยหลวงตาก็ให้คาถามันแต่ฉันไม่บอกฤาษีพระจะจีบสาวก็เวลาจะลงสลายมาสาวเยอะเนี่ยเป็นเนนจะลงสลาก็ใช้นิ้วนางแล้วนะแล้วก็ค่อยๆสบตาแวบเนี่ยมันใจหายวาบทั้งคู่ทั้งแล้วมันก็จะต้องมานั่งต่อหน้าเรานี่คาถาที่3นั่นนะก็พอเราเรียนรู้ใช่ไหมท่านคาถาเรื่องยาพอยาลงหม้อหลวงปู่บอกอ้าวสวดโพชฌงค์และสวดสักกตวา
ต่อด้วยทุกขปาตาก็เอาหนังสือมาให้เราเปิดเพราะเราป.2 ป.3 แล้วอ่านหนังสือออกแล้วเนี่ยหลวงปู่ขี้เกียจสวดแล้วเสร็จแล้วหลวงปู่ก็ทำเฉลวใช่ไหมท่านรู้จักเฉลวไหมรู้จักไหมฮะเอาไม้ไผ่มาอย่างนี้ทำเป็นตอกใช่ไหมท่านสองอันคู่กันแล้วก็ทำเงี้ยดัดเงี้ย5แฉกเป็นอยู่โรงพยาบาลไม่รู้จักเฉลวอะท่านไปดูที่เฉลวคืออะไรแล้วก็ทำเป็นสัญลักษณ์ไว้ว่าเป็นของหมอโบราณพระเจ้าเขาเรียกพระเจ้า5พระองค์แล้วเนี่ยเขาจะปักบนที่หม้อยาต้มไปด้วยนะฮะเฉลวปักเดือดแล้วหายเร็วท่านแปลกเขาเรียกขัน5ไม่ใช่พระเจ้าบอกขัน5ที่ทำเป็น5จักเงี้ยท่านแล้วเดี๋ยวนี้นะสัญลักษณ์เฉลวไม่ค่อยมียังมีที่ร้านหมอหวานอยู่ร้านแล้วหมอหวานเป็นร้านขายยาหอมที่ดีที่สุดนะยาหอมไม่ท่านนี้ท่านหมอหวานไปซื้อมา 4,000 4,000 ได้มากี่เม็ดกันไม่รู้ท่านเหมือนยาปลุกวิญญาณแบบของหนังจีนนะท่านตั้งแต่สมัยร.5เม็ดท่านนี้ท่าน4,000ได้มา2ขวดเล็กๆนิดเดียวท่านแต่อมไปแล้วมันรู้สึกสดชื่นเฟรชแล้วเมื่ออารมณ์เราดรายเราก็จะหอมกระตุ้นภายในใช่ไหมท่านเพราะมันจะมีความหอมภายในเครื่องเทศเมืองของเมืองไทยและดีที่สุดของประเทศแพงแต่เม็ดเดียวท่านก็อมไปเถอะท่านไม่ใช่ยาอมวัดโพยาอมท่าพระจันทร์ท่าเตียนอมบรรยากาศปากเฟ้อฟ้าหมดท่านทำอะไรมันทำให้มันมีคุณภาพหน่อยของเข้าร่างกายเพราะฉะนั้นคาถาอาคมท่านต้องเรียนไม่เรียนถึงเวลาท่านเองท่านก็ไม่ได้ท่านมันเวลาจะมาจะแจกยาใครเนี่ยไหนๆแล้วจะกินยาตัวเองกันถ้าหมอจ่ายยามานะท่านนะก็เป็นโรคตับตับมันฝ่อเนี่ยไม่ได้กินข้าวแบบเนี้ยเช้าก็ไม่ฉันข้าวบางวันบรรยายก็ไม่ได้ฉันนะฉันแต่วิตามินตับมันก็ฝ่อคุณภาพมันเสื่อมเพราะตับทรุดพอหมอจ่ายยามาให้ท่านก่อนจะกินยาเลยไหนหมอจ่ายมาก็สวดโพชฌงค์ซะให้หมดไหนๆเรากินแล้วท่านก็เอาเวทมนต์คาถาเข้าไปใส่ไม่งั้นไม่ฟื้นหรอกท่านนักตั้งเรียนไอ้สิ่งเหล่านี้ที่บอกท่านเหล่านี้นะฮะก็คือสิ่งที่บอกต่อพวกเราสุดท้ายนี้ก็เดี๋ยวไปถ่ายเอกสารแล้วคืนนะต่อไปแล้วก็ประดมขึ้นแล้วปฏิญาณในที่นี้ก็จะมีนะฮะในที่นี้ก็จะมีบ่งบอกถึงการบริหารตนและบุคคลในองค์กรนะฮะนอกจากนั้นแล้วนะฮะการที่เป็นแพทย์พยาบาลที่ดีต้องมีหลักปฏิบัติคนละ5ประการ1แพทย์พยาบาลที่ดี5ข้อทำอาชีพด้วยใจรักรู้จักจัดยาตามบันทึกอาการยาให้รับประทานของแสลงยาแสดงอาการเบื่อหน่ายนี่ไม่ใช่อาตมาพูดนะพุทธเจ้าท่านตรัสไว้แต่อาตมาเอามาผูกเป็นคำคล้องให้ท่องให้ได้หลังจากนั้นแล้วนะคนไข้ที่ดีท่านก็ต้องเขียนติดไว้นะในห้องเนี่ยห้องคนไข้เนี่ยทำเป็นป้ายติดเอาไว้ด้วยว่าคุณเป็นคนไข้ที่ดีหรือเปล่าคนไข้ที่ดีก็มีหลักปฏิบัติ5ประการแล้วนะคนเฝ้าไข้ที่ดีคุณมีหลักของการเฝ้าไข้หรือเปล่าแต่คนเฝ้าไข้ที่ดีในพระเจ้าตรัสไว้5อาตมาเติมให้1เป็น6ในนี้จะมีบอกหมดไม่ใช่ว่าเราทำงานไปโดยไม่ถูกบอกคุณไม่ได้ช่วยตัวเองเลยเหรอคนไข้ที่ดีเป็นคนไข้ยังไงคนเฝ้าไข้ที่ดีท่านเคยรู้สึกว่าคนเฝ้าไข้เลวมั้ยเคยเบื่อคนเฝ้าไข้มั้ยแล้วเขารู้ตัวไหมท่านบอกเขาได้ไหมไม่ได้ท่านก็ได้แต่บ่นบอกก็ไม่ได้บ่นก็บ่นก็เอาไอ้นี่มาติดสักทีเดียวสิไปใส่เว็บไซต์ซะนะแล้วบอกว่านะข้อมูลในการบรรยายนี้นะหลักการแพทย์นี้นะพระราชบัญญัติอนุญาตให้ท่านสามารถนำไปเผยแพร่ได้นำไปบรรยายได้นำไปติดตามโรงพยาบาลได้นำไปพิมพ์หนังสือได้โดยไม่ต้องขออนุญาตไม่ต้องขอฉันไม่คิดค่าคิดลิขสิทธิ์อยู่แล้วเพราะลิขสิทธิ์ฉันเอาเฉพาะตรงเนี้ยวันนี้เอาทีเดียวแล้วจบท่านเพราะฉะนั้นเราก็สุดท้ายแล้วนะสุดท้ายแล้วอะไรนะท่านอาขยานแล้วคราวนี้อาขยานคราวนี้ท่านตะวันอาขยานท่านตะแคงขยานติดไว้ด้วยนะเพื่อทุกคนที่ทำงานโรงพยาบาลนี้จะต้องรู้ร่วมกันและจะต้องได้ร่วมกันแล้วจากวันนี้ไป3เดือนนะท่านผู้ช่วยจากวันนี้ไป3เดือนบุคลากรในนี้ลงชื่อไว้ยังท่านมาประชุมใหม่แล้วเข้าประชุมแล้วให้เขาท่องถ้าใครท่องไม่ได้ตัดเงินเดือนแสดงว่าข้อปฏิบัติยังท่องไม่ได้เลยเป็นชาวพุทธท่องศีล5ไม่ได้เป็นชาวพุทธที่ดีได้มั้ยท่านได้มั้ยไม่ได้ท่านจะประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่มันมีหลัก

0: ิบัติอ่ะทุกคนท่องดังๆตั้งหน้าเชิดอาขยานของผู้ที่ทำงานในโรงพยาบาลเป็นแพทย์พยาบาลให้มันจริงใจหน่อยปฏิญาณมันจริงใจหน่อยเออทำอะไรมันให้มันสดชื่นจริงใจหน่อยจะเป็นแบบเพลงคนดีไม่มีวันตายทำไมมันจะตายอยู่แล้วนั่นนะเสียงมันนั่นนะฮะใช่ไหมเป็นแพทย์พยาบาลหรือมันชัดๆเลยเป็นฉันยังดังฟังพระคุณเลยฉันยังจริงใจกว่าเลยไหมเป็นแพทย์พยาบาลหรือทำงานอนามัยทุ่มเทกายและใจในหน้าที่ที่เราทำอย่ารออย่าท้อถอยอย่าเหงาหงอยอย่าหน้างำรู้จักเหงาหงอยไหมเอาเรื่องส่วนตัวมาเอาเรื่องส่วนงานมาเขาเรียกเหงาหงอยหน้างามมันหน้าอย่างเงี้ยอย่าเหงาหงอยอย่าหน้างามดวงตาต้องเห็นธรรมรู้จักเห็นธรรมไหมดวงตาต้องเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมคืออะไรฮะทอสระอำเห็นแล้วมันบกพร่องหรือมันอะไรอยู่ข้างหน้าต้องทำไม่ใช่บรรลุเป็นโสดาบันเออนี่มันเลอะไหมท่านเลอะไหมเลอะก็เก็บซะสิครับไม่ต้องไปรอใครมาเก็บเดินเลี่ยงมันกระดาษแผ่นเดียวน่ะมันกระดาษแผ่นเดียวมันหน้าที่ของใครท่านหน้าที่ของใครหน้าที่ของคนกวาดใช่ไหมท่านกูเป็นหมอกูก็เดินเลี่ยงอภิบาลมาก็เดินเลี่ยงคนไข้ก็เดินเลี่ยงก็หาเก็บซะก็จบไปไม่ต้องเดินไกลใช่ไหมท่านคิดระยะทางเดินอ้อมกันแต่ละคนละคนเนี่ยสองสามร้อยคนเนี่ยมันเสียเวลาไหมท่านมันตัดสินใจเห็นคำก็จบไปดวงตาต้องเห็นธรรมเพื่อคูณค้ำชีวิตคนทำแบบพอทอคือทำทันทีผมก็ทอครับท่านเจ้าคุณเป็นไงทอทุกทีไอ้นั่นก็เอาบ้างผมก็ทอครับถามท่านว่าทวงทุกทีงั้นแก้มายากแก้ด้วยถอสอทออะไรครับถีบแม่งสักที ทำแบบทอจะเกิดก่อสิทธิผลผลงานบันดาลดลให้คนไข้ได้อยู่ดีปิดทอข้างหลังพระใจเราจะเป็นสุขีดวงใจไร้ราคีดังคนไข้ไร้โรคาได้บุญได้กุศลบันดาลผลถึงชาติหน้าเกิดเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าสุขารมจึงควรที่มวลมิตรปรับดวงจิตให้สุขสมยึดธรรมค้ำอารมณ์นั่นคือพรหมวิหารธรรมธรรมนี้มีค่าแท้เป็นการแผ่สุขเลิศล้ำได้สร้างวีรกรรมต่อชาวโลกหมดโศกเอ่ยจบศีรษะว่าเราจะทำตามนี้ก็ขออนุโมทนาต่อบุคลากรของมหาวิทยาลัยฉันไม่ได้ถามคุณนวมินทราธิราชแห่งวชิรพยาบาลใช่ไหมฮะสังกัดกรุงเทพมหานครที่ท่านมาสัมมนากันอนุโมทนาต่อโทรทัศน์ช่อง11 NBT ที่ได้มาถ่ายทำเพื่อจะให้ทุกคนได้รู้จักวงการแพทย์พยาบาลและบุคลากรดีขึ้นว่าเขาปฏิบัติงานกันเหน็ดเหนื่อยอย่างไรและท่านควรปฏิบัติต่อเขาอย่างไรเมื่อเขาเสียสละท่านควรจะช่วยเหลือโรงพยาบาลและการแพทย์อย่างไรไปทำบุญทำกุศลตามป่าเขาลำนาภัยมันก็ได้บุญแต่ทำบุญกับชีวิตคนมันได้บุญมากกว่าเพราะฉะนั้นก็ต้องอนุโมทนาว่าใครที่ทำบุญกับโรงพยาบาลอาตมาอนุโมทนาทุกคนอนุโมทนาต่อท่านที่ชมรายการที่พยายามปรับปรุงตัว และก็ทำให้ตนเองเป็นคนไข้ที่ดีหรือสั่งสอนขอให้ทุกท่านจงประสบความสุขความเจริญโดยทุนนาการทุกท่านเถิดขออำนวยพร
1: สามัคคีคือพลังของหมู่คณะแม้ว่าต่างคนจะต่างที่มาต่างวิถีชีวิตต่างจิตใจแต่เมื่อมีความสามัคคีรวมเป็นหนึ่งน้ำใจเดียวกันได้จะก่อเกิดพลังยิ่งใหญ่ที่สามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้อย่างน่าอัศจรรย์ค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันสิริสวัสดิ์ภาฤกษ์สนันและทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: านมีเงินก็ใช้หมดแถมยังต้องไปกู้เงินเขามาใช้อีกทำยังไงดีอยากจะมีเงินเก็บบ้างจังเลย
1: คนส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการเก็บเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นการไม่เก็บเงินเลยหรือว่าเก็บน้อยมากๆตรงนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเข้ามานะครับหรือว่ามีเหตุไม่คาดฝันเนี่ยเราไม่มีเงินสำรองไว้ทำให้เราจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินทำให้เป็นหนี้ขึ้นมานะครับรวมถึงเวลาที่เราจำเป็นต้องใช้จ่ายกับเรื่องที่สำคัญของชีวิตเนี่ยเช่นต้องจ่ายค่านมลูกค่าเทอมหรือค่าเช่าบ้านเราก็จะไม่มีใช้จ่ายวันนี้จึงมี6คาถาเพื่อการออมเงินมาฝากกันถ้าทำได้รับรองว่ามีเงินออมแน่ๆครับ

คาถาข้อที่1 นะครับเราต้องเริ่มด้วยการตรวจสุขภาพการเงินกันก่อนเลยยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเจ็บป่วยแล้วเราไปหาหมอนะครับหมอก็จะสั่งให้เราไปตรวจเลือดนะครับหรือไปเอ็กซเรย์เพื่อดูว่าสภาพร่างกายต่างๆของเราข้างในเป็นยังไงหรือว่าอวัยวะของเราเนี่ยทำงานปกติหรือเปล่าเรื่องทางการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมีการตรวจสุขภาพทางการเงินครับวิธีการก็ง่ายๆเราแค่เขียนรายการนะครับทรัพย์สินหรือว่าข้าวของมีค่าที่เรามีออกมาทั้งหมดนะครับแล้วก็บวกรวมยอดกันไว้โดยใช้เป็นราคาตลาดราคาตลาดเนี่ยก็หมายถึงราคาที่คนซื้อคนขายพอใจตกลงที่จะซื้อขายกันนะครับถ้าเกิดเรามีรายการทรัพย์สินมากเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับว่าเรามีภูมิต้านทานของร่างกายดีก็แปลว่าสุขภาพการเงินของเรามีความแข็งแรงนะครับในอีกด้านนึงก็ให้เรารวมยอดรายการหนี้สินทั้งหมดที่เราทุกก้อนเลยนะที่เราจะต้องใช้จ่ายชำระคืนออกมานะครับแล้วก็รวมยอดกันไว้นะครับคราวนี้เราก็จะมียอดของหนี้สินอยู่ก้อนนึงนะครับแล้วก็มีก้อนของทรัพย์สินอีกก้อนนึงเราก็เอามาเปรียบเทียบกันครับถ้าเกิดว่าหนี้เราเยอะกว่าเนี่ยก็แปลว่าภูมิต้านทานของเราเนี่ยอาจจะลดต่ำลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้สุขภาพการเงินของเราเนี่ยดูว่าจะอ่อนแอนะครับสำหรับคาถาข้อที่2นะครับก็คือจดแล้วรวยไม่ใช่จดหวยนะครับแต่เป็นการจดบัญชีรับจ่ายเมื่อเราพบว่าสุขภาพการเงินของเราเนี่ยอ่อนแอนะครับเราก็ต้องเสริมความแข็งแรงให้กับการเงินของเราด้วยการลดหรือกำจัดศัตรูทางการเงินก็คือรายจ่ายฟุ่มเฟือยนั่นเองนะครับเปรียบเสมือนกับเราเนี่ยหารูรั่วของตุ่มน้ำที่ทำให้เงินในกระเป๋าของเราเนี่ยมันลดลงนะครับวิธีการก็คือเราจะต้องจดรายการที่เป็นรายรับแล้วก็รายจ่ายของเราเนี่ยทุกรายการอย่างละเอียดให้มากที่สุดนะครับและเราก็จะเห็นว่าเรามีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินอะไรที่มันฟุ่มเฟือยบ้างและเราก็ไปลดในส่วนนั้นนะครับพอเราลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยได้เนี่ยเราก็จะมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นมีเงินไปใช้จ่ายหนี้สินทำให้แต่ละเดือนเนี่ยเราสามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้ครับและสำหรับคาถาข้อที่3นะครับเมื่อเรามีรายได้เนี่ยเราควรจะแบ่งรายได้ออกเป็นส่วนๆนะครับในที่นี้เนี่ยผมก็แนะนำให้แบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ก็คือแบ่งเก็บออมถ้าเราไม่รู้จะออมไปเพื่ออะไรก่อนเนี่ยในเบื้องต้นเราออมเผื่อฉุกเฉินไว้ก่อนนะครับเผื่อไว้เวลาที่เราเจ็บป่วยกระทันหันหรือว่าเราจะต้องออกจากงานเนี่ยได้มีเงินเอาไว้ใช้ถามว่าแล้วจะออมเท่าไหร่ดีก็แนะนำว่าควรจะออมไว้ที่3เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะครับและที่สำคัญเนี่ยควรจะออมไว้ในที่ที่เราสามารถนำเงินก้อนนี้ออกมาใช้ได้อย่างสะดวกเพราะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเราต้องใช้เงินเร็วนะครับเช่นนำไปฝากธนาคารหรือฝากแบงก์เอาไว้แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเงินก้อนนี้เราอย่าไปแตะต้องถ้าเราไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆเนี่ยเราไม่ควรไปยุ่งนะครับเพราะว่าเป็นเงินที่เก็บออมไว้ใช้สำหรับกรณีฉุกเฉินครับสำหรับเงินในส่วนที่2นะครับเราควรจะแบ่งไว้สำหรับจ่ายหนี้สินต่างๆเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเดือนนึงเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับหนี้สินเนี่ยอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีค่าผ่อนมอเตอร์ไซค์นะครับค่าเช่าบ้านหรือต้องไปจ่ายคืนเงินกู้ที่เรากู้เขามาอย่างเงี้ยนะครับเราก็จ่ายหนี้สินเหล่านี้เพื่อไม่ให้เสียดอกเบี้ยเพิ่มแล้วก็จะกลายเป็นหนี้ก้อนโตขึ้นมาอีกนะครับสำหรับส่วนสุดท้ายหรือก้อนสุดท้ายเนี่ยก็แนะนำให้แบ่งไว้ใช้จ่ายประจำวันหรือว่าใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตของเรานะครับเช่นค่าน้ำค่าไฟค่ารถหรือว่าค่าเทอมลูกเป็นต้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้จักแบ่งเงินเป็นส่วนๆแบบนี้นะครับจะทำให้เราเนี่ยวางแผนใช้จ่ายเงินได้แล้วก็ไม่ต้องเกิดอาการชักหน้าไม่ถึงหลังในแต่ละเดือนครับและตอนนี้เราก็มาถึงคาถาออมเงินข้อที่4กันแล้วนะครับก็คือให้คิดก่อนใช้ครับนั่นก็คือเวลาที่เราจะไปซื้อของอะไรต่างๆเนี่ยเราควรจะมีการเปรียบเทียบราคาของก่อนที่เราจะซื้อเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าของใช้ที่มีคุณภาพพอๆกันเนี่ยอาจจะมีราคาไม่เท่ากันก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเลือกซื้อของชิ้นที่มีราคาถูกกว่ามันก็จะช่วยให้เราประหยัดเงินได้หรือแม้กระทั่งเวลาที่เราจะซื้อของใช้ต่างๆเนี่ยเราอาจจะเลือกดูของมือสองที่คุณภาพยังดีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการนึงที่จะช่วยให้เราเนี่ยประหยัดเงินได้อีกเช่นเดียวกันครับคาถาข้อที่5นะครับก็คือสร้างนิสัยรักการออมครับการออมเนี่ยนะครับจะต้องทำให้บ่อยๆ
จนกลายเป็นนิสัยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมเรื่องของการออมก่อนใช้ครับเช่นถ้าเกิดว่าเรามีรายได้หรือรายรับเข้ามาเนี่ยเดือนนี้เราเข้ามา 6,000 บาทนะครับก่อนจะเอาไปใช้จ่ายเนี่ยเราหักออมไว้ก่อนเลย600บาทหรือว่า 10% นะครับและถ้าอีกหน่อยพอเรามีรายได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ค่อยออมเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มนะครับอีกข้อหนึ่งก็คือว่าเราลองหาต้นแบบนะครับอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในครอบครัวของเราเนี่ยที่เราเคารพนับถือและท่านก็มีนิสัยในการที่จะรักการออมเนี่ยนะครับเราก็ดูท่านเป็นแบบอย่างแล้วก็เดินตามรอยของท่านเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถจะมีนิสัยการออมแล้วก็ออมเงินเพิ่มขึ้นได้ครับและเราก็มาถึงคาถาข้อที่6แล้วนะครับก็คือต้องตั้งเป้าการออมแล้วก็ทำแผนการออมที่ชัดเจนครับเพื่อสร้างฝันการเงินของเราให้เป็นจริงยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีฝันที่อยากจะเก็บเงินส่งลูกเรียนในระดับปริญญาตรีนะครับซึ่งจะใช้เงินประมาณ 12,000 บาทและต้องเก็บให้ได้ภายใน1ปีเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเขียนแผนแล้วว่าเป้าหมายของเราคือการเก็บเงินเพื่อส่งลูกเรียนระดับปริญญาตรีนะครับจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,000 บาทต้องเก็บให้ได้ภายในเวลา1ปีก็เท่ากับว่าเราจะต้องเก็บออมเงินให้ได้เดือนละ 1,000 บาทนะครับเมื่อครบปีนึงเนี่ยเราก็จะมีเงินก้อน 12,000 บาทเอาไว้เป็นค่าเทอมสำหรับลูกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินของเรานะครับครับและในตอนนี้นะครับเราก็ได้รู้จักคาถาออมเงินทั้ง6ข้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยจะสามารถนำไปปฏิบัติและตั้งเงินออมให้เกิดขึ้นได้จริงนะครับและผมก็เชื่อมั่นว่าทุกท่านเนี่ยจะต้องทำได้แน่นอนครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สิ่งประดิษฐ์หลายอย่างในโลกนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินลำแรกสมาร์ทโฟนเครื่องแรกทุกอย่างไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาในชั่วข้ามคืนมีการทดลองปรับเปลี่ยนเรียนรู้ผิดพลาดในทุกอย่างที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เราเห็นทุกวันนี้ชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันค่ะเป็นเหมือนสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นของเราเองจะสมบูรณ์แบบได้ก็อาจจะต้องผ่านการทดลองแล้วก็ทดลองเช่นเดียวกันค่ะในบทนี้นะคะเราจะมาพูดถึงขั้นตอนสำคัญของกระบวนการดีไซน์ thinking ก็คือการทดลองนั่นเองนะคะเราจะมีแขกรับเชิญที่ลองงานมาหลายอาชีพมาเล่าให้น้องๆแล้วก็สะท้อนคิดให้ทุกคนเห็นว่าการทดลองนั้นมีความสำคัญอย่างไรค่ะพี่เมย์อยากจะแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับแขกรับเชิญนะคะพี่หมอปิ๊งทักษอรสุริยการเป็นคุณหมอที่ผันตัวมาทำงานหลายอาชีพเริ่มจากการเป็นแพทย์ผันตัวมาทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทำธุรกิจของตัวเองแล้วก็ออกแบบผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีต่างๆมากมายเส้นทางการทดลองของพี่หมอปิงจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองมาฟังกันค่ะในช่วงนี้นะคะอยากจะแนะนำให้น้องๆได้รู้จักกับพี่หมอปิงทักษอรสุริยการนะคะพี่หมอปิงเป็นคุณหมอที่อยากจะเรียกว่าเป็นต้นแบบของการลองทุกสิ่งนะคะลองทุกอย่างแล้วก็เรียนรู้รู้จักตัวเองผ่านการทดลองพี่หมอปิงสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่เมย์ค่ะ
0: อยากจะให้พี่หมอปิงช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเส้นทางชีวิตอาชีพของเราเป็นยังไงบ้างเริ่มต้นยังไงแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่ค่ะ
1: จะบอกว่าทำมาหลายอย่างมากเลยค่ะอาจจะเล่าให้ฟังว่าเริ่มแรกก็เป็นหมอเนี่ยแหละค่ะเป็นแพทย์ตรวจโรคนะคะแล้วก็เป็นแพทย์ดมยานะคะทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่จากนั้นเนี่ยก็มาทำงานเกี่ยวกับด้านวิจัยก็คือเป็นหมอด้านวิจัยทางด้านTelemedicine ก็คือการแพทย์ทางไกลอยู่ที่ศรีราชจากนั้นเนี่ยพอเราเห็นเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยมันน่าสนใจนะคะแล้วก็คิดว่าอยากจะสร้างผลกระทบมากขึ้นแล้วก็อยากให้มันเห็นเร็วขึ้นด้วยก็เลยตัดสินใจทำประกอบธุรกิจของตัวเองทำสตาร์ทอัพเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยผู้ป่วยทางด้านเบาหวานความดันไขมันแนะนำอาหารที่เหมาะกับเขาแล้วก็ให้เขาสามารถสั่งซื้อจากแอปพลิเคชันได้เลยแล้วก็มีการจดแคลอรี่แบบง่ายๆให้ด้วยนะคะอันนี้ก็ทำแอปพลิเคชันขึ้นมากับเพื่อนๆกับทีมทำเสร็จปุ๊บสักพักช่วงนั้นก็เป็นช่วงโควิดก็เลยพักตรงนี้ไปนะคะแล้วก็มีโอกาสที่เห็นเทรนด์เรื่องของการแพทย์ทางไกลมันมามากขึ้นเพราะว่าช่วงโควิดเนี่ยทุกคนก็ไม่อยากมาโรงพยาบาลแล้วก็เลยมีโอกาสได้ไปทำงานที่บริษัทลูกของ SCB10X นะคะชื่อ SkinX ทำเป็นแอปพลิเคชันพบแพทย์ออนไลน์ที่เป็นแพทย์ทางด้านผิวหนังแล้วก็สามารถที่จะซื้อยาหรือว่าดูหัตถการดูดีลพวกดีลความงามในแอปได้เลยก็สั่งซื้อจากแอปได้เลยประมาณนี้ค่ะ
0: ลองมาหลายอย่างจริงๆนะคะ เดี๋ยวอยากจะชวนย้อนไปจุดเริ่มต้นก่อนว่าตอนเป็นแพทย์เป็นยังไงแล้วสุดท้ายไหลไปอาชีพต่างๆได้ยังไงบ้างนะขอเริ่มต้นจากตอนเป็นแพทย์ก่อนว่าตอนนั้นชีวิตเราเป็นยังไงคะ
1: ก็ปิ๊งนะคะเรียนจบแพทย์ที่ศิริราชนะคะตอนนั้นก็คือเรียนแพทย์เนี่ยเรียน6ปีแล้วเราก็ไปใช้ทุนอยู่ที่เชียงใหม่ก็คือโรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ตอนนั้นเป็นแพทย์ใช้ทุนวิสัญญีก็คือเป็นแพทย์ดมยาคือปี1เนี่ยที่เรียนที่ใช้ทุนที่โรงพยาบาลก็จะวนทุกวอร์ดไม่ว่าจะเป็นวอร์ดฉุกเฉินหรือวอร์ดอายุรกรร
0: ม
1: หรือวอร์ดโรคกระดูกเนี่ยคือเราวนทุกวอร์ด1ปีแล้วปีที่2เนี่ยเราก็เริ่มทำงานจริงจังก็คือเข้าอยู่ในห้องผ่าตัดก็จะดูแลเคสดมยาสลบนะคะหลักๆก็จะวนเวียนอยู่ในห้องผ่าตัดเป็นหลักเลยค่ะ
0: คุณหมอปิงเรียน6ปีแล้วก็ลองวนเวียนโรเตทอยู่ในวอร์ดอีก 2-3 ปี9 ปีเลยซึ่งเป็นเวลาที่นานมากเนาะจุดเปลี่ยนตรงนั้นแล้วตัดสินใจมา

0: มองหาอาชีพทางเลือกใหม่มันยากเหมือนกันนะคะตอนนั้นเราคิดยังไงแล้วทำยังไง
1: คือเหมือนพอเราได้ออกมาทำงานจริงๆในโรงพยาบาลเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นว่าในทุกๆวันที่เราดูแลคนไข้ไปวิ่งคนหนึ่งเนี่ยหมอคนหนึ่งเนี่ยดูแลได้เต็มที่ก็อาจจะประมาณ100เคสนะคะต่อวันแล้วเขาก็ยังกลับมาอีกในเรื่องเดิมๆเราก็เลยเกิดการตั้งคำถามกับตัวเองว่าถ้าเราจะต้องดูแลเคสหรือทำยังไงให้คนเข้ามาโรงพยาบาลน้อยลงหรือว่าทำยังไงให้เราดูแลเคสได้มากขึ้นโดยกำลังของเราที่แบบเราสาเรียนมาตั้งเยอะอะ
0: ค่ะ
1: ก็เลยตั้งคำถามแล้วก็เอ๊ะถ้าเราจะวนเวียนอย่างเงี้ยต่อไปด้วยอะจนอายุเกษียณเนี่ยเราจะช่วยคนอื่นได้มากแค่ไหนหรือว่าเราจะแฮปปี้อยู่ไห
0: ม
1: มันเกิดการตั้งคำถามนี้ไปตลอดก็เลยแบบมันมีทางอื่นไห
0: ม
1: ที่เราแบบจะทำได้มากขึ้นกว่านี้ค่ะ
0: สิ่งนึงที่เราคุยกันมาตลอดวิชานี้เลยก็คือเรื่องของการเหมือนกับกดปุ่มสต็อปแล้วก็สะท้อนคิดแล้วก็แบบหันมามองตัวเองนิดนึงมีสิ่งนึงที่เราพูดกันในบทก่อนหน้านี้ว่าบางทีเราต้องมองว่าจุดแข็งหรือจุดอ่อนเห็นโอกาสอะไรในการพัฒนาตัวเองบ้างเนาะเราเรียกส่วนนี้ว่าซูเปอร์พาวเวอร์หรือว่าคริปโตไนท์ของตัวเองนะคะอยากจะชวนพี่หมอปิงลองสะท้อนคิดนิดนึงว่าณจุดนั้นอะเราเห็นอะไรว่าแบบเฮ้ยฉันน่าจะไปต่อทางนี้ได้เป็นความชอบที่เราตื่นเต้นอยากทำในมุมนึงคือเราเห็นจุดไหนไหมที่เรารู้สึกว่าอาจจะเป็นเรื่องที่เราไม่ถนัดหรือในมุมนึงอาจจะเป็นสิ่งที่เราอยากจะพัฒนาต่อยอดณช่วงเวลานั้นเนาะ
1: ตอนนั้นน่าเริ่มคิดว่าถ้าเราไม่เป็นหมอเนี่ยเราจะทำอะไรได้บ้างแล้วเรามามองตัวเองเหมือนกันค่ะว่าเรามีจุดแข็งอะไรอย่างจุดแข็งที่มองเนี่ยคือในการเรียนหมอมันสอนว่าเรารับความกดดันได้ดีเราเมเนจเรื่องของการอยู่ในภาวะที่กดดันภาวะเร่งรีบได้แล้วเราก็แก้ไขสถานการณ์ได้ดีรวมถึงว่าอดทนเพราะว่าต้องอยู่เฮนหรือว่าอยู
0: ่
1: ความถึกแล้วก็รู้สึกว่าเรียนรู้ได้เร็วเพราะว่าหมอเนี่ยต้องย่อยเนื้อหาเยอะก็เลยคิดว่า3อันนี้เป็นจุดแข็งของเราแล้วอีกอันนึงก็คือเรื่องของด้านการแพทย์ซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดแข็งแต่จุดที่มองว่ายังขาดก็คือในเรื่องของความรู้กว้างในเรื่องทั่วไปอื่นๆเช่นเรื่องของการประกอบการเรื่องการเงินเรื่องการทำธุรกิจอันนี้ไม่รู้เลยถ้าสมมติว่าต้องกระโดดไปสาขาอื่นต้องไปดูสาขาอื่นหรือรูปแบบอื่นเนี่ยอันนี้ยังไม่มั่นใจว่าจะทำได้แบบดีหรือเปล่า
0: พี่หมอปิงได้ลองสะท้อนคิดให้เราฟังนะคะว่าในช่วงที่ไม่แน่ใจว่าอยากจะเป็นคุณหมอต่อหรือเปล่าเนี่ยได้ลองนึกถึงซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์ของตัวเองเดี๋ยวเราลองไปดูที่บอร์ดกันนะคะเจาะลึกว่าซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์ของพี่หมอปิงเป็นยังไงกันค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะชวนน้องๆมาลองทำแบบฝึกหัดซูเปอร์พาวเวอร์คริปโตไนท์กับพี่หมอปิงกันนะคะอยากให้พี่หมอปิงลองแลกเปลี่ยนกับเรานิดนึงว่านะตอนนั้นอะไรที่เรามองว่าเป็นซูเปอร์พาวเวอร์ของเราบ้าง
1: โอเคค่ะ
0: เขียนไปได้เลยค่ะ
1: คือคิดว่าเราเนี่ยมีความรู้ทางด้านการแพทย์ค่ะ
0: ค่ะ
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี้เป็นแบบความรู้เชิงเทคนิคสิ่งที่เรียนมาอันนี้ก็อาจจะเป็นซูเปอร์พาวเวอร์ของเราได้เนาะเราอาจจะใช้ความรู้นี้ต่อยอดทำอะไรได้หรือเปล่านะก็ยังเป็นสิ่งที่เป็นจุดแข็งของเราอยู่นะคะ
1: ค่ะแล้วก็เป็นคนที่แบบเรียนรู้ได้เร็วอะค่ะ
0: อืม
1: เพราะว่าแบบเรียนแพทย์มา6ปีอะไรเงี้ยการประมวลความรู้อะไรพวกนี้ก็
0: ต้องใช้ไหวพริบอะไรอย่างงี้ตลอดเวลา
1: ใช่ค่ะต้องใช้การย่อยที่ดี แล้วก็คิดว่าจะเป็นพวกแบบรับความกดดันได้ค่ะเพราะว่าอยู่ในห้องผ่าตัดอะไรเงี้ยค่ะแล้วเวลามันมีเหตุฉุกเฉิน
0: มีความเครียดอะไรเงี้ยเนาะใช่ไหมแบบว่าทุกวันเราอาจจะต้องมีชีวิตคนที่ต้องดูแลม
1: ี
0: สุขภาพของเขาเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นคนที่รับความกดดันได้หลากหลายนะคะ
1: แล้วก็แบบอยากสร้าง impact ค่ะจริงๆก็คืออยากทำให้มันเกิดการดูแลรักษาในวงกว้างได้มากขึ้น
0: อ
1: ันนี้คือสิ่งที่แบบเราอยากให้เกิดขึ้นนะคะ
0: ในมุมของการอยากสร้าง impact ก็คือแบบอยากที่จะไปไกลกว่าคนที่เราดูแค่ไม่กี่คนอยากให้เข้าถึงคนมากขึ้นเนา
1: ะ
0: อันนี้คือสิ่งที่เรามองว่าแบบเฮ้ยอาจจะเป็นจุดที่เราเอาไปต่อยอดได้ไม่ว่าจะเป็นเชิงทักษะเชิงกรอบความคิดเนาะการเรียนรู้ได้เร็วรับความกดดันได้ดีนะคะหรือแม้กระทั่งสิ่งที่เราอยากจะสร้างให้กับตัวเองหรือสังคมเนาะไม่ได้อยากให้อยู่ที่ตัวเองหรืออยู่คนไม่กี่คนแต่อยากกระจาย impact ให้สู่สังคมเปลี่ยนสังคมในวงที่กว้างขึ้นเนาะคริปโตไนท์ของตัวเองในตอนนั้นเราคิดว่าเป็นเรื่องอะไรบ้างคะ
1: คือจุดที่แบบอาจจะทำให้เราไม่มีความสุขก็คือการที่แบบทำงานซ้ำๆ
0: แบบว่าวนเวียนทุกวันเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ไหม
1: ทำงานแบบรูทีนไปเรื่อยๆเงี้ยค่ะตรวจคนไข้วนไปทุกๆวันเราจะเบื่อ
0: มีอะไรอีกไหมคะที่เรารู้สึกว่าเป็นมุมที่อาจจะพัฒนาได้

0: ต่อยอดได้อยากที่จะเรียนรู้เพิ่ม
1: คือจริงๆมองว่าเรายังขาดทักษะของการประกอบธุรกิจอะค่ะหรือสร้างธุรกิจซึ่งมันมีเยอะในเรื่องของแบบในเรื่องของการจัดการทางด้านการเงินในเรื่องของการรับคนเข้ามาการดูแลคนแบบดูแลทีมเยอะเลยอะค่ะในเรื่องของโอเปอเรชั่นในเรื่องการทำงาน
0: การ
1: จัดการหลังบ้านอันนี้ก็รู้สึกว่ายังอ่อนตรงนี้อยู่อยากพัฒนาเพิ่มอีกเรื่องนึงก็คือมองเรื่องของการเจรจาต่อรองเพราะว่าปกติอะค่ะทำหมอเนี่ยเราจะให้คนไข้ให้คำแนะนำคนไข้เป็นหลักคือเราจะเป็นให้ข้อมูลฝ่ายเดียวเป็นหลักแล้วก็ให้อะไรที่เป็นความจริงแล้วให้เขาตัดสินใจเราไม่ได้มีการเจรจาต่อรองหรือไก่เกลี่ยหรือใช้ข้อมูลเพื่อแบบเจรจาทางด้านธุรกิจเยอะก็คิดว่าตรงเนี้ยยังขาดอยู่
0: อันนี้ก็เป็นมุมที่เรามองว่าอาจจะเป็นสิ่งที่เราพัฒนาได้ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบงานเนาะที่แบบว่าอาจจะซ้ำจำเจเอ๊ะมันทำอะไรกับตรงนี้ได้หรือเปล่าในขณะเดียวกันก็คือถ้า2ทักษะนี้ไม่ว่าจะเป็นทักษะเชิงธุรกิจหรือทักษะการเจรจาต่อรองนะคะเรามองว่าเป็นสิ่งที่เอ๊ะมันอาจจะเพิ่มขึ้นได้เราอาจจะรู้สึกได้ทักษะใหม่ๆมากขึ้นจากงานที่ทำอยู่เอ๊ะ2อันนี้เราจะพัฒนาต่อยอดได้ยังไงการทำแบบนี้ก็อาจจะทำให้เราเริ่มเห็นมากขึ้นว่าเอ้ยจริงๆมันมีโอกาสนะถ้าเราพยายามจะคิดหาทางเลือกจากสิ่งที่เรามีอยู่เนาะแล้วก็ลองดูซิว่าสิ่งที่มันเป็นช่องว่างสิ่งที่มันอาจจะเป็นจุดที่ยังพัฒนาได้เราจะสร้างโอกาสในการพัฒนาสิ่งนั้นในทางเลือกอาชีพต่อไปได้ยังไงค่ะ

0: จากแบบฝึกหัดซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์ของพี่หมอปิงเมื่อสักครู่นะคะน้องๆก็อาจจะเห็นว่าเราเริ่มเห็นคำถามที่พี่หมอปิงอาจจะเริ่มตั้งกับตัวเองในมุมของสายอาชีพที่อาจจะทำต่อไปตอนนั้นพี่หมอปิงสะท้อนคิดเห็นมุมที่อาจจะเป็นจุดแข็งแล้วก็จุดที่พัฒนาได้ของตัวเองแล้วเราตั้งคำถามยังไงกับตัวเองต่อเพื่อที่จะหาอาชีพที่เราสนใจต่อไปค่ะ
1: ตอนนั้นก็เริ่มคิดนะคะว่าเราจะทำยังไงดีที่จะเอาความรู้ทางด้านการแพทย์นะคะแล้วก็มาทำให้มันเกิดประโยชน์หรือเกิดผลกระทบในวงกว้างโดยที่เราเองก็มีความสุขด้วยได้ยังไง
0: เกิดจากการตั้งคำถาม how might we เราจะจุดๆได้อย่างไรเนาะเราจะเอาทักษะความรู้ทางการแพทย์ซึ่งเป็นจุดแข็งของเราเนี่ยไปต่อยอดทำให้เกิดผลกระทบเชิงบวกในวงกว้างสร้าง impact เปลี่ยนสังคมได้ยังไงบ้างคำถามนี้ก็อาจจะทำให้เราเริ่มคิดว่าเอ้ยแล้วเราทำอะไรได้บ้างตอนนั้นเราลองอะไรบ้างคะ
1: คือต้องบอกพี่เมย์ว่าปิ๊งลองหลายอย่างมากนะคะแล้วก็ค่อยๆลองไปด้วย
0: ค
1: ือตอนนั้นเนี่ยก็ลองไปคุยกับพี่ๆที่เขาทำงานวิจัยเพราะว่าอยากรู้ว่างานวิจัยเนี่ยพอเราทำตีพิมพ์ออกมาเราคิดว่ามันจะช่วยคนได้เยอะขึ้นอันนี้ก็เราลองไปดูก็คือไป observe ก็คือไปดูงานนะคะแบบ 2-3 เดือนดูตรงนั้นว่าขอไปดูงานว่าเขาเป็นยังไงทำงานวิจัยเป็นยังไงแล้วก็ดูงานด้านนโยบายด้วยเพราะว่ามองเรื่องของนโยบายด้านสุขภาพเนี่ยถ้าเราได้ทำเนี่ย ออกนโยบายออกมาเนี่ยมันก็น่าจะเกิดผลกระทบในวงกว้างขึ้นอันนี้ก็ได้ไปลองมาเหมือนกัน
0: แบบไปส่องดูก่อนว่าเอ้ยงานแบบนี้เราสนใจเปล่ายังไม่ต้องไปเต็มตัวก็ได้นะแต่ว่าไปลองดูก่อนไปดูว่าชีวิตพี่ที่ทำงานวิจัยเชิงนโยบายทำวิจัยที่แบบตีพิมพ์ในวงกว้างเขาเป็นยังไงเป็นสิ่งที่เราอยากจะทำไห
1: ม
0: ตอนนั้นไปทำไปลองไปส่องดูแล้วได้ฟีดแบ็กมากับตัวเองยังไงบ้างคะ
1: จริงๆก็สุดท้ายก็ได้ลองทำเลยค่ะ
0: ลองทำเลย
1: ลองแบบ
0: สองปีเดียวไม่รู้ลองทำดูไม่เหมือนกันนะทุกคนเพราะว่าถ้าไม่ลองบางทีก็จะไม่รู้ว่าชีวิตจริงๆมันอาจจะดูดีนะแต่ว่าพอทำจริงแล้วแบบมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นพอทำจริงแล้วเป็นไงบ้าง
1: ก็ไปลองทำมาปีนึงค่ะไปลงเป็นเหมือนรีเสิร์ชแบบวิจัยทำเทเลเมดิซีนคือการแพทย์ทางไกลให้กับผู้สูงอายุแต่พอลองทำไปแล้วเนี่ยมันมีเรื่องของแฟกเตอร์หรือปัจจัยอื่นๆเยอะที่มันไม่ใช่แค่ตัวเราคือเราทำเต็มที่แล้วแต่ว่าผลที่ออกมาเนี่ยมันอาจจะช้าหน่
0: อ
1: ยกว่าจะได้ตีพิมพ์กว่าจะรวบรวมคนเสร็จกว่าจะพิมพ์กว่าจะได้เขาจะได้พับลิกออกไปเนี่ยมันเทคไทม
0: ์มันใช้ระยะเวลาเป็นงานค่อนข้างเร็วนิดนึงกว่าจะเห็นผลอาจจะรู้สึกว่าแบบจับต้องได้สำหรับเราอะไรอย่างนี้เนาะมันแบบยังไม่เห็นชัด
1: เราอยากแบบเหมือนอยากทำอะไรที่มันมีผลกระทบแล้วเห็นภาพเร็วขึ้นกว่านี้หน่อยได้ไหมแบบสี่ห้าปีเราก็ไม่มั่นใจว่าสิ่งที่เราทำไปมันจะยังทันสมัยจนมันจะยังตอบโจทย์คนตรงนั้นอยู่หรือเปล่า
0: เข้าใจ
1: ตรงนั้นน่ะก็มีโจทย์ของตัวเองอยู่ว่าอยากจะดูแลคนป่วยให้ได้เยอะขึ้นแล้วมันก็มีโรคที่ทุกคนจะรู้จักในเชิงว่าเป็นโรคเบาหวานความดันไขมันก็คือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเรารู้อยู่แล้วว่าตรงเนี้ยมันป้องกันก่อนได้เราก็เลยลองหยิบโจทย์ตรงนี้มาแล้วลองหาไอเดียธุรกิจทำตรงนี้ก็คือทำสตาร์ทอัพขึ้นมาเลยค่ะว่าแบบไปรวมกลุ่มกับเพื่อนแล้วมีไอเดียของเราคือเราอยากจะแนะนำอาหารให้กับคนกลุ่มนี้เขาหาของกินยากแล้วเขาอยากจะได้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยเราก็เริ่มทำสตาร์ทอัพของตัวเองไปพิชชิ่งไปขายไอเดียตรงนี้มาแล้วก็ได้ทุนส่วนหนึ่งจากรัฐบาลเนี่ยค่ะมาก่อตั้งสตาร์ทอัพของตัวเองมากขึ้น
0: สตาร์ทอัพตอนนั้นเป็นสตาร์ทอัพเกี่ยวกับอะไรคะ
1: สตาร์ทอัพตอนนั้นเป็นเกี่ยวกับเรียกว่าเป็น personalized food platform คือเราจะแนะนำอาหารให้กับผู้ป่วยแบบเฉพาะบุคคลเพราะว่าเรามองว่าผู้ป่วยหรือคนที่เป็นโรคความดันเบาหวานหรือคนที่กำลังจะเป็นนะคะก็คือมีค่าน้ำตาลผิดปกติเนี่ยถ้าเขาได้กินอาหารที่เหมาะกับเขาเนี่ยอร่อยด้วยนะแล้วเขาก็จะแฮปปี้ที่จะอยู่กับโรคนี้ได้หรือเขาจะหายได้เลยด้วยซ้ำโดยที่ไม่ต้องกินยาด้วยซึ่งสิ่งตรงนี้ค่ะมันไม่ได้หายากมันแค่เอาความรู้ทางด้านการแพทย์มาจับรวมกับฟู้ดอะค่ะก็เลยเกิดไอเดียทำตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ใช้เป็นแอปพลิเคชันเราก็เริ่มเห็นว่าแบบเทคโนโลยีอะค่ะมันสามารถที่ทำให้คนอะเข้าถึงทางด้านการแพทย์ได้มากขึ้น
0: เหมือนแบบเราก็แบบโลกเปิดขึ้นมานิดนึงว่าเอ้ยจริงๆเทคโนโลยีมันก็อาจจะมาต่อยอดกับเรื่องของการแพทย์ได้บ้างแล้วเราสานต่อตรงนั้นยังไง
1: ก็มีโอกาสที่ตอนนั้นช่วงโควิดเข้ามา telemedicine เป็นเทคโนโลยีอีกอันหนึ่งที่แบบทำให้คนเนี่ยเข้าหาแพทย์โดยที่ไม่ต้องไปโรงพย
0: า
1: บาลเป็นการพบทางแพทย์ทางไกลเราก็รู้สึกว่าอันนี้ก็
0: อ
1: ิมแพคเหมือนกันแล้วมันก็สามารถที่จะต่อยอดได้จากความรู้ทางด้านการแพทย์ของเราก็เลยมีโอกาสได้เข้าไปทำงานที่ตัวของ SCB10X
0: ค่ะ
1: ซึ่งเขากำลังทำตรงนี้อยู่เหมือนกันก็คือเป็นการชิฟจากทำสตาร์ทอัพของตัวเองเนาะแล้วก็ไปทำตัวที่เป็นเหมือนพนักงานประจำเป็นองค์เทอร์พเนอร์อยู่ในนั้นเป็นผู้ประกอบการอยู่ในนั้นก่อร่างสร้างโปรเจกต์ที่เป็นเทเลเมดิซีนอยู่ในนั้น
0: ปิงน่าจะเป็นคนคนหนึ่งที่ได้ลองทั้งสองอย่างคือเป็นทั้งผู้ประกอบการแล้วก็เป็นเหมือนมืออาชีพที่ทำงานได้เงินเดือนด้วยเราช่วยแชร์ให้กับน้องๆฟังตรงนี้นึงได้ไหมว่าในมุมของเราที่ได้ลองมาทั้งสองอย่างเลยเนี่ยเราเห็นความเหมือนหรือความต่างยังไง
1: จริงๆพอเราเป็นเหมือนผู้ประกอบการเป็นเจ้าของธุรกิจเองนะคะข้อดีของมันคือเรามี ownership 100% ownership เนี่ยมันมาพร้อมกับความเสี่ยงก็คือเราจะได้ take risk เราจะได้การตัดสินใจที่พอเราตัดสินใจไปปุ๊บเนี่ยผลกระทบที่ตามมาเนี่ยเราต้องเป็นคนที่ดูแลตรงนี
0: ้
1: อันนี้ก็จะเป็นทั้งความสนุกความชาเลนจ์ความท้าทายของเราที่เป็นผู้ประกอบการ
0: เหมือนเราเป็นเจ้าของแต่เราก็จะแบบเสียวๆนิดนึง
1: เสียวๆ เพราะว่าเงินเราก็ต้องดูแลใช่ไหมคะหรือว่าลูกน้องหรือว่าที
0: ม
1: เราก็ต้องดูแลใช่ไหมคะแล้วพอชิฟต์มาเป็นมนุษย์เงินเดือนมากขึ้นเนี่ยจริงๆมองว่าเราบริหารจัดการสโคปของงานได้มากขึ้นทำให้เราโฟกัสสิ่งที่เราชอบได้เพิ่มขึ้นคือเราชอบทำโปรดักต์อะเราชอบทำผลิตภัณฑ์ที่มันมีประโยชน์กับคน
0: มีคนใช้
1: แล้วมันแฮปปี้ตรงเนี้ยเราได้ทำเต็มที่แล้วมันก็ยังมีโอเนอร์ชิพอยู่นะเพราะว่าเขาให้เราตัดสินใจให้เราทดลองทำให้เกียรติเราในการที่เราเป็นสเปเชียลิสต์ทางด้านนี้แล้วเราได้ทดลองทำก็เลยมองว่ามันมีข้อดีข้อเสียต่างกันพอผลงานเนี้ยมันออกมาเป็นของเราค่ะในมนุษย์เงินเดือนหรือแบบเป็นทำงานในองค์กรเนี่ยเราก็ภูมิใจกับมันนะเพราะว่าเรารักเราชอบ
0: สร้างมันขึ้นมา
1: เราเป็นคนสร้างมันขึ้นมา
0: ค่ะเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ได้มีผิดไม่มีถูกว่าแบบว่าเอ้ยต้องเป็นผู้ประกอบการต้องทำงานอยู่ในองค์กรความชอบของเราอยู่แบบไหนเนาะบางคนอาจจะชอบความเสี่ยงเยอะอาจจะแบบว่าลุยเองชอบจังเลยแบบเสียวๆนี่แหละจะมีตังไหมเดือนหน้าบางคนอาจจะชอบก็ได้เนาะใช่ป่ะแต่บางคนก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยจริงๆถ้าเราหาจุดพอดีได้คือเรายังทำงานมีรายได้เข้ามาเป็นประจำแต่ว่าคุยกับนายคุยกับองค์กรให้เรายังมีขอบเขตของงานที่เรายังสามารถจัดการได้เราก็อาจจะได้ความเป็นเจ้าของตรงนั้นมาบางส่วนในจุดที่ยังรู้สึกว่ามั่นคงแล้วก็ทำได้ในระยะยาวที่พูดมาทั้งหมดนะต้นเนี่ยเราพูดถึงมุมมองของปิ๊งเส้นทางของตัวเองการเปลี่ยนอาชีพพี่หมอปิ๊งพูดถึงการตัดสินใจหลายอย่างซึ่งแบบโอ้โห9ปีเปลี่ยนมาทำวิจัยลองหลายอย่างมากเลยอ่ะเป็นคนที่กล้าคิดกล้าลองมาตลอดทางอยากถามถึงคนรอบตัวบ้างคุณแม่คุณพ่อครอบครัว

0: ัวลูกสาวเป็นหมออยู่บอกว่าจะไม่เป็นหมอแล้วค่ะ9ปีเขาคิดยังไงแล้วเราจัดการกับความคาดหวังของคนรอบข้างยังไงบ้างค่ะ
1: จริงๆต้องบอกว่าตัวเองอะค่ะเป็นแพทย์คนเดียวในตระกูลด้วยก็จะได้รับ
0: ยิ่งกดดัน
1: นี่ได้รับความกดดัน
0: ยิ่งกดดัน
1: สุดๆว่าโอเคจะไม่เป็นหมอแล้วนะคะต้องบอกว่ามันก็คือการคุยต้องค่อยๆคุยให้เขาเข้าใจแล้วเห็นภาพมากขึ้นเขายังไม่เห็นภาพเลยว่าเราจะออกไปเป็นผู้ประกอบการแล้วจะทำอะไรบ้างแต่ว่าด้วยการคุยกันกับที่บ้านนะคะก็จะบอกว่าโอเคเราขอลองโดยระยะเวลาแบบอาจจะ 1-2 ปีถ้ามันไม่เวิร์กจริงปิงก็ยังกลับมาเป็นหมอได้นะชีวิตมันแบบไม่ได้ก้าวไปแล้วมันจะหายไปเลยค่ะ
0: อ
1: ันนี้ก็คือต้องคุยกับที่บ้านว่าอาชีพที่เราทำมามันไม่ได้แบบโละทิ้งไปเลยแต่เราอยาก explore สิ่งใหม่ซึ่งเรามีเวลาเรา take time เราขอเวลาการตัดสินใจเขาก็เคารพการตัดสินใจในจุดนั้นของเรา
0: ซึ่งมันก็เริ่มต้นจากการสื่อสารก่อนเนาะเหมือนเล่าให้เขาฟังว่าแผนของเราเป็นยังไงให้กำหนดเวลาที่ชัดเจนว่าเราจะลองแบบไหนในขณะเดียวกันชอบมุมที่พี่หมอปิงแชร์ว่าเหมือนมันอาจจะดูเป็นเหมือนแบบเฮ้ยเปลี่ยนอะแบบแล้วของเก่าเราจะเป็นยังไงแต่ว่าพี่หมอปิงเหมือนเปลี่ยนตรงนั้นให้เป็นโอกาสนิดนึงว่าจริงๆแล้วเราจะกลับมาที่เดิมเมื่อไหร่ก็ได้จริงๆการออกไปผจญภัยตรงนี้อาจจะเป็นการสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับชีวิตก็ได้เนาะถูกไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าน้องๆที่ดูอยู่เขาแบบโหพี่คะต้องปรับต้องเรียนรู้เหนื่อยจังเลยค่ะพี่หมอบิงอาจจะเจอลองเป็นนักวิจัยเราไม่ชอบลองเป็นสตาร์ทอัพโอเนอร์แล้วอยากทำให้มันมีอิมแพคมากกว่านี้ไปดึงเทคโนโลยีเข้ามาพี่หมอบิงอาจจะรู้สึกโอเคประมาณนึงแต่สำหรับหลายๆคนลองแล้วลองอีกยังไม่ใช่สักทีเริ่มเหนื่
1: อ
0: ยเราคิดว่าน้องๆที่กำลังเหนื่อยที่จะค้นหาตัวเองเนี่ยเขาควรจะคิดยังไงดีคะ
1: ต้องบอกว่าตัวเองก็เคยเป
0: ็
1: นในสิ่งที่พี่เมย์พูดว่าแบบเริ่มเหนื่อยหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆเรากลับมาคิดกับตัวเองว่าเราไม่จำเป็นต้องเหมือน achieve goal แล้วถึงจะแบบ success ถึงจะคิดว่าตรงนั้นเป็นสิ่งที่ประสบความสำเร็จสิ่งนั้นคือเราต้อง happy แล้วอะค่ะแต่ว่าอยากให้มองว่าในการที่เราใช้ชีวิตในแต่ละวันได้ทดลองทำได้เรียนรู้สิ่งใหม่เนี่ยมันทำให้เราแบบได้ก้าวจากจุดเดิมบางทีละเล็กทีละน้อยได้เปลี่ยนตัวเองมากขึ้นสิ่งนี้มันคือสิ่งที่เป็นความสำเร็จเล็กๆของเราในแต่ละวันซึ่งมันทำให้เรารู้สึกว่าเราพัฒนาไปเรื่อยๆนะแล้วจริงๆก็ไม่ต้องเปรียบเทียบกับคนอื่นเขาได้เพราะว่ามีจังหวะของตัวเอง
0: ค่ะเหมือนพอเราตั้งคำถามว่าแบบเราต้องหาตัวเองให้เจอแล้วเราแบบรู้สึกว่ามันยังไม่เจอมันก็จะรู้สึกเครียดกดดันแล้วก็เหนื่อยเนาะแต่ว่าพอเราเริ่มตั้งโจทย์กับตัวเองว่าถ้าจริงๆความสำเร็จเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันมันคือการได้เรียนรู้ซึ่งโจทย์ของพี่หมอปิ๊งเหมือนจะเป็นอย่างนั้นว่าเฮ้ยแต่ละวันเราได้เรียนรู้อะไรมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าจริงๆแล้วแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้มีภาพว่าสุดท้ายเราจะเป็นอะไรความสำเร็จเล็กๆคือการได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วมันก็เป็นเส้นทางที่อาจจะมีความสุขรู้สึกว่ามีการต่อยอดแล้วก็เป็นเส้นทางที่ยังไม่แน่ใจว่าปลายทางสุดท้ายแล้วพี่หมอปิ๊งอาจจะไปทำอะไรใหม่ๆในอนาคตเจอธุรกิจใหม่ๆที่น่าสนใจอาจจะเจอวงงานวิจัยที่แบบเฮ้ยจริงๆอันนี้ก็น่าสนใจแล้วรู้สึกจับต้องได้แล้วก็ไม่รู้หรอกว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่ว่าเส้นทางของการลองปรับแล้วก็ประเมินตัวเองสิ่งที่ชัดเจนตลอดทางของพี่หมอปิงเลยคืออยากจะสร้าง impact ให้กับคนในวงกว้างโดยใช้สิ่งที่ตัวเองมีซึ่งพี่เมย์รู้สึกว่าส่วนนี้มันเป็นสิ่งที่แบบอยู่ตลอดทางไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรแล้วมันเป็นโจทย์ที่อยู่กับตัวเองแล้วมันก็ทำให้เรามีหลักยึดอย่างน้อยว่าโจทย์ของเราคืออะไรแต่ว่าทางเลือกอาชีพจะเป็นอะไรเพื่อตอบโจทย์นั้นมันเป็นได้หลากหลายมากๆเลยค่ะน้องๆสำหรับบทเรียนนี้นะคะก็ขอบคุณพี่หมอปิงมากๆเลยที่มาแสดงให้น้องๆเห็นว่าการทดลองการออกแบบเป็นยังไงแล้วก็สปิริตจิตวิญญาณของการทดลองเพื่อให้เราเข้าใจแล้วก็ออกแบบทางเลือกชีวิตมากขึ้นเป็นยังไงค่ะ

าเรามาย้อนดูเส้นทางชีวิตของพี่หมอปิงนะคะเราจะเห็นว่าพี่หมอปิงเริ่มต้นจากการเป็นแพทย์มืออาชีพนะคะหันมาสนใจงานวิจัยงานนโยบายเปลี่ยนมาทำงานธุรกิจแล้วก็เปลี่ยนมาทำงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีในองค์กรขนาดใหญ่เป็นเส้นทางที่มีการเรียนรู้ทดลองเปลี่ยนแปลงพลิกไปพลิกมาตลอดเวลาไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วก็ไม่ใช่เรื่องผิดเลยที่เราจะเปลี่ยนสายอาชีพเพราะว่าความชอบของเราเปลี่ยนได้ในขณะเดียวกันประสบการณ์ของเราโลกที่เปลี่ยนไปก็อาจจะทำให้เราสนใจเห็นโอกาสในอาชีพแล้วก็ธุรกิจหรือว่าการทำงานกับองค์กรที่หลากหลายเพราะฉะนั้นตราบใดที่เรามีแนวคิดของนักออกแบบสวมวิญญาณของนักทดลองเราสามารถเรียนรู้แล้วก็ทดลองแล้วก็สนุกกับการเรียนรู้แล้วก็รู้จักตัวเองมากขึ้นสุดท้ายแล้วลองอย่างเดียวก็ไม่ได้นะคะเราต้องหาโอกาสในการที่จะประเมินตัวเองด้วยว่าเรามาถูกทางตรงกับโจทย์ของเราหรือไม่แล้วก็หาโอกาสในการต่อยอดอาชีพที่อาจจะทำให้เราเห็นตัวเองรู้จักตัวเองชัดขึ้นค่ะขอบคุณน้องๆทุกคนที่มาร่วมเรียนรู้ด้วยกันในบทเรียนนี้นะคะเดี๋ยวเราพบกันในบทเรียนหน้าค่ะ

ี้เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5บาท10บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10บาทเดือนนึงก็ได้300บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ

नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स Buddhaṃ dhammaṃ saṅghaṃ gunuttaraṃ uppajjayaṃ namassāmi. วันก่อนผู้ปกครองโรงเรียนทอสีคนหนึ่งถามอาตมาว่ามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้พระมีสิทธิ์เลือกตั้ง อาตมาบอกว่าถ้าใครบ่งร้ายพุทธศาสนาต้องการจะทำลายศาสนาก็คงเป็นสิ่งที่ดีแต่จะมีข้อเสียหายมากความเห็นของอาตมาเกิดจากการพิจารณาลักษณ์พระวินัยซึ่งนักบวชเป็นผู้ที่ออกจากโลกไม่ยุ่งอยู่กับโลก แล้วเป็นที่ปรึกษาของผู้ที่ยุ่งเหยิงอยู่ในโลกถ้าหากว่าพระเข้าข้างพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งก็พระก็ไม่สามารถทำหน้าที่เป็นกลางเป็นที่ปรึกษาของคนทุกฝ่ายในสังคม วันนี้เทศน์ภาษานะโอเค so I'm going to this is going to be two language days today so the other day one of the parentsfrom Tosi school asked me what I thought about the suggestion or the proposal that monks should have the right to vote in elections. And I said this would be a disaster for Buddhism and a disaster for the Sangha, because we can see very clearlyfrom the Vinaya, the Book of Discipline, that the monks or the monastics have left the world and they should not be directly involved in such worldly matters. But also, very importantly, the Sangha plays the role of the the independent and impartialinstitution in the country, so that anyone who comes to the monastery, anyone can come to the monastery, whatever political party that they belong to, and feel this is their monastery. It's not the monastery of this political party or that political party. นอกจากนั้นแล้วถ้าพระมีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็จะมีการหาเสียงอยู่ในวัดด้วยหรือเปล่าแล้วพระท่านจะสามัคคีกันอย่างไรพระองค์

ถือว่าความสามัคคีของสงฆ์เป็นหลักใหญ่ในพระวินัย สิ่งไหนที่ทำให้พระสงฆ์แตกแยกก็เป็นอันตรายต่อพระศาสนาในความคิดเห็นในเรื่องการบ้านการเมืองก็ทำให้เกิดความแตกแยกได้ง่ายที่สุดถ้าหากว่าในแต่ละวัดก็มีพระที่บางอาจจะมีบางรูปชอบพักเอบางรูปชอบพักบีอะไรเป็นต้นนะก็จะทำให้เกิดความวุ่นวายในวัดแล้วในวัดในต้องยอมรับว่าในปัจจุบันมีความมีคอร์รัปชันเข้ามาในสถาบันสงฆ์ไม่น้อยนั่นอาจจะกลายเป็นว่านักการเมืองมาแจกเงินหรือว่าถวายปัจจัยกับเจ้าวาดหรือกับวัดโดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องสนับสนุนในการเลือกตั้งในการในการเลือกตั้งต่อไป So apart from that one of the most important principles of monastic life is harmony of the Sangha. And if monks became affiliated with particular political parties, then that would immediately cause division amongst the Sangha members. And also it has to be acknowledged that there is a fair amount of corruption within the monastic order and we could easily foresee politicians making large donations to monasteries with strings attached that the monks in the monastery had to support that particular politician or his political party. ที่จริงแล้วในประเทศไทยในการที่พระสงฆ์ไม่ยุ่งอยู่กับการเมืองเป็นหลักการที่รักษาไว้ได้ดีกว่าประเทศรอบๆที่นับถือพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทเหมือนกันอย่างเช่นศรีลังกาพม่าเขมรลาวเวียดนามใต้สาเหตุที่เป็นอย่างนี้ก็คือเมืองไทยไม่เคยตกเป็นเมืองคืนของต่างประเทศศรีลังกาพม่ามาเลเซียก็ตกเป็นเมืองคืนของอังกฤษลาวเขมรเวียดนามของฝรั่งเศส นี่ในประเทศที่ทางตะวันตกอังกฤษฝรั่งเศสเป็นต้นปกครองความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันมหากษัตริย์กับสถาบันสงฆ์ขาดไปแล้วก็ทำให้เกิดปัญหามากมายในสงฆ์และเมื่อถึงเวลาที่จะไล่ฝรั่งออกไปด้วยนั้นก็เป็นธรรมดาว่าชาวบ้านก็จะขอให้พระเป็นที่พึ่งเป็นผู้นำเพราะผู้ที่มีปัญญาผู้ที่มีความรู้ความสามารถส่วนมากอยู่ในสงฆ์อยู่ในสถาบันสงฆ์แต่ในประเทศศรีลังกาประเทศพม่าเห็นได้ชัดว่าพระจึงมีบทบาททางการเมืองเมื่อศรีลังกาพม่าเอกราชแล้วพระก็ไม่ยอมสละสิทธิ์เดิมก็มีการยุ่งกับการเมืองตลอดมาแต่ในศรีลังกาก็ยังมีพระเป็นส.ส.ด้วยซ้ำไป In fact the principle of

than seclusion or separation from the political process on the part of the Sangha is one principle that has been maintained quite well in this country, and particularly when compared with other Theravada countries in Southeast Asia. The main reason for this is that Thailand was the only country in this region that did not become a colony of Western powers. Sri Lanka, Burma, Malaysia were British colonies. Cambodia, Laos, Vietnam, French colonies. And in those other countries, then the strong relationship, supportive relationship between the crown, the royal family, and the monarchy and the Sangha was either completely destroyed or much weakened. And and in the efforts to drive out the colonial power, Britain in both cases, Sri Lanka, Burma, then the Sangha was looked upon as the providing the leaders in the society, because in those days the brightest and the best in the society would tend to go into the monkhood. And so the monks in those countries took on a political role. And after independence in the late 40s, then the monks were not ready to relinquish that role. It just became part of the Buddhist culture in those countries. And we can see the results of that to this day in Sri Lanka, where you have monks who are members of a political party in parliament and exerting political power, and sometimes for not such very good aims, in my view. ฉะนั้นถ้าหากว่าพระเราไม่ควรจะยุ่งกับการบานการเมืองเวลาสังคมป่วนสังคมมีปัญหาและคนมาขอคำแนะนำพระผู้เป็นผู้นำสังคมทางด้านศาสนาควรจะตอบอย่างไรแล้วไม่ควรจะเงียบไม่พูดเลยในความเห็นของอาตมาพระเรามีหน้าที่ที่จะต้องพูดในหลักกว้างๆหรือว่าvalues หรือคุณค่าทางพุทธหรือสิ่งที่ทางพุทธศาสนาเห็นสมควรเห็นสำคัญเห็นว่าควรจะรักษาไว้และควรจะพัฒนาให้มีขึ้นโดยไม่ต้องเล่าถึงพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งไม่ควรจะเล่าถึงตัวบุคคลแต่เล่าถึงหลักการนะยกตัวอย่าง พุทธศาสนาเนี่ยถือว่าหน้าที่ของรัฐบาลสมัยก่อนคือหน้าที่ของมหากษัตริย์ทุกวันนี้หน้าที่ของรัฐบาลคือการให้ทุกคนในประเทศอยู่ด้วยไม่ต้องเดือดร้อนเรื่องปัจจัยสี่ปัจจัยสี่คือพื้นฐานต่ำสุดของการอยู่อย่างสงบสุขในสังคมและการเจริญในธรรมปัจจัยสี่ก็คือทุกคนต้องมีที่อยู่ต้องมีอาหารพอกินเสื้อผ้าพอใช้

ต้องมีที่อยู่อาศัยแล้วก็ต้องมียารักษาโรคในยามเจ็บไข้ได้ป่วยถือว่าการจัดสรรสังคมเพื่อไม่ให้ใครขาดปัจจัยสี่ในแต่ข้อใดข้อหนึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐบาลอันนี้ก็เป็นหลักอย่างเรียกว่าที่ฝากไว้กับคนที่ทำงานทางโลกนี่ก็คือหลักการทางพุทธศาสนาเพราะว่าพุทธศาสนาสอนว่าเกิดเป็นมนุษย์เรามีโอกาสใช่ไหมเรามีโอกาสพัฒนาตนแต่มีเงื่อนไขว่าถ้าขาดปัจจัยสี่เราก็ไม่สามารถจะพัฒนาตนได้คือพุทธเจ้าไม่เคยละเลยในเรื่องของวัตถุถ้าไม่มีอาหารไม่มีอาหารพอกินไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหนี้เป็นสินยามเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่มีโอกาสรักษาโรคได้ทีนี้แล้วจะพูดถึงเรื่องการพัฒนาทางศีลสมาธิปัญญาอะไรคนก็ฟังไม่ได้เขายังไม่ถึงขั้นที่จะพัฒนาในระดับนี้ได้So the question is, if monks are expected or should keep out of political debates and political matters, then how do they fulfill their function as advisors and leaders of society? When people come and ask about this kind of questions, political question, should monks simply be quiet and say that's not a matter for monks, let's talk about meditation instead, or do they have a role to play or others that they can say? So my view is that monks can and indeed should speak about general principles of creating a good or a better kind of society. And there are certain principles that can be explained without reference to particular political parties or particular party platforms. One of the key ideas is that we believe as Buddhists that being born as human beings is a wonderful opportunity. This is a sphere of in samsara which is suited to learning and to development. But there is a catch that human beings can only really develop themselves in the Dhamma when they have a sense of security with regards to what we call the four requisites. So the four requisites are adequate food, adequate clothing, adequate housing, and adequate medical care. And we could perhaps even add, in these days, adequate education. But it's clear, I think, from the suttas that the Buddha taught that this was the duty of kings and governments, that they should look to create systems and structures in which everyone, without exception, in the society should have access to adequate food, clothing, housing, and medical care. So in that sense, if a government that gives importance to providing cheap and affordable health care to everyone in society, then in my view, that would be a political platform which would be in harmony with the Buddha's teachings. Obviously, the Buddha's

พูดภาษาไทยต่อย่างหนึ่งเรื่องศีลธรรมในสังคมในความซื่อสัตย์สุจริตการปราบคอร์รัปชันการ การสนับสนุนศีลธรรมในสังคมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางพุทธศาสนาเราต้องให้ความสำคัญดังนั้นพระเราก็สามารถพูดได้ในหลักการไม่เห็นด้วยกับความรุนแรงแล้วก็พยายามลดความโลภความ การให้เงินเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในสังคมเรื่องเศรษฐกิจนั่นก็ เราก็ต้องให้ความสำคัญแน่นอนคนต้องมีงานทำแต่ว่าในหลายกรณีมีการสร้างโรงงาน อย่างยกตัวอย่างที่ลดภาษีของนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาสร้างโรงงานในประเทศไทยฉันดูให้ดีว่าชาวบ้านก็มีงานทำมากขึ้นแต่บางทีในเงื่อนไขนั้นมันมีการผ่อนคลายในเรื่องมาตรการความปลอดภัยในโรงงานทำให้คนงานทำงานในที่อันตรายมีอุบัติเหตุบ่อยหรือว่าบางทีก็เรื่องมาตรการเกี่ยวกับ อากาศในที่ทำงานความปลอดภัยอย่างอื่นหรือว่าผลกระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในระยะยาวฉันได้ดูตัวเลขในระยะสั้นเห็นดูว่าได้กำไรเจริญเศรษฐกิจเจริญแต่ถ้าได้ดูระยะยาวผลกระทบต่อสุขภาพของคนงานดูทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจดูผลกระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมถ้าเราคิดเป็นตัวเลขอาจจะทำให้กำไรมาสารลดน้อยลงไปมากแล้วกำไรนั้นส่วนมากไม่ได้อยู่เมืองไทยก็ไปต่างประเทศแต่นั้น สิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องการให้ความสำคัญกับคนสำคัญกับคนทุกคนถือว่าคนต้องมาก่อนสิ่งของความอยู่ดีในระยะยาวน่าจะสำคัญกว่าการได้กำไรในระยะสั้นอย่างนี้เป็นต้น So there are other general principles of course thepromotion of morality and social harmony and these kinds of basic virtues will it's the duty of monastics to be reminding people of these and of right speech and of in a political process and of not lying and demeaning others and using harsh and ugly speech about others and slandering others, these kinds of basic virtues, but also to to be making it clear that as Buddhists, although we recognize the need for a healthy economy and so on, that economy shouldn'tbe one that's based upon short-term financial gains or growth in GDP at the long-term cost to physical mental health of the people who are working in factories and working to provide that kind of increased wealth and also shouldn't be dependent on long-termdegradation of the environment. So these are few kind of basic principles of putting
people at the center of the equation rather than people in as producers of wealth or as consumers, but people who are companions in old age, sick birth, old age, sickness and death, and who every one of us does not want to suffer but wants to be happy. นั้นเราก็ให้คนอยู่เป็นศูนย์กลางแล้วก็เป็นเพื่อนทุกคนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเกลียดทุกข์รักสุขด้วยกันอีกอย่างหนึ่งในถ้าพูดถึงหลักพุทธตอนนี้เรามีแขกมาในเมืองไทยจำนวนมากอาตมาไม่ได้หมายถึงชาวต่างชาติที่มาเที่ยวแต่หมายถึงชาวลาวชาวพม่าชาวเขมรที่มาทำงานอยู่ในเมืองไทยอันนี้ชาวพุทธเราเนื่องพอเขาเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายแล้วเป็นมนุษย์ด้วยกันแล้วสองพอเขาเป็นผู้นับถือศาสนาเดียวกับเราแล้วก็ยิ่งจะให้เกียรติกับเป็นเพื่อนเราก็ควรจะให้ความเป็นธรรมกับเขาให้ ในเมืองไทยนี่อาตมาก็ฟังหลายเรื่องที่คนไทยเอารัดเอาเปรียบคนต่างชาติที่มาทำงานกันดันอย่าให้ถือว่าเขาเป็นมนุษย์ชั้นที่สองเขาเป็นเพื่อนกันเหมือนคนไทยสมัยก่อนหรือว่าสมัยนี้แล้วก็ไปหาทำงานในตะวันออกกลางแล้วก็หวังว่าไปต่างประเทศไปหางานที่ไหนคนที่นั่นก็จะไม่เอารัดเอาเปรียบก็เหมือนว่าตอนนี้เมืองไทยสังคมเศรษฐกิจดีขึ้นก็มีคนที่จนกว่าเรามาทำงานเราก็ต้องเมตตาเขาให้ความเป็นธรรมกับเขาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญก็เป็นสิ่งที่อยากเผยแผ่มากอย่าเอารัดเอาเปรียบคนที่ไม่มีอำนาจคนมีอำนาจต้องรับผิดชอบความรับผิดชอบของผู้มีอำนาจคือไม่เอาเปรียบคนที่ไม่มีอำนาจมีอำนาจน้อยกว่าSo this is putting human beings at the center of society. And there's a large group of people who come into our country now as guests, not talking about all the tourists in hotels in Chiang Mai and Phuket and places like this, but the large number of people from Laos and from Khmer, from Burma, who are coming to work in Thailand and trying to make some money to take back and to help out their families in their own countries and help to take the next step up on the economic ladder. And just as in Thailand,people from Thailand have been going overseas for many years. Now our standard of living has increased and people from poorer countries coming here. And as Buddhists, then we should welcome them and treat them well, and treat them kindly and treat them justly. And one of the principles, if you have power in any situation,then never take advantage of those who are in your power or have less power than you. this is where you can see surety of someone and the true goodness when they are in a position to take advantage of others and without any fear of being punished for it, whether or not they have the humanity to act well and not to take advantage of their power.So these are few thoughts, reflections. คือขอคิดขอพิจารณาบางเล็กน้อยขอฝากไว้วันนี้ของพอสมควรเก็บเวลา

เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่2รู้จักตัวเองความพร้อมและความสามารถในการรับความเสี่ยง

0: สามารถนำเงินเก็บไปหาดอกผลจากเดิมได
1: ้สวัสดีจ้าฝนเมฆ
2: กัปตันกอล์ฟตอ
0: สวัสดีค่ะกัปตันมาได้จังหวะพอดีเลยหนูอยากเอาเงินเก็บที่มีไปหาดอกผลแล้วจะทำยังไงดีคะ
1: ก่อนอื่นมาทบทวนเป้าหมายการเก็บเงินของตัวเองดูซิว่าไปตามหลักสมาร์ทหรือยัง
0: หลักสมาร์ทคืออะไรเหรอคะ
1: ในการตั้งเป้าหมายที่ดีจะต้อง 1. Specific กำหนดเป้าหมายได้ชัดเจน 2. Measurable วัดผลเป็นตัวเลขได้ 3. Achievable ทำให้สำเร็จได้ 4. Realistic อยู่บนความเป็นจริง 5. Humble มีกรอบเวลาชัดเจน
0: ผมลองก่อนนะครับเป้าหมายผมอยากได้โน้ตบุ๊กใหม่เครื่องแรงๆราคา 60,000 บาทให้ได้ภายใน2ปีครับหมายความว่าผมต้องเก็บเดือนละ 2,500 บาทหนูอยากเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอีก6เดือนข้างหน้านี้ค่ะค่าเรียนทั้งหลักสูตร 24,000 บาทต้องเก็บได้เดือนละ 4,000 บาท
1: เยี่ยมมากฝนกับเมฆตั้งเป้าหมายได้ตามหลักสมาร์ทเลยล่ะเห็นฝนกับเมฆอยากเก็บเงินกันเดือนละหลายพันถ้าฝากธนาคารแม้ว่ามั่นคงแต่คงได้ดอกผลไม่พอแต่ถ้าเอาเงินไปลงทุนยังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นแต่น้องๆก็จะต้องพร้อมรับกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นด้วย
0: กัปตันเคยสอนว่าการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงถ้ากำไรก็ได้มากแต่ถ้าขาดทุนก็จะเสียมากเช่นกันว่าแต่ความเสี่ยงคืออะไรคะ
1: หากเปรียบกับชีวิตความเสี่ยงก็คือความไม่แน่นอนในการใช้ชีวิตบางคนชอบความหวือหวาไม่กลัวความเปลี่ยนแปลงคนกลุ่มนี้คือกลุ่มที่รับความเสี่ยงได้มาก
0: ถ้าอย่างนั้นผมน่าจะเป็นคนที่รับความเสี่ยงได้มากเพราะผมชอบทำอะไรที่ท้าทายชอบเล่นกีฬาผาดโผนส่วนหนูเป็นคนชอบอะไรที่ชัวร์คิดให้รอบคอบขอปลอดภัยไว้ก่อนแบบนี้คือหนูรับความเสี่ยงได้น้อยใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับเอาละลองมาดูในมุมลงทุนบ้างความเสี่ยงการลงทุนก็คือการที่เราได้รับผลตอบแทนไม่เป็นไปตามคาดเห็นไหมล่ะว่ามันคล้ายๆกับการใช้ชีวิตความเสี่ยงคือความไม่แน่นอนหรือความผันผวนนั่นเองเราแบ่งระดับความสามารถในการรับความเสี่ยงได้3กลุ่มใหญ่ๆดังนี้กลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ต่ำเป็นกลุ่มที่มีความระมัดระวังในการลงทุนค่อนข้างมากไม่อยากสูญเงินต้นผลตอบแทนที่ได้จึงต่ำตามไปด้วยกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ปานกลางเป็นกลุ่มที่รับความเสี่ยงได้พอสมควรและยอมรับผลขาดทุนได้ในบางครั้งกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้สูงเป็นกลุ่มที่ชอบความท้าทายหากเห็นว่ามีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงก็พร้อมจะรับความเสี่ยงเรามาลองทดสอบกันดีกว่าว่าน้องๆจะรับความเสี่ยงได้แค่ไหนทุนในทองคำ 1,000 บาทแต่พอผ่านไป1ปีปรากฏว่ามูลค่าทองคำลดลงเหลือ700บาทฝนเมฆจะทำยังไง
0: ผมยังขอถือต่อไปก่อนไม่ขายหรอกครับผมวิเคราะห์แล้วว่าอีกไม่นานราคาจะขึ้นแน่ๆ
1: แสดงว่าเมฆเป็นผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้มากนะ
0: แต่ถ้าเป็นหนูพอราคาลงนิดหน่อยหนูจะรีบขายเลยค่ะไม่อยากเสียเงินมากกว่านี้
1: ถ้าอย่างนั้นฝนจะจัดอยู่ในกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ต่ำไงล่ะในการประเมินการยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนนั้นเราต้องดูปัจจัยอื่นๆประกอบด้วยคือการยอมรับผลขาดทุนบางคนขาดทุนนิดหน่อยก็นอนไม่หลับแล้วในขณะที่บางคนยอมขาดทุนเพราะหวังผลตอบแทนที่สูงขึ้นอายุคนที่มีอายุน้อยอย่างฝนเมฆจะยอมรับความเสี่ยงได้มากกว่าคนที่ใกล้เกษียณเพราะมีเวลาลงทุนยาวกว่าเกิดข้อผิดพลาดก็ยังแก้ไขได้ภาระค่าใช้จ่ายประจำและสถานะการเงินปัจจุบันเพื่อดูความสามารถในการลงทุนว่าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงได้มากแค่ไหนเพราะอาจกระทบต่อการเงินเราได้ประสบการณ์ลงทุนและความรู้เรื่องลงทุนถ้าเคยลงทุนจริงและมีความรู้ในการลงทุนก็จะเข้าใจความเสี่ยงได้ยิ่งขึ้นและลงทุนอย่างมีหลักการทัศนคติต่อความเสี่ยงกล้าได้กล้าเสียหรือชอบอะไรที่มั่นคงสุดท้ายเป้าหมายและระยะเวลาที่ต้องการใช้เงินเพื่อดูว่าควรลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดให้เหมาะสมกับเป้าหมายการใช้เงินอย่างเช่นฝนที่จะนำเงินไปสมัครเรียนต่อภายใน6เดือนและรับความเสี่ยงได้ต่ำอาจต้องเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำมีสภาพคล่องเป็นสัดส่วนมากและแบ่งบางส่วนไปลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงขึ้นเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้เพียงพอต่อเป้าหมายส่วนเมฆต้องการซื้อโน้ตบุ๊กภายใน2ปีก็จะสามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงเพิ่มขึ้นได้เพื่อเพิ่มผลตอบแทนปัจจัยเหล่านี้จะนำมาใช้ประกอบการพิจารณาเลือกสิ่งที่จะลงทุนตามความเสี่ยงที่เหมาะสมกับน้องๆไงจ๊ะ
0: โหมีรายละเอียดเยอะจังเลยค่ะกัปตันพวกเราคงประเมินด้วยตัวเองทั้งหมดไม่ไหวแน
1: ่กัปตันกอล์ฟตอมีตัวช่วยให้น้องๆนี่คือแบบประเมินความเสี่ยงหรือ Suitability Testซึ่งจะช่วยเราประเมินการยอมรับความเสี่ยงตามปัจจัยที่กัปตันได้อธิบายไป
0: ดีจังเลยครับไว้พวกเราจะไปทำแบบทดสอบตามที่กัปตันแนะ

0: ำนะครับ
1: เอาละวันนี้กัปตันต้องขอตัวลาไปก่อนหากมีอะไรสงสัยในเรื่องลงทุนถามกัปตันกลต.ได้ทุกเมื่อนะ
0: บายค่ะบายครับกัปตัน
1: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: พงศ์ลีเลิศพงศ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
3: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
4: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
5: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
2: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: รู้หรือไม่ว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เพื่อสร้างขุมทรัพย์เมื่อยามเกษียณของเรานั้น

การเลือกเปอร์เซ็นต์เงินสะสมในแต่ละเดือนรวมถึงระยะเวลาการลงทุนมีผลอย่างไรต่อเงินเกษียณของเราในอนาคตอยากรู้แล้วใช่ไหมครับเรามาดูคลิปวิดีโอนี้กันครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังกูลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าหากเราต้องการเก็บเงินหรือลงทุนระยะยาวโดยมีเป้าหมายเป็นเงินล้านนั้นจะต้องประกอบของเงื่อนไขสำคัญมากๆเลยก็คือ 1. ต้องเริ่มต้นให้เร็วที่สุดครับ 2. เพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนให้ได้มากที่สุดเรามาดูเงื่อนไขข้อแรกกันเลยนะครับที่บอกว่าต้องเร็วขนาดไหนกันแน่ผมขอยกตัวอย่างแบบนี้นะครับนาย A เริ่มต้นลงทุนตอนอายุ20ปีด้วยเงินทั้งหมด 5,000 บาทต่อเดือนนะครับผลตอบแทนอยู่ที่ 10% ต่อปีนาย A ลงทุนจนถึงอายุ25ปีจากนั้นก็หยุดลงทุนไปเลยแต่เงินก้อนนี้ครับยังคงเก็บเงินไว้และลงทุนเหมือนเดิมจนถึงอายุ60ปีจึงนำเงินออกมาคราวนี้ครับเรามาดูนาย B กันบ้างนาย B เริ่มต้นลงทุนตอนอายุ30ปีทำทุกอย่างเหมือนนาย A ทุกประการเลยครับแตกต่างกันเพียงแค่ว่านาย B นั้นลงทุนต่อเนื่องทุกๆเดือนไปเรื่อยๆจนถึงอายุ60ปีแล้วจึงนำเงินออกมาครับคราวนี้ครับท่านผู้ชมคิดว่าสุดท้ายแล้วใครจะมีเงินเก็บมากกว่ากันครับระหว่างนาย A กับนาย B หลายๆคนคงคิดว่านาย B เนี่ยน่าจะมีเงินมากกว่านาย A ใช่ไหมล่ะครับแต่ไม่ใช่ครับเพราะว่าเมื่อเรากดเครื่องคิดเลขคำนวณกันออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนอายุ60ปีนาย A จะมีเงินอยู่ที่ประมาณ10ล้าน8แสนบาทในขณะที่นาย B จะมีเงินอยู่ที่ประมาณ10ล้าน3แสนบาทเท่านั้นเองครับจากตัวอย่างนะครับเราจะเห็นได้ว่าเมื่อนาย A เริ่มต้นลงทุนเร็วกว่าก็ทำให้มีเงินสะสมได้มากกว่ายิ่งลงทุนไประหว่างทางด้วยก็ยิ่งทำให้ผลตอบแทนทบต้นมากขึ้นไปเรื่อยๆจนมีโอกาสที่จะกลายเป็นเงินก้อนใหญ่ถึงแม้ว่าจะหยุดลงทุนไปแล้วก็ตามนะครับแต่ในขณะที่นาย B เริ่มต้นช้ากว่าแน่นอนครับจึงมีเงินโดยรวมที่น้อยกว่าครับนี่แหละครับเงื่อนไขของการเวลายิ่งเราปล่อยให้มันผ่านไปก็ยิ่งเสียโอกาสมากขึ้นจึงเป็นที่มาของคำว่ายิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีครับต่อไปนะครับเงื่อนไขที่2ก็คือการเพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนถ้าหากเรามีเงินเดือนที่มากขึ้นเราก็เพิ่มสัดส่วนการลงทุนให้มันมากขึ้นตามเงินเดือนของเราไปด้วยครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในปีนี้ครับเรามีรายได้ทั้งหมด100บาทเราลงทุนไป10บาทในปีหน้าครับถ้าเรามีรายได้เพิ่มเป็น200บาทก็อยากให้เพิ่มเงินลงทุนเพิ่มเติมเป็น20บาทนั่นจะทำให้เรานั้นมีเงินลงทุนของเรามากขึ้นและที่สำคัญครับผลตอบแทนก็จะมากขึ้นตามไปด้วยนั่นเองแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือว่า Provident Fund นั้นจะพาเราไปถึงเงินหลักล้านได้อย่างไรก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกันก่อนครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับนับว่าเป็นสวัสดิการอย่างหนึ่งที่ทำให้พนักงานมีเงินเกษียณเกิดจากการรวมเงินกันระหว่างลูกจ้างนะครับที่เราเรียกว่าเงินสะสมและเงินจากนายจ้างที่เราเรียกว่าเงินสมทบรวมเข้าด้วยกันครับเงินสมทบจากนายจ้างก้อนนี้นะครับเสมือนกับเราได้เงินพิเศษเพิ่มจากนายจ้างทุกๆเดือนเลยนะครับซึ่งความพิเศษของมันนะครับก็คือไม่สามารถหาได้จากการลงทุนในรูปแบบอื่นครับถ้าบริษัทของคุณมีอยู่ผมต้องบอกว่าเป็นบริษัทที่ดูแลพนักงานได้ดีมากๆเลยโดยเงินสะสมและเงินสมทบนะครับมีได้ตั้งแต่ 2-5% ของเงินเดือนซึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบริษัทครับสมมุตินะครับเราทำงานให้กับบริษัทมาหลายปีนะครับเงินสมทบเนี่ยก็สูงขึ้นเรื่อยๆนายจ้างอาจจะใจดีนะครับให้เงินสมทบสูงขึ้นถึง 10% ทุกเดือนเท่ากับว่าเราได้เงินเพิ่มจากนายจ้างเนี่ย 120% ของเงินเดือนหรือถ้าให้เปรียบเสมือนเงินโบนัสเนี่ยก็ได้เพิ่มอีกประมาณ 1.2 เดือนเลยทีเดียวนะครับเงินก้อนนี้ยังไม่รวมกับเงินโบนัสปลายปีและโอกาสของเงินก้อนนี้ที่จะเติบโตขึ้นจากการลงทุนอีกด้วยครับคราวนี้ครับเรามาดูกันว่าการเริ่มต้นลงทุนเร็วๆการลงทุนให้เต็มสิทธิ์กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบนี้จะช่วยให้เราไปถึงเงินล้านได้แตกต่างกันอย่างไรบ้างคราวนี้ครับเรามาดูตัวอย่างกันนะครับสมมุติว่านาย A อายุ22ปีมีเงินเดือน 15,000 บาทเงินเดือนก้อนนี้ขึ้นปีละ 2% นะครับเลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเดือนละ 5% ของเงินเดือนและนายจ้างก็ใจดีสมทบให้อีก 5% ซึ่งผลตอบแทนจากการลงทุนนั้นอยู่ที่ประมาณ 5% ต่อปีจนถึงอายุ60ปีครับถ้าหากนาย A ทำตามเงื่อนไขได้นะครับตอนอายุ60ปีนาย A จะมีเงิน 2,600,000 บาทแต่ถ้าหากนาย A เปลี่ยนใจสักเล็กน้อยเลือกออมให้มากขึ้น
โดยเลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามสิทธิ์สูงสุด 15% ต่อเดือนเมื่ออายุครบ60ปีนายเอจะมีเงินมากถึง5ล้าน2แสนบาทเลยนะครับตอนนี้นะครับทุกคนน่าจะพอเห็นความแตกต่างกันของจำนวนเงินแล้วนะครับระหว่างที่เราเลือกสะสม 5% กับเลือกสะสม 15% ตัวเลขต่างกันไม่มากแต่กลายเป็นว่าเงินออมในอนาคตนั้นแตกต่างกันมากมายมหาศาลเลยครับจาก2ล้าน6แสนบาทกลายไปเป็นเงิน5ล้าน2แสนบาทซึ่งห่างกันถึง2เท่าเลยนะครับและถ้าหากนายจ้างของเรานะครับปรับเงินสมทบขึ้นไปตามเกณฑ์ของอายุงานของเรารวมไปถึงเราได้ปรับเงินเดือนเพิ่มมากขึ้นและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนมากกว่านี้แล้วเราก็เงินเกษียณจำนวนหลัก10ล้านอยู่ไม่ไกลเลยครับนี่แหละครับผมถึงบอกว่าลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ต้องเริ่มให้เร็วและลงทุนให้เต็มสิทธิ์ถึงจะคุ้มกับเราและสร้างเงินก้อนใหญ่ให้กับเราในอนาคตครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

perpetual bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเขามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สําคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยมันไม่กําหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทำได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้ไหมนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสำคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า clause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สำคัญมากๆก็คือว่าสมมุตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆชู้นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมตินะคะแล้วมีจำนวนที่มันฮิตทริกเกอร์ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ์เนี่ยสมมติว่าdefault ไป500ล้านหรืออะไรสมมุตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิด default ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทำให้ default พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลำดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คือไม่ได้นะคะอีกประเด็นนึงที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะนึงที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชำระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าเป็นรีไฟแนนซ์นะคะเขาก็เห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมุติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชำระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงๆที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สำคัญมากๆเลยสมมติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กำหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกำไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้
นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมุติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนไม่งั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจเนี่ยต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่หนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่สองที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชนิดนั้นของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับนึงนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชนิรันดร์ตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับนึงเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชำระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสําคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสําคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์เนี่ยนะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเลือกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ

ในขณะที่เรากำลังถ่ายทำวิดีโอชุดนี้มีกิจการ SME และสตาร์ทอัพระดมทุนผ่านคราวด์ฟันดิ้งสำเร็จไปแล้วกว่า15รายโดยมีวงเงินตั้งแต่ 500,000 บาทไปจนถึง20ล้านบาทตัวอย่างกิจการเช่นร้านอาหารค้าปลีกเครื่องสำอางการพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อบันเทิงออนไลน์พวกเขาเหล่านี้เคยล้มเคยประสบปัญหาในการหาแหล่งเงินทุนมาแล้วไม่ต่างกันถ้าคุณดูวิดีโอชุดนี้จบแล้วถามตัวคุณเองว่าคุณต้องการอะไรและให้ตลาดทุนเป็นคำตอบของคุณ

คริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูเป็นของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด

หิอภิปูชยามาข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายยกประดิษฐานไว้แล้วตามสมควร

เจริญดังข้าพระเจ้าทั้งหลายขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วปัจฉิมาชนตานุกรรมปมานาสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่ประชุม

โปรดทรงรับเครื่องสักการะเหล่านี้อันเป็นบรรณาการของคนยากธรรมหากังทีฆรตังหิตายะสุขายะ

อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภะคะวตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสร้างขังนมามิข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มี

อาโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองตังโคปนาภควันตังเอวังกัลยาโน

เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจารณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจารณะสุขโตเป็นผู้เสด็จไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใคร

พุทธวารหันตวรตาธิคุณาภิยุตโตพระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณมีความประเสริฐแห่งอรหันตคุณเป็นต้นสุทธาภิญาณกรุณาหิสมาคตัตโตมีพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณและพระกรุณาอันบริสุทธิ์โพเทสิโยสุชนะตังกะมะลังวสุโรพระองค์ใดทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานดุจอาทิตย์ทำบัวให้บานวันธามหาตมรนังศิรสาชิเนนทางข้าพเจ้าวายพระชินสีผู้ไม่มีกิเลสพระองค์นะ

วยเสียนกล่าวพุทธัสสาหัสสมิทาโสวะพุทโธเมสามิกิตสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าพุทโธทุกขสักขาตาจะวิทาตาจะหิตัสสเมพระพุทธเจ้าทรงกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าพุทธัสสาหังนิยาเทมิสรีรัญชีวิตันจิทังข้าพระเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้า

เนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาพุทธังเมวันทะมาเนนะยังปุญญังปะสุตังอิทะข้าพระเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้

กาเยนะวาจายวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทเธกุกัมมังปะกะตังมะยายังกัมนาติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุทโธปฏิคันหะตุอจยันตังขอพระพุทธ

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า

วปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้สวากขาตตาธิคุณโยคะวะเส

ที่ประเสริฐเพราะประกอบด้วยคุณคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นโยมัคคปากะปริยติวิโมกขเพโทเป็นธรรมอันจำแนกเป็นมรรคผลปริยัติและ

โลกที่ชั่ววันธามะหังตะมะหะรังวะระธรรมะเมตังข้าพระเจ้าไหว้พระธรรมอันประเสริฐนั้นอันเป็นเครื่องขจัดเสียซึ่ง

แห่งความระลึกองค์ที่สองด้วยเสียงกล่าวธรรมัสสาหัสสมิทาโสวะธรรมโมเมสามิกิตสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าธรรมโมทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสสเมพระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าธรรมัสสาหิยาเทมิสรีรันชีวิตันจิทังข้าพระเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมวันทันโตหังจริสามิธรรมัสเสวสุธรรมตังข้าพระเจ้าผู้ไหวอยู่จักประพฤติตามซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรมนัตถิเมสรนังอัญญังธรรมโมเมสรนังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจจวัตเชนวัตไทยยังสัตถุสาสะเนด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศา

ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกาเยนวาจายวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีธัมเมกุกัมมังปะกะตังมะยายังกรรมนาติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมธัมโมปฏิคันหาตุอัต

สำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไปสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุคานิอัตถะปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุไนโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุไนโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินายโยเป็นผู้ควรรับทักษินาทานอัญชลิกะรณีโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรัง

สัทธัมมะโชสุปฏิปัตติคุณาธิยุตโตพระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธรรมประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นต้นโยธัพพิโทอริยปุคคลสังฆเศรษฐโทเป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลผู้ประเสริฐแปดจำพวกศีลาธิธรรมปวรา

ศีลเป็นต้นวันธามะหังตะมะริยานะคะนังสุสุดทางข้าพเจ้าไหว้หมู่แห่งพระอริยเจ้าเหล่านั้นผู้บริสุทธิ์ด้วยดีสังโฆโยสัพพปานินังสรณังเขมมุตตมังพระสงฆ์หมู่ใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์

ผู้ว่าอยู่จากประพฤติตามซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ์นัตถิเมสรนังอันยังสังโฆเมสรนังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวัตเชนวัตทายยังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาส

กะตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์สร้างโคปฏิคันหตุอัจจยันตังขอพระสงฆ์จง

จริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุช่วงนี้เป็นช่วงที่2ซึ่งจะได้อธิบายขยายความบทธรรมะในช่วงนี้เราจะพูดถึงช่วงของการทำวัดเย็นการทำวัดเย็นก็จะมีอยู่บทหนึ่งซึ่งญาติโยมก็ฟังแล้วบางครั้งก็สงสัยบางครั้งก็มีความเข้าใจในเบื้องต้นที่บอกว่าทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานดุจดังพระอาทิตย์ทำบัวให้บาน

ลงของผมมีคนเอาไปร้องกันทั่วประเทศเอาไปทำมาหากินเอาไปบันทึกเทปขายจากมันสมองของผมเนี่ยเป็นความภูมิใจที่ทำให้เขาได้ร่ำรวย

0: ก็ชีวิตหนึ่งเราเกิดมาแล้วทำประโยชน์ให้กับสังคมได้พูดถึงได้กล่าวถึงในทางที่ดีนะ
1: ทุกบทเพลงทุกท่วงทำนองทุกผลงานจากปลายปากกาของศิลปินแห่งชาติท่านนี้เป็นที่ยอมรับเป็นที่นับถือเขาไม่

ต้องถอยหลังไปสัก40กว่าปีนะเกือบ50ปีผมมาเดินบนถนนสายลูกทุ่งนี่เป็นนักร้องปลายแถวอยู่วงดนตรีรวมเรากระจายเสร็จแล้วอยู่กับครูได้พักใหญ่ๆไม่ประสบความสำเร็จในการร้องเพลงคือบันทึกเสียงก็ไม่ดังไม่อะไรลองมาแต่งเพลงดูหลังจากได้แอบดูครูแต่งครูสำเนียงม่วงทองท่านแต่งแล้วก็ไปแอบดูไปแอบครูเป็นครูพักรักจำเป็นอะไรท่านไปรับใช้ท่านอยู่ใกล้ๆแล้วก็จำวิธีการของท่านมาแล้วลองแต่งดูผมเริ่มแต่งมาเรื่อยๆแต่ว่าไม่เป็นชิ้นเป็นอันแต่ว่าแต่งเอาจริงเอาจังเนี่ยเมื่อพ.ศ.2507เพลงพอหรือยังเพลงนั้นน่ะความจริงผมไม่ได้มีความหวังอะไรกับเพลงนี้ที่จะแต่งอะไรให้มันโด่งมันดังนะแต่งมาจากความรู้สึกเจ็บปวดที่อกหักโดนสาวหลอกประมาณนั้นเพลงนั้นอะที่สอนคีรีศรีประจวบเอาไปร้องแล้วดัง

ครูไพบูลย์ท่านพูดท่านเรียกผมไปหานะแล้วก็บอกว่าถ้าผมจะเป็นนักแต่งเพลงผมจะเป็นนักแต่งเพลงที่ดีท่านบอกอย่างท่านให้กำลังใจโอ้ผมใจพองมาตลอดเยอะแยะหลังจากนั้นผมก็พยายามทำเรื่อยมานะฮะแต่ว่าเชื่อไหมว่าพ่อค้าเทปครั้งหลายแต่ไม่ก่อนเป็นพ่อค้าเทปก่อนนะครับเป็นเสียงเขาไม่เชื่อบอกผมแต่งเขาบอกว่าครูเพลงนี้ครูไพบูลย์แต่งผมแต่งมาอีกหลายเพลงนะแต่ว่าขายไม่ได้ไปเดินขายจนรองเท้าขาดก็ไม่เคยซื้อเพลงความศรัทธาความเชื่อถือเป็นเรื่องสำคัญนะเขาไม่เชื่อเราว่าเราแต่งเพลงได้คนทำหนังคนทำเพลงคนทำแผ่นคนทำดนตรีคนทำวงดนตรีไม่เชื่อว่าโจรตีจะแต่งเพลงได้ก็เห็นเป็นเด็กแบกกลองอยู่ก่อนที่ผมจะบอกเลิกจากวงการเนี่ยผมได้มอบเพลงสองเพลงไว้ให้กับนักร้องคนหนึ่งที่เป็นเด็กปั๊มอยู่บุคโลเอาให้สองเพลงเอาไปร้องฟรีๆโดยที่ไม่คิดสตังค์เด็กคนนั้นชื่อสายันสัญญาเผื่อว่าโชคดีเด็กมันจะดังอะไรอย่างนั้นผมไม่ได้คิดถึงว่าผมจะนำมามีชื่อเสียงอะไรแล้วผมก็ไปลาจากวงการไปอยู่บ้านพ่อตาที่แก่งสะเต้นเขาเปิดกันให้ยิบหมดเลยเพราะว่าคืนนั้นก็เปิดบุญคืนนี้ก็เปิดบุญไม่ทันก็เปิดเอ๊ะแล้วก็เอ๊ะนี่เพลงเราดีวะทำไมมันเปิดกันดีแท้มันจะดังกันเด็กคนนี้อะไรเงี้ยประมาณเราไม่นึกว่ามันจะดังแต่แล้วเราก็ดังวันหนึ่งมนเมืองเหนือไปหาผมที่แก่งเสือเต้นอ่ะบอกพ่อเพลงดังมาแล้วเขาตามหาตัวไอ้ควักทำไมมาอยู่นี่กลับไปกรุงเทพไปแต่งเพลงต่อพูดไม่ไปแล้วอดอยากอย่างนั้นเราก็หาเงินทองก็หายากแล้วก็เป็นหนี้เขาอะไรเขาอีกเยอะแยะไปหมดไม่ไปแล้วเข็ดแล้วความจนอยู่กับพ่อตาเนี่ยถ้าพ่อไม่ไปพ่อก็เอาตั้ง 5,000 เนี่ยไว้แล้วมีอารมณ์อะไรก็แต่งให้ผมแล้วผมจะมาเอาอีกเดือนผมมาเอาผมก็ไม่อยากได้ครับไม่อยากได้ของเขาหรอกแต่ว่าเขาก็ยัดไว้ให้ก็โอเคผมก็เถียนกินอะไรถึงสวยแล้วก็นักเพลงคนจนแล้วก็จำปาลืมต้น

ผมมีหน้าที่เอาข้าวโพดจากบ้านพ่อตาเนี่ยไปลงที่ท่าเรือพอขายข้าวโพดเสร็จก็กลับวันนั้นบังเอิญทำกระสอบหล่นหายไปมัดหนึ่งคือสิบลูกอ่ะพอแม่ยายด่าทั้งคืนเลยพอวันรุ่งขึ้นผมก็หนีกรุงเทพเลยแล้วก็เอาเพลงเหล่านี้ไปให้

คนเมืองเหนือที่ให้ตั้งผมไว้ 5,000 เพื่อไปให้สายันเอาไปให้สายันอัดก็ดังทะลุมาจากนั้นก็ดังเพลงทุกเพลงที่ให้ไปดังนั่นเลยจริงๆแล้วเริ่มต้นความเป็นครูเพลงเริ่มต้นความเป็นลูกศิษย์กับครูกับสายันสัญญาตั้งแต่ปี2516ปลายปีทีนี้แต่งไม่ทันใครๆก็จะมาเอาแต่เพลงเพราะเพลงมันดังแต่งจนก็ต้องปวดหัวไปซีกนึงอ่ะเพราะว่าไม่ได้พักเลยคนนั้นก็จะเอาเพลงคนนี้เจ้าเพลงพอเพลงมันดังนะฮะพอผมเพลงมันดังไม่ใช่มันดังแต่สายันเสกศักดิ์ผู้กันทองก็มาดังสถานอากาศขาดลักผ่องศรีวรนุชก็มาดังกินข้าวกันน้ำพริก

0: หลายๆคนมาดังเพราะเพลงผมเปิดไปไหนมีหน้าปัดมีแต่เพลงผมเท่านั้นเลยเพลงมันดังคือความดังของเพลงไปไหนคนก็ร้องใครไหนคนก็ขอเพลงขายดิบขายดีแล้วบริษัทก็มาเล่งให้ผมแต่งให้สายันอีกเพราะว่าสายยันกำลังขายดีคนอื่นเขาไม่เอาเขาเอาแต่เพลงชลธีก็แต่งกันไม่หวาดไม่ไหวนะแต่งกันเหนื่อยหน่อยที่ฉายาเทวดาเพลงนี่ก็อย่างที่ผมบอกไว้ฮะหมุนไปทางไหนก็มีแต่เพลงผมอะวันๆได้ยินแต่เพลงชลธีทานทองแต่งไม่มีคนอื่นแต่งน้อยมากที่จะคนอื่นจะมาแทรกมาสิ่งเหล่านี้มันสะท้อนไปถึงพี่ยิ่งยงเสด็จญาติซึ่งเป็นคอลัมนิสต์อยู่ที่ไทยรัฐท่านเขียนคอลัมน์ยิ่งยงอยู่ท่านก็ให้ฉายาผมว่าเทวดาเพลงเพราะว่าแต่งเพลงไหนดังเพลงนั้น
1: ทูตชลธีทานทองนี่ท่านนอกจากจะมีใช้ภาษาไทยได้ชัดเจนแล้วท่านยังมีเรียกว่าคำคมในเนื้อเพลงของเพลงแต่ละเพลงเขาจะต้องมีเหล็กในของเขาอยู่เสมอแต่ผมชื่นชมเขาตรงนั้นนะครับฉายาตรงนี้เลยยิ่งยงเสด็จญาติเห็นว่าปั้นใครก็ดังให้เพลงใครก็ดังก็เลย อย่างนี้มันไม่ใช่ธรรมดาแล้วก็ต้องเป็นเทวดาเพลง

รางวัลเนี่ยมันมีความหมายทุกรางวัลนะลุงมีความหมายทุกรางวัลมีความสำคัญทุกรางวัลแต่ที่กว่าเนี่ยมันอยู่ตรงที่กว่าก็คือรางวัลอาเซียนที่ผมได้รับจากเพลงอีสาวทาซิเตอร์เป็นมหกรรมเพลงอาเซียนครั้งแรกของในกลุ่มอาเซียนทั้งหมดนะฮะผมก็ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณนั้นมารางวัลนั้นเป็นรางวัลที่ผมภูมิใจเพราะว่ามันเป็นรางวัลเดียวแล้วรางวัลสุดท้ายของลูกทุ่งจากนั้นมาลูกทุ่งไม่ได้เลยนอกจากเพลงนี้เพลงเดียว

ก็ในฐานะที่ครูชลธีทานทองเป็นครูเพลงที่แบบว่าอยู่ในระดับสุดยอดของวงการลูกทุ่งนะครับและส่วนมากเพลงของผมจะเป็นเพลงเก่ามาร้องใหม่ครับเพราะฉะนั้นก็ได้มีโอกาสนำบทเพลงของท่านมาร้องใหม่เป็นคัฟเวอร์ของโจนาสนะครับและงานที่ได้ร่วมงานกับครูชลธีแบบค่อนข้างเต็มตัวก็คือตอนที่ทำอัลบั้มคู่เป็นเพลงรำวงนะครับชื่ออัลบั้มว่ารำโทนรำไทยครับรำโทนรำไทยจะเป็นเพลงคู่กับคริสตี้กิฟสันครับและเพลงนี้นะครับเพลงที่ชื่อว่ารำโทนรำไทยเป็นเพลงของครูชลธีเลยครับท่านก็เลยมาคุมตอนร้องเพลงครับก็เป็นโอกาสที่เรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจในชีวิตอย่างหนึ่งในฐานะศิลปินที่ได้มีโอกาสให้ครูมาสอนรับเป็นลูกศิษย์เลยครับ

ฟังตั้งแต่เล็กๆเลยนะคะก็ชื่นชมท่านมานานแล้วแต่ไม่เคยคิดไม่เคยฝันเลยนะคะว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเราจะได้มีโอกาสที่จะทำงานร่วมกับท่านนะคะแล้วก็ได้เป็นลูกศิษย์ของท่านเองด้วยค่ะเราก็ได้มีโอกาสที่จะเจอครูแล้วก็คุยกันถึงบทเพลงที่เราอยากจะร้องก็คือเพลงอย่ายอมแพ้ค่ะ

0: ยัง forever จุดไฟเติมฝัน
1: จากเด็กบ้านนอกแสนยากจนสู่เพลงผู้ยิ่งใหญ่ของวงการลูกทุ่งชีวิตพันผ่านมาหลายท่วงทำนองเพลงฟันฝ่าอุปสรรคมานับไม่ถ้วนแต่ครูชลทีก็ยังคงสรรสร้างผลงานอย่างไม่หยุดนิ่งจวบจนถึงทุกวันนี
0: ้ทุกวันนี้งานของผมยุ่งไปหมดครับทั้งคิวการตัดสินเพลงทั้งคิวไปสอนนักร้องนักแต่งเพลงเวลาว่างของผมมันหายากตรงที่ว่าเพราะเขียนเพลงเสร็จก็ต้องมาคุมเด็กร้องในห้องเวลาเขาร้องใส่เสียงดนตรีเสร็จเนี่ยผมก็ต้องมาคุมว่าเขาเวลาเขาร้องร้องถูกเมโลดี้หรือเปล่าร้องถูกจังหวะจังหวะหรือเปล่าร้องได้อารมณ์หรือเปล่าก็ต้องมาคุมเด็กอีกบอกตรงว่าเหนื่อยยิ่งแก่ยิ่งเหนื่อยไอ้เรื่องหยุดแต่งแล้วคงตายครับปากกาเพราะว่าปณิธานแต่ปณิธานที่ผมตั้งเอาไว้ก็คือผมจะแต่งจนกระทั่งผมแต่งไม่ไหวเพราะผมชอบแต่งเพลงเป็นจิตใจชีวิตจิตใจทำไมถึงชอบเพราะว่าเพลงมันช่วยให้โลกนี่สวยสองเพลงมันบอกบ่งถึงความเป็นไปเป็นมาของสังคมชีวิตและภาพพจน์ของสังคมเพลงมันบอกอะไรตั้งหลายอย่างบอกให้สังคมได้รู้ว่าเรามีความรู้สึกอย่างนั้นแทนใจผู้คนในบ้านในเมืองนี้หลายเพลงที่ผมเขียนบอกไปอย่างมีความหมายเช่นเพลงรถก้าวของไทยอ่ะเรารักในหลวงเราต้องเขียนใช่ไหมฮะเราเทิดทูนพระองค์เราต้องเขียนเทิดพระองค์ทรงเหนื่อยกับงานทรงเหนื่อยกับพระสงฆ์นิกรแล้วก็ทำไมพวกเราไม่กตัญญูรู้คุณต่อพระองค์บ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็แต่งเพื่อนี่เพื่อจะบอกประชาชนให้รู้

0: ถ้าหน้าหนาวผมจะขึ้นเหนือไปดูดอกไม้สวยๆแถวๆเชียงใหม่แถวๆดอยตุงแถวๆไหนนะฮะไปเรื่อยผมนึกจะไปผมไปผมไม่มีโปรแกรมอ่ะบางทีจัดได้แล้ววันนี้เฮ้ยอยู่ดีๆปั๊บไปสงขลาดีกว่าไปดูทะเลที่สมุทรสาครกันหน่อยอะไรเงี้ยเป็นการเติมไฟเติมฝันให้กับตัวเราว่าเรายังต้องใช้ไฟใช้ฝันในสมองนี่สร้างงานต่อไปเรื่อยๆในขณะที่เราไปพักผ่อนแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์และชาร์จแบตไปด้วยแล้วทำให้เรามีไฟเติมฝันให้เราไปเรื่อยๆไม่มีวันหยุดนะจนกระทั่งอายุสัก120ก็ไปแล้วยัง forever จุดไฟเติมฝัน
1: บนเส้นทางสายดนตรีที่ผ่านร้อนผ่านหนาวความสำเร็จที่กลั่นจากประสบการณ์จนเป็นครูชลธีทานทองเทวดาเพลงของวงการลูกทุ่งไทยวันนี้เขาจะมาถ่ายทอดทุกเรื่องราวทุกเทคนิคของทำนองเพลงให้กับน้องๆที่มีความรักในวัฒนธรรมและบทเพลงลูกทุ่งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมแห่งนี้ค่ะ
2: สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันพิเศษนะฮะเพราะว่าเราได้รับเกียรติมีวิทยากรพิเศษท่านหนึ่งนะซึ่งท่านเป็นตำนานของนักแต่งเพลงนะฮะก็หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักนะฮะวันนี้เราได้ทำความรู้จักกับท่านกันนะเพราะท่านเป็นผู้ประพันธ์เพลงแล้วก็เป็นผู้สร้างศิลปินของวงการลูกทุ่งมากมายนะฮะขอเสียงตบมือให้กับเทวดาเพลงครูชลธีทานทองคร
0: ับสวัสดีสวยๆทุกคนทุกครั้งที่ผมไปพูดเรื่องเพลงลูกทุ่งมีความสุขมากที่จะบอกว่าคนไทยเราหนักแน่นในเรื่องวัฒนธรรมการเน้นย้ำถึงความเป็นไทยความเป็นรากเหง้าของความเป็นคนไทยนั้นลูกทุ่งถือว่าที่สุดของที่สุดผมจะสนใจภาษาไทยอย่างหนักแน่นมากเวลามีวิชาภาษาไทยที่ไหนผมได้คะแนนสูงทุกทีเพราะชอบภาษาไทยหนูตั้งใจเรียนภาษาไทยให้แข็งแรงนะลูกต่อไปอนาคตจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่มหาศาลเอาภาษาไทยให้ใช้เป็นประโยชน์ภาษาไทยนะโยชน์ประโยชน์มหาศาลมากเอาไปเขียนเป็นนวนิยายเอาไปทำอะไรไปเอามาเรียนทอยร้อยความเป็นเพลงคนที่หนักเพลงถนัดแต่งเพลงอย่างหนูนี่ที่ชอบเพลงนี่ก็มีโอกาสทุกคนนะครับฉะนั้นเน้นย้ำเลยนะครับว่าภาษาไทยเป็นภาษาที่มีคุณภาพมีคุณค่าและส่งพลังมาช่วยกันรักษาช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้นะครับเพื่อจะให้เป็นสมบัติของลูกหลานต่อไปตั้งแต่เขียนเพลงมาจากสายันสัญญาปี16สายันสัญญาปี16ไปปลายดังต่อมาก็ปี18ผมก็ปั้นยอดรักสลักใจอีกคนยอดรักนั่นมานอนอยู่บ้านผมปีนึงก็ได้เพลงร้องจดหมายจากแนวหน้าแล้วก็ดังระเบิดเลยจากนั้นมาก็ไล่เรื่อยมาจนกระทั่งนักร้องทั้งประเทศนี่ในยุทธจักรลูกทุ่งนี่ร้องเพลงผมแทบทั้งนั้นแหละ 80% ร้องเพลงผมมีอะไรใครสงสัยอยากจะถามอะไรผมไหม
2: ครูครับการเป็นนักแต่งเพลงในสมัยก่อนยากไหมครับ
0: ไม่ใช่ยากธรรมดาละโคตรยากเลยเพราะว่าแต่งแล้วไม่รู้จะไปขายให้ใครต่อเพื่อเพลงเราดังแล้วเนี่ยมันถึงจะมีอำนาจต่อรองแต่ก่อนนี่ยากมาก
3: ไม่ทราบว่าการแต่งเพลงของครูในอดีตกับปัจจุบันต่างกันหรือเปล่าครับ
0: รูปแบบคงไม่แตกต่างแต่ว่าคำการใช้คำการใช้คำแล้วก็จังหวะอะไรให้มันทันสมัยขึ้นนะครับให้ทันสมัยขึ้นและดนตรีโลกมันหมุนไปไกลแล้วก็ต้องตามโลกให้ทันอย่าลืมว่าถ้าเป็นนักแต่งเพลงที่ดีเนี่ยคุณต้องอ่านมากฟังมากและตามโลกให้ทัน
4: เวลาอาจารย์แต่งเพลงเสร็จแล้วอะค่ะอาจารย์มีวิธีเลือกคนที่จะมาร้องเพลงของอาจารย์ยังไงคะ
0: เพลงผมบางทีแต่งไปเนี่ยยังไม่รู้ว่าใครจะร้องนะเวลาผมแต่งเพลงเสร็จเนี่ยผมจะฮัมคนเดียวผมจะร้องเพลงของผมคนเดียวแล้วในสมองก็คิดว่าร้องเสียงแบบนี้เมโลดี้แบบนี้คนเสียงแบบไหนมันจะถูกชื่อหมอถ้าใครที่จะมาหาผมอยากขอเพลงผมจะบอกให้เขาร้องให้ฟังก่อน ว่าสูงได้ไหมตายต่ำหรือเปล่าปลางดีไหมอะไรไหมเสียงสมบูรณ์ไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับมองกับเพลงไหนบ้าง
2: อาจารย์ครับมีเพลงไหนครับที่อาจารย์แต่งแล้วคิดว่าต้องดังแน่ๆแต่ว่ามีคนนำไปร้องแล้วกลับไม่ดังอย่างที่คาดไว้ครับ
0: มีเพลงนึงที่ผมแต่งแล้วคาดว่าจะดังแล้วมันไม่ดังสมใจมีเพลงนึงที่ผมเสียดายมากๆเลย เนื้อหาสาระดีมากเพราะว่าเพลงนี้ผู้หญิงทั้งโลกเขาชอบเพราะว่าเนื้อหามันให้กำลังใจชื่อเพลงผู้หญิงคนสุดท้ายที่ดำรงวงทองร้องถึงเธอไม่ใช่ผู้หญิงคนแรกก็จริงแต่เธอเป็นที่ฉันรักคนสุดท้ายแม้เธอจะเคยผ่านพบทั้งบวกและลบมากมายคู่ชมกี่ชายก็ช่างเนื้อดีดีเนื้อให้กำลังใจผู้หญิงมันก็มีครับบางทีความคาดหวังของเราเนี่ยด้วยประสบการณ์ที่ทำมาเขียนเพลงมา 4,000 กว่าเพลงเนี่ยผมคาดการอะไรไม่เคยได้ผิดน้อยมากเลยนี่ผิดเนี่ยเพลงเนี่ยผู้หญิงคนสุดท้ายเนี่ยผิดได้ไม่รู้ผิดได้ยังไงงงจริง
5: ความสุขของนักแต่งเพลงในรูปแบบของอาจารย์คืออะไรครับ
0: ในรูปแบบของผมความสุขของผมก็คือแต่งแล้วมันดังอ่ะ มันทำให้ความสุขถ้าเพลงไม่ดังก็ไม่มีความสุขแต่งแล้วมันดังแล้วก็ดังแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยก็ได้ไปทำมาหากินกันได้ไปเป็นซูเปอร์สตาร์กันมากมายแล้วเราก็มองเห็นเจอหรือเขาโลดแล่นอยู่บนเวทีอย่างสง่างามวันนี้มาดีใจจะได้มาเจอกันเนาะวันหลังถ้ามีโอกาสจะได้มาเล่าเรื่องดีๆให้ฟังแล้วจะบอกวิธีการเขียนเพลงให้ฟังว่าเขียนเพลงให้ดังเขียนยังไงเขียนเนี่ยเขียนก็ได้หมดอะใครก็เขียนก็ได้เพลงแต่เขียนให้ดังนี่เขียนยากมากนะครับดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมจะทิ้งท้ายก็คือว่าขอให้หนูๆที่นั่งอยู่นี่ทุกคนไปฟิตซ้อมภาษาไทยให้แข็งแรงแล้วจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

0: ก็รู้จักมานานแล้วครับตั้งแต่สมัยอยู่มัธยมตั้งแต่เด็กๆเลยก็ได้ครับเพราะว่าที่บ้านแม่ก็เปิดอยู่บ่อยๆครับเพลงล่องเรือหารักครับพี่ได้เรื่องการใช้ภาษาครับว่าการใช้ภาษาดีๆก็ทำให้เปลี่ยนชีวิตคนได้ครับคือแบบว่าการมีแนวคิดมีจินตนาการของอาจารย์เขาครับครับก็ทำให้อาจารย์เขาแบบมาถึงทุกวันนี้ได้ครับ
1: ติดตามผลงานอยู่ครับแล้วก็ชอบเพลงของคุณยอดรักสลักใจครับชื่อเพลงล่องเรือหารักก็รู้สึกประทับใจครับที่อาจารย์มาถ่ายทอดประสบการณ์ในชีวิตของอาจารย์ให้เด็กๆรุ่นหลังได้ฟังครับคนที่ฟังก็มีแรงบันดาลใจในการที่จะทำอะไรต่อไป
2: ครูชลธีทานทองเนี่ยนะครับได้ร่วมงานกันจริงๆเลยก็คือตอนที่อยู่ค่ายไลฟ์มิวสิกครับเพราะว่าครูได้เขียนเพลงหนึ่งซึ่งเป็นเพลงที่ตอนนี้ก็ยังใช้ขับร้องอยู่และเป็นบทเพลงที่ทรงคุณค่าจริงๆนั่นก็คือเพลง องค์เดียวในโลกนะครับทุกวันที่5ธันวาเนี่ยถึงชยามิชัยในช่วงนี้นะฮะจะไม่ได้มีโฆษณามีอะไรแล้วแต่ทางคลื่นเพลงลูกทุ่งอะไรเงี้ยครับก็จะหยิบเอาเพลงนี้มาเปิดเพราะว่าเป็นบทเพลงที่เทิดทูนในหลวงของเราจริงๆแล้วเวลาไปร้องที่ไหนเนี่ยผมจำความประทับใจตรงนี้ได้เพราะว่าจะลงท้ายด้วยว่าโลกนี้มีเพียงองค์เดียวคนดูก็จะตบมือทุกครั้งพอหลังโซโล่ไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะมาซ้ำเท่านี้อีกคนก็จะตกมืออีกซึ่งเป็นความประทับใจจริงๆชื่อชลธีทานทองนี่ก้องอยู่ในหูตลอดได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วฮะตั้งแต่เริ่มเดินต่อแต่และจำความได้แล้วก็ไม่นึกไม่ฝันเหมือนกันครับว่าจะได้มาร่วมงานกับพ่อเพลงของพ่อได้ทำให้ผมชยามิชัยมีกินมีใช้อยู่ก็ว่าได้ครับเพราะฉะนั้นพ่อเป็นทั้งครูเพลงเป็นทั้งผู้มีอุปการะคุณเป็นผู้มีพระคุณต่อผมครับก็ไม่มีอะไรที่จะมอบให้นอกจากขอให้คุณพระคุ้มครองพ่อนะครับให้มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็อย่าเจ็บอย่าไข้นะครับ
3: กว่า60ปีที่ชีวิตรังสรรค์ผลงานผ่านคำร้องและทำนองกว่า 4,000 บทเพลงลูกทุ่งที่สร้างความสุขและส่งต่อดอกวัฒนธรรมแห่งเสียงเพลงทุกวันนี้บทเพลงของเขายังโด่งดังและเป็นที่นิยมเขาคือเทวดาเพลงผู้เป็นตำนานลูกทุ่งไทยชลธีทานทอง

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือ Startup คุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

0: หากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา funding portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพานิสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณค่ะดังนั้นเราจะมาร่วมพูดคุยพร้อมถึงหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขเกี่ยวกับโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะและในรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าออกกำลังกายรวมไปถึงเมนูสุขภาพอร่อยๆที่สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโลกของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงวิไรรัตน์ประเสริฐผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเต้านมคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดี
0: ขออนุญาตเรียกคุณหมอนะคะ
1: ค
0: ุณหมอคะวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคมะเร็งเต้านมซึ่งโรคนี้เนี่ยก็ปัจจุบันก็ผู้หญิงเป็นกันเยอะมากๆเลยซึ่งอันดับแรกต้องถามกันเลยว่าโรคมะเร็งเต้าจริงๆแล้วมันเป็นโรคเกี่ยวกับอะไรยังไงคะ
1: ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าเป็นโรคที่สำคัญมากเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยถือว่าเป็นโรคมะเร็งอันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วก็หมายถึงว่าสำหรับในผู้หญิงนะคะในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยเป็นมะเร็งชนิดที่พบมากที่สุดอันดับหนึ่งนะคะก็เป็นโรคซึ่งเกิดจากความผิดปกติของเซลล์ในอวัยวะก็คือเต้านมนะคะซึ่งมีการแบ่งตัวผิดปกติแล้วก็มีความสามารถที่จะลุกล้ำสู่อวัยวะข้างเคียงแล้วแพร่กระจายได้นะคะ
0: ซึ่งโรคนี้เนี่ยมีสาเหตุเกิดมาจากอะไรคะ
1: คือที่จริงแล้วโรคมะเร็งเต้านมปัจจุบันก็คือยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดนะคะมันมีหลายปัจจัยนะคะแต่ที่เราทราบที่มีการศึกษามาก็คือจะเป็นพวกปัจจัยเสี่ยงที่เราพอจะทราบนะคะ
0: ปัจจัยเสี่ยงที่คุณหมอว่ามีอะไรบ้างเหรอคะ
1: ก็ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญเลยนะคะก็คือเรื่องของอายุคือในผู้หญิงที่อายุมากขึ้นเนี่ยก็จะมีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคมะเร็งเต้านมมากกว่าคนที่อายุน้อย
0: ค
1: ือปัจจัยเสี่ยงเนี่ยจะเริ่มเห็นว่าความเสี่ยงจะเริ่มมากขึ้นเมื่ออายุมากกว่า40ก็คือถ้าผู้หญิงมากกว่า40ขึ้นไปก็จะมีความเสี่ยงที่จะเป็นจะตรวจพบมะเร็งเต้านมมากกว่าคนที่อายุน้อยเช่นอายุ30 20 30ก็จะเจอน้อยกว่านะคะ50ก็เจอเยอะกว่า40อย่างเงี้ยค่ะเป็นต้น
0: ส่วนมากที่พบก็จะเริ่ม40เป็นต้นไปใช่ไหมคะ
1: แล้วก็นอกจากอายุก็เรื่องปัจจัยเรื่องด้านของฮอร์โมนก็คือการที่ผู้หญิงได้รับได้สัมผัสหรือว่ามีภาวะที่ต้องมีฮอร์โมนเอสโตรเจนสูงเป็นเวลานานนะคะ
0: ซึ่งฮอร์โมนเอสโตรเจนนี่คือช่วยในเรื่องอะไรหรือว่าทำหน้าที่อะไรในร่างกายหรอคะถึงจะมีผลเป็นเกี่ยวเนื่องกับปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งเต้านมอะค่ะ
1: ก็ฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะจริงๆก็เป็นฮอร์โมนเพศหญิงโดยธรรมชาติแล้วแต่ว่าฮอร์โมนนี้ก็คือจะมีฤทธิ์อันนึงคือกระตุ้นเต้านมถ้าเกิดว่าเต้านมเนี่ยเซลล์เต้านมได้รับการกระตุ้นโดยฮอร์โมนเป็นเวลานานก
0: ็
1: คือเขาเรียกว่าปัจจัยเสี่ยงแต่ว่าไม่ได้เป็นไม่ใช่สาเหตุหลักคือหมายถึงว่าถ้าเราได้สัมผัสกับฮอร์โมนเอสโตรเจนเป็นเวลานานคนที่ได้รับเอสโตรเจนเป็นเวลานานกว่าผู้หญิงคนอื่นก็อาจจะเสี่ยงมากกว่านิดนึงอย่างเช่นคนที่มีประจำเดือนมาเร็วน้อยกว่าอายุ12ปีหรือว่าคนที่ไม่มีบุตรหรือว่า มีลูกช้าค่ะก็คือมีลูกช้ากว่าอายุ30เนี่ยค่ะก็จะพวกนี้ก็จะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนอยู่ในร่างกายสูงเป็นเวลานานหรือว่าคนที่หมดประจำเดือนช้าอายุมากกว่า50ก็ยังอายุมากกว่า55ก็ยังไม่หมดเนี่ยค่ะ
0: อ๋อค่ะแล้วอย่างนี้อาการของโรคผู้ที่เป็นมะเร็งเต้านมจะมีลักษณะอาการเป็นยังไงบ้างคะ
1: อาการนะคะก็โดยทั่วไปเนี่ยเป็นได้ตั้งแต่ไม่มีอาการเลยก็คือเจอโดยบังเอิญจากการตรวจคัดกรองประจำปีซ
0: ึ่
1: งอันนี้ก็เราอยากจะได้ผู้ป่วยกลุ่มนี้นะคะ
0: คือ
1: ต
0: ั้
1: งแต่ไม่มีอาการส่วนอาการที่คนไข้มักจะมาหาหมอเนี่ยก็คือเช่นอาจจะคำได้ก้อนโดยบังเอิญแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของเห็นความผิดปกติของผิวหนังหรือหัวนมเช่นมีหัวนมบุ๋มมีแผลหรือว่ามีลักษณะผื่นแดงๆนะคะซ
0: ึ่
1: งอันนี้ก็ต้องมาให้แพทย์ดูว่ามันเป็นผื่นธรรมดาหรือว่าเป็นลักษณะผิวหนังผิดปกติของเต้านมที่เป็นมะเร็งอะค่ะ
0: แล้วคือถ้าอยากเรารู้สึกว่าเราอาจจะมีอาการเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยเราจะสังเกตตัวเองได้ยังไงบ้างอะคะ
1: ก็คือโดยทั่วไปเนี่ยก็จะแนะนำว่าให้ผู้หญิงทุกคนโดยเฉพาะถ้าอายุ20ปีขึ้นไปเนี่ยให้ตรวจสังเกตเต้านมตัวเองอย่างน้อยเดือนละครั้งก็คือเวลาอาบน้ำหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ดูว่าผิวหนังมีการเปลี่ยนแปลงไหมหัวนมบุ๋มไหมมีแผลมีผื่นอะไรที่ผิดปกติไหมแล้วก็ดูว่าเต้านมสองข้างมีความเท่ากันไหมมีตรงส่วนไหนที่มันผิดปกติแล้วก็รวมถึงการคลำ เต้านมนะคะซึ่งการตรวจคลำเต้านมด้วยตัวเองเนี่ยแนะนำให้ตรวจคลำเดือนละ1ครั้งเป็นอย่างน้อยในช่วงถ้ามีประจำเดือนอยู่เนี่ยก็ควรจะให้ประจำเดือนหมดไปแล้วสักประมาณ 7-10 วันนะคะเต้านมจะได้ไม่คัดตึงมากเวลาเราตรวจเนาะก็นี่คือทำเป็นประจำอยู่แล้วถ้าเกิดว่ามีอะไรที่ผิดปกติไปก็จะได้รีบมาพบแพทย์นะคะ
0: แล้วการคลำเนี่ยค่ะเราจะทราบได้ไงว่าค่ะจุดที่เราถูกต้องหรือว่ามีสิ่งผิดปกติเราจะทราบการคลำที่ถูกต้องเราจะทราบได้ยังไงอะคะ
1: ก็คือจริงๆแล้วการตรวจคลำเต้านมจริงๆอยากจะให้ไปพบแพทย์สักครั้งนึงหรือว่าบุคลากรที่มีประสบการณ์นะคะเขาจะได้สอนการคลำคือการคลำที่ถูกต้องเนี่ยสำคัญมากถ้าเกิดว่าคลำไม่ถูกต้องเนี่ยเราก็จะคิดว่าส่วนที่เราคลำได้มันคือก้อนแต่จริงๆมันไม่ใช่มันอาจจะเป็นเนื้อนมเรานะคะก็คือการคลำที่ถูกต้องเนี่ยจะต้องได้รับการแนะนำ
0: แล้วก็สอนในครั้งแรกมาก่อน
1: ใช่แล้วเราก็ตรวจ
0: ไหนใช่ไหม
1: คือแน่นอนก้อนเล็กๆเราอาจจะคลำไม่เจอแต่ว่าถ้าเราคลำเป็นประจำเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเต้านมของเราปกติต้องเป็นแบบนี
0: ้
1: ถ้ามันมีความผิดปกติคือเรารู้เพราะปกติก่อนแล้วเราคลำเป็นสม่ำเสมอถ้าเจออะไรผิดปกติเราจะได้รีบไปพบแพทย์อะค่ะ
0: คือจะมีความคุ้นชินกับลักษณะที่เป็นปกติใช่ไหมคะแล้วพอผิดปกตินั้นแสดงว่าอาจจะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านมแล้วอย่างนี้หลังจากที่โอเคสมมติหนูตรวจใช่ไหมคะแล้วรู้สึกว่ามีก้อนอะไรผิดปกติแปลกๆไปเนี่ยแล้วก็ไปพบคุณหมอคุณหมอจะมีการวินิจฉัยโรคหรือว่าตรวจพบอะไรยังไงต่อจากนั้นนะคะ
1: ก็โดยทั่วไปเนี่ยแพทย์พอไปพบแพทย์ก็จะซักประวัติตรวจร่างกายใหม่นะคะเช่นประวัติบางอย่างเนี่ยก็สำคัญเช่นเคยไปกระแทกไปแบบอุบัติเหตุอะไรมาบางทีมันก็มีเหมือนเป็นห้อเลือดก็เหมือนคำได้ก้อนประวัติต่างๆประวัติความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องประวัติครอบครัวมะเร็งเต้านมในครอบครัวประวัติได้รับฮอร์โมนทดแทนในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนประวัติความเสี่ยงเหล่านี้ค่ะก็คือแพทย์ก็จะซักประวัติซึ่งมันมีผลในการวินิจฉัยหรือว่าเคยผ่าตัดเต้านมมาไหมบางทีก้อนที่คำได้มันเป็นแผลเป็นหรือเปล่าเนี่ยค่ะก็ต้องเคยถ้าเกิดเคยผ่าตัดมาก่อนแพทย์ก็จะซักประวัติก่อนเสร็จแล้วก็ตรวจร่างกายแพทย์ก็จะตรวจเต้านมเนาะก็ตรวจเนี่ยสถานที่ก็จะเป็นที่มิดชิดมีผู้ช่วยยืนอยู่ด้วยก็คือไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นยังไงก็คือไม่ต้องอายหมอค่ะเวลาไปหา
0: ค่ะแล้วในการตรวจว่าจะเป็นมะเร็งเต้านมหรือไม่คือมีแค่การใช้การคลำอย่างเดียวเป็นหลักเลยหรือว่ามีเครื่องมืออย่างอื่นไหมคะในการตรวจ
1: ค่ะคือการตรวจประเมินในแพทย์เนี่ยมันก็จะมีส่วนของซักประวัติตรวจร่างกายอันข้อแรกอันที่2คือการใช้เอ็กซเรย์วินิจฉัยแต่ส่วนที่จำเป็นหลักๆเนี่ยจะมี2หลักแรกส่วนการตรวจชิ้นเนื้อเนี่ยจะพิจารณาเป็นรายๆไปจากประวัติตรวจร่างกายแล้วก็การเอ็กซเรย์เนี่ยค่ะว่ามีก้อนหรือมีลักษณะหินปูนหรือความผิดปกติอะไรที่ต้องเจาะชิ้นเนื้อไหมถ้าเกิดว่าลักษณะสิ่งที่ตรวจพบมันไม่ได้น่าสงสัยมะเร็งสามารถติดตามดูอาการได้ก็ไม่จำเป็นต้องเจาะชิ้นเนื้อค่ะ
0: อืมค่ะคือการเจาะชิ้นเนื้อเลยลำดับที่3เนี่ยไม่ใช่ทุกรายใช่ไหมคะที่จะต้องตรวจคือแสดงว่าการเจาะชิ้นเนื้อแสดงว่าจะต้องเป็นอันตรายหรือมีความรุนแรงที่มากขึ้นเหรอคะ
1: ก็คือว่าเราต้องพิจารณาจากเอ็กซเรย์แมมโมแกรมและอัลตราซาวด์ก่อนถ้าลักษณะรูปร่างของก้อนหรือหินปูนที่เห็นคือเขาจะมีวิธีการดูโดยรังสีแพทย์ก็จะดูได้ว่าลักษณะรอยโรคแบบนี้น่าสงสัยมีความน่าสงสัยมากที่จะเป็นมะเร็งก็คือต้องเจาะชิ้นเนื้อแต่ถ้ามีความน่าสงสัยน้อยเนี่ยก็สามารถติดตามดูได้เช่นอาจจะนัดแมมโมแกรมอัลตราซาวด์อีกทีที่6เดือนว่ามีการเปลี่ยนแปลงไหมเพราะว่าการเจาะชิ้นเนื้อจริงๆมันก็คือปัจจุบันเนี่ยใช้เป็นเข็มเจาะชิ้นเนื้อก็แต่ว่าการทำพัฒนาการทุกอย่างมันก็มีภาวะแทรกซ้อนได้ถึงแม้มันจะไม่สูงก็คือเราก็เลือกเจาะเป็นรายๆไปนะคะ
0: แล้วคือที่คุณหมอกล่าวว่ามีการซักประวัติเรื่องครอบครัวเนี่ยแสดงว่าถ้าคุณแม่เป็นหรือคุณยายเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานก็อาจจะเป็นเหรอคะ
1: ก็คือเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงนะคะก็คือเรื่องของปัจจัยเสี่ยงทางด้านครอบครัวก็คือประวัติญาติสายตรงก็คือจะเป็นคุณแม่หรือพี่สาวน้องสาว
0: สามารถถ่ายทอดกันได
1: ้ก็คือโอกาสไม่เยอะค่ะประมาณ 10% ในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งเต้านมทั้งหมดเนี่ยกลุ่มที่สัมพันธ์กับประวัติครอบครัวจริงๆก็ประมาณแค่ 10% แต่เราก็ต้องซักประวัติด้วย
0: ค่ะเป็นการซักประวัติรวมใช่มั้ยคะแล้วอย่างทราบว่าผู้ป่วยเนี่ยเป็นมะเร็งเต้านมแล้วจะมีวิธีการรักษาในลำดับต่อไปเป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็คือเมื่อเราวินิจฉัยจากซักประวัติตรวจร่างกายเอ็กซเรย์แล้วก็มีการตรวจชิ้นเนื้อแล้วยืนยันว่าเป็นมะเร็งเต้านมแล้วเราก็ต้องมาเข้าสู่ว่าคนไข้อยู่ในระยะไหนซึ่งก็จะมีการประเมินหลายอย่างดูว่ามีการกระจายไปที่ตับไปที่ปอดที่กระดูกหรือยังนะคะถ้าเกิดว่ายังเป็นระยะแรกๆยังไม่มีการกระจายไปที่ไหนเนี่ยก็สามารถรักษาหายขาดได้แต่ว่าโอกาสหายขาดมันก็ขึ้นอยู่กับระยะของโรคนะคะซึ่งการรักษาเนี่ยมันก็มีตั้งแต่การผ่าตัดฉายแสง

0: คือรังสีรักษานะคะแล้วก็เรื่องของการให้เคมีบำบัดยาต้านฮอร์โมนแบบรับประทานแล้วก็ยารักษาเฉพาะจุดเฉพาะเป้าอีกอันนึงอะค่ะซึ่งก็จะพิจารณาให้เป็นหลายๆไป
1: แล้วระยะที่คุณหมอว่าค่ะในการที่จะเลือกใช้วิธีการรักษาค่ะเราแบ่งการเป็นมะเร็งเต้านมเป็นกี่ระยะอะคะ
0: โดยทั่วไปแบ่งเป็น4ระยะนะคะก็เอาง่ายๆว่าถ้าระยะที่1ที่2ก็เป็นระยะเริ่มแรกนะคะระยะที่3ก็เป็นยังถือว่าเป็นระยะแรกแต่ว่ายังก็คือมักจะมีการกระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองแล้วระยะที่3ระยะที่4คือระยะที่มีการกระจายไปที่อวัยวะที่ไกลออกไปเช่นปอดตับกระดูกแล้วนะคะซึ่งถ้าเป็นระยะที่4เนี่ยก็ไม่มีโอกาสหายขาดถ้า1 2 3ยังมีแต่ว่าโอกาสก็จะน้อยลงถ้าเป็น1กับ2ก็โอกาสหายขาดเยอะกว่าระยะที่3
1: แล้วในระยะ1 2เนี่ยก็คือเราสามารถทั้งทำคีโมหรือทานหรือว่ารักษาแต่ละจุดได้เหมือนกันใช่ไหมคะ
0: คือการรักษาเนี่ยจะแตกต่างไปแต่ละระยะถ้าเป็นระยะเริ่มแรกระยะที่1ต้นๆมากๆเนี่ยอาจจะแค่ผ่าตัดพอไม่ต้องฉายแสงไม่ต้องคีโมอาจจะมีแค่การกินยาต้านฮอร์โมน5ปีถ้ามีการตอบสนองคือเขาจะมีการตรวจตัวรับฮอร์โมนก่อนนะคะถ้ามีการตอบสนองต่อยาถึงจะได้รับประทานก็แต่ถ้าเป็นระยะที่3มีการกระจายไปต่อมน้ำเหลืองแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็มีผ่าตัดแล้วอาจจะต้องมีรังสีรักษาด้วยเคมีบำบัดด้วยถ้าตอบสนองต่อยาต้านฮอร์โมนด้วยก็กินยาต้านฮอร์โมนด้วยถ้าตอบสนองต่อยาต้านเฉพาะจุดก็ได้ยาด้วยก็คือแต่ละระยะในผู้ป่วยแต่ละคนเนี่ยจะมีการรักษาที่แตกต่างกันไปในรายละเอียดนะคะ
1: ซึ่งก็คือต้องมาพบแล้วก็ให้แพทย์วินิจฉัยว่าอยู่ในระยะขั้นไหนใช่ไหมคะแล้วในลำดับ1 2ที่คุณบอกว่าสามารถรักษาหายขาดแล้ว3 4นี่คือไม่มีโอกาสหาย
0: 4เนี่ยเขาถือว่าเป็นระยะที่ไม่หายขาดแต่3มีโอกาสหายขาดแต่ว่าอาจจะน้อยกว่าค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะแล้ว4นี่คือสามารถนำไปสู่การเสียชีวิตได้
0: ใช่ค่ะแต่ว่าจุดประสงค์ของการรักษาระยะที่4คือให้คนไข้มีเขาเรียกว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดี
1: ค
0: ือถึงแม้ว่าไม่มีโอกาสหายขาดแต่ว่าช่วงชีวิตที่เขาอยู่ต่อไปเนี่ยค่ะคือเราก็จะให้การรักษาที่ช่วยประคับประคองอาการเช่นไม่ให้มีอาการปวดไม่ให้ทุกข์ทรมานจากแผลอย่างนี้เป็นต้นนะคะ
1: คือแผลที่คุณหมอว่าหมายถึงหลังจากการผ่าตัดเหรอนะคะใช่ไหมเอ่ย
0: ปกติระยะที่4เราจะไม่ผ่าตัดตรงเต้านมถ้าอร่อยโรคที่เต้านมไม่ได้ทำให้เกิดอาการเช่นไม่ได้มีแผลแตกออกมาจนเป็นเลือดออกหรือว่าอะไรนี้เราก็จะไม่ได้ผ่าตัดเพราะว่าการผ่าตัดมันไม่ได้ช่วยทำให้คนไข้มีอายุที่ยืนยาวขึ้นโดยเพราะฉะนั้นเนี่ยการผ่าตัดจะพิจารณาในเฉพาะรายที่เช่นแผลใหญ่แผลแตกแผลเลือดออกแล้วก็จะผ่าตัด
1: ค่ะแล้วผู้หญิงที่เป็นนะคะจะเป็นข้างซ้ายหรือข้างขวาเท่ากันหรือโอกาสเสี่ยงมันเท่ากันนะคะ
0: พอๆกันค่ะ
1: ก็คือเราต้องหมั่นตรวจทั้งข้างซ้ายข้างขวาคือสม่ำเสมอ
0: แล้วก็ปัจจัยเสี่ยงอันนึงคือถ้าเกิดคนไข้เคยมีประวัติเป็นมะเร็งเต้านมข้างนึงแล้วเนี่ยก็จะมีโอกาสเสี่ยงสำหรับข้างตรงข้ามประมาณ 3-4 เท่าเมื่อเทียบกับผู้หญิงทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นข้างตรงข้ามเนี่ยก็ยังต้องมีการตรวจติดตามไปตลอด
1: ก็คือนั่นหมายถึงว่าใครที่เคยเป็นมะเร็งเต้านมหนึ่งข้างแล้วเนี่ยผ่าตัดไปแล้วหายแล้วระยะต่อไปก็อาจจะมีโอกาสที่เป็นอีกข้างนึงได้ด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่คืออีกข้างนึงเป็นมะเร็งเต้านมด้วยตัวของเขาเองไม่ใช่กระจายมาจากข้างเดิมนะคะคือเป็นปัจจัยเสี่ยง
1: แล้วอย่างนี้สำหรับวิธีการป้องกันเราจะสามารถป้องกันก่อนที่เราจะไปเป็นมะเร็งเต้านมมันมีวิธีป้องกันไหมคะ
0: ก็เนื่องจากว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยยังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนมีทั้งพันธุกรรมสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าการป้องกันเนี่ยค่อนข้างทำได้ยากสิ่งที่อยากจะนำเสนอคือเรื่องของการตรวจคัดกรองมากกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเราตรวจคัดกรองทราบตั้งแต่ระยะเริ่มแรกเช่นเป็นระยะที่1ก็มีโอกาสหายขาดนะคะ
1: แล้วโรคที่คุณหมอบอกว่าตอนเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยสามารถกระจายไปสู่อวัยวะอื่นๆที่สำคัญมันสามารถกระจายไปสู่อวัยวะส่วนไหนได้บ้างอะคะ
0: ที่บ่อยๆก็มีไปที่ปอดที่ตับที่กระดูกนะคะเจอได้บ้างไปที่สมองนะคะ
1: ซึ่งเมื่อกระจายไปสู่อวัยวะอื่นๆเนี่ยเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตไหมคะหรือว่าเป็นการนำไปสู่โรคอื่นๆเฉยๆอะค่ะ
0: ก็คือเมื่อมันมีการแพร่กระจายก็ถือว่าเป็นระยะที่4ระยะที่4ก็คือไม่มีโอกาสหายขาดอาการของโรคก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงว่าแพร่กระจายไปมากน้อยแค่ไหน
1: ค่ะเชื่อว่าสาวๆในสมัยนี้นะคะหลายๆคนเนี่ยก็ยังไม่ทราบวิธีคลำที่ถูกต้องในการตรวจมะเร็งเต้านมแล้วก็อาจจะเขินอายที่จะไปพบแพทย์หรือว่าไปโรงพยาบาลเพื่อที่จะรับรู้ในการตรวจหรือว่าเรียนรู้วิธีการตรวจที่ถูกต้องอยากจะให้คุณหมอฝากถึงสาวๆในปัจจุบันนี้หน่อยค่ะ
0: ค่ะก็อยากจะฝากว่าอย่างที่ทราบกันก็คือเรายังไม่รู้วิธีการป้องกันนะคะเพราะว่ายังไม่ทราบสาเหตุชัดเจนของมะเร็งเต้านมแต่ว่าอยากจะประชาสัมพันธ์ให้มาตรวจคัดกรองเพื่อที่จะได้ค้นพบโรคระยะเริ่มแรกนะคะก็คือถ้าอายุมากกว่า20ปีขึ้นไปคนไข้ประชาชนทุกคนที่เป็นเพศหญิงนะควรจะหมั่นตรวจคลำเต้านมด้วยตัวเองอย่างน้อยเดือนละครั้งนะคะในช่วงอายุประมาณ 35-40 ปีก็ต้องมาพบแพทย์สักครั้งหนึ่งเพื่อมาทำแมมโมแกรมหรืออัลตราซาวด์ไว้เป็นพื้นฐานว่าลักษณะเต้านมของเราเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็พออายุ40ปีขึ้นไปก็จะให้ตรวจคัดกรองด้วยแมมโมแกรมอัลตราซาวด์ทุก 1-2 ปีถ้าเกิดว่าอายุมากกว่า50ปีก็ตรวจปีละครั้งค่ะ
1: ค่ะก็เรียกได้ว่าสาวๆก็ไม่ต้องเขินอายกันนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่อยากที่จะมีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมเราก็ควรที่จะกล้าเข้าไปพบคุณแพทย์พบคุณหมอนะคะแล้วก็ลองที่จะเรียนรู้ในการตรวจครั้งแรกถ้าเรารู้แล้วกลับไปก็สามารถตรวจได้เดือนละครั้งนะคะเพื่อความปลอดภัยของร่างกายเรานั่นเองค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงวิไลรัตน์ประเสริฐผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเต้านมคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มากๆค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
1: และในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าไหนนั้นไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อป้องกันการล้มกันค่ะสำหรับท่าในวันนี้นะคะคือการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณหน้าขาค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็คือเก้าอี้ที่มีความมั่นคงไว้สำหรับจับนะคะท่าเริ่มต้นนะคะเราจะยืนตรงหลังเก้าอี้มือทั้งสองข้างนะคะจับพนักพิงของเก้าอี้ไว้กางขาออกจากกันเล็กน้อยค่ะจากนั้นนะคะให้เรายืนโดยใช้ส้นเท้าค่ะเปิดปลายเท้าขึ้นแบบนี้นะคะโดยที่ขณะทำตัวเราจะต้องไม่เอนไปด้านหลังแบบนี้นะคะตัวเราจะต้องยืนตรงนะคะเดี๋ยวลองมาทำพร้อมกัน10ครั้งนะคะเปิดเท้าขึ้นค่ะนับ1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 2หนึ่งสองสามสี่ห้าสามหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเปิดเท้าขึ้นนะคะ1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 8 1 2 3 4 5 9ครั้งสุดท้ายนะคะยืนด้วยส้นเท้าค่ะนับ1 2 3 4 5 10สำหรับท่านี้นะคะนอกจากจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณหน้าขาแล้วยังจะช่วยยืดน่องด้วยนะคะถ้าใครที่ทำแล้วมีความมั่นใจมากขึ้นนะคะจะเพิ่มเป็น20ครั้งหรือ30ครั้งก็ได้แต่ขณะทำจะต้องจับเก้าอี้ไว้ตลอดเวลานะคะ
3: สวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงใส่ใจในจานเมนูที่เราจะทำกันในวันนี้ก็คือปลาทูต้มซาเตียค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ส่วนผสมกันนะคะ

เรามาดูวิธีทำกันเลยนะคะนะคะเริ่มต้นจากการเคี่ยวส่วนของน้ำตาลปี๊บก่อนนะคะเราก็นำน้ำตาลปี๊บใส่ลงไปนะคะในการเลือกซื้อน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยนะคะเราต้องดูว่าเป็นน้ำตาลหรือว่าเขาผสมน้ำตาลทรายมาหรือเปล่าคือเราต้องซื้อที่มีลักษณะเป็นนิ่มๆ นะคะสามารถบีบดูแล้วสามารถที่จะกดลงไปได้นะคะแต่ถ้าเกิดจับแล้วแข็งๆเนี่ยเขาอาจจะผสมน้ำตาลทรายลงไปนะคะแล้วก็เคี่ยวน้ำตาลปี๊บกับน้ำปลานะคะแล้วก็คนให้เป็นลักษณะน้ำตาลปี๊บละลายเข้ากันกับน้ำปลานะคะเวลาเราปรุงปลาต้มซาเตี๋ยเนี่ยเราจะไม่ปรุงน้ำปลาน้ำตาลทีละอย่างนะคะเราจะเคี่ยวตัวของน้ำตาลที่เป็นส่วนผสมน้ำปลารวมกันก่อนมันจะทำให้มีกลิ่นเฉพาะของตัวน้ำซาเตี๋ยนะคะแล้วก็คนให้น้ำตาลปี๊บละลายให้หมดนะคะพอน้ำตาลปี๊บละลายเสร็จแล้วนะคะเราใส่กระเทียมบุบลงไปนิดนึงสัก4กลีบนะคะบุบพอแตกเพื่อให้กลิ่นของกระเทียมเนี่ยมันออกมาในน้ำตัวน้ำตาลนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปนี่เราต้องลดไฟลงหน่อยนึงนะคะเพราะว่าน้ำตาลมันจะไหม้ง่ายแล้วก็รากผักชีนะบุบนิดนึงนะใส่ลงไปแล้วก็คนให้มีกลิ่นหอมของน้ำตาลคล้ายๆกับน้ำตาลคาราเมลขึ้นนิดนึงนะคะแล้วเราก็ใส่น้ำเปล่านะคะตรงนี้ต้องระวังเวลาที่ใส่เพราะว่ามันจะค่อนข้างกระเด็นนะคะค่อยๆใส่น้ำเปล่าลงไปตัวนี้สีของปลาทูต้มซาเตี๋ยเนี่ยสำคัญนะคะถ้าเราใช้น้ำตาลปี๊บที่ไม่ดีหรือว่าที่มันเป็นผสมน้ำตาลทรายมันจะใสๆเวลาต้มน้ำซาเตี๋ยก็จะสีอ่อนไม่สวยนะคะเพราะนั้นเราจะต้องใช้น้ำตาลปี๊บที่เป็นน้ำตาลมะพร้าวจะทำให้สีสวยหรืออาจจะใช้เป็นน้ำตาลอ้อยก็ได้นะคะเดี๋ยวเราค่อยใส่ปลาทูเข้าไปนะคะอันนี้เรามาดูปลาทูกันนิดนึงนะปลาทูก็คือเราใช้ปลาทูสดนะปลาทูสดแล้วก็ทำการตัดหัวซะนะตัดหัวออกแล้วก็ล้างควักไส้ออกนะคะแล้วก็ซับน้ำให้แห้งนะคะอันนี้เราจะไม่บ้างเพราะว่าเราจะใช้วิธีการต้มเคี่ยวเพราะถ้าบ้างเนี่ยมันอาจจะแตกแล้วก็เนื้อเละได้นะคะแล้วเราก็ใช้วิธีการแค่ตัดหัวล้างไส้เฉยๆนะคะพอเดือดได้ที่แล้วเราก็นำปลาลงไปใส่ลงไปเลยนะคะใส่ปลาลงไปค่อยๆใส่ลงไปนะคะถ้าเราใส่แรงเนี่ยเนื้อปลาอาจจะเละนะคะอาจจะขาดแตกได้เราสังเกตดูนะคะว่าปลาทูสดเนี่ยจะค่อนข้างสุกง่ายนะบางคนอาจจะใช้เป็นปลาทูนึ่งก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าปลาทูนึ่งเนี่ยเราควรจะเคี่ยวน้ำตัวน้ำซาเตี๋ยให้ข้นซะก่อนแล้วค่อยนำปลาทูนึ่งลงไปใส่นะคะถ้าไม่งั้นเนื้อปลาทูนึ่งจะเละนะคะถ้าเราใช้เป็นปลาตาเดียวหรือว่าเป็นปลาทะเลนะเราสามารถที่จะต้มไฟอ่อนเคี่ยวไปประมาณ25นาทีนะเพื่อจะให้เนื้อปลามันสุกนุ่มนะคะแต่อันนี้ไม่ใช่วิธีการเหมือนกับทำต้มเค็มที่เขาเคี่ยวจนกระดูกมันแตกหมดหรือว่ากระดูกมันนิ่มหมดนะคะแต่อันนี้เป็นการต้มแบบเพื่อให้เกิดความหอมของน้ำซาเตี๋ยนะคะพอปลาทูสุกแล้วเราก็ใส่พริกบุบลงไปนะคะเราจะบุบพริกใส่ลงไปเพื่อให้มันมีสีสันแล้วก็มีกลิ่นของพริกหอมขึ้นมานิดนึงแล้วก็มีรสชาติเผ็ดขึ้นนิดน้อยนะคะหรือบางทีเราอาจจะใช้เป็นพริกแห้งก็ได้นะคะเราใส่ลงไปสัก5เม็ดพอนะคะพริกเนี่ยเราจะใส่ทีหลังเพราะว่าถ้าเราใส่ไปก่อนเนี่ยความเผ็ดมันจะยิ่งออกมาถ้าเราต้มไปนานๆนะคะมันจะมีเวลาทานแล้วจะมีเผ็ดอมปลาแรมปลาแรมนิดๆ นะคะแล้วก็จัดใส่จานนะคะเวลาเราเสิร์ฟเราอาจจะใส่จานที่แยกสำหรับคนละ1ชิ้นก็ได้นะคะเพื่อที่จะทานได้ง่ายๆหรือถ้าจัดใส่จานใหญ่ก็ควรจะเป็นจานที่ก้นลึกจะได้มีปริมาณของน้ำเราสามารถตักน้ำเสิร์ฟได้ด้วยนะคะก็ตักกระเทียมตักพริกใส่ลงไปนิดนึงตกแต่งนะคะเราจะเสิร์ฟสัก2ตัวต่อ1ที่
ก็มีน้ำราดลงไปด้วยนะเวลาเราตักน้ำราดเราก็จะต้องให้มันราดที่ตัวปลาด้วยจะได้ไม่แห้งนะคะเสร็จ2ที่แล้วก็ตกแต่งด้วยผักชีเป็นใบๆนิดนึงนะคะเสร็จแล้วค่ะสำหรับปลาทูต้มสะเตี้ยนะคะส่วนคุณค่าทางโภชนาการ

0: ของปลาทูต้มสเตี๊ยวคือเราจะได้โปรตีนจากเนื้อปลาทูซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนที่ราคาถูกแล้วก็หาง่ายมากนะคะปลาทูเนี่ยถ้าเราจะทานให้อร่อยควรจะเลือกในช่วงที่ประมาณเดือนตุลาถึงธันวาเนี่ยเราจะได้ปลาทูที่เนื้อหอมแล้วก็มันนะเพราะว่าเป็นช่วงที่ปลาทูเขาโตเต็มที่แล้วนะคะนอกจากนี้เราก็ยังจะได้โอเมก้า3จากมันของปลาทูซึ่งจะช่วยทำให้สามารถลดคอเลสเตอรอลได้ด้วยนะคะสำหรับครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงเมนูสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการรุ่นใหญ่ไกลโลกของเราจะมีอะไรมาฝากนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและหากคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv และสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่มีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพผานินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ในขณะที่เรากำลังถ่ายทำวิดีโอชุดนี้มีกิจการ SME และสตาร์ทอัพระดมทุนผ่านคราวด์ฟันดิ้งสำเร็จไปแล้วกว่า15รายโดยมีวงเงินตั้งแต่ 500,000 บาทไปจนถึง20ล้านบาทตัวอย่างกิจการเช่นร้านอาหารค้าปลีกเครื่องสำอางการพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อบันเทิงออนไลน์พวกเขาเหล่านี้เคยล้มเคยประสบปัญหาในการหาแหล่งเงินทุนมาแล้วไม่ต่างกันถ้าคุณดูวิดีโอชุดนี้จบแล้วถามตัวคุณเองว่าคุณต้องการอะไรและให้ตลาดทุนเป็นคำตอบของคุณ

0: วลาเราได้เหงื่อเราจะมีความสุขนะแต่ถ้าเราออกกำลังกายอ่ะจนมาเจอลูกกลิ้งก็เล่นเล่นได้2เดือนเฮ้ยเริ่มเห็นร่อง11หูนี่เหรอไอ้ที่เขาใฝ่ฝันกันตั้งนานในกลุ่มออกกายเขาบอกอยากได้ร่อง11
1: ทำงานก็สุด
0: ค่ะ
1: ปาร์ตี้ก็สุดสุดท้ายไปเจอไทรอยด
0: ์จริงๆวิ่งแต่5โล5โลมาตลอดมาปีนี้ที่จะอยากลง10กิโล

0: นี่แหละแต่งตัวออกกำลังกายแล้วนี่แหละ
1: ก็มีบอดี้เวทแบบไม่ได้มีอุปกรณ์ใดๆอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งวันตื่นมาอย่างแรกอาบน้ำเพื่อจะแต่งตัวออกกำลังกายในบางวันเราก็จะมีออกไปวิ่งด้วยถ้าเราวิ่งสัก5กิโลเราก็มาเล่นตรงนี้น้อยหน่อยเหมือนอาจจะลดวิ่ง5กิโลก็ใช้เวลาไปแล้ว1ชั่วโมงนะคะแล้วก็มาเล่นลูกกลิ้งอย่างเดียวแล้วก็มายืดเหยียดคลายกล้ามเนื้อค่ะประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดไม่ได้ออกไปวิ่งก็จะเล่นลูกกลิ้งกับบอดี้เวทแบบนี้นะคะจุดประสงค์แรกๆเลยคือลดความอ้วนไม่ได้คิดว่ามาทำแล้วได้แบบนี้นะคะใช้เวลาในการลดความอ้วนประมาณ2 ปีได้12กิโลเองค่ะโดยที่ว่าเราไม่ได้อ้วนจากการกินแล้วอ้วนแบบบวมจากการเป็นโรคอ่ะมันจะยากเริ่มปี60พอหมอให้หยุดยาไทรอยก็เริ่มลงมือออกกำลังกายได้เพราะว่าตอนที่เราเป็นไทรอยเราจะเหนื่อยง่ายซึ่งตอนที่เป็นสาวก็ไม่เคยให้ตัวเองอ้วนนะคะจะดูแลตัวเองตลอด

0: ถามว่ารักสวยรักงามไหมมันก็เริ่มมีเนาะเรามีแบบเพื่อนเขาก็แต่งตัวเราก็ต้องแต่งตามเขาแต่ว่าเสื้อผ้ายานี้สมัยก่อนทำงานออฟฟิศคือเราจะตัดอย่างเดียวเราไม่เคยซื้อเสื้อผ้าใส่เลยนะก็จะมีกัน3คนก็ทำเหมือนแข่งกันแต่งตัวแหละไม่ใช่แข่งกันแบบว่าอิจฉากันอ่ะมันสนุกดี
1: ยานี้ถือว่าเป็นอดีต working woman ครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: หมอพิชครับทำงานชอบและรักในการทำงานทุ่มเทในการทำงาน
2: คนแอคทีฟมาก
1: จนเจ้าของบริษัทเนี่ยรักแต่ว่าในขณะที่เป็น working woman ในการทำงานหนักเนี่ยก็ปาร์ตี้หนักด้วยทำงานเสร็จปาร์ตี้กับเพื่อนหมอพิช
2: เราเรียกว่าสุด
1: ใช่ฮะสุดทั้งเรื่องงานสุดทั้งเรื่องปาร์ตี้ด้วยตีสองตีสามว่าไปและก็เป็นนี้อยู่หลายปี
0: ทำงานเนี่ยนี่ทำงานเป็นออฟฟิศเป็นเสมียนคนแรกตอนหลังก็มาเรียนต่อปวส.บัญชีเพิ่มอีกเพื่อว่าจะทำบัญชีแต่พอว่าพอหลังจากที่ไปเรียนปวส.ต้องเพิ่มเป็นปริญญาตรีก็ไม่เรียนละเป็นจัดซื้อทำทุกอย่างไปทำงาน7โมงเช้าเย็นกว่าจะกลับบางทีก็6โมงทุ่มนึงคือเราตามเงินก็เราอะไรเงี้ยทำงานราชการด้วยอะไรด้วยทำหนังสือคำประกันซองคำประกันสัญญาอย่างที่ทำหมดเลยนะเครียดจริงนะโอ้ตอนนั้นไม่มีที่คลายแล้วก็เราทำงานบอกได้เลยไม่มีที่คลายเครียดเลย
2: เวลาที่เรานั่งทำงานในออฟฟิศเนี่ยเรามันจะอยู่ท่าเดิมนานๆ นะคะเราก็ทำให้เกิดการปวดเมื่อยค่ะยืดตึงต่างๆเพราะฉะนั้นการขยับเนี่ยอย่างน้อยก็จะช่วยลดอาการตึงอาการเกร็งของกล้ามเนื้อบางคนจะปวดต้นคอปวดไหล่ปวดแขนถ้าเราขยับบ่อยๆเช่นทุกๆ20นาทีเนี่ยเราเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนท่าทางเนี่ยก็จะช่วยหรือบางคนเนี่ยก็จะมียืดเหยียดก็มีค่ะในออฟฟิศเพื่อลดอาการปวดเมื่อยขณะเดียวกันเนี่ยชาวออฟฟิศเองเนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายๆคุณย่านี้คือสุดคือสุดอยู่ออฟฟิศแล้วก็บ้านค่ะแล้วก็ไม่ได้ไปตรวจสุขภาพก็เช่นเดียวกันค่ะโรคหลายๆโรคเนี่ยในปัจจุบันก็มากับการทำงานนะคะนอกจากปวดเมื่อยแล้วเนี่ยเราพบว่าการไม่ออกกำลังเนี่ยน้ำหนักตัวที่เกินค่ะความดันโลหิตสูงจากความเครียดค่ะของพวกนี้ก็จะตามมาก็มีอาจารย์แพทย์อาจารย์หมอของพีทค่ะศาสตราจารย์นายแพทย์ประเสริฐบุญเกิดอาจารย์เป็นคนที่ให้ความสำคัญกับการออกกำลังมากหลายสิบปีที่แล้วจะบอกพี่ออกกำลังโอ้ไม่ออกอาจารย์ไม่ไหวทำงานอยู่เวรก็จะตายอยู่แล้วค่ะอาจารย์ก็บอกว่าแล้วทำไมพีทไม่เวลากินข้าวอ่ะพีทก็บอกว่าอ๋อใช่ก็ต้องกินสิคะอาจารย์เราหิวอ่ะ

0: ปี54ที่ย่านิจะออกจากงานคือย่านิเป็นขนาดที่ว่าอย่างนั่งโต๊ะทำงานอ่ะเท้าเราบวมอ่ะบวมเลยต้องให้เด็กคนงานทำเหมือนม้านั่งมาให้เราเพื่อจะวางขาให้มันสูงขึ้นอ่ะใช่ค่อยๆบวมแล้วน้ำหนักมันเหมือนเริ่มขึ้นอ่ะพอเริ่มขึ้นแล้วเหมือนลงที่หัวเข่าพอไปหาหมอเขาก็บอกเป็นเข่าเสื่อมฉีดยาเข้าหัวเข่าอ้าวเวลาฉีดมันก็หายประมาณ2ปีนึงก็ปวดอีกซึ่งตอนนั้นเริ่มแบบมือไม้สั่นแล้วเริ่มแบบเหนื่อยอ่ะเดินนิดเดียวก็เหนื่อยซึ่งไม่ใช่เป็นคนอย่างนั้นไม่เคยเป็นคนขอโทษนะขนาดกินเหล้าถึงเช้าตีห้าอาบน้ำมาทำงานยังไม่เหนื่อยเลยตอนหลังมันเป็นเรารู้สึกว่าทำไมร่างกายเราเป็นอย่างนี้นั่นแหละเริ่มท้อกินข้าวร้องไห้เลยนะออกจากงานมา2ปีถึงจะตรวจเจอตอนที่อยู่ที่ทำงานก็ยังตรวจไม่เจอนะแล้วหมอจะให้ไปเดินในลู่วิ่งลู่เดินอ่ะเดินไม่ถึง5นาทีต้องให้ปิดเครื่องอ่ะเพราะว่าเราจะล้มเราเดินไม่ได้เข่าเรามันไปแล้วตอนนั้นนะเสร็จแล้วหมอก็เลยบอกงั้นขอตรวจไทรอยด์อีกตัวนึงเลยได้โรคเป็นของตัวเองมันโล่งไงว่าเรารู้สึกว่าเรารู้แล้วว่าเราเป็นอะไรไงไม่งั้นเราก็ไม่รู
1: ้โรคไทรอยด์เนี่ยมันเป็นโรคที่เราเจอเมื่อเราอายุมากขึ้นได้ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งไทรอยด์ทำงานน้อยสิ่งที่จะตามมาเมื่อไทรอยด์ผิดปกติเนี่ยก็คือน้ำหนักจะมากขึ้นค่ะเราจะมีความรู้สึกเฉื่อยชามากขึ้นไม่สดชื่นในผู้สูงวัยหลายมีเรื่องของท้องผูกตัวบวมได้ด้วยเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยในหลายๆครั้งถ้าเราไม่แน่ใจค่ะบางทีเราต้องเจาะเลือดคัดกรองดูระดับค่าไทรอยด์ด้วยการทำงานผิดปกติของไทรอยด์เนี่ยมันอาจจะบังเอิญเจอก็ได้หรือถามว่าเกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้ชีวิตไหมมันก็ไม่เชิงตรงไปตรงมาขนาดนั้นแต่ว่าถ้าจากอาการที่เราฟังคุณย่านิเล่าเนี่ยว่าน้ำหนักตัวชักจะเยอะดูเชฟไม่ค่อยสวยเหมือนเดิมแล้วไปตรวจแล้วเลยเจอไทรอยด์เนี่ยเป็นไปได้ว่าจริงไทรอยด์เป็นก่อนแล้วก็เลยทำให้รูปร่างเปลี่ยนแปลงค่ะอันนี้เป็นไปได
2: ้มาบวกกับการใช้ชีวิตเข้าไปด้วย
1: ใช่ใช่เพราะว่าจริงๆถ้าเราปาร์ตี้หนักสิ่งที่ตามมาแน่ๆคือแคลอรี
2: ่
1: ค่ะแคลอรี่ทั้งจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งจากน้ำตาลต่างๆโซเดียม
2: ค่
1: ะรวมไปถึงจากอาหารต่างๆที่เราทานเนี่ยทีนี้ถ้าเราเป็นคนใช้ชีวิตสายสุดคือทำงานในออฟฟิศสุดกับปาร์ตี้สุดเนี่ยเราลืมสุดไปอีกอย่างนึงค่ะพี่บอยก็คือเราไม่ได้ออกกำลังเราไม่ได้ดูแลสุขภาพกายให้สุดชายมันโบไปอันนึงค่ะก็เลยอาจจะทำให้ในระหว่างเนี้ยมันมีโรคที่ค่อยๆเป็นเกิดขึ้นแล้วในที่สุดเนี่ยพอมันเป็นชัดเนี่ยก็เลยทำให้ชีวิตเหมือนจะต้องหยุดมาฟื้นฟูสภาพก่อนค่ะ
2: ครับ
0: พอเรารู้เรารู้สึกไม่เครียดแต่ตอนที่เราไม่รู้ว่าเราเครียดเรารู้แล้วว่าเราจะต้องกินยาตัวไหนแล้วอะกินยามาประมาณน่าจะ4ปีเพราะตอนที่เป็นอะเป็นแล้ว2ปีที่เราตรวจไม่เจอก็มารักษาอีก4ปีย่านี่เป็นตั้งแต่ปี5 5354ชาย60ประมาณกลางปีที่หมอให้เลิกยาเลิกกินยาหมอให้หยุดยาแล้วเราไปออกกำลังกายแล้วเราได้เหงื่อเราจะดีใจมากรู้สึกแบบโอ๊ยเวลาเราได้เหงื่อเราจะมีความสุขนะถ้าเราออกกำลังกายอ่ะพอเริ่มมาถามแล้วไปเจอโควิดพอดีเนาะ60มาถึง62ก็เข้าฟิตเนสไม่ได้ก็เอ้ยเล่นที่บ้านก็ได้มีขวดน้ำแค่2ขวดเล่นในบ้านกับเสือโยคะทำยังไงก็ได้เดี๋ยวมีบันไดกับขึ้นลงบันไดเอาเหงื่อเอาความอ้วนออกไปอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้ว่าได้เยอะเนาะเพราะว่าเราไม่ได้มีเทรนเนอร์เราคิดว่าเราก็ทำตามภาษาเราเนี่ยกินก็ตามภาษาเราอย่างทุกวันเหมือนคนจะถามว่ายานิกินอะไรกินอาหารเสริมตัวไหนอะไรเงี้ยก็ไม่ได้กิน

0: จนมาเจอลูกกลิ้งก็เล่นเล่นได้2เดือนเริ่มเห็นร่อง11เราก็มีรู้จักร่อง11เราก็ถามคุณสามีตัวเองทำไมท้องก็เป็นแบบเนี้ยเขาบอกตัวเองมีร่อง11เราก็โอ้โหนี่เหรอไอ้ที่เขาใฝ่ฝันกันตั้งนานในกลุ่มออกกำลังกายเขาบอกอยากได้ร่อง11แล้วเราก็มาได้ตอนที่เราอายุ58ปีถ้าเราขยันฝึกไม่ถึงเดือนหรอกค่ะไม่ถึงเดือนอยู่ที่เราอยู่ที่ตัวเราอ่ะจะบอกว่านานไหมบางคนก็อยู่สเต็ปหนึ่งอยู่เป็น 2-3 เดือนก็มีเพราะว่าเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะฝึกทุกวันยานี้ใช้เวลา6เดือนยานี้เล่นสุดแขนแล้วอาหารการกินยานี้ก็จริงๆยานี้เป็นคนที่เน้นกินผักกินน้ำพริกแล้วก็มีไข่คำว่าหมูกับไก่มันก็ต้องมีส่วนผสมเข้ามาแต่เน้นจริงๆส่วนมากจะเป็นไข่กินไข่วันนึงตกเกือบ5ใบแต่ยานี้เป็นไข่ต้มต้องเป็นอย่างมาตุนย่านี่เป็นคนที่กินน้อยอยู่แล้วจริงๆเป็นคนที่กินข้าวน้อยแต่จะเน้นกินกับข้าวกินผักเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วเพิ่มเข้ามาคือย่านี่ใช้น้ำผักผลไม้ปั่นตัวนี้กินมาตั้งแต่ปี60คนก็เลยเพื่อนๆก็เลยถามจะเป็นตัวนี้ที่ย่านี่ไม่ต้องกินยาอีกเลยเพราะว่าตอนแรกก็จะกินเป็นน้ำใบย่านางบ้างอะไรบ้างตอนหลังก็เหมือนว่าเราก็มาปรับเปลี่ยนผักไหนที่เรากินได้กินเป็นแล้วก็เอามาปั่นให้หมดเลยกระชังกระชายตะไคร้ข่าอะไรเนี้ยใส่หมดเลยถ้ามีเอาที่มันมีอยู่ในตู้เย็นที่เราซื้อมาเราไม่ได้เจาะจงว่าวันนี้ต้องเป็นผักอย่างเดียวกันตลอดอะไรเงี้ยค่ะ
1: ถ้าอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยก็ต้องดูช่วยประคองอะไรกันอย่างเงี้ยครับก็ตามแต่ละวันนะฮะว่าวันนี้จะเจ็บจะขึ้นบันไดไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยเดินไปหยิบอันนู้นไอ้นี่หน่อยอะไรเงี้ยเราไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรเงี้ยฮะแต่พอมารู้ก็รักษาได้ถูกก็ฟื้นเร็วทางที่ดีที่สุดก็คือทำตามที่หมอบอกก่อนก็มียาอะไรก็ว่าไปตรวจร่างกายตามอันนั้นไปแล้วเราก็มาปรับเรื่องการออกกำลังกายแล้วผลที่ได้มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆทุกวันในระยะ4ปีนั้นถ้าอย่างนี้เขาออกกำลังกายเนี่ยหรือผมเองเนี่ยจะไม่ออกทุกวันก็จะมีรีแลกซ์พักบ้างเพราะว่าการออกกำลังกายทุกวันก็ไม่ได้เป็นผลดีถ้ามีงานก็ไปทำถ้าผมมีงานก็ไปทำเขามีแอคทิวิตี้ของตัวเองมีไลฟ์สไตล์ของตัวเองเขาชอบออกกำลังกายแบบนึงเราอีกแบบนึงก็แยกกันไป
2: ถ้าผู้สูงวัยที่ตอนนี้เป็นไทรอยด์อยู
3: ่ค่ะ
2: ดูแลตัวเองยังไงดี
3: อันที่หนึ่งเลยเนี่ยต้องรู้ก่อนว่าเราเป็นไทรอยต่ำหรือไทรอยสูงแต่ว่าไทรอยทำงานมากเกินไปหรือน้อยเกินไปเพราะการรักษาจะไม่เหมือนกันถ้าเรามียารับประทานเนี่ยค่ะก็จะต้องเข้าใจวิธีการรับประทานยาไทรอยด้วยยาบางอันต้องกินก่อนอาหารยาบางอันกินหลังอาหารรวมไปถึงจะต้องมีการติดตามกับคุณหมออย่างสม่ำเสมอและที่สำคัญเนี่ยก็คือไม่ควรหยุดยาเองไทรอยเนี่ยพอเรารักษาไปดีๆแล้วเนี่ยค่ามันดีแล้วแล้วเราไปหยุดยาเองเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันกลับมาใหม
2: ่
3: เราก็จะโซมใหม่อีกค่ะเพราะว่าไทรอยด์เนี่ยจริงๆเป็นต่อมไร้ท่อที่ส่งฮอร์โมนออกมาเพื่อช่วยควบคุมสมดุลหลายๆอย่างในร่างกายถ้าเผื่อว่าเราหยุดยาทานเองเราไม่ได้ไปตรวจเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเสียระบบอีกระบบทุกระบบในร่างกายเราเนี่ยก็จะเสียอีกมันก็จะกลับมาโซมได้อีกเหมือนกันค่ะ
2: ครับ

ก็เริ่มมาอยากวิ่งเห็นเพื่อนชวนวิ่งก็ลองมาวิ่งกันเน้นแฟนซีสนุกดีค่ะก็ไม่ได้หวังว่าไปวิ่งเอาชนะใครเราก็อยากลองลงสนามวิ่งดูเพื่อนจากเยอรมันบอกว่าเราขายอุปกรณ์ออกกำลังกายขายลูกกลิ้งอยู่นะถ้าเราไม่ใส่ไม่อวดตัวเองว่าเราทำแล้วได้จริงๆใครก็จะเชื่อที่มาของการใส่ครั้งแรกนั่นแหละปี65ก็เริ่มใส่จริงๆวิ่งแต่5โล5โลมาตลอดมาปีนี้ที่จะอยากลง10กิโล

อยากไปไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักสู้ในที่สุดเราก็ทำได้แล้วครึ่งทาง

0: ยที่ภูมิใจมากที่สุดคือรุ่น60ขึ้นไปหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นค่ะย่านนี้ทำได้เขาก็ต้องทำได้เหมือนกันแต่ทุกอย่างต้องใช้เวลาต้องอดทนต้องสู้ต้องไม่ท้อดีที่สุดคือสุขภาพดีมาที่หนึ่งความอ้วนเริ่มหายหุ่นเริ่มดีมีกำไรตามมาคือหุ่นดีอายุไม่ใช่ปัญหาปัญหามันอยู่ที่ว่าเราจู้มันหรือเปล่าถ้าเราสู้อายุก็ทำอะไรเราไม่ได้เป้าหมายทุกวันนี้คืออยากแค่แบบอยู่ในวัยของเราออกกำลังกายแล้วก็เป็นการเที่ยวเที่ยวไปไหนก็ได้ไปเจอเพื่อนๆแล้วก็อยู่ในกลุ่มออกกำลังกายกัน
1: แล้วจากลูกกลิ้งคราวนี้กระเถิบไปเป็นมินิมาราธอนนะครับ
2: นี่ค่ะในกรณีที่เราไม่เคยวิ่งมาก่อนเราจะไปวิ่งเนี่ยเราต้องเตรียมตัวเองรวมไปถึงค่ะอย่างคุณย่านี้เนี่ยจริงๆถ้าฝึกลูกกลิ้งนี้มานานเนี่ยส่วนใหญ่ข้อต่อต่างๆเนี่ยจะดีกล้ามเนื้อประคองเข่าประคองหลังจะดีอยู่แล้วการมาวิ่งระยะยาวเนี่ยอาจจะไม่ได้แย่เท่าไหร่แต่ถ้าเราไม่เคยฝึกเลยเราบอกว่าเราไม่อยากฝึกแบบคุณย่านี้เราอยากจะมาวิ่งเลยเนี่ยอันที่หนึ่งเนี่ยไม่แนะนำให้วิ่งเลยเพราะว่าแรงกระแทกกับข้อเข่าข้อเท้าจะเยอะเพราะว่าถ้าเราน้ำหนักตัวเยอะด้วยมันอันที่หนึ่งควรจะเดินเร็วก่อนเดินเร็วพอสมควรก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มระยะรวมไปถึงต้องดูรองเท้ารองเท้าที่ใส่เนี่ยในการเดินหรือวิ่งเนี่ยมีความสำคัญมากเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่ลดแรงกระแทกแล้วมันจะทำให้เกิดข้อต่อต่างๆเนี่ยที่บาดเจ็บได้
0: การออกกำลังกายนี่แหละความสุขการทำกับข้าววันไหนที่เรามีออเดอร์มีคนมาสั่งกับข้าวแล้วเราก็มีความสุขคำว่าแก่ทำอะไรเราไม่ได้อย่าเอาคำว่าแก่มาบั่นทอนจิตใจนะเราจะไม่มีความสุขกับมัน

0: อวัยวะต่างๆเกิดความเสื่อมมีโรคเราก็สิ่งที่จะตามมาคือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องพึ่งคนใกล้ชิดในการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้นมันสิ่งที่ผู้สูงวัยไม่อยากทำที่สุดคือไม่อยากพึ่งใครถ้าเราไม่อยากพึ่งใครในอนาคตข้างหน้าสิ่งสำคัญก็คือการดูแลตัวเองให้เรามีความแข็งแรงทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจไปนานๆซึ่งการดูแลตัวเองเนี่ยค่ะเริ่มเมื่อไหร่ดีเสมอ
1: แค่10กิโลมันก็แค่ปากซอย
2: คำว่าแก่ของเราแก่แบบไหนทำไมเราต้องแต่งตัวตามความแก่ของเราไหมเราต้องทำตัวให้แก่ไหมไม่จำเป็นนะมันอยู่ที่ตัวเรานะว่าต่อให้เราอายุ70 80แต่ถ้าเราทำตัวให้กระชุ่มกระชวยให้มีความสุขยังไงเราความแก่ก็ทำอะไรเราไม่ได้
1: ใครใครก่อนเราถึงยานี้

ทำชีวิตเราให้มีความสุขนะทำอะไรอย่ามองความทุกข์ให้มันเป็นทุกข์มองความทุกข์ให้มันเป็นความสุขทุกข์ก็แบกได้แต่อย่าแบกนานแค่นั้นเองทุกคนมันต้องมีความทุกข์ทุกคนใช่ไหมไม่มีใครว่าไม่มีความทุกข์แต่เราอย่าแบกไว้นานเราต้องอยู่กับมันให้ได้ชีวิตเราต้องมีความสุข

การระดมทุนแบบ crowdfunding คือการระดมทุนจากคนหมู่มากในจำนวนเงินคนละเล็กละน้อยผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนมากคือเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่า funding portal ค่ะ crowdfunding ที่พบกันทั่วไปแบ่งเป็น4รูปแบบแตกต่างกันไปตามสิ่งตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ 1. donation based crowdfunding ซึ่งเป็นการระดมทุนในรูปแบบเงินบริจาคซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นความสุขใจเช่น payjai.com 9คนละ 9.com ของมูลนิธิ9คนละ9 2. reward based crowdfunding เป็นการระดมทุนที่ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่จะได้สิทธิพิเศษหรือได้ของตอบแทนคล้ายๆการพรีออเดอร์สินค้าเช่น kickstarter.com ในต่างประเทศ 3. peer-to-peer lending เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ระดมทุนได้เงินและให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนและเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย 4. investment based crowdfunding เป็นการระดมเงินทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นหรือหุ้นกู้ซึ่งเป็นหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทนดังนั้นระดมทุนในรูปแบบนี้จึงอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และอยู่ในความดูแลของสำนักงานก.ล.ต.ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นผู้ลงทุนก็จะได้รับหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ผู้ลงทุนก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่จ่ายคืนดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ตกลงไว้แต่แรกถ้าเราเป็นกิจการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้ช่องทาง crowdfunding มักจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการระดมทุนด้วยวิธีอื่นๆค่ะด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จะช่วยให้ลดระยะเวลาการระดมทุนให้สั้นลงเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้ทดสอบตลาดค่ะว่าจะมีคนสนใจสินค้าหรือบริการของเรามากน้อยแค่ไหนให้เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากก่อนที่เราจะเริ่มต้นหรือขยายกิจการค่ะและถ้าระดมทุนสำเร็จนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อีกด้วยค่ะ

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา funding portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

แก้วกันหาพ่อชาลีแม่มาถึงแล้วเหตุฉะไหนพระลูกแก้วมิมาเล่าลากแก่จะให้แต่ก่อนแต่ราสีพร้อมเพียงเจ้าเคยวิ่งลาลีเลี้ยงเคียงแข่งขันมารับพระมหันดาทรงพระสำรวนลาเลิศรีบหลับเอาคอท่านแล้วก็พากันกราบกรานพระชนนีพ่อชาลีเจ้าเลือกเอาผลมาให้แม่กันหาจะอ้อนวอนวายจะเสวยนมพระทมเนื้อพระเพราพรางชรแม่นี่ต่างตามภาษาทารกเจริญใจมีอุปมาเสมือนหนึ่งลูกชายสามขนองปองจะชมแม่เมื่อสายันโอ้ว่าจอมฟันของแม่เจ้าไม่เคยได้ยังเท้าทั้งสองเหยียบดินลิ้นมิได้ตายไรมิได้ตอมเจ้าฟังแต่พี่เลี้ยงขับกลมบำเลอรับกับโดนตียามบันทมร่มทุรีมิได้มหาแผ่วผ่านแม่สู่รักษาบำรุงเจ้ามหาเตยวมหันเจ้าไม่เคยได้ห่างพามารดาทักราตีโอ้ว่าความเข็นใจในครั้งนี้เหลือที่จะขนาดสิ้นสมบัติตัดยากแต่ยังตัวต้องไปหามาเลี้ยงและลูกผัวทุกคำเช้าทุกเวลาแม่มาสระจะไว้เป็นกำพร้าทั้งสององเสมือนหนึ่งลูกหงเหมมรหัสปักสินปาสกจากนุชจรินไปตกคุกอยู่ในโคนนองสินสีทองอันพองแผ้วแต่ก่อนเอ่ยแม่กลับมาแล้วได้เชยชมเจ้าทั้งสองสบายจิตที่เหนื่อยยากก็เสื่อมหายคายทุกทุเราลงเริ่มสมบัติขัตติยวงในเวียงวังโอ้แต่ก่อนเอ่ยแม่เคยได้ยินเสียงเจ้าทั้งสองเจรจาแจวอยู่ตรงนี้นั่นก็รอยเท้าของพ่อชาลีนี่ก็รอยเท้า

0: แม่ยังได้เลยเห็นนู่นกวดสหายเจ้าทั้งสองลายเล่นเป็นกองกองสิ่งของเป็นเครื่องเล่นยังเห็นอยู่แต่ลูกรักทั้งคู่ของแม่ไม่รู้ไม่เห็นโอ้พระอาสมเจ้าเอ๋ยช่างอัศจรรย์แต่ก่อนสุขใสด้วยสีทองเสียงนกก็รำร้องสำเรียงเคียงคู่คู่คันทั้งจักจันพันในเลไลลองอยู่ริงริงและรวยรวยโหยสำเนียงสังขีขับประโคมไปโอ้ทนายจึงเหียบเมื่อยามนี้ทั้งอาสมก็มองสีเหมือนจะเศร้าโศกวัชรอยว่าเจ้าลูกนี้จะพัดจากอกจากมารดาเสียจริงแล้วกะมังในครั้งนี้นางจึงเข้าไปทูลถามพระเวสสันดรพระราชสามีด้วยความสงสัยว่าพระพุทธที่เจ้าข้าก้าวกระหม่อมฉันมัดเสียงประหลาดใจอันทรงกุมารนั่นไปอยู่ไหนไม่แจ้งเหตุหรือว่าพากันไปเที่ยวรับพระเนตรนอกตำแหน่งสิ่งสัตว์ที่ไล่แหงขนองฤทธิ์มาพานขบกัดตัดชีวิตพระลูกานี้พาไปกินเป็นอาหารถึงกระนั้นก็พบพานซึ่งกะเรวรังมีเลือดก็เนื้อจะเหลืออยู่สำคัญว่าจะเป็นตายนี่สุดจะมุ่งหมายประมาณแล้วโอ้จะเว้นแก้วทรงสว่างอกของแม่เอ้ยแม่เคยได้รับฝันเจ้าทั้งสองทุกเวลาเป็นไรเจ้าไม่มาเหมือนทุกวันนี้หรือว่าพระลูกข้านี้จะสูญสิ้นพระชนละมานอยู่ในป่าหิมมาผ่านนั้นแล้วเอง
1: เมื่อสมเด็จพระนางมัตสีเธอกราบทูลพระราชสามีพระเวสสันดรทักเท่าไรทักเท่าไรพระเวสสันดรก็ไม่ตัดจำในวาจาแก่พระนางมัตสียิ่งทำให้สมเด็จพระนางมัตสีนั้นกัดตุ้มพระอุราเป็นอย่างมากสมเด็จพระนางมัตสีทรงพระกันแสงข้ามควรลำพึงลำพันว่า
0: ว่าเจ้าแม่เอ้ยแม่มิเคยได้เครื่องเค้นเหมือนครั้งนี้เมื่อจากบุรีทุริตมาก็พบหน้าทั้งลูกผัวหวังเป็นเพื่อนทุกสำคัญว่าจะเป็นสุขปัสสาเมื่อยามจนคันลูกหายทั้งสองคนก็สิ้นคิดทูลพระสวามีมีได้ปานีสักนิดสักน้อยหนึ่งเท้าเธอกับนิ่งขึงตรงพระองค์ดูเหมือนจะกัดเครื่องด้วยเรื่องอันใดอนิจจาเอ่ยน่าน้อยใจมาจำนงอุปเมือนคนไข้หนักเลหวมีซ้ำแพทย์เอายาพิษมาวางให้เวทนาในที่ว่าจะรอดไปได้สักทีวันพระคุณเอ้ยเมื่อเลิกจากไอสวรรค์มาอยู่ดงข้าบาทมัดสีจำนงปองจิตมีได้คิดเป็นใจทรงหวังจะเป็นเกือกทองชะรองยุคคนทูลหัวไปจนสิ้นบุญตัวตายไปเมืองพี นิจเอ้ยวาสนามัตสีไม่สมคะเนเลวพระทูลกระหม่อมแก้วจึงชิงชังมีนำพาคันลูกหลักดังแก้วตาทั้งสองคนหายไปอกเอ๋ยจะอยู่ไปใหญ่ให้เวทนาอุปมาเสมือนหนึ่งศึกษาลัดหาวันย่อมจะอาสันพอลูกเป็นเพียงเทงถ้าไม่เห็นพระองค์ไม่ทรงเลี้ยงมัตสีวายจะเศร้ามิ่งมัทยัตตัดเยื่อใยได้โปรดก็จะเห็นเปกกะเละวรังซากศพของมัตสีอันวายชีวีโสมกิ้งอยู่ในกลางดงเสียจริงแล้วกะมังในครั้งนี้โซโพธิสัตว์โตเมื่อสมเด็จพระเวสสันดรเห็นพระนางมัตสีมาร้องข้ามกวนลำพึงลำพันถึงพระลูกรักถ้าองค์สมเด็จพระเวสสันดรไม่ตัดแก่พระนางมัตสีบ้างก็จะดูเป็นกะไรสมเด็จพระนางสมเด็จพระเวสสันดรจึงคิดข้ามกวนขึ้นว่าถ้าเราบอกความจริงแก่พระนางมัตสีว่าวันนี้ได้มีเท่าชราตาโชชกมาขอสองกุมารเราได้ยกกันหาชาลีให้แก่เท่าชาจราตาชูชกสมเด็จพระนางมัตสีก็ด้วยความเป็นแม่ก็จะมีความอะไรผูกไปอาวรถึงพระลูกรักกันหาชาลีมีขาดสายสมเด็จพระเวสสันดรจึงคิดขึ้นในใจว่าเราคงจะแกล้งกล่าวหาสมเด็จพระนางมัตสีว่ามีชู้คบชู้สู่ชายจีนฝ่าผู้หญิงถ้าพูดความจริงแล้วจะไม่โกรธถ้าพูดความไม่จริงแล้วจะไม่โกรธสมเด็จพระเวสสันดรจึงแกล้งกล่าวหาสมเด็จพระนางมัตสีว่ามีชู้ฟังแล้วสมเด็จพระเวสสันดรกล่าวหาพระนางมัตสีมีชู้ว่าโอ้เป็นเช่านี้มัตสีแฟนเราโทษไม่น่ามัวเมากินข้าวข้าวมากำมาพี่ต้องตะลึงคาดไม่ถึงว่ามัตสีแฟนพี่จะเป็นไปได้มัตสีเอ้ยเจ้าฟังคำพี่นะมัตสีเราจะกล่าวแก่ท่านว่าเจ้าเข้าป่าตั้งแต่เช้านะมัตสีกลับมาถึงพระอาสมของเราเป็นเวลามืดค่ำเจ้ากลับไม่กลับเปล่ากลับมาถึงพระอาสมของเราเจ้าทำแกล้งเป็นบีบน้ำตาตีอกชกลำว่าลูกหายมัตสีถ้าเจ้ารักลูกกันหาชาลีของเราจริงเราเจ้ารักเสด็จพี่จริงเมื่อดังวาจานะมัตสีเธอคงจะไม่กลับมามืดค่ำเธอคงจะกลับมาตั้งแต่วันเช่นนี้เจ้าเข้าเตือนจะลืมพาได้หน้าเจ้าลืมหลังถ้าเป็นเหมือนดังแต่ก่อนนะมัตสีเรามียศมีอำนาจวาสนาเหมือนแต่ครั้งก่อนเจ้าประพฤติตัวเช่นนี้ร่างของเธอคงจะขาดเป็นท่อนๆด้วยพระกรมือฝาของเรามัตสีด้วยพระกรมือฝาของเราเป็นแน่แท้นะมัตสีเมื่อสมเด็จพระนางมัตสีได้ฟังพระเวสสันดรกล่าวคำพิพากษาเธอว่าคบชู้สู่ชายทำให้สมเด็จพระนางมัตสีโกรธพันดรสุดที่จะกนานับลืมความคิดถึงลูกกันหาชาลีทั้งสองสมเด็จพระนางมัตสีจึงตัดแก่พระเวสสันดรว่าเสด็จพี่พระเวสสันดรฟังคำพูดของหม่อมฉันหม่อมฉันรักเสด็จพี่รักลูกกันหาชาลีดังแก้วตาดวงใจถ้าหม่อมฉันไม่รักเสด็จพี่ไม่รักลูกกันหาชาลีของเราทั้งสองนั้นหม่อมฉันจะเสด็จตามเสด็จพี่ออกมาอยู่ป่าให้เหนื่อยยากลำบากกายเสียอย่างหม่อมฉันจะอยู่เวียงวังเสียอย่างจะดีฝ่าที่หม่อมฉันมาหาลูกกันหาชาลีเสด็จพี่ช้านั้นได้เกิดเจรายุคขึ้นในป่าเพราะมีสองเสือสามสัตว์มานอนฝั่งหน้าหม่อมฉันจึงกราบไหว้บอนขอหนทางหม่อมฉันจึงได้มาถามเสด็จพี่เป็นเวลาช้านานสมเด็จพระนางมัตสีถามพระเวสสันดรว่าสักเท่าไหร่เท่าไหร่พระเวสสันดรก็ไม่ตอบยิ่งทำให้สมเด็จพระนางมัตสีกัดกรุ่มพระอุราเป็นอย่างมากสมเด็จพระนางมัตสีจึงออกตามหาพระลูกรักกันหาชาลีไปทุกคนทุกแห่งไปทุกที่สมเด็จพระนางมัตสีจะเป็นไปได้สมเด็จพระนางมัตสีด้วยความคิดถึงลูกด้วยความอะไรอาวรณ์คิดถึงกันหาชาลีทั้งสอง

ด้วยความเป็นแม่สมเด็จพระนางมัตสีเหมือนเปรียบเสมือนคนบ้าเจอนกถามนกว่าเห็นลูกกัณหาชาลีของเราทั้งสองเดินทางผ่านมาทางนี้หรือไม่เจอต้นไม้เป็นพุ่มไหวสมเด็จพระนางมัตสีก็เข้าไปถามว่าเห็นลูกกัณหาชาลีของเราเดินทางมาทางนี้หรือไม่สมเด็จพระนางมัตสีจึงไม่มีคำตอบสมเด็จพระนางมัตสีจึงเดินทางได้50โยชน์จึงกระเสือกกระสังยังมาถึงพระอาสมของพระเวสสันดรสมเด็จพระนางมัตสีจึงร้องไห้ลำพวงลำพึงถึงพระลูกรักกัณหาชาลีทั้งสองว่า โอ้เจ้าดวงสุริยันจันทนทั้งคู่ของแม่เอ๋ยแม่ไม่รู้เลยว่าเจ้าจะหนีพระมารดาไปสู่พระราดาไม่รู้ที่ลือว่าเจ้าจะข้ามทะเลหิมะเวทประเทศแดนใด ถ้ารู้แจ้งประจักษ์ใจเมนี้จะตามเจ้าทั้งสองสุดแรงแล้วนี่ก็เหลือที่แม่จะเที่ยวสืบสอบสเวงหา เมื่อเช้าแม่จะเข้าป่าพ่อชาลีแม่กันหายังโอนวอนสั่งแม่ยังได้กับรังมาร่มรูปจูบกระมมจอมฟันทั้งสองล่ากินยังจับนาซาอยู่รวยลื่นโอ้พระลูกข้านี้ไม่คืนจะเลวกับมังในครั้งนี้กันหาชาลีลูกรักของแม่นับวันจะล่วงลับไปเสียแล้วสิโนใครจะกอดพระสอเสวยน้มเมื่อยามแม่นี้จะเข้าสู่บันทนเจ้าเคียงเลี้ยงมอนนอนเนบข้างอกแม่ทุกราตรีแต่นี่แม่จะกลมไข่ให้นิทาโอ้แม่อุ้มท้องประคองเคียงเจ้าทั้งสองหวังจะหมายมันสำคัญว่าจะเป็นเพื่อนยากฝากผีพึงลูกรักทั้งสองคนไม่รู้ว่าจะเป็นผลอาเพศผิดประมาณแล้วโอ้จะเว้นเจ้าเอาแต่ห่วงสงสารนี่ลือมาสวมของให้แม่นี่ติดของขัดด้วยผ้าอะไรเจ้าทิ้งแต่ชื่อและโชมให้ปรากฏในแววตาเมื่อเช้าแม่จะเข้าสู่ป่ายังได้เห็นหน้าเจ้าทั้งสองอยู่ลัดควรเลวลือมาสลัดผัดแม่นี้ว่าเองเหมือนจะเตือนให้แม่นี้บันไลเสียจริงแล้วควรจะสงสารเอ่ยด้วยนางแก้วกัลยาณีน้อมพระเกศีหวังทูลฟ้าหวังจะตามลูกรักทั้งสองลากราบถวายบังคมลาแล้วลุกเลื่อนขยื่นบทจรเยื่องยังพระกายนางให้เสียววันดังพระองค์ดุจชายธงกำลังลมพัดอยู่ลิ้วสิ้นแหงเธอระโหยหิวระถวยสวงพระ

งบง่วงดวงพระพัดไม่ผิดพันไม่แปรพันจะทูลสั่งมิทันได้ทูลเลยจึงตัดว่าพระคุณเจ้าเอ๋ยได้คำเดียวเท่านั้นก็หายเสียงเอียงผักกายบายสิโรเพศเนตรประหับรับพระโอษฐ์ลงทันทีพระนางก็ถึงวิสัญญีสรบรงตรงหน้าฌานปานปะหนึ่งว่าชัดทองอันตรงสายฟ้าอัศนีฟาดขาดละเนนเอเลวกรมรงตรงพระที่นั่งนั่น

โยมตอนนี้เป็นตอนสำคัญเลยโยมฟังเทศมัดซีมาตายที่หน้าตรงนี้ก็ต้องเดือดร้อนเจ้าภาพต้องเป็นขนมยาหอมยาหม่องให้มัดซีคนละเล็กคนละน้อยโยมคนละนิดคนละหน่อยก็พอโยมคือคณะท่านเจ้าภาพก็คือคุณเพ็ญพันธ์ชาววิสิตคนละเล็กคนละน้อยโยมช่วยมัดซีคนละเป็นยาดมยาหอมยาหม่องให้มัดซีคนละเล็กคนละน้อยมัดซีนะโยมเป็นเมียกษัตริย์จะมานอนตายอย่างชาวบ้านของเราไม่ได้จะเอาหนังสือพิมพ์มาปูก็ไม่ได้มัดสีตายต้องมีเงินค่าโรงต้องมีเงินค่าตะปูต้องมีเงินค่าตะปูอีกเยอะแยะโยมช่วยคนละเล็กคนละน้อยโบราณอาจารย์ได้กล่าวไว้ว่าใครได้ทำบุญในกันนี้โยมเกิดชาติหน้าฉันใดจะเป็นคนรูปสวยรวยทรัพย์ไม่อับจนปัญญาโยมคือไม่อาจรับจนปัญญาเหมือนแล้วจะไม่ต้องมาพัดภาคจากพระลูกรักเหมือนกันหาชาลีโยมและไม่เกิดแล้วจะไม่ไปลมในกลางป่าช่วยคนละเล็กคนละน้อยโยมเป็นข้าโยมยาดมยาหอมยาหม่องให้แก่มัดสีคนละเล็กคนละน้อยถ้าโยมไม่บริจาคในการนี้หลวงพ่อก็จบไม่ได้โยมสองทุ่มพ่อก็ยังต้องเทศอยู่องค์อื่นก็ไม่ได้เทศโยมช่วยคนละเล็กคนละน้อยเพื่อเป็นข้ายาดมยาหอมให้แก่มัดสีโยมป่าหังนารินป่าหังนารินปินนารเหตองค์พระเวทสันดอนเห็นมัดสีสีสมอนมานั่งนิ่งนอนอยู่ในสาราสิบยี่สิบโยมสิบยี่สิบโยมให้หยิบกันมาบอกกันทั่วหน้าทำศพไม่มัดสีโยมวันนี้มาบอกช่วยกันเป็นเจ้าภาพทำศพมัดสีโยมคนละเล็กคนละน้อยจะใส่ก็ใส่กันเลยโยมเอ้ยไม่ต้องให้พระเทศบอกโยมจะใส่ก็ใส่กันเลยโยมเอ้ยไม่ต้องให้พระเทศบอกจะใส่ย้ำหรือว่าใส่ขันเชิญเถอะโยมฉันไม่ต้องให้พระบอกถ้าโยมไม่ให้วันนี้พระเทศกับวัดคงจะเสียใจหรอกโยมช่วยกันคนเล็กคนน้อยโยมสมมติว่าสมเด็จพระเวสสมเด็จพระนางมัตสีมานอนแน่นิ่งอยู่หน้าพระอาสมของพระเวสสันดรสมเด็จพระเวสสันดรคงคิดขึ้นว่าสมเด็จพระนางมัตสีนั้นคงสิ้นชีวิตสมเด็จพระเวสสันดรลืมคำที่ให้สัญญากับมัตสีว่าจะไม่ถูกต้องเนื้อตัวกันตลอดถึงที่บวชเป็นนักบวชอยู่นี้สมเด็จพระเวสสันดรลืมคำพูดแก่พระนางมัตสีจึงยกศีรษะของสมเด็จพระนางมัตสีมาวางไว้ที่ตักแล้วเอานิ้วมือไปวางที่จมูกเห็นสมเด็จพระนางมัตสีนั้นยังมีลมหายใจ

มเด็จพระเวสสันดรจึงหยิบน้ำมารูปพระอุระหวังจะให้สมเด็จพระนางมัตสีฟื้นชีวิตขึ้นมาเมื่อสมเด็จพระนางมัตสีได้น้ำรูปพระอุระสมเด็จพระนางมัตสีก็ฟื้นชีวิตขึ้นมาครั้งแรกที่สมเด็จพระนางมัตสีลืมความเจ็บปวดที่ตามหาพระลูกรักกันหายชาลีไป50โยชน์ลืมความเจ็บปวดสมเด็จพระนางมัตสีจึงถามพระเวสสันดรว่าเสด็จพี่พระเวสสันดรอันลูกรักกันหาชาลีของเราทั้งสองน่ะไปอยู่ที่ไหนไม่ออกมาต้อนรับเหมือนทุกครั้งสมเด็จพระเวสสันดรจึงกล่าวความจริงแก่พระนางมัตสีว่าเอาอย่างนี้นะมัตสีเราจะกล่าวความจริงให้เธอฟังวันนี้ได้มีเท่าชราตาชูโชคได้มาขอสองกุมารเราได้ยกกันหาชาลีให้แก่เท่าชราตาชูชกพระนางมัตสีได้ฟังเช่นนั้นจึงถามแก่พระเวสสันดรว่าเสด็จพี่ทำไมไม่บอกกับหม่อมฉันว่าได้ลูกของเราทั้งสองนั้นให้เป็นกิปิยทานตบุตรสมเด็จพระเวสสันดรจึงบอกแก่พระนางมัตสีว่าเอาอย่างนี้นะมัตสีเธอจึงหยิบน้ำมรังเหนือสิโนทกให้ตกบนเหนือปฐพีเทวดาที่อยู่บนเส้บนสวรรค์ก็เส้สองสาทุกการร่วมอโมทนาในแก่ให้แก่พระเวสสันดรแก่สมเด็จพระนางมัตสีได้บริจาคลูกรักกันหาชาลีให้แก่เท่าชราตาโชชกในเนื้อหาสาระในกันที่9ก็มาหยุดลงตรงนี้ท้ายที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาอาตมาภาพได้แสดงพระธรรมเทศนาในกันที่9มัตสี90พระคาถาก็ขออวยพรแก่คณะท่านเจ้าภาพซึ่งประกอบด้วยคนเพนพันชาวนวิสิทธิ์พร้อมด้วยคณะร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการเทศในกันที่9ขอผลบุญที่คณะท่านเจ้าภาพได้กล่าวในที่นี้จงมีอายุวรรณสุขภะปฏิภาณธนสารสมบัติอาตมาภาพได้แสดงพระธรรมเทศนาในกันที่9มัตสี90พระคาถาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

ที่3ถึงวันที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560ทางคณะสงฆ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้จัดประชุมคณะผู้บริหารของคณะสงฆ์ส่วนกลางแล้วก็ส่วนแขวงต่างๆหลังจากนั้นทางรัฐบาลก็ได้มีมติได้อนุมัติให้มีการจัดเถราภิเษกให้กับท่านประธานสงฆ์คือพระอาจารย์ดร.มหางอนดำรงบุญประธานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวซึ่งท่านก็ได้จัดถวายท่านในช่วงที่ท่านมีอายุวัฒนมงคล86ปีในคราวอายุวัฒนมงคลปีนี้แล้วก็ในวันที่4

ก็เป็นเรื่องสำคัญของรัฐบาลแห่งสปป.ลาวที่ได้แสดงออกถึงการอุปถัมภ์ค้ำชูคุ้มครองพระพุทธศาสนาให้คณะสงฆ์สามารถดำเนินกิจการไปได้คณะสงฆ์ก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนตามรูปแบบของชาวพุทธเราตามรูปแบบของคณะสงฆ์ที่ได้อนุเคราะห์ได้อุปถัมภ์คุ้มครองจากรัฐบาลซึ่งคณะรัฐบาลแห่งสปป.ลาวก็ได้อุปถัมภ์เป็นอย่างดีถือว่าท่านได้ทำหน้าที่ทั้งการศึกษาการปฏิบัติการเผยแผ่การสาธารณูปการการเชื่อมสัมพันธ์กับคณะสงฆ์ประเทศอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยเราซึ่งมีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้รับคณะสงฆ์รับพระสงฆ์สามเณรจากสปป.ลาวไปเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยแล้วก็ได้จบมาทำงานพัฒนากิจการของคณะสงฆ์ในประเทศสปป.ลาวนี้เป็นงานสำคัญของคณะสงฆ์ได้จัดการศึกษามีวิทยาลัยสงฆ์องค์ตื้อเป็นต้นซึ่งรัฐบาลได้จัดเป็นของรัฐบาลในกระทรวงศึกษาธิการเรียบร้อยแล้วแล้วนอกจากนั้นการเผยแผ่ก็ดีการจัดการศึกษาในด้านคณะสงฆ์โดยตรงเองก็ดีก็มีระบบที่คล้ายกับประเทศไทยเราแต่คงรูปแบบของท่านซึ่งเป็นวัฒนธรรมสำคัญด้านภาษาก็ดีด้านการแสดงออกการอุปถัมภ์การทำทานก็ดีในคราวนี้ถือว่าเป็นมงคลอีกคราวหนึ่งซึ่งอยากให้พวกเราทั้งหลายได้มีส่วนในการมองเห็นได้รับรู้ว่าประเทศข้างเคียงเราก็มีการปฏิบัติในฐานะเป็นชาวพุทธโดยการอุปถัมภ์ของคณะรัฐบาลอุปถัมภ์ของประชาชนทั่วไปโดยการเสียสละของคณะสงฆ์ตั้งแต่ประธานลงมาถึงคณะกรรมาธิการศูนย์กลางของอพพสลาวก็คือศูนย์กลางของคล้ายกับมหาเถรสมาคมของบ้านเราแล้วก็ในนอกจากนั้นก็ยังมีผู้ที่เป็นกรรมาธิการต่างๆด้วยจึงขอให้ท่านทั้งหลายได้มีส่วนในการศึกษาเรียนแรกเปลี่ยนเรียนรู้ในคราวเดียวกันนี้ด้วย

วันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน3ของทุกๆปีเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักธรรมซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาเรียกว่าโอวาทปาติโมกข์แก่พระอรหันตสาวกจำนวน 1,250 รูปณสวนเวรุวันวิหารโอวาทปาติโมกข์มี3ประการคือละชั่วทำดีทำจิตให้บริสุทธิ์ดังนั้นพุทธศาสนิกชนทั่วไปจึงถือเอาวันสำคัญนี้ประกอบกุศลพิธีทำบุญตักบาตรเจริญจิตตภาวนาละเว้นอบายมุขทั้งปวงเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวซึ่งได้ถือปฏิบัติกันมาเป็นประจำสืบมาจนถึงปัจจุบันสำหรับวันมาฆบูชาในปีนี้ตรงกับวันที่11กุมภาพันธ์2560สำหรับการปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานในงานสัปดาห์เผยแผ่พุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาณพุทธมณฑลศูนย์กลางพุทธศาสนาโลกในครั้งนี้ขอให้

ุกรูปจงตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่างเต็มที่ใช้ระยะเวลาที่มีอยู่จำกัดประมาณ 4-5 วันปฏิบัติตามกิจกรรมตารางการปฏิบัติที่พระวิปัสสนาจารย์ได้กำหนดถึงแม้ว่าจะเป็นตารางการปฏิบัติธรรมที่เข้มข้นต้องตื่นแต่เช้าทำวัดสวดมนต์และเข้าปฏิบัติธรรมแต่ขอให้ทุกรูปพึงตั้งใจว่าการมาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อเป็นพุทธเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเป็นการฝึกตนเองในฐานะที่เป็นสาธารณสายาทสืบสานงานของพระพุทธศาสนาและในฐานะที่ตนเองเป็นเนื้อนาบุญเป็นที่ศรัทธาเริ่มใสของพุทธศาสนิกชนพร้อมทั้งเป็นทายาทที่จะนำเอาพระสัทธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเผยแผ่ไปเทศนานำปฏิบัติให้แก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายถ้าหากว่าท่านทั้งหลายไม่มีโอกาสได้ฝึกฝนเจริญได้ฝึกฝนอบรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานก็ไม่มีภูมิความรู้ในเรื่องการปฏิบัติและการที่จะไปสอนทำนำปฏิบัติให้แก่ผู้อื่นนั้นก็จะเป็นการเรื่องก็จะเป็นเรื่องที่ยากเพราะมีคติสอนไว้ว่าผู้ที่ไม่เคยฝึกไม่เคยหัดไม่เคยอบรมจะไปสอนบุคคลอื่นให้ฝึกหัดให้อบรมให้ปฏิบัติย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นจึงต้องขออนุโมทนาต่อท่านทั้งหลายซึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้ทราบจากท่านเจ้าคุณพระธรรมมะโพธิมงคลเจ้าคณะภาค14และพระเทพคุณาภรณ์รองเจ้าคณะภาค14และพระเถราเถระซึ่งเป็นคณะกรรมการจัดโครงการนี้ได้เดินทางมาปฐมนิเทศและกล่าวให้โอวาทแล้วส่วนหนึ่งอีกทั้งในวันพระราชบัญญัติที่9กุมภาพันธ์เวลา 17.00 น.ท่านทั้งหลายก็จะได้ไปสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรากูลรวมทั้งทำวัดสวดมนต์เย็นณบริเวณรานหน้าด้านหน้าและรานรอบๆองพระศรีศักยะทศพรยาประธานพุทธมณฑลสุทัศน์และในช่วงเช้าของวันที่11กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันมาฆบูชาจะได้เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาปฏิบัติธรรมโพธิญาณมหาวิชาลัยณบริเวณพื้นที่22ซึ่งจะก่อสร้างขึ้นเพื่อรองรับการปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่จะเดินทางมาปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาณพุทธมณฑลแห่งนี้และเพื่อรองรับการปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์พุทธศาสนิกชนทั่วไปรวมทั้งเด็กเยาวชนที่มาเข้าค่ายฝึกฝนอบรมปฏิบัติธรรมณพุทธมณฑลแห่งนี้

ด้วยในโอกาสนี้ขอขอบคุณเจ้าคณะผู้ปกครองเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปขอบใจผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่งบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วจึงขอเปิดการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานประสงค์งานสัปดาห์เผยแผ่พุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาประจำปี2560ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จ้าคุณธรรมโพธิมงคลเจ้าคณะภาค14เจ้าอาวาสวัดนิมนรการนิมมานรดีคณะกรรมการผู้บริหารโครงการปฏิบัติธรรมในงานส่งเสริมในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชาและพระสงฆ์ที่เข้าร่วมปฏิบัติในโครงการนี้ทั้ง23จังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์คนกลางทุกท่านขอเจริญพรท่านผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑลและท่านมุขเกียรติผู้มีเกียรติทุกท่านตามที่ท่านเจ้าคุณธรรมโพธิมงคลได้ถวายรายงานให้ทราบถึงการปฏิบัติธรรมในโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชาตามที่มหาเถรสมาคมได้มอบหมายให้ผมจัดโครงการปฏิบัติธรรมณสวนไผ่เป็นเวลา5วันบัดนี้โครงการดังกล่าวได้สำเร็จลุล่วงไปโดยตามวัตถุประสงค์อย่างเรียบร้อยดีงามผมต้องขออนุโมทนาประสงค์ที่เข้าปฏิบัติธรรมตามโครงการนี้ทุกท่านเพราะว่าการปฏิบัติตามที่ได้จัดขึ้นเนื่องในวันมาฆบูชานี้เป็นการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในส่วนของปฏิบัติบูชาการบูชาด้วยการปฏิบัตินี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าเป็นการบูชาพระองค์อย่างแท้จริงพระผู้ปฏิบัตินั้นเมื่อปฏิบัติแล้วก็จะได้รู้แจ้งในพระสัจธรรมที่พระองค์ทรงแสดงไว้ด้วยตนเอง

เมื่อได้รู้แจ้งพระสัจธรรมของพระองค์ด้วยตนเองนั้นก็จะทำให้ท่านทั้งหลายเกิดศรัทธาความเชื่อมั่นในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อมีความเชื่อมั่นต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะได้ปฏิบัติเพื่อให้ตนเองได้มารู้ถึงธรรมะระดับสูงสูงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งขึ้นไปนั่นด้วยการปฏิบัติธรรมดังกล่าวนี้ได้ชื่อว่าเป็นการรักษาพระพุทธศาสนาคือรักษาคำสอนของพระพุทธองค์ไว้โดยตนเองเป็นการรักษาอย่างแท้จริงและด้วยการปฏิบัติบูชานี่แหละจะทำให้โรคนี้จะไม่ว่างจากพระศาสนาหรือว่างจากพระพุทธศาสนามีข้อเปรียบเทียบที่ผมนำไปกล่าวในการเปิดหรือการปิดการปฏิบัติธรรมแทบทุกครั้งโดยอ้างถึงพระพุทธพจน์ที่ตรัสแสดงแก่สุคัตถะปัจฉิมสาวกองค์สุดท้ายไว้ว่าสุคัตถะถ้าภิกษุทั้งหลายพึงอยู่กันโดยชอบโรคนี้จะไม่ว่างจากพระอรหันต์ท่านอัจฉริยอาจารย์ได้อธิบายถึงคำว่าอยู่กันโดยชอบอยู่กันอย่างไรอยู่กันโดยชอบในความหมายของท่านก็คือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานหรือการปฏิบัติธรรมจนให้เกิดความรู้ความเชี่ยวชาญความชำนาญด้วยตนเองเพื่อบรรลุอริยมรรคอริยผลแล้วนำความรู้ที่ตนเองได้ฝึกฝนอบรมจากการปฏิบัตินี้ไปสอนไปเทศนาไปแสดงแก่ผู้อื่นเพื่อเกิดความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานชื่อว่าเป็นการอยู่กันโดยชอบแต่ไม่ใช่อยู่แบบขอโทษฉันอย่างสุขสบายอยู่อย่างสุขสบายไม่ใช่อย่างนั้นการอยู่แบบสุขสบายฉันอย่างสุขสบายโดยไม่มีการปฏิบัติธรรมอันสมควรแก่ธรรมยังไม่ชื่อว่าอยู่กันโดยชอบเพราะปัจจัยทายาทที่ผู้มีจิตศรัทธาถวายหรืออุปถัมภ์แก่เราท่านทั้งหลายนั้นวัตถุประสงค์ก็เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เรานั้นน่ะได้ปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดความรู้ความเชี่ยวชาญความชำนาญแล้วก็เข้าถึงแก่นแท้คำสอนของศาสนาคือการได้บรรลุมรรคผลนิพพานถ้าหากว่าเราได้ปฏิบัติโดยชอบดังกล่าวเนี่ยก็จะทำให้จตุปัจจัยทายทานที่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้มีศรัทธาได้บุญได้กุศลมีอานิสงส์เพิ่มขึ้นแก่ญาติโยมผู้มีจิตศรัทธานั้นเพราะฉะนั้นการที่ท่านทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมหนึ่งในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชานี้นอกจากจะเป็นการปฏิบัติบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันสำคัญนี้แล้วยังพัฒนาตนเอง
พื่อให้เข้าถึงหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกส่วนหนึ่งด้วยพร้อมทั้งปฏิบัติตนเองเพื่อสมควรได้รับทัยทานของท่านผู้มีจิตศรัทธาได้ถวายความอุปถัมภ์บำรุงทั้งในขณะที่เราปฏิบัติธรรมนี้ทั้งเมื่อไปอยู่ตามวัดวาอารามท่านก็สามารถที่จะทำตนเองให้เป็นปฏิฆาหกควรรับทัยทานของท่านสาธุชนทั้งหลายและขอให้ท่านทั้งหลายได้รักษาธรรมที่ท่านได้มาฝึกฝนอบรมที่สวนไผ่เนื่องในเทศกาลนี้นำไปประพฤติปฏิบัติต่อตามวัดวารามของท่านและช่วยเผยแผ่ธรรมที่ท่านได้ฝึกฝนอบรมนี้ต่อไปยังสาธุชนทั้งหลายอีกส่วนหนึ่งด้วยก็ยิ่งจะเพิ่มอานิสงส์ให้แก่ตัวท่านเองเพิ่มความมั่นคงให้กับพระพุทธศาสนาตามพระพุทธพจน์ที่ได้นำมากล่าวอ้างไว้วันนี้ในเวลาอันสมควรแล้วก็ขอปิดโครงการปฏิบัติธรรมเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขออนุโมทนาทุกท่านทุกคนที่มีส่วนร่วมในโครงการปฏิบัติธรรมครั้งนี้ขอกุศลผลบุญจงดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านทั้งหลายจงถึงความเจริญงอกงามในพระสัจธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงพร้อมในความเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภระด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิด

0: อนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเมาเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
1: ว้ายเมาสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเมามอยเมามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเมานภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ต้องว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
0: ณธนาคาร
1: คือสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
0: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
1: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
0: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
1: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
0: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
1: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
1: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
0: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
1: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
0: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
1: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
0: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาลภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานภาเห็นด้วยจ้ะ
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ
2: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่65อวิชชาตอนที่3
1: รีบเลือกได้แล้วจะไปด่านไหนเป็นตัวช่วยสุดท้ายถ้าทักช้าข้าจะไม่ให้สิทธิ์แล้วนะ
2: ก็ได้งั้นไปด่านตันหาก็แล้วกัน
3: ฮะเจ้าตันหาทยานอยากนั่นน่ะเหรอมีแต่จะคอยจับพวกเราให้อยู่ในสวนสนุกนั่นแน่ใจแล้วเหรอเจ้าปัน
2: ต้องไปด่านตันหานี่แหละข้าคิดว่าต้องได้คำตอบจากที่นี่แน
3: ่งั้นก็ว่าตามเจ้าแล้วกันเฮ้ย
1: ได้ไปกันเลย
4: เล่นอะไรต่อดี
5: ดูกันไป
4: เอาขึ้นได้แบบสนุกอ่ะ
6: แทนจำเดินใจอุ้ยใครตกลงมา
4: ไปขึ้นทางนู้นมาทางนู้นอ่ะ
3: เอ๊ะตันหาไม่โผล่มาต้อนรับหรอกหรอ
2: ช่างเถอะถึงไม่มีเจ้าตันหาพวกเราก็หาคำตอบกันเองได
7: ้เร่งไปถ่ายรูปบุญลุ
8: งเราไปเล่น
6: ไปไปอยากถ่ายรูปมานานแล้ว
9: ไม่อยากทำอะไรก็ดีนะ
10: ไปได้แล้วรับไปเลย
11: สนุกจังเลยมีความสุขจังอยากได้
10: อันนี้รับไปเลย
6: ขอบคุณมากนะ
10: ตั้งห้ารอบ
3: เจ้าปันเจ้ากำลังคิดอะไรอยู่เนี่ย
2: ดูคนพวกนี้สิมีความสุขเพราะได้ในสิ่งที่อยากได้อยากเล่นอะไรก็ได้เล่นอยากได้ของอะไรก็ได้สมใจ
11: เย้ได้อันที่ชอบเลยน้ำหอมสตรอเบอรี่บอยดีใจจังเลยดีใจจัง
2: ถ้าคนในสวนสนุกนี่ไม่ได้ในสิ่งที่อยากได้หรือต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบความสุขก็จะหายไปจริงไหม
3: แน่นอนอยู่แล้ว
2: งั้นมาลองทดสอบกันดูดีกว่า
12: ช่วยแอป
11: ตื่นเต้นเกิดอะไรขึ้นทำไมไข่ไม่ออกมาล่ะเฮ้ยออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะออกมานี่แน่นี่แน่เอาออกมานะเอาออกมาทำไมไม่ออกมาล่ะออกมาสิออกมา
3: เฮ้ยระวัง
11: ฮะของเล่นในตู้เครื่องจะพังตอนนี้ไม่ได้นะมาออกมาสิออกมาน
3: ี่เป็นแผนทดสอบของเจ้าใช่ไหมเจ้าปัน
2: ใช่แล้วเจ้าจำที่ท่านยายเมืองชรามรณะบอกได้ไหมที่บอกว่าการที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงของทุกข์ได้นั้นต้องหัดพิจารณาจับที่สุดเบื้องต้นและที่สุดเบื้องปลายของเรื่องให้ได้
3: จำได้สิ
2: ข้ามาทบทวนดูแล้วก็นึกถึงคำที่ท่านอาจารย์เคยสอนข้าแต่ข้าลืมมันไปท่านอาจารย์บอกว่าเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ที่ได้รับอยู่คือผลหรือเบื้องปลายของเรื่องเหมือนเด็กคนนี้ที่กำลังทุกข์เพราะเครื่องหมุนไข่เสีย
11: ข้าจะเล่นนะข้าจะเล่นนะ
2: การที่จะจับว่าอะไรเป็นเหตุของทุกข์ส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าเป็นเพราะสิ่งที่เรารักจากไปหรือมีใครมาทำลายของรักของเราเราเลยต้องเป็นทุกข์แบบนี้แต่ความจริงแล้วไม่ใช่
3: เจ้ากำลังจะบอกว่าเหตุผลที่ว่ามาเนี่ยเป็นแค่เรื่องภายนอกที่ทำให้เราทุกข์แต่ไม่ใช่สาเหตุเบื้องต้นที่แท้จริงใช่ไหม
2: ใช่แล้วถ้าพิจารณาตามหลักอริยสัจ4เหตุเกิดทุกข์ก็คือสมุทัยตัวที่ทำให้เราออกไปจากสังสารวัฏไม่ได้สักทียังไงล่ะ
3: สมุทัยเองหรอกหรอ
2: ท่านอาจารย์เคยพูดถึงกิจในอริยสัจว่าเริ่มแรกให้ทำปริญญาเรียนรู้เพื่อให้เห็นทุกข์ 2. ทำปหานะละเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ด้วยการยอมรับตามความจริง 3. ทำสัจฉิกรณะทำความเข้าใจทุกข์4. ทำภาวนาปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกข์ด้วยมรรคมีองค์8การที่เราจะละสมุทัยเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ได้ก็ต้องทำให้ตัณหาความอยากในใจเราดับไปด้วยเพราะพอมีตัณหาก็ต้องตามมาด้วยอุปาทานเลยทุกข์กันไม่รู้จบแบบนี้ไง
3: ว่าแล้วเชียวเพราะเวลาเราอยากได้อะไรใจก็จะทะยานออกไปยึดสิ่งนั้นว่าเป็นของเราโดยไม่รู้ตัว
2: ถูกแล้วสิลาถ้าหากว่าจิตใจเราไม่มีความอยากความยึดอยู่กับใครหรือสิ่งใดๆเลยทุกข์ก็จะไม่เกิดตัวอย่างง่ายๆเจ้ารู้สึกทุกข์ร้อนอะไรไหมที่เครื่องหมุนไข่นี้ใช้งานไม่ได้
3: ไม่อะ ข้าไม่ได้ชอบเจ้าเครื่องนี้อยู่แล้วจะเสียหรือใช้งานได้ข้าก็ไม่รู้สึกอะไร
2: นั่นเพราะเจ้าไม่มีความอยากเล่นใจก็เลยไม่ได้ยึดไม่เหมือนเด็กคนนั้น
11: เชะไม่เล่นแล้วก็ได้มีอย่างอื่นน่าเล่นอีกตั้งเยอะไปดีกว่า
3: จริงด้วยแต่เด็กคนนั้นเมื่อกี้ยังเดือดร้อนอยู่เลยแต่ตอนนี้เบื่อไปหาอย่างอื่นเล่นซะแล้ว
2: เพราะความอยากและความยึดลดน้อยลงไปแล้วยังไงล่ะความทุกข์เลยน้อยลงตามไปด้วย
3: อ๋อข้าเริ่มจะเห็นภาพแล้วล่ะเจ้าปันว่าแต่ละด่านที่ผ่านมามันมีความเกี่ยวข้องกันยังไง
2: จริงหรอเจ้าเห็นอะไรล่ะ
3: แรกเริ่มที่ด่านชรามรณะเราคิดว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คือการตายไม่ก็การเกิดแต่ก็ไม่ใช่จนมาถึงด่านพบก็เกิดตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะเป็นการมีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่เลยทำให้ทุกข์

0: พอมาถึงด่านอุปาทานเจ้าอุปาทานกลับแย้งว่าการมีตัวตนเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดสุขต่างหากแต่พอมาถึงด่านของตัณหาข้าก็เริ่มเห็นความเกี่ยวโยงแล้วว่าแท้จริงแล้วเพราะมีตัณหาความทยานอยากเลยเกิดความยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราคืออุปาทานพอมีตัวเราของเราแล้วก็เกิดภพความเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นเกิดเป็นชาติก็คือความเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องตายไปในที่สุดไม่มีอะไรคงอยู่ได้ตลอดไป
1: เก่งมากเลยศิลาเจ้าเข้าใจความจริงของชีวิตแล้วใช่ไหมว่าความเกิดความแก่ความตายเป็นทุกข์ที่ทุกข์ยึดถือว่าขันธ์5เป็นตัวเราของเราพอไปยึดในสิ่งที่คิดว่ามีแต่จริงๆแล้วไม่มีก็เลยเป็นทุกข์
0: ใช่แล้วเจ้าปันถ้าเรียนรู้ว่าขันห้านี้ไม่ใช่ของเรามีความไม่เที่ยงไม่คงที่ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเสมอบังคับให้เป็นไปตามที่เราต้องการไม่ได้เพราะไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเราเราก็จะไม่เกิดความอยากที่จะยึดถืออะไรเลย
1: สุดยอดไปเลยศิลาทีนี้ก็รู้คำตอบแล้วสินะว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์ก็คือสมุทัยนี่เอง
2: เอ้ยเป็นไปไม่ได้พวกมันรู้คำตอบได้ยังไงเนี่ย
3: เอ้ยเจ็บใจนักพวกเจ้าแก้ปริศนาอวิชชาที่คนอื่นๆไม่เคยแก้ได้ได้ยังไงกัน
1: ฮ่าๆๆงั้นแปลว่าพวกเราก็ตอบถูกละสินะ
3: เฮ้ยก็เพราะตอบถูกนะสิข้าเลยโมโห
2: ไม่สนุกเลยอารมณ์เสียเฮ้ยไปดีกว่า
3: น้อยบังอาจนักโมโหโมโหโมโหโมโหนี่ถึงพวกเจ้าจะตอบถูกแต่ยังไงก็หนีไม่พ้นอวิชชาหรอกนะเพราะแม้ว่าเจ้าจะรู้ทุกข์รู้สาเหตุเกิดทุกข์แต่ก็ยังไม่รู้จักหนทางดับทุกข์อยู่ดีกลับไปด่านอวิชชากับข้าซะดีดีเถอะย้า
4: ศิลากับเจ้าปันเอาตัวรอดจากอวิชชาได้ดีกว่าที่คิดไว้มากนั่นเนี่ย
5: ทีนี้ศิลากับเจ้าปันก็ได้รู้แล้วว่าอวิชชาคือความไม่รู้จริงทำให้ไม่มีปัญญาเพราะไม่รู้จักอริยสัจ4คือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้ธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นหรือก็คือไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาท
6: ที่ศิลากับเจ้าปันรู้ก็ยังเป็นการรู้เพียงแค่ขั้นที่1และ2จากความรู้ทั้ง5ขั้นคือรับรู้เรียนรู้รอบรู้รู้จริงรู้แจ้งรู้ขั้นที่1คือจักขุรับรู้ทางตาหรืออายตนะ6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้ขั้นที่2คือญาณะเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนรู้ขั้นที่3คือปัญญาเกิดความรอบรู้ทั่วถึงว่าสิ่งนี้มีที่มาจากอะไรรู้ขั้นที่4คือวิชชาความรู้จริงเกิดขึ้นไล่อวิชชาความไม่รู้ให้หายไปรู้ขั้นที่5คืออาโลกะรู้แจ้งแทงตลอดเหมือนความสว่างขับไล่ความมืดให้หายไป
4: ก็ต้องเอาใจช่วยพวกศิลากันต่อไป
6: ศิลาเจ้าปันได้รู้จักอวิชชามากขึ้นแต่ในด่านต่อไปทั้งคู่จะต้องเจอกับอะไรอีกโปรดติดตามในตอนต่อไป

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูน

0: อนิเมชั่น The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนพายุสุริยะ
1: พ่อครับพ่อครับผมขอยืมมือถือพ่อโทรไปหาอิงฟ้าหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้สิลูกมือถือพ่อวางอยู่บนโต๊ะทำงานแม่น่ะหยิบไปโทรได้เลย
1: ขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้าขอปกป้องคุยกับอิงฟ้าเรื่องการบ้านหน่อยได้ไหมครับจ้ารอเดี๋ยวๆนะแม่จะเรียกอิงฟ้าให้จ้าขอบคุณครับ
3: สวัสดีจ้าปกป้องจะถามเรื่องการบ้านเหรอ
1: ใช่แล้วคือฉันสงสัยวิชาเลขนะ
3: ได้เลย
1: ข้อที่5นะอิงฟ้าคือฉันลองใส่สูตรตามที่ครูสอนแล้วแต่ฉันก็ทำต่อไม่ถูกอะใส่แทนค่าทุกตัวแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีอะ
3: คือมานะแบบตออ
1: ิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะฉันปกป้อง
1: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
0: ลองโทรใหม่สิแบตจะหมดหรือเปล่า
2: ไม่น่าจะใช่นะเพราะพ่อเพิ่งชาร์จแบตเต็มไปเองนะ
1: ฮัลโหลอิงฟ้าได้ยินฉันไหม
3: ฮะท่านปกอง
1: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสายตัดไปอีกแล้วเนี่ย
2: หรือจะเป็นที่สัญญาหรือเปล่า
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
2: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะเดี๋ยวนะดีเอลทีวีตกใจถึงขั้นเรียกว่าภัยพิบัติเลยเหรอ
0: ใช่ครับพ่อภัยพิบัติพายุสุริยะ
1: เฮ้ยทำไมมันฟังดูน่ากลัวจังอ่ะมันคืออะไรหรอ DLTV พายุสุริยะที่นายว่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: พายุสุริยะจัดเป็นภัย

0: รรมชาติชนิดหนึ่งไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกเนื่องจากโลกมีชั้นบรรยากาศและสนามแม่เหล็กคุ้มกันแต่จะอันตรายต่อมนุษย์ในอวกาศที่อยู่ไกลโลกซึ่งอาจได้รับอันตรายพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารการสื่อสารทางคลื่นวิทยุบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศ
1: โหผลกระทบเกิดขึ้นแทบจะทุกระบบเลยนะเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ากำลังจะเกิดพายุสุริยะน่ะ
0: การพยากรณ์หรือทำนายความรุนแรงของพายุสุริยะเขาจะใช้วิธีตรวจสอบจุดมืดบนดวงอาทิตย์เนื่องจากจุดมืดเกิดจากความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กเมื่อมีจุดมืดมากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยการเกิดพายุสุริยะน้อยลงมีการศึกษาว่ามีแนวโน้มในระยะอันใกล้จะไม่มีพายุสุริยะเกิดขึ้นทีเหมือนในอดีตแต่เราก็ประมาทไม่ได้จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเรื่องนี้กันอยู่อย่างต่อเนื่องนะ
2: ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัวเรานะเพราะพ่อเองตั้งแต่เกิดมาก็แทบไม่เคยได้ยินคำนี้สักเท่าไหร่เลย
0: ตอนที่อยู่บนดาวดอนโม่น่ะวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดเพราะระบบหลายระบบมันหยุดชะงักไปเลยจริงๆบนโลกก็เคยเกิดพายุสุริยะแล้วเหมือนกันนะครับ
1: จริงเหรอดีเอลทีวีเกิดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไง
0: ที่ผ่านมาพายุสุริยะเคยสร้างความตื่นตระหนกให้แก่มนุษย์โลกมาหลายครั้งแล้วอย่างเมื่อปีพุทธศักราช2532ประเทศแคนาดาเกิดกระแสไฟฟ้าดับนาน9ชั่วโมงเพราะเกิดพายุสุริยะรุนแรงทะลุช่องว่างของชั้นบรรยากาศเข้ามาก่อกวนกระแสไฟฟ้าบนโลกทำให้แรงดันของกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอจนทำให้หม้อแปลงเกิดระเบิดเลยนะรวมถึงดาวเทียมเสียหายจนใช้งานไม่ได้สำหรับในประเทศไทยเองในปีพุทธศักราช2554ก็เกิดพายุสุริยะทำให้ดาวเทียมไทยคม5เกิดขัดข้องนาน4ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทยเลยล่ะ
2: อ๋อพ่อพอจะคุ้นๆแล้วว่าทีวีดูไม่ได้วิทยุก็ฟังไม่ได้น่ะ
0: ต้องบอกว่าในปัจจุบันชีวิตประจำวันของผู้คนบนโลกต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากทั้งโทรศัพท์โทรทัศน์วิทยุระบบบอกพิกัดอย่าง GPS อยู่ตลอดเวลา DLTV แค่อยากจะบอกว่าในระหว่างที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดพายุสุริยะขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ควรที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบสื่อสารต่างๆอย่างมีสติและใช้มันอย่างระมัดระวังเพราะถ้าหากมีพายุสุริยะขึ้นมาจริงๆก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราแน่นอนไม่มากก็น้อยในทางใดก็ทางหนึ่งขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของพายุสุริยะในแต่ละครั้งส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงต้องเตรียมแผนรับมือคิดค้นพัฒนาระบบหากเราได้รับผลกระทบจากพายุสุริยะแล้วก็คิดค้นอุปกรณ์ป้องกันสำหรับนักบินอวกาศที่ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกนั่นแหละครับ
1: เรื่องการป้องกันและวิจัยพายุสุริยะเนี่ยต้องเป็นภารกิจขององค์การนาซาแน่ๆเลยใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วเพราะองค์การนาซาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะต้องทำงานร่วมกันในการเตรียมสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลใหม่ๆที่เชื่อมโยงกันของสนามแม่เหล็กอย่างละเอียดเพื่อความเข้าใจที่สามารถนำไปใช้การคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อวางแผนรับมือกับการเกิดพายุสุริยะในอนาคตนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งตื่นเต้นยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th มีข้อมูลให้ค้นหาเพิ่มเติมไหม dltv
0: มีสินอกจากนี้ในเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไทยก็มีนะเข้าไปดูได้เลยรับรองได้ความรู้เพียบ
2: ไว้พ่อจะเข้าไปดูบ้างนะ dltv
0: ได้เลยครับพ่อรับรองมีประโยชน์ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แน่นอนครับ
1: และสรุปว่าดิฉันโทรติดต่ออิงฟ้าไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเกิดพายุสุริยะหรือเปล่าเราเช็คข่าวจากทางไหนได้บ้างเนี่ย
2: ปกป้องดีเอลทีวีไม่ต้องเช็คข่าวหรอก
0: ทำไมล่ะครับพ่อ
2: มีเรื่องจะสารภาพคือพ่อยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์สงสัยมือถือพ่อเลยถูกตัดสัญญาณน่ะ
0: พายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลแต่ไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารกระทบต่อบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศครับ
3: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้า

0: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึงสิบหน้าเลยเนี่ย
1: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี่
2: ฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
1: จัดไป
2: หายที่บัตรก็คือแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
4: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเมาเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
5: ว้าวเมาสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเมามอยเมามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเมานภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ต้องว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
4: ณธนาคาร
5: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
4: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
5: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
4: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
5: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
4: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
5: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
4: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
5: โ

0: ังดูดีมีอนาคต
1: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
0: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
1: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
0: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงเสี่ยงซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
1: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาแล้วรับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
0: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้า
1: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
0: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางค่ะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของระดับชั้นอนุบาลปีที่3กับคุณครูสุธิดาสุทธิประภาหรือคุณครูแพรนั่นเองค่ะและในเช้าวันนี้นะคะคุณครูแพรอยากจะพาเด็กๆมาเตรียมความพร้อมกันก่อนที่เราจะสนทนาข่าวและเหตุการณ์กันให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางทำท่าทางตามคุณครูแพรนะคะ1 2 3ผ่า

0: พายพายพายเรือน้อยล่องลอยไปตามน้ำถ้าพวกเราจะจระเข้เราก็ร้องว่าทำไมเราต้องด้วยล่ะเพราะว่าเดี๋ยวจระเข้จะได้ยินแล้วจะเป็นอย่างไรงั้มกัดได้เลยใช่ไหมคะในวันนี้คุณครูแพรมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้กับเด็กๆฟังด้วยเกี่ยวกับโปรตีนอุ๊ยเด็กๆรู้จักโปรตีนไหมคะ
1: ร
0: ู้
1: จักค่ะ
0: โปรตีนประกอบด้วยอะไรบ้างไหนลองออกมาบอกคุณหน่อยสิคุณครูแพรขอเป็น

0: ี่มาลิค่ะเชิญเลยโปรตีนมีอะไรบ้างคะพี่มาลิคะ
1: นม
0: อ๋อมีนมที่เราดื่มกันทุกวันใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: มีอะไรอีกคะมีอะไรอีกนะพี่มาลีชอบรับประทานไข่เจียวไหมคะ

0: ไข่เป็นโปรตีนไหมคะ
1: เป็นค่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่มาริหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะโปรตีนนะคะก็ได้แก่เนื้อสัตว์นมแล้วก็ไข่นอกจากนี้ถั่วก็เป็นโปรตีนการรับประทานโปรตีนดีต่อร่างกายหรือว่าสุขภาพอย่างไรคะถูกต้องเลยทำให้ร่างกายของเรานะคะแข็งแรงเพราะว่าโปรตีนนะคะจะไปช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อทำให้กล้ามเนื้อของเรานะคะแข็งแรงและเด็กๆจะสามารถเจริญเติบโตได้ดีด้วยแล้วถ้าเราไม่มีโปรตีนร่างกายเราจะเป็นอย่างไรล่ะไม่แข็งแรงเลยบางครั้งคุณครูแพรก็สังเกตเห็นว่ามีเด็กๆบางคนไม่รับประทานเนื้อสัตว์เลยเวลาเห็นเนื้อสัตว์ที่มาพร้อมอาหารกลางวันเด็กๆก็จะเคี้ยวออกเคี้ยวออกแบบนี้จะดีต่อสุขภาพไหมคะ
2: ไม
0: ่ดีเลยค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่รับประทานโปรตีนนะคะกล้ามเนื้อของเราก็จะไม่เจริญเติบโตแล้วก็จะไม่พัฒนาด้วยทำให้ร่างกายของเรานะคะไม่แข็งแรงนั่นเองค่ะดังนั้นเด็กๆควรทำอย่างไรคะถูกต้องรับประทานเนื้อสัตว์รับประทานโปรตีนด้วยบางคนเด็กๆปลายทางคนไหนมีใครไม่ดื่มนมหรือเปล่าวิบางคนไม่ชอบดื่มนมการที่เราไม่ชอบดื่มนมนะคะอาจจะทำให้เราเจริญเติบโตช้าใช่ไหมลูกใช่แล้วค่ะนมอะไรดีที่สุดถูกต้องนมจืดแล้วนมหวานดีไหมล่ะ
2: ไม่ด
0: ี
2: ค
0: ่ะนมหวานนะคะก็ดีแต่ว่าถ้าเทียบกับนมจืดแล้วนมจืดดีกว่าใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะจะทำให้เด็กๆเจริญเติบโตและมีร่างกายที่แข็งแรงนั่นเองค่ะไหนวันนี้มีใครอยากออกมาเล่าเรื่องที่น่าสนใจให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างวันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่เป็นพี่แซนดี้ค่ะเชิญเลยค่ะขออนุญาตนะคะพี่แซนดี้พี่แซนดี้มีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับเพื่อนๆและคุณครูแพรฟังบ้างคะ
1: เมื่อวานหนูไปซื้อของกับพ่อ
0: เมื่อวานหนูไปซื้อของกับพ่อที่ไหนคะ
1: ที่ตลาด
0: ที่ตลาดไปซื้ออะไรคะ
1: หนูไปซื้อกับข้าว
0: ไปซื้อกับข้าวแล้วกับข้าวที่หนูซื้อมารับประทานเนี่ยคืออะไรคะจำได้ไห
1: มมีข้าวเหนียวไก
0: ่อ๋อมีข้าวเหนียวแล้วก็มีไก่ใช่ไหมคะเป็นไก่ย่างหรือว่าไก่ทอดคะ
1: ไก่ย่างค่ะ
0: เป็นไก่ย่างไก่เป็นโปรตีนไหมคะเนื้อไก่เป็นโปรตีนไหมลูก
1: เป็นค่ะ
0: เป็นนั่นเองเพราะว่าเป็นเนื้อสัตว์คุณครูแพรขอชื่นชมพี่แสนดีเลยว่าพี่แสนดีนะคะรับประทานเนื้อไก่ด้วยนอกจากนี้ถ้าจะให้ดีขึ้นอีกต้องดื่มอะไรด้วย
1: นมวัว
0: นมวัวด้วยค่ะและนอกจากนี้ถ้าจะให้ดีขึ้นอีกรับประทานผักด้วยได้ไหม
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้รับประทานไม้ด้วยได้ไหมคะ
2: ได้
0: แล้วพี่แสนดีชอบรับประทานผลไม้ไหมคะ
1: ชอบค่ะ
0: ชอบอะไรที่สุดคะ
1: หนูชอบแอปเปิ้ล
0: ทำไมถึงชอบแอปเปิ้ลคะ
1: เพราะมันหวาน
0: เพราะว่ามันหวานแล้วก็อร่อยด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่แสนดีหน่อยไหนมีใครมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้กับครูแพรฟังอีกวันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่ใบเตยค่ะเชิญเลยค่ะพี่ใบเตยมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับเพื่อนๆและคุณครูแพรฟังบ้างคะ
1: หนูไปตกปลาค่ะ
0: โอ้โหไปตกปลากับใครคะ
1: คุณพ่อคุณแม่ค่ะ
0: ไปกับคุณพ่อคุณแม่ไปตกปลาที่ไหนคะเนี่ย
1: ที่น้ำค่ะ
0: อ๋อที่น้ำใกล้ๆบ้านใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: หนูตกได้ปลา
0: ได้หลายตัวไหมคะ
1: ได้หลายตัวค่ะ
0: แล้วนำปลาที่ตกได้เนี่ยไปทำอะไรคะ
1: ทำอาหารค่ะ
0: เก่งมากเลยนำไปทำอาหารแล้วก็ไปรับประทานใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วปลาเป็นโปรตีนหรือเปล่าคะ
1: เป็นค่ะ
0: เป็นนั่นเองแล้วปลานะคะก็ช่วยทำให้สมองของเราเป็นอย่างไร

0: สมองดีด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะและนอกจากนี้นะคะพี่ใบเตยทำอะไรอีกคะไปทำอะไรต่อคะพอตกปลาเสร็จแล้วหนูไปทำอะไรต่อกับคุณพ่อคุณแม่คะ
1: หนูไปอาบน้ำค่ะ
0: อ๋อหนูไปอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายของเราให้ร่างกายของเราสะอาดใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่ใบเตยหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยนะคะเด็กๆปลายทางล่ะคะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างดังนั้นคุณครูแพรนะคะจะให้เด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ร่วมกันจากนั้นเดี๋ยวเรากลับมาสรุปกิจกรรมกันค่ะ

ในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนเด็กๆนะคะให้ออกมาเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจได้ค่ะ

นอกจากนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถใช้คำถามนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความคิดของเด็กๆและให้เด็กๆนะคะใช้ความคิดของตนเองเพื่อที่จะเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจและคุณครูปลายทางสามารถให้แรงเสริมทางบวกนะคะการชื่นชมเด็กๆนะคะจะทำให้เด็กๆมีความกล้าแสดงออกและมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะ

เรื่องราวของเด็กๆปลายทางนะคะน่าสนุกแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยเพราะว่ามีเด็กๆปลายทางบางคนบอกว่าวันหยุดที่ผ่านมานะคะหนูได้ไปเก็บผลไม้กับครอบครัวด้วยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆปลายทางบางคนนะคะก็บอกว่าเมื่อวันหยุดที่ผ่านมาเช่นเดียวกันเลยค่ะหนูได้ช่วยคุณแม่นะคะทำความสะอาดบ้านด้วยช่วยเช็ดนะคะสิ่งของต่างๆที่มีฝุ่นจับด้วยรักมากๆเลยค่ะแต่ว่าเวลาเช็ดสิ่งของเหล่านั้นอย่าลืมสวมใส่แมสด้วยนะคะเดี๋ยวจะไม่สบายเอานะคะหรือว่าแพ้ฝุ่นนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเด็กๆค่ะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

0: กลับเข้าสู่กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะน่ารักมากๆเลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะทำกิจกรรมกันคุณครูแพรขอทบทวนข้อตกลงก่อนถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้เก่งมากเลยเคลื่อนไหวให้ช้าๆตามจังหวะแล้วถ้าคุณครูแพรเคาะแบบนี้ยอดเยี่ยมเลยค่ะเคลื่อนไหวให้เร็วขึ้นตามจังหวะวิ่งได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้แน่นะได้ต่อมานะคะถ้าคุณครูแพรเคาะแบบนี้ถูกต้องค่ะให้หยุดอยู่ในท่านั้นทันทีต่อไปคุณครูแพรจะให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางลองสังเกตทั่วๆบริเวณห้องของเราหน่อยสิคะว่าสังเกตเห็นอะไรบ้างคุณครูแพรขอถามเป็นพี่พีค่ะเห็นมุมประสบการณ์ขอถามเป็นพี่ปังหอมค่ะเห็นโต๊ะนั่นเองแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะเด็กๆปลายทางบอกว่าเห็นโต๊ะคุณครูเห็นป้ายนะคะแล้วก็เห็นเก้าอี้ด้วยดังนั้นนะคะเวลาที่เราเคลื่อนไหวไปชนกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ได้เพราะว่าถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะบาดเจ็บนั่นเองต่อไปคุณครูแพรจะพาเด็กๆหาพื้นที่ของตัวเองให้เด็กๆนะคะยืนขึ้นเลยค่ะการหาพื้นที่ทำอย่างไรคะ
1: กางแขน
0: เก่งมากเลยกางแขนของเด็กๆจะต้องไม่ไปชนกับสิ่งต่างๆเหล่านี้และไม่ไปชนกับเพื่อนๆด้วยถ้าพร้อมแล้วเรามาหาพื้นที่กันเลยค่ะกับพี่ได้เลยนะคะกางแขนหาพื้นที่นะพี่มารีได้พื้นที่หรือยังคะไหนดูซิมีใครได้พื้นที่แล้วบ้างคุณครูแพรสังเกตเห็นว่ามีเด็กๆบางคนยังใกล้กับสิ่งต่างๆในบริเวณห้องอยู่เลยลองกางแขนแล้วลองหมุนดูสิคะถ้าชนแสดงว่ายังไม่ได้พื้นที่แล้วเด็กๆปลายทางได้พื้นที่หรือยังคะเด็กๆปลายทางบางคนก็ยังยืนใกล้กันอยู่เลยดังนั้นคุณครูแพรจะเคาะ2ครั้งให้เด็กๆขยับนะคะเก่งมากเลยค่ะต่อไปเราจะมาเคลื่อนไหวพื้นฐานกันเด็กๆสามารถที่จะเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าไปทางด้านหลังไปทางซ้ายหรือว่าไปทางขวาก็ได้ค่ะเด็กๆสามารถที่จะกระโดดหมุนตัวก็ได้แต่ต้องฟัง
1: จ
0: ังหวะนั่นเองถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะคุณครูแพรขอชื่นชมเด็กๆที่ไม่คุยกันนะคะหลายคนทำท่าทางได้น่าสนใจมากๆเลยค่ะโอ้โหมีใครเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะบ้างคุณครูแพรสังเกตเห็นว่ามีบางคนไม่หยุดตอนที่คุณครูแพรเคาะจังหวะให้หยุดขอลองอีกรอบนึงค่ะ

0: ุณครูแพรขอถามเป็นพี่ BM กำลังทำท่าอะไรคะ
1: นกกระโดดขาเดียว
0: อ๋อนกกระโดดขาเดียวต่อมาขอถามเป็นพี่ไหนดูสิพี่อนนท์ค่ะโอ้โหทำนกสีแดงนั่นเองต่อมาขอถามเด็กๆปลายทางค่ะเด็กๆปลายทางนะคะกำลังทำท่าทางเป็นผึ้งน้อยด้วยค่ะโอ้น่ารักมากๆเลยไหนดูซิมีใครทำท่าทางได้น่าสนใจบ้างคุณครูแพรขอถามเป็นพี่อมทรัพย์ค่ะทำท่าปูขอถามเป็นพี่ปริมค่ะโอ้โหยอดเยี่ยมเลยขอถามเป็นเด็กๆปลายทางค่ะโอ้โหทำท่าเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ด้วยค่ะโห

0: เก่งมากค่ะต่อไปขอถามเป็นพี่วิพี่โอตีทำท่าอะไรคะโอ้ต่อไปขอถามเป็นพี่อั่งเปาค่ะโอ้โหยอดเยี่ยมมากๆเลยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะกำลังทำท่าทางมุดต่อไปนะคะคุณครูแพรจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวตามคำสั่งคุณครูแพรจะมอบคำสั่งให้กับเด็กๆทั้งหมด3คำสั่งแต่ต้องฟังให้เป็นอย่างไรถูกต้องให้จบก่อนแล้วค่อยทำคุณครูแพรจะเคาะจังหวะให้เด็กๆเคลื่อนไหวตามจังหวะจากนั้นเมื่อคุณครูแพรเคาะจังหวะหยุดคุณครูแพรจะมอบคำสั่งให้กับเด็กๆที่สำคัญเลยคำสั่งของคุณครูแพรเมื่อมอบไปแล้วเด็กๆจะต้องทำอย่างไรก่อนนะฟังก่อนแล้วจึงค่อยทำตามทำได้ไหมคะ
1: ทำได้ค่ะ
0: ถ้าทำได้ยืนขึ้นเลยค่ะพร้อมนะเรามาเริ่มกันเลยค่ะ

0: เด็กทำท่าเป็นกระต่ายกระโดดไปข้างหน้า2ครั้งและกระโดดถอยหลัง2ครั้ง
1: 1 2 1 2
0: เก่งมาก

ให้เด็กๆทำท่าเป็นจิงโจ้กระโดดไปทางซ้าย2ครั้งไปทางขวา2ครั้งทางซ้ายอยู่ทางไหนทางขวาอยู่ทางไหนเริ่มค่ะกระโดดทางซ้าย2ครั้งทางขวา2ครั้งมีบางคนยังสับสนอยู่ไม่เป็นไรเราค่อยๆฝึกได้

ให้เด็กๆเอามือจับศีรษะจับไหล่และจับเอวขอชื่นชมเด็กๆที่ฟังคำสั่งให้จบก่อนแล้วค่อยทำเก่งมากเลยค่ะ

0: ให้เด็กๆจับกลุ่ม3คนอย่าพึ่งครูแพรบอกว่ายังไงเอ่ย
1: ให้จ
0: บก่อนยอดเยี่ยมให้เด็กๆจับกลุ่ม3คนนั่งลงและทำท่ากระต่าย3คน
1: น
0: ั่งลงและทำท่ากระต่ายอุ๊ยกลุ่มนั้นได้แล้ว3คน3คนเก่งมาก

0: ให้เด็กๆฟังก่อนนะคะให้เด็กๆจับกลุ่ม7คนชูมือขึ้นข้างบน2ข้างและทำท่าซอมบี้7 คน 7 คน
1: 1
0: 2 3ลองนับสิ7 คน 7 คนตรงนั้นต้องไปหากลุ่มแล้วค่ะ7คนค่ะแล้วทำท่าอะไรนะชูอะไรนะชูมือขึ้น2ข้างแล้วก็ทำท่าซอมบี้กลุ่มนั้น7คนหรือยังกลุ่มนี้7คนหรือยังมีกลุ่มนี้ทำถูกเพราะว่ากลุ่มนี้7คน3คนนี้ต้องเข้ากลุ่มค่ะต้องไปหากลุ่มเข้า7ยังคะอ้าวแล้วแสดงว่ากลุ่มนี้ก็ต้องเหลือสิ2คนนี้มากลุ่มนี้เลยค่ะแล้วทำอย่างไรนะชูมือ2ข้างแล้วก็ทำท่าซอมบี้กลุ่มนี้ถูกต้องเพราะว่าเสร็จกอดเพื่อนเก่งมากเลยเราค่อยๆฝึกกันไปได้ค่ะเด็กๆหาพื้นที่ของตัวเองและนั่งในท่าที่สบายได้เลยยืดขาออกมาเลยหรือว่าเด็กๆสามารถนั่งในท่าที่สบายของตัวเองได้เลยนะคะไม่เป็นไรค่ะต่อมาเราจะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อร่วมกันถ้าเป็นผู้หญิงให้นำกระโปรงมาคลุมหัวเข่าด้วยเก่งมากเลยร้องเพลงผ่อนคลายกล้ามเนื้อไปพร้อมๆกับคุณครูแพรนะคะเริ่มค่ะนวดนวดนวดนวดเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาทุบทุบทุบทุบเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาสับสับสับสับ

0: เพื่อเพิ่มพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาต่อไปคุณครูแพรอยากให้เด็กๆช่วยคุณครูแพรคิดท่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อไหนมีใครอยากช่วยคุณครูแพรคิดบ้างรอบนี้คุณครูแพรขอเป็นน้องต้นน้ำค่ะ
1: สะบ
0: ั
1: ดม
0: ือสะบัดมือกี่ครั้งครับ
1: 31
0: ครั้งใช่ไหมคะ31ครั้งนะเกินได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้นะนับช้าๆตกลงไหมคะ
1: ต
0: กลงนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31อะมีใครเกินหรือเปล่าต่อมาคุณครูแพรขอถามเด็กๆปลายทางค่ะเด็กๆปลายทางอยากทำท่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบไหนดีคะอ๋อเด็กๆปลายทางบอกว่าอยากหมุนหัวไหล่อ๋อแต่หมุนไปด้านหลังกี่ครั้งดีคะ10ครั้งอ่ะเด็กๆนำมือแตะหัวไหล่ของตัวเองหมุนไปด้านหลังนะ10ครั้งนะคะเริ่มค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จากนั้นให้เด็กๆนั่งขัดสมาธิหลับตาทำสมาธิเลยค่ะโอ้โหหลายคนสามารถทำสมาธิได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะให้เด็กๆค่อยๆลุกกลับที่นั่งของตัวเองค่ะเชิญนั่งเลยค่ะพี่ขวัญเอ๋ยพี่ BM นั่งได้เลยค่ะเก่งมากเลยเมื่อสักครู่นี้เราได้เคลื่อนไหวแบบใดไปคะตามคำสั่งนั่นเองคุณครูแพรสังเกตเห็นนะคะว่าเด็กๆสามารถที่จะรอฟังคำสั่งจนจบแล้วค่อยทำได้เก่งมากๆเลยหลายคนก็สามารถทำตามคำสั่งได้อย่างถูกต้องเลยยอดเยี่ยมเลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆค่ะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่นะคะแต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรจะพาเด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะและในสัปดาห์นี้เด็กๆเรียนกันในหน่วยอะไรคะ
1: ดินหินท
0: รายเก่งมากเลยดินหินทรายนั่นเองแล้ววันนี้คุณครูแพรจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยค่ะการสำรวจสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตที่อยู่ในดินหินทรายนั่นเองแต่อันดับแรกเลยคุณครูแพรขอถามเด็กๆก่อนว่าสิ่งมีชีวิตเป็นอย่างไรขอถามคุณครูแพรขอถามเป็นพี่สโนค่ะเชิญเลยค่ะสิ่งมีชีวิตเป็นอย่างไรคะ
2: ขยับตัวได้ค่ะ
0: อ๋อสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้หรือขยับตัวได้ใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่
2: ค่ะ
0: เก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่สโนหน่อยค่ะนอกจากเคลื่อนไหวได้แล้วแต่ว่าบางอย่างก็ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้นะแต่ว่าก็มีหลายอย่างเลยที่เคลื่อนไหวได้แล้วนอกจากนี้อะไรอีกล่ะที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่เด็กๆคิดว่าเอ๊ะมันคือสิ่งมีชีวิตนะขอถามเป็นพี่นิลินค่ะสิ่งมีชีวิตต้องเป็นแบบไหนคะ
3: เป็นแบบมีขาค่ะ
0: อ๋อก็คือมีขาใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: หายใจได้ไหมคะ
3: หายใจได้ค่ะ
0: หายใจได้และสามารถกินหรือว่าหาอาหารเองได้ด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค
0: ่ะเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่นิลินหน่อยค่ะสิ่งมีชีวิตนะคะก็คือสิ่งที่สาม

0: ามารถหายใจได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะกินอาหารและหาอาหารเองได้นะคะก็แล้วแต่ชนิดของสิ่งนั้นนะคะนอกจากนี้สิ่งมีชีวิตนะคะสามารถที่จะขับถ่ายได้ด้วยและนอกจากนี้นะคะสิ่งมีชีวิตก็สามารถที่จะตอบสนองต่อสิ่งต่างๆด้วยเช่นถ้าคุณครูแพรนำมือไปสัมผัสสิ่งมีชีวิตนั้นสิ่งมีชีวิตนั้นก็อาจจะตอบสนองกลับมาโดยการกัดวู้โดยการวิ่งหนีหรือว่าโดยการหลบนั่นเองถ้ามีการตอบสนองนั้นก็แสดงว่าเป็นสิ่งมีชีวิตไหมคะเป็นนั่นเองค่ะแล้วสิ่งไม่มีชีวิตเป็นอย่างไรล่ะขอถามพี่ปิ่มค่ะเชิญเลยค่ะแล้วถ้าเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตจะเป็นอย่างไรล่ะคะ
1: ไม่ขยับ
0: ไม่ขยับหายใจได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ค่ะ
0: กินอาหารได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ไม่ได้เลยขับถ่ายได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วถ้าพี่ปิมเอามือไปแตะหรือสัมผัสสิ่งมีชีวิตนั้นจะเป็นอย่างไรคะ
1: กัด
0: ขอโทษค่ะสิ่งที่ไม่มีชีวิตนั้นจะเป็นอย่างไรคะ
1: กัด
0: จะนิ่งเลยใช่ไหมลูกจะไม่ขยับเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ปิมหน่อยค่ะนี่แหละค่ะแล้วก็คุณครูแพรนะคะจะให้เด็กๆสังเกตภาพนี้นี่เลยเด็กๆปลายทางและเด็กๆต้นทางนะคะร่วมกันสังเกตค่ะภาพนี้คือภาพอะไรคะ
2: ใต้ดินใช
0: ่ภาพใต้ดินใช่ไหมคะอยู่ใต้พื้นดินเลยหรืออาจจะอยู่ใต้หินหรือว่าทรายก็ได้ใช่ไหมแล้วเด็กๆ เห็นอะไรบ้างที่อยู่ในภาพนี
2: ้
0: ครูแพรขอถามเป็นขอนเอ๋ยค่ะเชิญเลยพี่ขวัญเอ๋ยสังเกตเห็นอะไรบ้างคะในภาพ
3: หอย
0: อ๋อมีหอยด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วเห็นอะไรอีกคะ
3: เห็นทราย
0: อ๋อเห็นทรายด้วยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะเห็นอะไรบ้างโอ้โหเด็กๆปลายทางบอกว่าเห็นหินด้วยค่ะเก่งมากเลยค่ะพี่ขวัญเอ๋ยปรบมือให้กับพี่ขวัญเอ๋ยหน่อยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะนั่นนะคะที่สิ่งที่เด็กๆเห็นก็มีทั้งหินมีทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตต่างๆนั่นเองแต่ว่าอันนี้แค่รูปภาพเด็กๆอยากลองออกไปสำรวจเองไหมคะ
2: yeah.
0: อยากใช่ไหมคะดังนั้นคุณครูแพรจะพาเด็กๆไปสำรวจสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตในดินหินทรายแต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรมีอุปกรณ์มาให้เด็กๆในการสำรวจด้วยแต่ตอนนี้มาหรือยังเอ่ย
2: ยังไม่
0: ดังนั้นเราจะเสกออกมาได้ไหมคะ
2: ได้ค
0: ่
2: ะ
0: ใช้คาถาอะไรดีนะ
2: โอมเพียง
0: โอมเพียงนะคะเด็กๆปลายทางช่วยกันเสกออกมาด้วยนะคะ1 2 3โอมเพียงมาแล้วค่ะอุปกรณ์ในการที่เราจะหาสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตในดินหินทรายนั่นเองอุปกรณ์อย่างแรกคืออะไรเอ่ยจำได้ไหมเด็กๆปลายทางบอกว่าจำได้บางคนก็บอกว่าจำไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวคุณครูแพรจะบอกให้ว่าสิ่งนี้นะคะก็คือช้อนปลูกนั่นเองแต่เราจะไม่ได้เอามาปลูกต้นไม้เราจะเอามาขุดแล้วก็ลองเขี่ยหาสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตในดินหินทรายนั่นเองอุปกรณ์อย่างที่สองคืออะไรคะ
2: แว่นขยาย
0: ถูกต้องเลยแว่นขยายจับอย่างไรจับที่ตรงไหน
2: ตรงด
0: ้ามแว่นขยายใช่ไหมคะจากนั้นใช้งานอย่างไรล่ะนำไปทำอย่างไรถูกต้องเลยส่องสิ่งที่เด็กๆต้องการสังเกตจากนั้นค่อยๆดึงเข้าหาตัวเองสิ่งที่เด็กๆต้องการสังเกตจะเห็นชัดขึ้นไหมคะ
2: ช
0: ั
2: ดขึ้น
0: แล้วเอามาใกล้ตาแบบนี้ได้ไหมอ่ะ
2: ไม่ได้
0: ทำไมล่ะคะ
2: เพราะว
0: ่
2: า
0: เ
2: ห็นไม่ชัด
0: ถูกต้องเพราะว่าอาจจะเห็นไม่ชัดนั่นเองดังนั้นนะคะให้เด็กๆส่องและค่อยๆขยับเข้าหาใกล้ตัวแบบนี้เด็กๆก็จะเห็นสิ่งนั้นได้ชัดมากยิ่งขึ้นต่อมาเมื่อเรารู้อุปกรณ์แล้วคุณครูแพรอยากจะทำข้อตกลงกับเด็กๆก่อนเวลาออกไปข้างนอกเราต้องเดินอย่างไรคะ
2: เดินให้เป็นระเบียบ
0: ถูกต้องเลยค่ะเดินให้เป็นระเบียบเดินให้เป็นแถวใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: แล้วเวลาไปสำรวจเสียงดังเกินไปได้ไหมล่ะ
2: ไม่ได้ค่ะ
0: เพราะว่าอะไร

0: เก่งมากเพราะว่าอาจจะเสียงนะคะอาจจะไปรบกวนเพื่อนๆพี่ๆหรือว่าน้องที่กำลังเรียนหนังสืออยู่ใช่ไหมคะใช่แล้วเด็กๆอาจจะปรึกษากันได้พูดคุยกันได้แต่ว่าเบาๆตกลงไหมคะ
1: ตกลง
0: ดังนั้นพร้อมที่จะไปสำรวจแล้วหรือยังเอ่ย
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปสำรวจกันเลยค่ะตอนนี้นะคะคุณครูแพรคุณครูแพรและเด็กๆนะคะก็อยู่ภายในบริเวณโรงเรียนค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาสำรวจสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตในดินหินทรายนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะเราจะแบ่งกลุ่มและไปสำรวจกันเลยค่ะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆจากที่เด็กๆนะคะได้ไปสำรวจสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตในดินหินทรายแล้วเด็กๆสนุกไหมคะ
1: สน
0: ุ
1: กค่ะ
0: สนุกใช่ไหมคะแล้วคุณครูแพรอยากรู้จังเลยว่าเด็กๆสังเกตเห็นอะไรในดินหินทรายบ้างคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ใบบุญค่ะเชิญเลยพี่ใบบุญสังเกตเห็นอะไรในดินหินทรายบ้างคะ
2: เห็นมดค่ะ
0: อ๋อเห็นมดด้วยเห็นอะไรอีกคะ
2: เห็นก้อนหินค
0: ่
2: ะ
0: เห็นก้อนหินแล้วพี่ใบบุญคิดว่ามดเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตไหมคะ
2: เป็นค
0: ่
2: ะ
0: เป็นใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรคะ
2: เพราะว่าบางตัวเดินได้บางตัวมันตายมันเดินไม่ได้ค่ะ
0: อ๋อก็คือพี่ใบบุญบอกว่าที่พี่ใบบุญคิดว่ามดเนี่ยมีชีวิตเพราะว่ามดเนี่ยเดินได้ใช่ไหมคะแต่ว่าบางตัวเนี่ยก็เดินไม่ได้เพราะว่ามดตัวนั้นตายแล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ถ้าตายแล้วแสดงว่ามีชีวิตหรือเปล่าคะ
2: ไม่มี
0: ไม่มีชีวิตนั่นเองนอกจากนี้เมื่อสักครู่นี้พี่ใบบุญก็บอกว่าเห็นหินด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: หินมีชีวิตไหมคะ
2: ไม
0: ่มีชีวิตนั่นเองเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่ใบบุญหน่อยค่ะนอกจากนี้สังเกตเห็นอะไรอีกบ้างคุณครูแพรขอถามเป็นพี่โอติค่ะเชิญเลยค่ะจากที่ไปสำรวจมาพี่โอติสังเกตเห็นอะไรบ้างคะ
3: หินครับ
0: อะไรนะคะ
3: หินครับ
0: อ๋อเห็นหิน

0: แล้วเห็นอะไรอีกครับ
1: รากครับ
0: อ๋อมีรากต้นไม้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: นอกจากนี้มีอะไรอีกคะ
1: ใบไม้ครับ
0: ใบไม้ที่ร่วงหล่นลงมาใช่ไหมลูก
1: ใช่ครับ
0: เก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่โอตีหน่อยค่ะจากที่เด็กๆได้สังเกตกันนะคะเด็กๆปลายทางก็สังเกตเห็นว่ามีสิ่งต่างๆที่อยู่ในดินหินทรายด้วยเด็กๆปลายทางเห็นอะไรบ้างคะเด็กๆปลายทางบอกว่าเห็นไส้เดือนด้วยค่ะวู้เยอะเลยใช่ไหมคะใช่แล้วแล้วอีกโรงเรียนนึงล่ะคะเห็นอะไรบ้างโอ้เด็กๆปลายทางบางคนบอกว่าเห็นปลวกด้วยค่ะโอ้แล้วอีกหลายๆโรงเรียนนะคะก็เหมือนเราเลยที่เห็นมดด้วยนอกจากนี้นะคะเด็กๆปลายทางบางกลุ่มนะคะก็บอกเห็นมีซากสัตว์ที่ตายแล้วด้วยแล้วก็เห็นใบไม้เห็นหญ้าด้วยดังนั้นนะคะสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตในดินหินทรายนะคะก็มีเยอะมากๆเลยสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในดินหินทรายก็อาจจะมีแหล่งอาศัยอยู่ที่ในนั้นก็ได้ในดินหินทรายก็ได้เช่นมดใช่ไหมคะพี่ใบเตยพี่ใบเตยบอกคุณครูแพรว่าพี่ใบเตยเห็นรังมดด้วยใช่ไหมใช่แล้วเพราะว่าสัตว์บางชนิดนะคะก็อาศัยอยู่ในดินหินทรายและบางชนิดนะคะก็มีแหล่งอาหารอยู่ในดินหินทรายนั่นเองเช่นไส้เดือนไส้เดือนเนี่ยจะกินซากพืชเช่นใบไม้ที่ตกลงมาแล้วก็มีการเน่าเปื่อยพี่ไส้เดือนนะคะก็จะกินเข้าไปจากนั้นก็จะขับถ่ายออกมาเป็นมูลก้อนเล็กๆๆๆๆแล้วมูลก้อนเหล่านี้หรือสิ่งที่ไส้เดือนกินเข้าไปนะคะก็จะกลายเป็นปุ๋ยให้กับอะไรคะ
2: ต้นไม้
0: ถูกต้องกลายเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้นั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะก็มีสิ่งที่ไม่มีชีวิตที่อยู่ในดินหินทรายด้วยเช่นสิ่งที่เด็กๆเจอก็คือหินใช่ไหมก้อนหินแล้วก็มีซากพืชซากสัตว์ซากสัตว์ก็คือซากสัตว์ที่ได้ตายแล้วใช่ไหมคะสิ่งเหล่านี้จะทับถมกันไปเยอะๆไปเยอะๆก็กลายเป็นแร่ธาตุต่างๆให้ต้นไม้ได้เจริญเติบโตเช่นเดียวกันเลยค่ะวันนี้เด็กๆสนุกไหมคะ
2: สนุกค่ะ
0: คุณครูแพรอยากให้เด็กๆนะคะลองกลับบ้านไปและลองไปสำรวจสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตในดินหินทรายดูว่าเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างจากนั้นวันต่อไปสามารถมาเล่าให้กับเพื่อนๆและคุณครูแพรคุณครูแพรและคุณครูปลายทางฟังได้โอเคไหมคะ
2: โอเคค
0: ่
2: ะ
0: โอเคค่ะต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ
2: yeah!

กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูแพรก็มีกิจกรรมศิลปะให้เด็กๆนะคะมาฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กกันอีกแล้วค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูแพรจะพาเด็กๆมาเตรียมความพร้อมกันก่อนให้เด็กๆทำท่าทางไปพร้อมๆกับคุณครูแพรนะคะเริ่มเลยค่ะ